0: ไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: โซล่าทรงโซล่าเซลล์แต่ท่านดาวทรงดาวเทียมก็ขาดแร่เอิร์ธไม่ได้มันเป็นแร่ธาตุที่ต้องเอามาใช้กับพวกนี
1: ้ค่ะ
0: แต่มันไม่ได้มีมากเขาก็เลยเรียกแร่เอิร์ธ
1: ค่ะหายากอะไรอย่างเงี้ยแร่ แร่เอิร์ธสินทรัพย์ที่หายากนะสินแร่เสร็จต้องพูดงี้สินแร่ใช่ไหมค่ะ
0: ไอ้ตัวแพงสุดเนี่ยซื้อกันเป็นกิโลนะ
1: โอ้ฮะ
0: ซื้อกันเป็นกิโลที่บางก็ขึ้นอยู่กับแต่มันขาขึ้นตลาดเวลาครับเพราะว่าคนที่ครองตลาดก็คือจี
1: ค่ะ
0: คนที่ไปขอส่วนแบ่งเขาก็คือโดนัทครับ
1: ฮัลโหลค่ะฮัลโหลพอดีสายเกิดสายโทรศัพท์เกิดขัดข้องนะคะก็อย่างที่บอกอ่ะนะท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นภัยพิบัติที่มันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติคือตามธรรมชาตินี่ก็จะแย่อยู่แล้วอันนี้มันไม่ธรรมชาติเลยเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
2: ครับ
1: ท่านก็ได้พูดคุยถึงเรื่องตั้งแต่เนี่ยตอนนี้มาที่เรื่องของแร่เอิร์ธเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นการเปิดช่องทางให้กับพวกมิจฉาชีพเอาไปทำได้เป็นสแกมเมอร์ไปอ่ะค่ะอาจารย์สุริศเรามาต่อกันเลยนะคะค่ะ
0: มันอยู่ในพื้นที่ซึ่งอำนาจส่วนกลางไปไม่ถึง
1: ค่ะ
0: อยู่ในเขตว่าอยู่ในเขตกะเหรี่ยง
1: ค่ะ
0: อยู่ในเขตชายใหญ่อยู่ในเขตของโอก้างอยู่ในเขตของนี่แหละพวกตะองตะอางทั้งหลาย
1: พวกนี้ชนกลุ่มน้อยใหญ่เมียนมาทั้งนั้นเลยนะอาจารย
0: ์ก็ตรงนี้กำลังส่งผลมากที่สุดครับเพราะว่ามันก็คือต้นน้ำที่ไหลลงสู่โขง
1: ค่ะโอ้นี่แหละมนพิษขึ้นมาอีกฮะ
0: แต่จระเข้ก็ป่วย
1: ที่เมื่อวานอาจารย์บอกเรียกปากแกะและเค้กแขะใช่ไหม
0: ปากแขะ
1: ปากแขะปากแขะค่ะ
0: มนุษย์ก็สะสมกันเข้าไป
1: ทานเข้าไปสะสมเข้าไปไปช้ามานานมะเร็งก็ถามหาอาจารย์
0: ต้องถามมาอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือสิ่งที่มันแปลกก็คือประเทศที่ได้ผลประโยชน
1: ์
0: แต่กลับทำเป็นว่ามองไม่เห็นที่เขาทำสแกมเมอร์ก็มาปราบสังเกตไหมก็คือเวลาเขาทำสแกมเมอร์ตัวเองเดือดร้อนก็ตามมาปราบ
1: ค่ะ
0: พอเขาขุดแร่เอสฉันไม่เดือดร้อนแต่ส่งมาขายให้ฉันได้ประโยชน์ฉันก็เฉย
1: อะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เงียบซะค่ะ
0: ยาจะเป็นเหมือนกันยาบ่งยาบ้าอะไรสารพัดตัวนี้นะทั้งที่มันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็เรียกปราบเฉพาะไอ้ที่ตัวเองเดือดร้อนไอ้ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนก็ท่านหัวมันนี่แหละการเมืองเพื่อผลประโยชน์จริงๆ
1: ค่ะ
0: แต่แร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นภาคเหมือนแร่ที่ขาขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: มันยิ่งจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมันเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมที่ขาขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่รายเอฟมันมีน้อยแต่นะครับสาเหตุที่เขาเรียกว่ามันหายากก็เพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำยากมาก
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โดนเนอร์

0: ามปากก้าขาสัตว์อยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: คือบอกเอาภาษีไปทุบหัวจีนใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยที่ทุบเขาก็เลือกทุบในสิ่งที่พอจะทำได้แต่พอรายเอิร์ธเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าอุตสาหกรรมนี้นะครับจะสามารถแยกท่งแยกธาตุออกมาในรายเอิร์ธเนี่ยนะมันมีอยู่ได้กันถึง17แร่ธาตุ
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าไม่มีไฮเทคไม่สามารถที่จะแยกมันออกจากกันได
1: ้ค่ะ
0: อเมริกาก็ยังไม่มีเทคโนโลยีพวกนี
1: ้โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตัวเองก็ต้องใช้ถ้าเราไม่มีรายเอสเนี่ยบอกได้เลยอีลอนมัสค์ขึ้นเลยเมื่อที่สุดเมื่อวาน
1: เออใช่ที่มีประกาศมาว่าเป็นบุคคลแรกนะที่ถึงทรีเลียนนะเออเราจะมีมิลเลียนบิลเลียนอันนี้ทรีเลียนล้านล้านนะอาจารย์ประกาศออกมาแล้วเนี่ยเป็นบุคคลแรกเลยนะที่ถึงทรีเลียนโอ้โหค่ะ
0: อันนี้ฉันเรียกว่าแรแมน
1: พอข่าวมาอาจารย์คะพุ่งเขาพุ่งกระฉูดเลย
0: แรแมนมันไม่ได้หาย
1: ค่ะ
0: มันใช้กับอุตสาหกรรมยุคนี้เลย
1: มาได้จังหวะด้วยนะอาจารย์เขา
0: ถ้าไม่มีแรเทสลาก็ไม่
1: เทสลาก็ไม่มีใช่ค่ะอาจารย
0: ์เทสลาก็วิ่งไม่ได้เพราะงั้นจีนคือประเทศที่คุมผลประโยชน์เรื่องแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลก
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ทำไมจีนไม่หักดิบอเมริกาทั้งที่โดนโดนทำเอาภาษีมาปาดหัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลืมนะครับว่าจีนก็ส่งออกไปที่อเมริกามากที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ๆคนเคยส่งออกแล้วจะเลิกส่งออกเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต้องมีการเจรจาการค้ากันอยู่ตลอดเวลาพอมันเจรจาการค้ากันตลอดเวลามันก็เหมือนกับเด็กเด็กทะเลาะกันนั่นบางทีผมเห็นเจอเนื้อทำแบบสีจิ้นจิ๋งคุยกันแบบเหมือนเด็กนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเจอกันก็เช็คมึง
1: เช็คแขน
0: เจอเนื้อทำก็รักนะจับมืออยากจะกอดเขาอะไรอย่างเนาะอยากจะใกล้ชิดเขาสีจิ้นจิ๋งหน้าตาบึ้งตึงเหมือนเด็กเล่นขายของเลยนะฮะแต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บอ้าวเอามาแถลงข่าวยิ้มแย้มยิ่งโดนทำเป็นทางไปเยือนจีนครั้งแรกสุดพยายามจะขายของตัวเอง
1: ใช่ค่ะเอานักธุรกิจไปตั้งเยอะนะอีลอนมัสก์ก็ยังไปด้วยโอ้ค่ะ
0: นั่นแหละครับแล้วก็พยายามจะพรีเซนต์ตัวเองว่าข้าเนี่ยเจ๋งที่สุดในโลกเห็นไหมฮะภาพที่เขาพาไปดูบางดูอะไรนะ
1: uh-huh.
0: บางโบราณสวนโบราณ uh-huh. อะไรพวกนี้ก็พยายามจะพูดอยู่นั่นแหละว่าเคยมีใครมาที่นี่ไหม
1: ให้ความสำคัญกับตัวเองเนี่ยเห็นไหมว่าจีนพาฉันมานะเนี่ยค่ะ
0: ตอนจบสีจริงๆหรือว่าพูดจริงมาแล้ว
1: ใช่ค่ะอ่านข่าวนี้ก็ยังนึกขำอยู่ค่ะอาจารย
0: ์ มันอ๋อพูดติดมาแล้ว
1: ยูไม่ใช่เป็นคนแรก
0: ดีแล้วโชคดีที่คุณเป็นยังไม่เคยไป
1: บางงานขี่ก็จะคุยโบแหละนะ
0: แต่ถ้าคุณเป็นไปเนี่ยเดินหน้าตามก็คงไม่กล้าถามเอาไปเที่ยวกับคนแบบนี
1: ้เออใช่ก
0: ็นะมันคือมันเหมือนเด

0: เล่นขายของ
1: ค
0: ่ะแล้วยิ่งมาเจอเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรพวกนี้คือเพราะมันผลประโยชน์พอตัวเองได้ใหญ่ๆที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์แต่ถ้าตัวเองได้รับผลกระทบอะไรเล็กๆก็ตามไปเก็บขี้เกีย
1: จ
0: นี่แหละคือโลกของความเป็นจริงเราจะเบรกก่อน
1: ค่ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
2: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Pod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรัญบรุษค่ะอาจารย์คะเราก็มาต่อกันนะไอ้เรื่องแร่เอิร์ธนี่นะคะจีนนี่แหละที่อาจารย์ก็ให้ได้ข้อมูลอยู่แล้วเนาะเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอิร์ธเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะมีความสำคัญนะครองสัดส่วนเยอะที่สุดในโลกนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ก็โดยเฉลี่ยปีหนึ่งในที่คือมันขึ้นทุกปี
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องใช้เป็นค่าเฉลี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยทั้งโลกนี่นะครับใช้แร่เอิร์ธอยู่ประมาณเกือบ400,000 ตัน
1: โอ้
0: ฮะ400,000 ตันถ้ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่ายิ่งโทรศัพท์มือถือขายดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ส่งดาวเทียมยิงสงครามยิงกันอะไรพวกนี้โซล่าเซลล์ใช้ตัวไหนอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เป็นไปตามการผลิตไอ้บายโปรดัก
1: อาจารย์คะมันก็หายากและทีนี้มันมีความต้องการสูงแล้วมันจะไม่หมดไปเหรอคะอาจารย์และอีกอย่างหนึ่งดิฉันก็วิตกกังวลเรื่องของมันมีความกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหมอาจารย์มากไหมค่ะ
0: ที่เขาเรียกว่ามันหายากเดิมทีเดียวมันหายากจริง
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย
1: ์
0: ที่มันฉลาดขึ้น
1: ค่ะ
0: จากที่เคยหาไม่เจอมันก็เจอ
1: หาเจอแล้ว
0: ประเทศไทยเราก็มีเยอะนะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ข้อมูลใหม่เนี่ยชัดเจนเลยก็คือว่าที่ไหนที่มีเรียกมีการถลุงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนมันก็จะสร้างไว้ด้วยแร่เอิร์ธประเทศไทยเรามีแร่ดีบุกอยู่ที่ไหนมาก่อนอังกฤษมาถลุงตรงไหนมาก่อนอะไรนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: พื้นที่แถบนั้นมีแร่เอิร์ธทั้งสิ้นเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็จะไม่ครบ17ชนิดมันก็จะเป็นพื้นที่ไปแต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทั้ง17หรอกมันมีแค่ตัวที่โลกใช้มากที่สุดมันก็เพียงพอแล้วมีครับมีเพียงแต่ว่าประเทศที่ล้ำหน้าที่สุดในการขุดค้นในการสำรวจนะครับไม่บอกข้อมูลที่เป็นจริงซ่อนไว้ฉันอยากจะเป็นผู้โสมเข้าทรัพย์อยู่คนเดียวเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนในหลายๆที่นะครับก็คือประเทศที่ร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วแต่ไอ้พวกทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่ของตัวเองมันอยู่ในแผ่นดินของคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยมีทรัพยากรมีเทคโนโลยีที่จะไปขุดค้นทรัพยากรพวกนั้นได
1: ้ค่ะ
0: เจอร้อยก็บอกว่าสิบ
1: โอ้แม่มาไว้ค่ะ
0: ก็ค่อยๆบอกทีละท
1: ี
0: จนกว่าตัวเองจะภูมิการหรือจนกว่ามันจะเสื่อมค่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆอย่างครับก็อย่างในกรณีการสำรวจแล้วทรงแรกแถบถ้าประเทศไหนที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไม่มีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งกล้าสามารถในด้านนั้นโดยเฉพาะเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่ออันโอชัน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็อยากให้นึกถึงภาพเนี่ยอย่างแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยมีเพชรเยอะมาก
1: ค่ะ
0: แต่สามารถเอามาสร้างเป็นหนังได้เป็นบลัดไดมอนด
1: ์
0: ทำไมถึงเป็นบลัดไดมอนด์เพราะว่าโลกตะวันตกอยากได้เพชร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำให้คนผิวสียิงกันตายอย่างแบ่งกันเป็นเผ่าเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นวิธีคิดเป็นความคิดที่แตกต่างเอาปืนไปใส่มือให้เขา
1: ฮะ
0: ยิงกันตาย
1: ยิงกันตายเลยเพราะ
0: อยาก
1: จะเป็น
0: อยากจะเป็นเจ้าของเหมือนนะครับประเทศที่ร่ำรวยเพชรที่สุดในโลกคืออังกฤษ
1: ก็อังกฤษก็ไปแหวเป็นไปยึดครองในสมัยล่าอาณานิคม
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็สืบรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ฆ่ากันอยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ต่างเผ่าใช่ไหมครับหลงไปผิดเผ่าเนี่ยก็ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับสมัยก่อนอย่างแอฟริกาเนี่ยมันใช้หอกนะใช้หอกใช้ลูกดอกอาญาพิษใช้ลูกศรอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่เอาอาก้าเอา M16 ไปใส่มือให้เปลี่ยนเลยนะครับช
1: ี
0: วิตเปลี่ยนดัวทีเดียวตายเป็นร้อยได
1: ้
0: สมัยก่อนเนี่ยหอกเนี่ยมันกว่าจะทิ่มได้แต่ละหนึ่งคนก็เหนื่อยแล้ว
1: แต่นี่เล่นเล่นเอาอาก้าเลยวิพรึบไปเลยค่ะ
0: เขาจึงเรียกฉายาว่ามันคือเพชรสีเลือด
1: เป็นบลาดไดมอนด์ค่ะ
0: เพราะว่าคนมันล้มหายตายจากกันก็เพราะว่าเพชรและยิ่งกว่านั้นนะแอฟริกาเป็นมนุษย์ทดลองยา
1: โ
0: อ้เนี่ยไม่ใช่หนูทดลองยานะอันนี้เรื่องจริงก็พอได้ยงได้ยาไปก็เนี่ยแหละครับจับธาตุผิวดำเนี่ยแหละครับมาลองยามันใช้ได้คนไม่อะไรไม่อะไรพวกนี้นะครับพอใช้ได้เสร็จปุ๊บจึงเอาไปให้คนผิวขาวกินเพื่อป้องกันโรคแต่คนผิวดำแบบตายเพราะก่อนจะป้องกันเลยนะครับเพราะเป็นคนทดลองยาโลกเนี่ยมันเปิดไร้ทางจริง
1: ก็คือคนเอาเปรียบก็ยังเอาเปรียบนะได้เปรียบเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับอิสราเอลถล่มประเทศอื่นคนล้มตายทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะครับไม่มีฮิวแมนไรท์วอทช์ตัวไหนออกมาพูดอะไรเลยแต่พอเราพูดถึงพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอุ้ยโหดไร้ทาง
1: อ
0: ิสราเอลใช้มิสไซล์ทำลงแล้วก็เด็กล้มตายเนี่ยพยายามปิดข่าวใช่ไหมแต่ในพม่าเห็นไหมชาติพันธุ์หมู่บ้านนี้โดนเผาทั้งหมู่บ้านเลยมีคนบาดเจ็บเพียบโหดร้ายมากทำไมโลกมันไม่เท่ากันชีวิตคนไม่เท่ากันจริงๆครับ
1: ค่ะ

0: อะไรที่มันอยู่ในผลประโยชน์แล้วฉันทำผิดฉันยอมไม่ผิด
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉันมีอำนาจที่สุดอเมริกาทำทุกวันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงาม
1: ใช่ค่ะอืม
0: ไม่ใช่สิ่งที่ดีงามแล้วก็หุ้นตัวไหนราคาแพงที่สุดตอนนี้ในตลาดหุ้นของอเมริกา หุ้นบริษัทผลิตอาวุธ
1: อืมโอเคอ
0: ืมแล้วอาวุธเขาเอาไว้โปรดสัตว์หรือไง มีแต่เขียนฆ่าและทำลาย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับโลกของสื่อที่มันบิดเบี้ยว
1: อ
0: ือฮึพอมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับแต่มันคือภัยพิบัติตัวจริง
1: ค่ะ
0: มันคือภัยพิบัติก็เพราะว่าเมื่อมนุษย์เป็นคนกระทำมนุษย์เป็นคนตายแต่พอตัวเองผิดก็ไปโทษธรรมชาตินะฮะโทษลมโทษอะไรสารพัดไปเรื่อยๆที่ไม่ใช่ฉันแต่พอคนอื่นทำผิดซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้าม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละเขาจึงบอกว่าใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของฉันเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เล็กเล็กขนาดไหนถ้าเป็นความผิดของคนอื่นมันล้วนแล้วแต่ใหญ
1: ่โต
0: มาโหฬาร
1: บลอมันขึ้นมาเลยโอ้โหฮะค่ะ
0: ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะที่เราพูดถึงเรื่องแปรเอิร์ธอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คือยาเสพติดก็คือฝิ่นอยู่ในรัชฐานเลยนะครับแปรเอิร์ธก็เยอะทำไมแบบนี้มันถูกสาปมากตอนปลูกฝิ่นก็จริงๆประเทศที่ส่งเสริมให้ปลูกฝิ่นเนี่ยแล้วเอาฝิ่นมาปลูกล้วนแล้วแต่เป็นมหาอำนาจนะคร
1: ับ ใช่ค่ะก็เราฟังจากประวัติศาสตร์ไงอังกฤษเอาเนี่ยไอ้ฝิ่นเข้าไปขายในจีนนะเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเลยนะอาจารย์
0: นั่นแหละครับอังกฤษฝรั่งเศสเอามาหมดนะครับ
1: อ
0: ยู่มาวันหนึ่งพอฝิ่นมันเป็นเฮโรอีน
1: ค่ะ
0: ตัวเองเดือดร้อนก็เลยประกาศให้ฝิ่นเป็นความผิดกฎหมายจริงๆถ้ามันเป็นเฮโรอีนเนี่ยอเมริกาก็จะเอาไว้มอมเมายุคใหม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนเป็นฝิ่นเนี่ยพวกเจ้าอาณานิคมแต่พอเป็นเฮโรอีนเนี่ยประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลกแต่พอมันเกิดสงครามเฮโรอีนมันกลับบ้านตัวเองไปกับลงศพ
1: ทั้งทีไอนี่แหละเขาเหมือนกับบุญแมลงก็ย้อนกลับไปสู่ตัวเอง
0: คนตัวเองก็ติดกันนมเนี่ยนะครับนั่นแหละจึงมาปราบเฮโรอีน
1: ค
0: ่ะแต่ทุกวันนี้คนไม่นิยมเฮโรอีนละคนอเมริกันนิยมโคเคนมากกว่าน
1: ะ
0: ก็ไปปราบเม็กซิโกก็นั่นแหละครับโลกมนุษย์คือภัยพิบัติที่ดุร้ายที่สุดก็คือฉันลดนี่แหละแล้วยิ่งถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนหลักของผลประโยชน์สูงสุดที่ฉันจะต้องได้นะไม่ใช่ที่ฉันควรได้นะที่ฉันจะต้องได้
1: จะต้องได้ด้วยโอ้ เหมือนกับตอนนี้ใช่ไหมที่กำลังเกิดขึ้นไงที่สหรัฐไปใต้โดนัลด์ทรัมป์
0: มันก็เหมือนแคทก็ตอนนี้จีนไม่ปราบสแกมเมอร์แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาป้องกันตัวเองได้แล้วก็คือสแกมเมอร์ไม่สามารถไปทำลายตัวเขาได้เลยคุณเซนมันก็ฉลาด
1: ม
0: ันก็บอกว่าฉันก็เลี้ยงสแกมเมอร์ต่อไปแล้วก็กฎเหล็กของคุณเซนก็คือไม่สแกมไปที่จีนเพื่อจีนจะได้ไม่ต้องมาปราบที่บ้าน
1: จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
0: ฉันก็ให้สแกมฟรีสไตล์ทั่วโลกก็เก็บค่าส่งได้เหมือนเดิมเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อตระกูลคุณแล้วเงินมาจากสแกมเมอร์มันก็เอามาซื้ออาวุธเอามาข่มเหงประชาชนตัวเอง

0: นี่คือภัยพิบัติของจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีคนถามผมอยู่นะว่ามันจะมีรอบ3มั้ยอาจารย์บอกว่าคุณเป็นถ้าบ้านเลือดน่ะมันมีหลายรอบได
2: ้
0: เพราะนั้นถ้าเราจะถล่มเนี่ยก็ให้มันเป็นรอบสุดท้ายซะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องนับตัวเลขแล้วนะก็คือ the last war แต่จะทำ
1: ใช่ค่ะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะอาจารย์เนาะอย่างที่เราทราบกันอยู่จนกว่าฮุนเซนจะไม่อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้วค่ะ
0: หรือไม่งั้นจีนก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง
1: ค่ะ
0: ฮุนเซนเป็นทุกวันนี้ก็เพราะว่าจีนฉุกเฉิน
1: ค่ะ
0: แต่จีนเดือดร้อนเพราะมันมีสแกมเมอร์ไงครับถ้าไม่มีสแกมเมอร์ฮุนเซนมันก็จะปากกล้าเหมือนเดิ
1: มใช่ค่ะอาจารย์นะเอาละฟังดูอาจารย์ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็น่าสนใจแม้แต่เสียเวลาเสียดายที่เวลาหมดแล้วอาจารย์เราต้องมาต่อกันในสัปดาห์ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะ
2: ค
1: ุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีระวรรณวรรุษแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning อาเซียน
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7นาฬิกา31นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้อาทิตย์ที่14มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะอย่างที่บอกกันไปพี่ณรงค์บอกแล้วว่ามีหลายข่าวแต่หนึ่งในข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับคนไทยนะคะกับการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกไม่ใช่เกือบนะคะทุกฉบับนะคะแล้วก็เป็นประเด็นนี้นะคะเกินครึ่งหน้าเลยพี่ณรงค
0: ์ครับก็ขอเริ่มต้นนะครับในเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนำขบวนเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่พระบรมมหาราชวังและในช่วงเย็นครับ17:10 นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับหยิบยกข้อมูลนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดสำนักข่าวไทยครับในหลวงพระชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเคลื่อนผ่านหน้ากองทัพบกศาลฎีกาศาลหลักเมืองถนนราชดำเนินในไปยังพระบรมมหาราชวังสำหรับประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีตลอดเส้นทางครับมีประสบนิกรเฝ้ารอส่งเสด็จด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อร่วมถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่พระราชพิธีภายในพระบรมมหาราชวังครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันก่อนเลยนะครับมีภาพประกอบครึ่งหน้าแล้วก็มีภาพประกอบอยู่หลายภาพเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาพแรกเป็นภาพใหญ่ครึ่งหน้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับส่วนภาพด้านล่างของข่าวสดครับเป็นภาพถวายอาลัยเป็นภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าถือพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเฝ้ารับขบวนเชิญพระศพเมื่อวานนี้นะครับอีกมุมหนึ่งด้านขวามือของข่าวสดครับเป็นภาพขบวนเชิญพระศพครับเป็นภาพขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามุ่งหน้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดครับเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงพระราชินีประทับรถยนต์นำขบวนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศพระเกียรติยศพระราชทานฉัตร7ชั้นในหลวงและพระราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะครับสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรลัษมีโชติและพระบรมวงศานุวงศ์เชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีพระราชทานส่งน้ำพระศพโดยตลอดเส้นทางเสด็จเหล่าพระสงฆ์นิกรจำนวนมากเฝ้าเนืองแน่นด้วยความโศกาดูลโศกาอาดูลร่ำไห้ถวายความอาลัยครับ
1: ค่ะซึ่งในช่วงเย็นของเมื่อวานนะคะเวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยค่ะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชองค์การสถาปนาเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสวิตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้สืบปรากฏสืบไปจบแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแปรงอนแปรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรน

0: ธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงดั่งสิโนทกทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายดิเรกอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงทอดผ้าไตร12ไตรอีกจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแปดรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะซึ่งเมื่อวานนี้หลายคนก็คงได้เห็นภาพนะคะจากทั้งในสื่อออนไลน์นะคะรวมถึงสื่อกระแสหลักทีวีที่มีการถ่ายทอดทุกคนก็เฝ้าจับจองนะคะในพื้นที่ที่จะไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมส่งเสด็จพระองค์พานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะครึ่งหน้าค่ะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะแล้วก็มีภาพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วยในพาดหัวขาวในหลวงเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีพระราชทานน้ำสงฆ์สมพระเกียรติค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีพาดหัวข่าวพระศกนิกรจำนวนมากครับปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวช่วงที่2ครับประชาชนจำนวนมากปูเสือรอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีรายละเอียดอยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNA Mcot ของสำนักข่าวไทยครับตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนมีพิธีเชิญพระศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยประชาชนจำนวนมากต่างจับจองพื้นที่สองฝั่งทางออกไปยังถนนอังรีดูนัง

0: พยาบาลตั้งแต่เช้านะครับนางสุทินเปรมใจอายุ77ปีได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทั้งน้ำตาครับว่าติดตามพระกรยากิจของพระองค์มาตลอดและเคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จที่โรงละครแห่งชาติประทับใจในพระอัธยาศัยที่ทรงมีพระเมตตาและทรงเป็นกันเองกับประชาชนวันนี้ตั้งใจมาส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำขณะที่นายพิชัยจงสุขวัฒนาจิตอาสาครับที่คอยให้บริการน้ำดื่มยาดมแล้วก็เก็บขยะจากประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาครับว่าเมื่อปี62ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและในครั้งนั้นมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งแม้พระองค์ไม่ได้มีพระปฏิสันถารกับจิตอาสาโดยตรงแต่ทรงแย้มพระสวนซึ่งยังความปลาบปลื้มและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันนี้ยืนยันพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์จะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่เหมือนกันครับพศกนิกรส่งเสด็จพระองค์พาทั่วไทยถวายอาลัยในหลวงพระราชินีนำขบวนเชิญไปพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระกวดทองใหญ่พระสัปปดลพระสัตตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นมีกำหนดพระพิธีธรรม100วันครับ
1: ค่ะและในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆก็ยังมีเรื่องของประชาชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางไปปักหลักรอขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีลมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่เคลื่อนไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลายคนค่ะนำพระรูปของพระองค์ท่านมาถือเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยขณะที่เจ้าหน้าที่นำเสือกว่า500ผืนอย่างที่คุณรงค์บอกนะคะมาปูให้ประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้พระที่นั่งเมื่อรถพระที่นั่งโฟล์กสวาเกนสีเทาคาดแถบสีฟ้าที่ใช้ในการอัญเชิญพระศพและขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านที่บริเวณโรงพยาบาลประชาชนต่างพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งก้มศีรษะแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดเส้นทางเชิญพระศพนะคะรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรค่ะก็มีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้ารอตามจุดต่างๆร่วมส่งเสด็จอย่างสงบเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลายคนหลั่งน้ำตาแสดงความอาลัยมีบรรยากาศจากการที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับประชาชนบางคนนะคะอย่างคนนี้ค่ะนางชดาพรโชติแสงอายุ63ปีก็เดินทางมารอขบวนเชิญพระศพเป็นการแสดงความสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นครั้งสุดท้ายยอมรับเลยว่าทันทีที่เห็นขบวนพระศพเคลื่อนผ่านถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่รู้สึกโศกเศร้าเสียใจใจหายเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่านนะคะแล้วก็บอกว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็ได้ติดตามพระกรณียกิจผ่านสื่อมวลชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นสร้างโอกาสต่างๆนะคะให้กับผู้ต้องขังทั้งนี้นะคะในการเดินทางมานะคะก็มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายคนนะคะตั้งแต่นักเรียนคนแก่ครอบครัวพ่อแม่นะคะพาลูกมานะคะแต่ละคนบางคนก็มีจิตอาสาค่ะอย่างคุณพิชัยจงสุขวัฒนาเป็นจิตอาสามีการนำน้ำดื่มมาให้บริการยาดมรวมไปถึงเก็บขยะที่ประชาชนอาจจะหลงลืมทิ้งไว้นะคะระหว่างที่มารอขบวนเชิญพระศพค่ะก็มีการช่วยเหลือกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะได้เห็นภาพนี้จากสื่อมวลชนนะคะที่นำมาเล่านำมาเสนอให้ได้ฟังกันในประเด็นเรื่องของการที่ประชาชนมารอส่งขบวนพระศพนะคะก็มีอยู่ในทุกหน้าฉบับหนังสือพิมพ์หยิบยกจากมติชนค่ะมติชนมีภาพประชาชนสวมชุดดำนะคะอยู่ในความสงบนิ่งยืนยกมือประนมไหว้ขณะที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านนะคะที่มาที่บริเวณถนนที่ราชดำเนินแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวว่าทั่วไทยน้อมรำลึกพระกรุณาเพื่อนพึ่งพาโคราชเทิดทูนสานต่อพระดำริช่วยชาวบ้านนายกดำครม.ถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: พระสงฆ์นิกรเนืองแน่นหลั่งน้ำตาโศกเศร้าอาลัยทั่วไทยจัดพิธีน้อมรำลึกเพื่อนพึ่งพาโคราชสานต่อพระดำริงานช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ขยายความเรื่องของนายกรัฐมนตรีและครม.ครับเมื่อวานนี้ตอน 8:30 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายหลังจากสำนักพระชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาลงวันที่12มิถุนายน2569โดยสำนักพระชวังครับได้กำหนดให้ประชาชนเข้าถวายส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและกำหนดเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังที่นั่งพิมลรัตยาวานนี้นะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าถวายน้ำสงฆ์พระศพคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจากทุกสารทิศถวายน้ำสงฆ์พระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนำข้าราชการประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพด้วยความจงรักภักดีและรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
0: ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยารวมไปถึงคณะรัฐมนตรีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานนี้ส่วนเดลินิวส์นะคะพาดหัวข่าวนายกถวายน้ำสงฆ์นำครม.ร่วมอาลัยประสบนิกรเศร้าทั่วไทยรำลึกพระกรุณาธิคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะของ9ทันข่าวค่ะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์คลิปผ่าน Facebookระบุเป็นคลิปหลักฐานคดีหัวสวในคลิปผ่าเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งกำลังพูดว่ากรุณาเธอครับจะเป็นสวแล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเธอครับนายภริษฐ์อ้างนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ในคลิปคือการเลือกสวระดับประเทศ26มิถุนายนในช่วงเวลา19นาฬิกาซึ่งเป็นรอบเลือกไข้ในคลิปปรากฏหญิงคนหนึ่งค่ะแล้วก็ชายอีกคนเดินตรวจสอบและเก็บโพยจากผู้สมัครและยังกล่าวถ้อยคำเสมือนเป็นการยอมรับว่าการเลือกตั้งในวันนั้นนะคะการเลือกในวันนั้นมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นการเลือกโดยไม่สุจริตเข้าใจว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อเตรียมไปเลือกในคูหาอาจไม่ได้เป็นความผิดเสมอไปแต่ก็เป็นคำถามที่ยังต้องหาคำตอบส่วนข้อความจากการโพสต์ของนายภริษฐ์นะคะมีประเด็นแรกคือกรรมการกกต.เห็นอะไรในโพยหรือเห็นพฤติกรรมอะไรถึงได้พูดออกมา2ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือหลังจากเก็บโพยไปแล้วกรรมการกกต.มีการเรียกประชุมการตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายเลือกสว.มาตรา59ที่เปิดให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่3 หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งเลือกสว.แล้วกรรมการกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรกับโพยที่เก็บมาตรวจสอบหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสว.หรือไม่และ4สุดท้ายโพยที่เก็บไปถูกรวมอยู่ในสำนวนคดีหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อคำถามที่นายภริศมีต่อกกต.ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ออกเอกสารข่าวสอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.กรณีชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ปี67ว่าได้เริ่มพิจารณาจำนวนสว.จำสำนวนอย่างเป็นทางการนะคะวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็กำหนดประชุมทุกวันจันทร์เป็นวาระเฉพาะย้ำถึงความต่อเนื่องและการวางกรอบดำเนินการให้แล้วเสร็จใน12สัปดาห์ระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคมในปีนี้ซึ่งเป็นที่มาของการคาดว่าคดีหัวสว.นะคะเลือกสว.ก็จะเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวสว.ภริศแฉเคยขอเลือกตั้งบริสุทธิ์ทวงถามความคิดจะทำอะไรหรือยังภริศเปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวเลือกสว.แถมยังอ้อนวอนขอให้เลือกตั้งกันด้วย
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับวันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนจะเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่าน Delivery Foods ได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ15มิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน3แพลตฟอร์มหลักๆครับก็ได้แก่ Shopee Food LINEMAN Grab Food แล้วก็ Robinhood หลังเปิดให้ร้านอาหารทุกประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันมีร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบแล้วนะครับ 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทุกประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ง่ายขึ้นครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์วันนี้ครับ15มิถุนายนเริ่ม60 40 Delivery 15มิถุนายนนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักแล้วร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้านรัฐบาลเผยมีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วกว่า11ล้านรายและอีกกว่า1ล้านรายลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อน 23:00 นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ครับ
0: ค่ะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นประเด็นที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ยังตามข่าวกันอยู่นะคะว่าสุดท้ายแล้วจะบรรลุข้อตกลงตามที่ทรัมป์พูดไว้หรือไม่ทำเนียบขาวค่ะส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับอิหร่านแสดงความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้นำอิหร่านและอิสราเอลหลังการเจรจาหลายสัปดาห์ในประเด็นที่ยากที่สุดรวมถึงอนาคตโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านได้ลงนามอนุมัติแล้วหรือไม่แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มั่นใจผู้นำสูงสุดอิหร่านลงนามอนุมัติแล้วซึ่งกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็ส่งสัญญาณว่ากรอบข้อตกลงใกล้จะบรรลุโดยระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงในประเด็นส่วนใหญ่แล้วก็ข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งบันทึกความเข้าใจที่ลงนามแล้วจะนำไปสู่การเจรจาทางเทคนิคอีก60วันเกี่ยวกับการดำเนินการในประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ค่ะมีแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐอิหร่านอาจจะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านแนะนำว่าการลงนามอาจเกิดขึ้นทางไกลได้นะคะทั้งนี้อิสมาอิลบาเกอีโฆษกต่างประเทศอิหร่านแถลงว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านกำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายในการหารือกับสหรัฐนะคะหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์พาดหัวนะคะลดยูเรเนียมเองอิหร่านกล้าวเจรจาขั้นตอนสุดท้ายใกล้จบเลิกคว่ำบาตรเตหะรานลั่นจุดยืนลดความเข้มข้นยูเรเนียมต้องจัดการเองชาติอื่นห้ามจุ้นแย้ม MOU อิหร่านสหรัฐทะลุขั้นตอนสุดท้ายแล้วครอบคลุมโครงการนิวเคลียร์ผ่อนคลายคว่ำบาตรปลดล็อกทรัพย์สินสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดกำกับดูแลส่วนช่องแคบตัวปัญหากำลังจัดการกลไกควบคุมรัฐชายฝั่งควรใช้หลักบริหารร่วมกันใช้ระบบค่าธรรมเนียมแทนค่าผ่านทางฮอร์มุสค่ะ
1: ส่วนฟุตบอลโลกนะครับพาดหัวข่าวทั้งไทยรัฐและข่าวสดนะครับพาดหัวข่าวความเคลื่อนไหวไว้อย่างนี้ครับว่าสหรัฐชนะขาดถล่มปารากวัย 4-1 กังหันบู๊คืนนี้ซามูไรรอโต้ ศึก World Cup 2026เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคู่เอกกลุ่ม F กังหันลมสีส้มเนเธอร์แลนด์ดวลซามูไรญี่ปุ่นคู่นี้มีเสียวทีมนัดเล่นไม่แน่นอนอาจโดนนักเตะแดนประดิษฐ์สวนจุกด้านกลุ่ม E อินซีเล็กเยอรมันอดีตแชมป์โลก4สมัยฟาดแข้งครัวราเซาตัวแทนโซนคอนคาเคฟอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันช้างดำไอวอรี่โค้ชทีมแกร่งกาลาทวีปบทเดือดกับเอลกวาดอร์ทีมจากอเมริกาใต้คู่สุดท้ายกลุ่ม F ไวกิ้งสวีเดนพบอินซีแห่งคาเทตตูนิเซียทั้ง4คู่ใครมีชัยลุ้นรอบคัดเลือกนะครับขณะที่แฟนบอลชาวไทยสุดปลื้มลิซ่าลาลิสาโมโดบานซูเปอร์สตาร์สาวไทยระดับโลกขึ้นโชว์ลีลากระหึ่มในพิธีเปิดการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาก่อนเจ้าภาพพยาอินซีโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มปารากวัยไปขาดลอย 4-1 ครับ
0: หมดเวลาแล้วคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยวินแหวนเคลียร์ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลาเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการอยู่ในประเทศอันสมควรโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลา
1: ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายมีสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่ละวันนั้นคิดไปคิดมาก็อาจจะหนักอกหนักใจแต่ชีวิตของเราเกิดมาก็ต้องสู้เราโชคดีอย่างไรชีวิตของเราจะเจริญได้อย่างไรลองพิจารณาดูอัตมภาพจะได้นำหลักธรรมคำสอนสิ่งที่เจริญในชีวิตที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ตรัสสอนว่าธรรมะที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือเรื่องของมงคล38ประการวันนี้จะได้นำมงคลข้อที่4ที่ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปเทสวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตโดยเฉพาะเราอยู่ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยคำว่าไทยนั้นแปลว่าอิสระคำว่าอิสระนั้นแปลว่าเป็นใหญ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในอำนาจมีอำนาจเป็นใหญ่ได้นั้นเราก็ต้องฝึกฝนเกิดมาก็ต้องเป็นฝึกฝนไม่งั้นแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นไทยอาจจะเป็นทาสของ

0: อะไรธาตุของกิเลสในเมื่อเราเกิดมาในถิ่นที่อยู่อันเหมาะสมเหมาะสมอย่างไรลองพิจารณาดูว่าเมื่อเราเกิดมาในประเทศไทยมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายและวัฒนธรรมประเพณีนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเจริญความเรียบร้อยการที่จะเป็นอยู่ด้วยความเรียบร้อยในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลูกอะไรก็สามารถที่จะงอกงามได้ฉันใดก็ฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามาเกิดในถิ่นที่เหมาะอาศัยที่เหมาะสมถิ่นอาศัยที่เหมาะสมก็ย่อมสามารถที่จะงอกงามได้ในถิ่นประเทศที่มีความเหมาะสมนั้นพื้นฐานงดงามงดงามด้วยอะไรด้วยการให้มีการเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรียกว่าทานทานการให้นี้มีการแบ่งปันเสียสละเพื่อประคับประคองข้าวของที่มีก็แบ่งปันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งคนในสังคมนอกจากนั้นเมื่อผิดพลาดก็อภัยทานให้แก่กันและกันสังคมไทยนั้นใครเห็นใครก็นิยมชมชอบเพราะมีน้ำใจไมตรีอัธยาศัยเรียกคนไทยนิสัยอย่างหนึ่งของประเทศไทยของเราก็คือสยามเมืองยิ้มนะก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้แม้กระทั่งสถานการณ์ที่วิกฤตเราก็ยังยิ้มสู้การยิ้มนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นเย็นลงถ้าหากว่าเราเครียดคือมึงตึงจนเกินไปก็อาจจะทำให้โกรธทำให้เกลียดหรือทำให้ขาดสติก็ได้ฉะนั้นประการแรกก็คือเราอยู่ในถิ่นประเทศที่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีด้วยการให้ประการที่สองคือการรักษากายวาจาของเราเมื่อเราอยู่ในสังคมกายของเรากับวาจาของเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกฎจราจรที่ป้องกันให้รถแต่ละคันนั้นไปถึงเป้าหมายชีวิตแต่ละชีวิตก็เหมือนกันย่อมมีเป้าหมายที่ไม่ได้แตกต่างกันต้องการความสุขต้องการความสวัสดีต้องการความเจริญในชีวิตนั้นศีลเบื้องต้นคือศีล5เรื่องของศีล นั้นเน้นที่เจตนานะเจตนาคือใจนี่แหละจิตใจงดงามก็ย่อมมีเจตนาที่จะงดเว้นการไปเบียดเบียนคนอื่นครอบครัวอื่นหรือสังคมอื่นอะไรบ้างศีล นั้นก็เบื้องต้นก็คือเรื่องของอาการงดเว้นจากการทำร้ายการฆ่าการแกงการเบียดเบียนการทางกายไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธต่างๆเข้าประหัตประหารทำร้ายกันนี้โดยที่เป็นเรื่องของความโหดร้ายใช้กำลังในการตัดสินปัญหามีเจตนาที่จะเรียกว่าทำลายล้างผานให้เขานั่นเกิดความสูญเสียแต่ละคนย่อมมีความเจ็บปวด ย่อมมีความเจ็บร้าวร่างกายเมื่อสิ่งที่มากระทบหากว่าเรามีเจตนาไปทำร้ายคนอื่นคนอื่นก็ได้รับผลกระทบก็จะกระทบกระเทือนกันต่อสู้กันชีวิตก็มีความไม่สงบสุขสิ่งข้อที่สองก็คือเรื่องของการทำมาหากินจะทำอย่างไรให้สุจริตตามความรู้ความสามารถอาชีพที่สุจริตนั้นอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าอาชีพโน้นอาชีพนี้เหนือกว่ากันเราต้องยอมรับตามสภาพตามความรู้ความสามารถให้เกียรติซึ่งกันและกันเอื้ออาทรอาศัยซึ่งกันและกันบางคนบางท่านก็ใช้สมองใช้ปัญญาหาเลี้ยงชีพนะบางคนบางท่านก็อาจจะใช้แรงกายแรงเหงื่อต้องแบกต้องหามเพื่อเลี้ยงชีพนะบางคนก็เรียกว่าทำเกษตรทำมาหากินหรือให้บริการต่างๆนานาแล้วแต่สังคมต้องการมีความพึงพอใจทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อนี่ก็เรียกว่ามีความสุจริตด้วยการทำมาหากินก็จะงดเว้นจากการไปฉกชิงวิ่งราวขโมยคอร์รัปชันต่างๆนานาคดโกงหลอกลวงเพื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดความเสียหายเสียศูนย์ประการที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อของรักของชอบใจเช่นคู่รักสามีภรรยาลูกเต้าเหล่ากอของใครก็ให้เกียรตินะจะมีคู่รักคู่ชื่นก็ต้องให้ถูกต้องถ้าหากว่าไปแอบไปฉกไปชิงไปชู้ก็อยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความเดือดร้อนใจไม่ได้อยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีประการที่4คือเรื่องของวาจาวาจานั้นก็มาจากใจวาจาไปกระทบกระทั่งใครไหมสิ่งที่เราพูดไปเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษบางทีเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกเวลาก็หาประโยชน์มิได้บางครั้งพูดไปก็เจ็บช้ำน้ำใจจากที่แย่ก็พลอยแย่ลงไปอีกนะนอกจากไม่ได้กำลังใจแล้วยังเสียกำลังใจอีกนะบางทีคำพูดคำจาสมัยนี้รวมกระทั่งถึงการไปคอมเมนต์นะไปโพสไปแชร์สิ่งต่างๆว่ากระทบสิทธิเสรีภาพของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งหรือไม่เราต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าเรื่องของศีลข้อที่4ท่านบอกว่าวาจาที่เป็นพิษนั้นเปรียบเสมือนยาพิษที่ร้ายแรงนะสามารถที่จะปลิดชีวิตของคนก็ได้สามารถที่จะทำให้คนนั้นเสียศูนย์และสูญเสียเปรียบวาจาเป็นประดุจว่าหอกที่ทิ่มแทงนะทิ่มแทงจิตใจนะทิ่มแทงความรู้สึกฉะนั้นเราก็ควรที่จะระมัดระวังศีลข้อ4เรื่องของวาจามุสาวาทซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงมากมายหลายคดีความแม้กระทั่งต่อหน้ารับหลังแม้กระทั่งออนไลน์บนอากาศก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังศีลข้อที่4นี้มีความสำคัญปัจจุบันนี้ออนไลน์นี่ข้ามโลกข้ามประเทศเลยแม้แต่เราที่เป็นผู้รับข่าวรับสื่อก ็ต้องควรที่จะตั้งรับมีสติตั้งรับข้อสิ่งข้อที่4ก็คือมุสาวาทมาจากนานาเลยบางทีก็มาถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราโกหกหลอกลวงอ้างนู่นอ้างนี่แม้กระทั่งเด็กเล็กเด็กแดงก็ต้องระมัดระวังผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังประการที่5คือเรื่องของสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้เรานั้นขาดสติสิ่งข้อที่5นี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าขาดสติแล้วเราจะไม่สามารถมีเจตนารักษาศีลข้ออื่นได้เลยนะถ้าหากว่ายังมีสติหรือว่าสติมาแล้วก็ยังพอที่จะยับยั้งได้แต่หากว่าเสพยาเสพติดทุกประเภทนะจนกระทั่งว่าขาดสตินั้นก็ไม่รู้ฟ้ารู้ดินไม่รู้คุณบิดามารดาบุพการีไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูกก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลจะคลุ้มคลั่งอันนั้นประเทศไทยของเราจึงมีเรื่องของศีล5ที่คอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เสื่อมไปในทางไม่ดีเพราะว่าหากว่าเราตกเป็นทาสแล้วก็ย่อมเหมือนตกนรกทั้งเป็นมีความทุกข์ทรมานใจทรมานกายมีความไม่สบายกายไม่สบายใจยิ่งขึ้นไปอีกบางทีก็สับสนโอลหม่านศีล5จึงเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมเมื่อเรามีศีล5แล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกการฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเรื่องของชีวิตเราต้องการอะไรบ้างชีวิตเราต้องการทรัพย์สมบัติเพื่อใช้เลี้ยงชีวิตชีวิตของเราต้องการความมีเกียรติมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกฝนศึกษาการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศของเราประเทศไทยนี้เป็นถิ่นที่เหมาะสมเพราะว่าส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการศึกษาอ่านออกเขียนได้เพื่อสื่อสารรู้เรื่องสามารถที่จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะไปศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็มีให้เราศึกษาอยู่3ประเภทใหญ่ๆท่านทั้งหลายอะไรบ้างที่เราควรที่จะศึกษาพัฒนาชีวิตของเราในประเทศไทยนี้เป็นแหล่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เหมาะสมเพราะให้การศึกษาการศึกษาประเภทแรกก็คือเรื่องของระเบียบวินัยความเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นที่ชัดเจนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่ละฤดูนั้นก็จะมีวิถีชีวิตมีอาชีพที่เหมาะสมกับฤดูนั้นฤดูเพาะปลูกนะอย่างเช่นฤดูฝนอย่างนี้เป็นต้นนะฤดูท่องเที่ยวฤดูหนาวฤดูร้อนเราก็เป็นฤดูที่มีการประเพณีสงกรานต์นะถึงแม้ว่าร้อนกายแต่อย่าได้ร้อนใจก็มีประพรมน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้พรทำให้เรานั้นเย็นชื่นใจนี่เรื่องของระเบียบประเพณีเรื่องของศีลเราก็ต้องศึกษาในแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันเรื่องของสมาธิสมาธิประเทศของเรานั้นเน้นความสงบเหมือนเพลงชาติไทยนี้รักสงบเราจะสงบอย่างไร เมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือสงบใจนี่แหละถ้าแตกตื่นเปิดตะเลิดเปิดเปิงใจหนีใจฟอขวัญเสียอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความกระวนกระวายทำให้เกิดความระสับระส่ายของหมู่คณะเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้มีสติพิจารณาดีๆในวิถีที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆพิจารณาไปอย่างมีสติถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจจากร้ายก็จะกลายเป็นเบาจากวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสเพราะนั้นการที่เราจะมีวิจารณญาณหรือตั้งสติได้ก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตใจนั่นก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เราก็มีการฝึกฝนมีสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานมากมายนะไปที่วัดวาอารามเนี่ยเป็นสถานที่ร่มรื่นประเทศไทยของเรานี่มีมากมายต่างประเทศต้องมาที่ประเทศไทยเพื่อมาฝึกฝนแม้แต่สวนสาธารณะก็ยังมีสวน15นาทีนะออกจากบ้าน15นาทีนี่สามารถที่จะไปพักผ่อนในสวนสาธารณะได้คือบางครั้งที่อยู่ที่อาศัยของเราอาจจะอยู่ในห้องเช่าอยู่ในตึกนะบางทีมองไปเห็นแต่ผนังกระดานเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจอึดอัดว้าวุ่นเราสามารถออกไปผ่อนคลายตามสวนสาธารณะเยอะแยะมากมายนะไปเดินเล่นไปเดินผ่อนคลายอารมณ์ก็ทำให้จิตใจนี้สงบขึ้นมาไม่เครียดไม่คลั่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องของสมาธิความที่สงบจิตสงบใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาด้วยประการสุดท้ายเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาว่าสถานการณ์ตอนนี้ควรที่จะทำอะไรอย่างไหนที่ทำแล้วอยู่ได้อย่างไหนทำแล้วอยู่ไม่ได้อยู่รอดไม่รอดอย่างไหนที่สุจริตอย่างไหนที่ไม่สุจริตแม้แต่เรื่องของการเมืองประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมีอำนาจในการที่จะเลือกคัดสรรแล้วก็พิจารณาใช้สติปัญญาของเราในการที่จะตัดสินใจเป็นผู้เลือกเมื่อเลือกแล้วในแต่ละองค์กรในแต่ละระดับก็จะมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีบูรณาการพวกนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายเรื่องของสิทธิ์อะไรต่างๆใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญาถ้าหากว่าใช้ชีวิตอย่างเถื่อนนะใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะไม่พอใจก็ใช้ความรุนแรงทางวาจาทางกายอันนี้ถือว่ายังไม่ได้พัฒนาเราก็ควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้มีอะไรก็พูดคุยกันถ้าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปหาคนกลางนะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินให้การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงทำให้บุคคลนั้นมีความเจริญเราอยู่ในประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมน้อมนำหลักธรรมและเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาทุกสังคมทุกชนชาติที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งหลายได้อยู่ได้อาศัยฉะนั้นแล้วเราควรที่จะดีใจว่าเราอยู่ในประเทศอันสมควรเราก็ควรที่จะฝึกฝนเรื่องนี้ที่ว่าเราโชคดี มีตัวอย่างของชาดกยกมากล่าวสั้นๆก็คือเรื่องของนกแขกเต้าในสมัยคัมพุตการคือนกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันพอเกิดมาอูแวอูแวอยู่ในรังลมก็พัดพายุก็พากระเด็นกระดอนไปตัวหนึ่งนั้นไปตกอยู่ในอาสมของฤาษีตกอยู่ที่ดอกไม้ที่เขาเอามาไหว้พระฤาษีนะพระฤาษีเห็นก็เลยตั้งชื่อว่าบุพกะนะอีกตัวหนึ่งถูกพัดไปในกลุ่มหมู่โจรไปตกอยู่ในกองหอกกองดาบก็เลยมีชื่อว่าสติคุมภะแม้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ว่าสภาพแวดล้อมแตกต่างกันถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่เจริญแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินวันหนึ่งมีพระราชาพระองค์ก็ทรงออกประพาสป่าแล้วก็พัดหลงกับมหาดเล็กกับผู้ติดตามก็เลยไปเสด็จไปพักผ่อนนอนอยู่ใต้ต้นไม้นกที่อยู่ในหมู่โจรซึ่งบินมาเห็นเข้าก็อุทานว่าข้ามันข้ามันโอ้ล่ำรวยล่ำรวยนะแล้วก็เอาข่าวนี้นะไปร้องเรียกพวกโจรพวกโจรบอกโอ้นี่มันเลี้ยงได้ประโยชน์แม่ไปเจอประชาชนคนรวยก็เอาข่าวมาบอกเพื่อที่จะไปปล้นเพราะว่านกแขกเต้าตัวนี้อยู่ในหมู่โจรที่วางแผนการปล้นนะพูดคุยกันเรื่องการฆ่าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เลยไปบอกโจรโจรก็มาตอนนั้นเหล่าเสนาของพระราชาก็มาแล้วปรากฏว่าพอไปเจอทหารของพระราชาก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีกระจัดกระเจิงแต่นกแขกเต้าก็ยังอยู่ที่นั่นก็ยังพูดคำหยาบฆ่ามันฆ่ามันพระราชาเห็นเอ๊ะนกตัวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้พอผ่านมาเดินผ่านมาอีกระยะหนึ่งเจอนกแขกเต้าเหมือนกันจะเชิญนั่งตามสบายทำใจเย็นๆดื่มน้ำดื่มท่ามีความสุขนึกถึงสิ่งที่ดีงามไม่นกแขกเต้าตัวนี้ทั้งช่างแตกต่างเหลือเกินจึงมารู้ว่าโอ้นกแขกเต้าสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแต่พัดหลงกันและตัวหนึ่งไปอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นโจรโดยอัตโนมัติแต่อีกตัวหนึ่งนั้นไปอยู่ที่อาสมพระฤาษีก็ซึมซับคุณงามความดีนี่แหละท่านทั้งหลายหากว่าเราอยู่ในประเทศอันเหมาะสมแล้วย่อมที่จะเจริญได้ง่ายเจริญได้ไวท่านทั้งหลายควรพิจารณาว่าเรานั้นเมื่ออยู่ในประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายก็ควรที่จะฝึกฝนตนไปสู่ความเจริญขอเจริญพร
1: ไม่รู้เลยนะว่าไอ้มูลค่าของกระดาษเนี้ยมันอาจจะมีมูลค่าถึง6ล้านบาทเอ้ยอย่างเคสของป้าเนี้ย
2: ป้าขยันไปซื้อมาเนี่ยเกิน80นะ
1: นั่นแหละ
2: แต่ว่าทางตำรวจบอกว่าไอ้นี่มันคนละประเด็น
1: มันคนละเรื่องกัน
2: มันคนละเรื่องกัน
1: แต่ถ้าป้าไปฟ้องร้องอะค่ะทางทนายรณรงค์ยังแนะด้วยนะคะว่านอกเหนือจากการได้รับเงินรางวัลจากทางกองสลากแล้ว6ล้านบาทนะคะยังสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางฝั่งของลุงเดชได้อีกนะเพราะว่าถือว่ากระดาษใบนั้นมันคือทรัพย์สินแล้ววันที่ซื้อมามัน80 101ใช่ไหมแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยพอรู้ว่าถูกรางวัลมันกลายเป็นใบกระดาษไปเดียวมันมูลค่า6ล้านบาท
2: คือมันเหมือนกับเรื่องของรถยนต์นะ
1: ค่ะ
2: อุบัติเหตุรถยนต์น่ะน้องแอมคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เสียหายก็คือมีรถคันอื่นมาชนเรานะฮะจนเรารถเราเสียหายต้องไปเข้าอู่ซ่
1: อม
2: ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะ1สัปดาห์2สัปดาห์3เดือนนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องพักก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องพักฟังข่าว
1: กำลังจะบอกว่า ป้าเนี่ยสามารถไปยื่นได
2: ้เ
1: รียกร้องค่าเสียหายเป็น12ล้านบาทได้
2: เดี๋ยวมาอธิบายหลังข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยนะฮะพักฟังข่าวครู่เดียวครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียส่งรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กส่งรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดส่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Bequick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริง เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
10: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
13: ้วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
14: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
15: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
17: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
16: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
17: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
18: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
19: ท่านจะไม่ยอมพักไม่เสวยตามเวลาแถมยังไม่โปรดให้ใครจัดพระกระยาหารเพราะทรงรู้ว่าจะเสวยไม่เป็นเวลาเดี๋ยวแม่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะพลอยลำบากไปด้วยและภาพชินตาที่คนในตึกอัยการเห็นคือท่านจะทรงพระดำเนินตากแดดลงไปเสวยโรงเพลิงหลังตึกเองเขาบอกเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะมีอะไรเหลือก็เสวยตามนั้นเพลิงบ้านๆที่ปกติอัยการในตึกบางท่านเนี่ยไม่ลงไปทานด้วยซ้ำมีแต่เจ้าหน้าที่รุ่นเด็กๆหรือเสมียนทานกันแล้วท่านเนี่ยก็ส่งขับรถมาเองทุกวันไม่ได้ใช้บริการรถยนต์หลวงนะคะนี่ก็คือพระราชจริยวัตรของพระองค์พาของพวกเราที่อ่านแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณผู้ใช้ Facebook ดิฉันขอใช้ความพยายามอีกครั้งอิ๋มช่วยกันหน่อยชื่อท่านน่าจะอ่านว่าอะไรเอ่ย
20: ประสตาหรือเปล่าคะ
19: ป
20: ระสตา
19: สิโรรสาถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยเพราะว่าท่านสะกดชื่อท่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
20: ช่วงนี้เราก็จะได้เห็นนะคะผู้คนได้น้อมถวายความอาลัยแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงความทรงจำเกี่ยวกับพระองค์พานะคะเมื่อวานนี้ดิฉันมีโอกาสจัดรายการกับท่านอัยการท่านหนึ่งนะเป็นรองอธิบดีอัยการภาคเก้าท่านก็เล่าว่าก็ได้ทำงานถวายท่านตอนที่ท่านเป็นอัยการนะก็ทรงมีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็ได้ร่วมโต๊ะสวยกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านเรียกว่าทรงเรียบง่ายไม่ถือตัวนะคะนี่ก็เป็นที่ประจักษ์นะคะสำหรับทุกๆคนที่ได้สัมผัสนะคะ
19: ล้วนประทับใจ
20: ค่ะ
19: เดี๋ยวมาคุยกันต่อตอนนี้เราพักไปฟังเพลงดอกไม้กันอีกนะคะทีนี้มาถึงหน้าที่ของดอกแก้วแล้วค่ะคุณสุเทพวงศ์คำแหงจะขับร้องเพลงดอกแก้วนี
20: ้
19: ส่วนอีกเพลงนึงก็ดอกหญ้าคุณสุเทพเช่นเดียวกันค่ะ

0: ดอกหญ้านี่ก็เป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์นะคะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบดอกหญ้ามาก
1: สวยนะคะเวลาที่เราเห็นดอกหญ้าบานเต็มทุ่งนะคะส
0: ี
1: ขาวสีเหลืองสีม่วงก็มีความสวยงาม
0: ใช่ค่ะก็ให้ความสุขเพลิดเพลินเจริญตากับเราแล้วก็มีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าก็ต้องมีประโยชน์กับระบบนิเวศด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสที่ดีนะคะได้สอบเอนทรานซ์ติดรุ่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอันนี้ขออนุญาตนะคะสำหรับผู้ใช้ Facebook ชื่อยินหรืออาจจะเป็นยินก็ได้พัชรินเล่าให้ฟังว่านานแล้วสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นและโชคดีที่สอบเอนทรานซ์ติดในรุ่นเดียวกับท่านตอนที่ยังไม่รู้จักกันก็แอบตื่นเต้นว่าจะต้องวางตัวยังไงราชาศัพท์ก็ไม่ถนัดแต่ท่านบอกกับเราง่ายๆว่าไม่ต้องพูดราชาศัพท์ให้เราเรียกว่าท่านตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งต้องไปอยู่หอที่รังสิตไกลบ้านมากๆสมัยนั้นพอเลิกเรียนก็จะมีท่านที่มาชวนไปเที่ยวไปทานไอติมสเวนเซ่นขออภัยนะคะที่ห้างฟิวเจอร์รังสิตยังจำได้ว่ารสโปรดของท่านตอนนั้นคือเลมอนเชอร์เบทท่านคนน่ารักมากนิสัยดีมีซุกซนบ้างแกล้งพระพี่เลี้ยงบ้างตอนอยู่ปี3ตอนนั้นเราอยู่ชมรมยิงปืนและทำค่ายพาน้องๆเพื่อนๆไปหัดยิงปืนที่โรงเรียนในร้อยจปรท่านก็มาบอกเราว่าจะไปด้วยเราก็ถามว่าท่านจะไปได้จริงๆหรอเพราะต้องนอนกันที่หอพักทหารนะไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลยท่านก็ยืนยันว่าไปได้และท่านก็ทำได้จริงๆอยู่ง่ายกินง่ายไปรถบัสพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆสนุกสนานเฮฮากันในรถแบบวัยรุ่นคนหนึ่งและยังร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ทางชมรมได้แพลนเอาไว้อย่างครบถ้วนไม่มีบ่นงองแงสร้างความประทับใจให้ทุกคนในทริปเป็นบุญของข้าพระพุทธเจ้ายิ่งนักที่เคยได้รับพระเมตตาให้ครั้งหนึ่งเคยใกล้ชิดก็ขอน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ TU2540อันนี้ก็ขอนำเอามาเล่าเพื่อที่จะให้ได้เห็นว่าพระองค์ท่าน

0: ได้ทรงดำรงพระองค์อย่างไรกับมิตรนะคะนี่ก็คือรายการคนข่าวเล่าเพลง
1: ค่ะเราอยากจะพูดถึงในขณะที่ทรงพระเยาว์นะคะก็มีเหตุการณ์ในปี2533ตอนนั้นพระชนมพรรษา 11-12 ปีค่ะท่านทรงศึกษาในระดับมัธยมศึกษานะคะก็ได้ประทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตส่วนพระองค์ในรายการโทรทัศน์นะคะก็ทรงเล่าเรื่องราวในวัยเรียนกีฬาที่โปรดปรานแล้วก็เหตุการณ์ที่เคยทรงแอบปลอมพระองค์ไปเที่ยวงานกาชาดด้วยนะคะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความสนพระทัยในศิลปะของญี่ปุ่นค่ะโดยในอดีตเนี่ยทรงพระนิพนธ์บทกลอนไฮกุซึ่งเป็นบทกลองของญี่ปุ่นนะคะที่เป็นที่นิยมซึ่งสะท้อนถึงธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนได้รับรางวัลจากการประกวดและผลงานได้ถูกนำไปจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็อยากจะเล่านิดนึงเพราะว่ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเมื่อครั้งทำข่าวเป็นนักข่าวตามเสด็จพระองค์ท่านค่ะคือพระองค์พากับพระองค์สวมสวลีนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นในการประกวดบทกลอนไฮกุเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็ได้เห็นพระจริยวัตรทั้งของพระองค์โสมแล้วก็พระองค์พานะพระองค์โสมนี่ท่านก็ทรงเรียกว่ามีเมตตาและใจดีมากๆนะคะพระองค์พาในครั้งที่ทรงพระเยาว์ก็จะเป็นเรียกว่าค่อนข้างจะแก่นๆนิดนึงมีความกล้าน่ารักแล้วก็แบบเด็กผู้ชายนะคือจะไม่ใช่แบบเป็นเด็กผู้หญิงเรียบร้อยทั่วไปนะคะแล้วก็ตอนที่ไปพักอยู่บ้านแบบญี่ปุ่นนะฮะนอนพื้นแล้วก็มีประตูเลื่อนบานใหญ่ๆนะคะในขณะนั้นช่วงเวลาค่ำๆเนี่ยก็มีคนเปิดประตูมาพระองค์พาค่ะพระองค์พาบอกว่าเสด็จแม่เชิญให้ไปทานอาหารด้วยก็เลยมีโอกาสร่วมโต๊ะเสวยนะกับพระองค์สมกับพระองค์พาด้วยน
2: ะ
1: ก็ถือว่าเป็นความประทับใจที่พระองค์ท่านทรงเป็นกันเองนะคะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็พระองค์พาเนี่ยท่านช่างพูดช่างเจรจาแต่ว่าเวลาเจอกล้องเนี่ยตอนนั้นช่างภาพช่อง7น่ะนะฮะก็ตามเสด็จไปด้วยพี่พิพัฒน์แล้วก็พระองค์พาเนี่ยก็ชอบหยอกทรงหยอกกับช่างภาพ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะเหมือนก็หลบไม่อยากให้ถ่ายแล้วบางทีก็เอามือมาปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อค่ะ
1: แล้วเองก็คิดเลยอยากจะขอสัมภาษณ์พระองค์ท่านนะขอประทานสัมภาษณ์ท่านก็แบบไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบที่เล่น
2: อุปนิสัยท่านทรงน่ารัก
1: ค่ะ
2: อย่างนี้พูดถึงเรื่องช่องเจ็ดสีเห็นคุณตูนอ่ะไม่รู้ตูนในชื่อจริงชื่ออะไรเป็นช่างภาพช่องเจ็ดนะคะตอนที่มีข่าวพระองค์ท่านใหม่ๆเนี่ยโพสต์รูปที่พระองค์ท่านถือกล้องของช่องเจ็ดสีมีตราช่องเจ็ดสีชัดเลยทำท่าเหมือนเป็นช่างกล้อง
1: คนที่ไปครั้งนั้นอ่ะคือพี่ชาตรีที่เป็นช่างภาพพี่ชาตรีเนี่ยเป็นคนตามเสด็จนะคะแล้วก็ตอนนั้นพี่ชาตรีก็เหมือนกับว่ามีคนในคณะนี่แหละนะคะ อยากจะทดลองแบกกล้องว่าหนักเท่าไหร่นะพอพระองค์พาทรงเห็นแบบนั้นท่านก็อยากจะลองบ้างอยากจะลองบ้างกล้องนั้นก็เป็นกล้องใหญ่ๆน้ำหนักประมาณ8กิโลกว่า
2: ใช่เพราะเห็นท่านแบกทะมัดทะแมงเลยนะ
1: ใช่ใช่ท่านทรงมีความอยากทดลองอยากดูแล้วก็ได้ถ่ายภาพในหลายภาพที่ช่องเจ็ดเขานำมาเสนอนะคะในวาระนี้ค่ะ
2: นะคะหลายคนก็คงได้เห็นไปแล้วล่ะแต่เราอยากพูดถึงเอาละค่ะตอนนี้มาฟังเพลงกันอีกนะคะ
1: ค่ะ
2: มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งชื่อคุณอภิชาติคิดดีเนี่ยได้พูดถึงเพลงนี้ด้วยเราไปฟังด้วยกันเลยสำหรับเพลงกล้วยไม้คุณอารีนักดนตรีและต่อจากนั้นก็ฟังเพลงปานันนะคะจากคุณรวมทองทองลั่นทมค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์ขณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น. ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายน2569โดยภาคเอกชนเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกรัฐมนตรีมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศให้เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทางด้านมรดกวัฒนธรรมศิลปะและงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้รัฐบาลหนุนกรต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตทะลุเกือบ 60,000 บัญชีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.รายงานผลการดำเนินงานในช่วง5เดือนแรกของปี2569โดยมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวหารวมโทษ43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับรวมกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง663ล้านบาทและเงินใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งได้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วด้านการปราบปรามภัยหลอกลงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิดแล้ว368บัญชีโดยดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน 7-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดการสกัดกั้นการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมแล้ว 58,006 บัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี2568ถอนความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น

0: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เป็นคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
0: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะจัดเพลงกุหลาบเวียงพิงให้ได้ฟังกันเปิดเมื่อไรฟังเมื่อไรก็เพราะเมื่อนั้นนะคะก็ให้ฟังในเสียงร้องของคุณอรวีนะคะเสียงหวานๆ นะคะ

0: พราะว่าเราเปิดในเวอร์ชันของคุณดวงจันทร์ไพโรจน์เนี่ยค่อนข้างจะบ่อยนะคะก่อนหน้านี้ทีนี้วันนี้วันที่14มิถุนายนนะคะก็อยากจะพูดว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงคือเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะคุณผู้ฟังสภากาชาดไทยก็ขอเชิญชวนนะคะไปบริจาคโลหิตกันนะคะท่านสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะในหลายจุดด้วยกัน
1: อย่างห้างทางบ้านพี่เนี่ยเขาจะมีทุกเดือนเลย
0: ค่ะในห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสภากาชาดไทยเนี่ยเขาจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยนะคะก็มีการให้บริการประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมาตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้14มิถุนายนก็เป็นวันบริจาคโลหิตโลกนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าปริมาณโลหิตสำรองก็ร่อยหรอลงไปเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องบริจาคเพิ่มเติมแล้วก็โลหิตที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันมีอายุด้วยนะคะไม่ใช่เก็บไว้ได้ตลอดเวลานะคะต้องใช้ให้หมดภายในอายุของเขาภายในกำหนดนะคะ
1: จึงหมายความว่ารับบริจาคตลอดเวลาเพื่อมาเสริมของที่เสียไปแล้วก็เพื่อมาเพิ่มในส่วนที่ไม่มีจำเป็นนะคะเป็นการต่อชีวิตเป็นการช่วยให้หลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะนะใครที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะถ้าอดนอนอดหลับอดนอนนี่ก็อาจจะไม่ดีนะต้องทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วย
1: พูดถึงตัวเองเนี่ยเคยมีความอยากที่จะบริจาคโลหิตนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคุณสมบัติไม่เข้าในข้อที่อิ๋วพูดมาเลย
0: น้ำหนักหรือเปล่าคะ
1: ทั้งน้ำหนักทั้งพักผ่อนน้อยเพราะเมื่อก่อนทำงานหนัก
0: ค่ะ
1: หมอบอกว่าเลือดลอย
0: อิ๋วเองก็เหมือนกันก็พอพี่ติ๋วนะอิ๋วนะน้ำหนัก45
1: ค่ะ
0: นะคะบางที44 45เนี่ยแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะก็พยายามทำน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา1กิโลคือ46เพราะว่าอยากจะไปบริจาคเลือดค่ะ
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอ้ขอแสดงความยินดี คือพอปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยน้ำหนักเกิน45แล้ว
0: ค
1: ือบางทีเฉียด48แต่ว่าอายุมากไป
0: ต้องดูความพร้อมของตัวเราด้วยนะคะทางสภากาชาดไทยเขาก็บอกว่าจริงอยู่มีคนไปบริจาคแต่ว่ายังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากสำหรับคนที่บริจาคต่อเนื่องทุก3เดือนนะ
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะ
1: เมื่อก่อนนั้นจะมีบางคนนะเขาจะอวดเลยว่าเนี่ยตอนนี้ไปบริจาคจนได้รับเหรียญที่ระลึกได้รับของที่ระลึกอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าบริจาคกันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยไปบริจาคเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลอย่างดีมีเครื่องดื่มมีน้ำมีขนมที่ด้วยนะคะแล้วก็บางช่วงเวลาก็จะมีของที่ระลึกอ่ะจะเป็นเสื้อยืดบ้างจะเป็นของต่างๆบ้าง
1: ค่ะดังนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่คนสนใจในเรื่องของการทำร่างกายให้แข็งแรงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะออกกำลังกันมากแข็งแรงแล้วมีโอกาสไปบริจาคเลือดกันค่ะ
0: น่าดีใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุนะคะใครที่เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแต่ว่าอย่างผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะอายุมากขึ้นคุณแม่ดิฉันก็80กว่าแล้วนะคะ
1: ค
0: ุณแม่พี่ติ๋วนี่ก็
1: วันนี้94
0: 94ทราบว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วยนะปีนี
1: ้วันนี้ครบรอบเลยเมื่อเช้าก็รีบ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากเมื่อเช้าก็โชคดีได้มีโอกาสที่มีพระรูปหนึ่งนะคะเคยเป็นพระอุปัชฌาย์ขออภัยครับเคยเป็นพระพี่เลี้ยงของพระหลานชาย
0: ค่ะ
1: ก็เมตตามารับบาตรที่บ้านคุณแม่ก็ได้ใส่บาตรง่ายๆมีการให้คุณแม่ได้ชื่นชมเค้กเพราะเดี๋ยวนี้ท่านก็ทานไม่ได้แล้วง่ายๆและของขวัญก็เป็นดอกกุหลาบดอกหนึ่งซึ่งคุณแม่บอกว่าดอกเดียวก็พอแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะสำหรับคุณแม่พี่ติ๋วนี่เห็นว่าชอบดอกกุหลาบมากๆเลยใช่ไหม
1: ชอบมากค่ะท่านมองไม่วางตาเลยคือก็ซื้อไปให้ท่านแบบดอกไม้ดอกใหญ่ๆหน่อยนะคะสวยงามก้านใหญ่แข็ง
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดเพลงเกี่ยวกับกุหลาบให้คุณแม่พี่ติ๋ว
1: โอ้ขอบคุณมาก
0: ต่อเนื่อง2เพลงกุหลาบในมือเธอเสียงร้องของคุณชรินทร์และกุหลาบปากสั่นคุณอรวีค่ะ

0: ฟังเพลงไปแล้วเราก็มีความเคลือบเคลิ้มกับบทเพลงนะคะเพราะๆในยามเช้าๆแบบนี้นะคะในรายการคนข่าวเล่าเพลงเพลงเมื่อสักครู่นี้กุหลาบปากสั่นเนี่ยก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะในไทยซึ่งประพันธ์ขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2502
1: ค
0: ่ะโดยศิลปินชาวลาวจำปารัตนสวรรค์นะคะซึ่งแต่งขึ้นขณะที่ไปเยี่ยมพี่ชายที่เมืองปากสันแขวงบอลิคัมไซประเทศลาวค่ะได้พรรณนาถึงความงดงามของธรรมชาติแล้วก็สาวงามแห่งเมืองปากสันริมแม่น้ำสันนะคะก็เปรียบผู้หญิงสาวเป็นกุหลาบสวรรค์แล้วก็เป็นกุหลาบที่เป็นสีดั่งทองนะคะผู้ขับร้องคนแรกเนี่ยคือคุณสันติพิมพ์สวรรค์นะคะก่อนที่บทเพลงเนี้ยจะถูกนำมาขับร้องใหม่แล้วก็โด่งดังในฝั่งไทยโดยศิลปินหลายท่านไม่ว่าจะเป็นวงคนดันเกวียนนะคะภูสมิงนอสวรรค์ไม้เมืองนะคะแล้วก็ที่เปิดปลายนี้คุณอรวีสัจจานนท์ค่ะ
1: ของคุณอรวีนี่พิเศษนะคะมีการปรับเนื้อเพลงเพื่อให้เข้าคุณอรวีมั้งเพราะว่าถ้าเป็นดั้งเดิมเนี่ยเขาชมผู้หญิงที่กำลังลอยคออาบน้ำอยู่เลย
0: ไปแอบดูผู้หญิงสิ
1: คบแหมพูดแอบน่าเกลียดก็อาจจะแบบว่าไม่ต้องแอบ
0: ก็พอดีเห็นอะไรอย่างนี้ก็เลยชื่นชมนะคะก็ทำให้นึกถึงธรรมชาติที่ประเทศลาวเพราะว่ามีโอกาสเคยไปที่วังเวียงนะคะสวยงามมากเลยตอนเช้าก็จะมีหมอกนะคะโอ้เป็นแนวยาวเลยทีเดียว
1: ค่ะวังเวียงดิฉันไม่เคยไปฮะเคยไปแต่หลวงพระบางแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเป็นคนลาวแต่เขาอยู่ฝรั่งเศสนะคะเขาก็เป็นคนลาวที่ลี้ภัยมาจากวังเวียงแล้วดูเหมือนก็ว่ามีเชื้อเจ้าด้วยอะไรเนี่ยเขาก็เคยเล่าให้ฟังถึงความน่าอยู่ของวังเวียง
0: ค่ะมีโอกาสก็เพื่อนบ้านกันนะคะก็ไปกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ไปทักทายแฟนเพลงสักนิดนึงคุณสิริรักษ์นะคะรับชมรับฟังทาง Facebook บอกว่าสวัสดีค่ะคุณดีเจทั้งสองท่านที่น่ารักชอบเพลงแรกมากเลยจะมีเสียงไวโอลินชัดเจนตั้งแต่เริ่มเข็มฝึกเล่นไวโอลินของลูกที่ลูกไม่ได้เล่นแล้วขอบคุณนะคะเปิดเพลงรับร้องให้ฟัง
1: นะคะน่ารักจังเลย
0: ก็เลยบงบอกว่าเด็ดผักไปยืนโยกไปด้วย น่ารักเลยท่านเนี่ยฟังทางวิทยุนะคะหรือว่าจะ Facebook ก็แล้วแต่ก็ทำกิจวัตรประจำวันไปด้วยบางคนก็อาจจะทำงานบ้านอยู่ขวาดบ้านถูบ้านทำอาหารอยู่บางท่านก็ขับรถไปฟังเพลงไปนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของสื่อที่ให้เราเสพความสุขทางหูนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ต้องดูภาพนะเราฟังไปแล้วก็ทำกิจวัตรอย่างอื่นไปได
0: ้ค่ะค่ะคือวันนี้เราเปิดเพลงในแนวที่เกี่ยวกับดอกไม้นะคะเพื่อจะให้กำลังใจทุกท่านในยามที่มีความเศร้าโศกนะคะจากการจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์พาอันเป็นที่รักของพวกเรานะคะซึ่งท่านก็ทรงเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ศิษย์เก่าแม่โดมนะคะเหมือนกับดิฉันเองกับพี่ติ๋วด้วยนะคะทีนี้ก็มีผู้ที่แต่งบทกลอนเอาไว้นะคะคุณอภิชาติดำดีนะคะก็ได้แต่งบทกลอนนี้ไว้ก็ขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะแม่โดมเหม่อมองฟ้าน้ำตาหล่นอสุชนเจ้าพระยายังบ่าไหลร่มยุงทองกล่อมเหว้าเวใจพ้องเพื่อนโดมกราบอาลัยพระองค์พาเกียรตินิยมนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สุดสามารถตั้งพระไทยใฝ่ศึกษาเลือดเหลืองแดงแหล่งประสิทธิวิทยารับใช้ประชาก้าวไปเป็นอัยการโลกประจักษ์เจ้าฟ้านักกฎหมายแกร่งประกายทั้งการทูตการทหารทั้งชีวิตอุทิศพระองค์เพื่อทรงงานทุกถิ่นฐานคิดถึงเพื่อนพึ่งพาเด็กสตรีตั้งครรภ์ถูกคุมขังมิสิ้นหวังยังมีทางสร้างคุณค่าทรงนำแนวอภิวัตพัฒนาปฏิญญากรุงเทพโลกลือไกลเจ้าฟ้าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ทะนิราชทิพสถานพิมานไหนทรงรู้เถิดพระองค์พาของคนไทยสถิตในใจโดม

0: นิรันดร์นะคะคือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อธรรมศาสตร์แล้วก็ผองเพื่อนโดมค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของพระองค์พานะคะก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจพอดีดิฉันได้อ่าน Facebook ของท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.กิตติพงษ์อุรพีพัฒนาพงษ์ท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันสำคัญที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีพูดสั้นๆว่าทำบุญนะคะเพื่ออุทิศถวายกับพระองค์พานี่แหละเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ15ปีของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยพระองค์พาเนี่ยนะคะเป็นผู้พระราชทานให้กำเนิดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยแต่พระองค์เนี่ยไม่ทรงปรารถนาให้ใช้พระนามของพระองค์ท่านเป็นชื่อของสถาบันและนอกจากนี้ก็ยังมีกริดที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระองค์เนี่ยทรงสั่งสมประสบการณ์ดีๆไว้เยอะนะคะอย่างเช่นตอนจบปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ได้ไปฝึกงานที่สำนักงานกฎหมายระดับโลกนะคะชื่อเบเกอร์แมคเคนซี่ที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ในช่วงนั้นท่านก็ได้พบกับคริสเตียนลากาดซึ่งหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีในฐานะของผู้อำนวยการ IMF อีกด้วยนะคะค่ะก็เสริมเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ
0: ก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะรับฟังอีกสัก2เพลงนะคะกลิ่นราตรีนะคะเสียงร้องของคุณชรินทร์ณัฐนาครและดอกไม้ใกล้มือโดยคุณณัฐดาวิยการค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
9: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
8: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
10: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ที่จบไปนี่ก็ชื่อเพลงดอกรักบานแล้วนะคะคุณสอนคีรีศรีประจวบก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำมาให้เปิดด้วยนะคะเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะคุณสอนคีรีนี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานระดับตำนานเลยนะคะ
1: สมัยที่เขาดังมากๆนี่พี่ก็เป็นแฟนคนหนึ่งเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็เปรียบเรื่องของดอกรักใช่ไหมคะเป็นความรักของหนุ่มสาวบ้านนาที่เปรียบเสมือนดอกรักที่กำลังเบ่งบานแต่ว่าต้องเผชิญกับความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อคนรักเนี่ยไปพบกับหนุ่มบางกอกที่ร่ำรวยกว่า
1: ค่ะ
0: เพลงลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีออกไปเยอะเหมือนกันนะหนุ่มน้อยใจสาวเนี่ย
1: คือ
0: เป็นหลงหนุ่มบางกอกอะไรอย่างเงี้ย
1: สมัยก่อนนะ
0: สมัยก่อนใช่ไหม
1: ว่าคนต่างจังหวัดก็มีความรู้สึกว่าคนกรุงเทพมีโอกาสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเปิดให้เข้ากับบรรยากาศด้วยนะเรื่องของฝนฟ้าก็ยังจะต้องเตือนกันอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังจะมีฝนชุกนะคะร้อนบ้างฝนบ้างก็อากาศแปรปรวนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะคุณวาสนานะคะฟังอยู่สระแก้วก็บอกว่าขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆนะคะประทับใจนะฟังจากท้องทุ่งนานี่ลมพัดเย็นสบายเลยนะคะ
1: อิจฉาอีกแล้ว
0: คุณนิคมนะคะคุณวัฒนาก็เล่าให้ฟังว่าเคยไปไหว้พระธาตุหลวงนะคะที่ประเทศลาวนะหลายๆท่านก็แจ้งมาว่าเคยไปคุณวาสนาก็บอกว่าเคยไปมาครั้งนึงประทับใจมากนะคะคุณนิคมชอบเพลงกลิ่นราตรีไพเราะมากค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะได้ติดตามรับฟังรายการ

0: าตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงช่วงนี้วันนี้เราจัดเพลงเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ไปหลายชนิดแล้วนะคะก็ฟังกันต่อสำหรับมะลิซ้อนนะคะของคุณธานินทร์อินทรเทพแล้วก็ดอกรักนะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำมา
1: อันนี้คอยฟังเลยเพราะว่าไม่เคยฟัง
0: คุณจินตนาสุขสถิตร้องเอาไว้ค่ะ

0: เพลงที่เปิดไปก็มีทั้งมะลิซ้อนแล้วก็ดอกรักนะคะโดยเฉพาะดอกรักเพลงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะคะ
1: ฟังดูภาษาเหมือนเป็นบทกวีนะ
0: ค่ะ
1: ไพเราะมาก
0: และดอกรักเนี่ยก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีม่วงอ่อนด้วย
1: ใช่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบดอกรักแต่ว่าไม่ชอบตอนที่เขายางเยอะ
0: ก็จะมีน้ำยางนะคะที่ต้นเขาแต่ว่าก็เอามาร้อยมาลัยร่วมกับดอกมะลิและก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นต้นที่ขึ้นได้ตามทั่วๆไปที่บ้านฉันก็บ้านที่ฉันก็มีนะดอกรักเนี่ยนะคะแล้วก็ย้อนไปพูดถึงมะลิซ้อนเนี่ยก็เลยนึกถึงมะลิลาเหมือนกันนะคะพี่ติ๋วคุ้นเพลงนี้ไหมคะ
1: ลาม
0: ะลิลาขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา
1: เป็นเสียงประสานเลยนะมันยังไงน่ะ
0: เขาเป็นเพลงลามะลิลาเนี่ยเป็นหนึ่งในการละเล่นแล้วก็เพลงพื้นบ้านภาคกลางของไทยนะ
1: คะ
0: ก็ร้องเพื่อความสนุกสนานฝึกปฏิภาณไหวพริบนะและเป็นเพลงเชียร์ด้วยเขาบอกงี้ค่ะก็คือเวลาร้องลามะลิลาขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาใช่ไหม
1: คะ
0: มันก็จะมีคือให้คนร้องต่อว่าขึ้นต้นด้วยคำใดก็ได้แต่คำสุดท้ายของกลอนต้องลงท้ายด้วยสระอาให้ร้องต่อๆกันเนี่ยฝึกปฏิภาณไหวพริบ
1: เป็นมะละกอพ
0: ออย่าร้องต่อเลยดีกว่านะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ได้นึกไว้ก่อนเนี่ยนะคะค่ะคุณวาสนาบอกว่าตอนนี้ดินเสียงอึ่งอ่างกบเขียดร้องหลังจากฝนตกนะมีความสุขกับท้องทุ่งนานะคะ
1: นี่เมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่คุณสุภรัตน์ได้พูดไปดิฉันก็เปิดไปดูสรรพคุณของต้นรักม
0: ี
1: ทั้ง21ข้อนะไหนพูดแล้วหน่อยมั
0: ้ยได้เลยค่ะ
1: คือทำให้เจริญอาหารแก้ไอแก้หอบหืดแก้หวัดแก้กลักเกลื่อนแก้ปวดหูปวดฟันเป็นยาถ่ายแก้ฤทธิ์สีดวงลำไส้ถ่ายพยาธิไส้เดือนขับเลือดฆ่าเชื้อแผลสดแก้โรคเรื้อนแก้ไข้แก้อาเจียนแก้บิดขับเหงื่อขับน้ำเหลืองเสียขับเสมหะ
0: สรรพคุณมากมายเลยแต่ว่าเราก็ได้แต่ชมแต่ดูอย่างเดียวนะคะ
1: ไม่
0: เค
1: ย
0: คือดอกไม้เนี่ยหรือว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยเป็นสมุนไพรนะถ้าหากว่าเรานำมาใช้อย่างถูกวิธีนะคะดอกไม้นี่ก็จะมีดอกไม้ประเภทที่กินได้เนี่ยหลายชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้บางที่เขาก็ปลูกดอกไม้กินได้เอาไว้จำหน่ายตามร้านอาหารนะเพราะว่าดอกไม้พวกนี้ก็จะนำไปตกแต่งอาหารแล้วก็สามารถทานได้ด้วย
1: ใช่นี่แต่ไหนๆเราก็พูดเรื่องคุณประโยชน์ของรัก
0: ค่ะ
1: เกิดจะไปเด็ดมาเอามาใช้ประโยชน์ก็ขอให้ทราบด้วยว่ายาง
0: ข้อระวังด้วยนะ
1: เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาค่ะ
0: ค่ะคือยางสีขาวๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้โดนนะคะ
1: เขาบอกเนี่ยต้องสวมถุงมือยางใส่แว่นตาถ้าทานเข้าไปจะระคายเคืองเยื่อบุปากและกระเพาะอาหาร
0: จะ
1: ทำให้อาเจียนปวดศีรษะท้องเดินสารพิษจะถูกดูดซึมผ่านลำไส้และเป็นพิษต่อหัวใจได้
0: ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยก็จะมีทั้งคุณและก็โทษนะคะก็เหมือนกับเราทานอาหารอะไรเขาบอกว่าให้ทานหลากหลายอย่าทานอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราว

0: ของสารปรุงแต่งต่างๆเนี่ยที่ผสมกับอาหารโดยเฉพาะอาหารแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกกุนเชียงหมูยอหลายๆคนก็ชอบทานแต่มันก็จะมีสารปรุงแต่งเนี่ยที่จะสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทานอยู่ก็ทานได้แต่ว่าอย่าทานเยอะทานให้น้อยลงหรือว่าอย่าไปทานมากทำนองนั้นนะคะ
1: ต้องระวัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ฝากไว้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดต้องการจะเดินทางนะคะไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะคะที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เช้า 8:30 นจนถึง 16:00 นก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยด้วยนะคะและว่าหลังจากนั้นนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นประกาศสำนักพระราชวังที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็นำมาแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็คงจะส่งท้ายกันด้วยเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เป็นชื่อดอกไม้เหมือนกันนะคะไม่เปิดเพลงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าคนก็ยังนึกถึงกันอยู่เยอะนะคะก็คือดอกทองกวาวนั่นเองนะคะเสียงร้องของคุณสรรสนีนาคพงศ์เพลงนี้จริงๆชื่อว่าอดีตรักดอกทองกวาวแต่จริงๆเราก็เรียกดอกทองกวาวเฉยๆนะ
1: ใช่ค่ะพูดตรงๆเลยนะตัวเองเนี่ยเวลามีใครขอจะเปิดเองก็เขินคือถ้าไม่ขอชัดๆนี่ไม่กล้าเปิดก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เปิดให้
0: ค่ะก็มีคนขอมาด้วยนะคะก็จะส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะวันนี้ DJL สุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ DJ พี่เตี๋ยวกิจภาหรือสันสนีนาคพงลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 10:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแถวทยอยเดินเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยสำนักพระราชวังได้ติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนเป็นระยะเพราะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยพร้อมเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยรัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค CIB อย.กรมปศุสัตว์ผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิลาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอลูกชิ้นและไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,725 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทโดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมปศุสัตว์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตามรัฐบาลขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนพร้อมตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้งทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่า

0: กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

0: สวัสดีค่ะเมื่อฟังที่รักทุกท่านนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะคะก็พบกัน10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะพบกับหญิงหนุ่ยนงรักอินทราดุลแล้วก็พี่อ้อยวิภาจันทรกูลนะคะ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะหลังจากที่ห่างหายไป2สัปดาห์นะคะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะขอน้อมถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนม์แด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาอันเป็นที่เคารพรักของปวงประชาชนชาวไทยเมื่อเช้าวันที่11มิถุนายน2569สิริอายุ47พรรษา
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปนะคะมีประกาศของสำนักพระราชวังเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถไปเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็โดยมีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาของทุกวันนะคะ
1: ค่ะก็หายไป2สัปดาห์มีแหละคุณอรุณธดีบอกว่าคิดถึงนะขอบพระคุณมากนะคะก็พอกลับมายังดูแบบเนาะมันก็พอดีมีเรื่องคือร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พอดีมีเรื่องแบบที่ประชาชนปวงชนชาวไทยอะเนาะ
0: ใช่
1: ก็เราก็เลยตอนนี้วันนี้ต้องขออนุญาตนะคะลูกกรุงสุนทราภรณ์เลยเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่ต้อง
0: ไม่เป็นเพลง
1: ช้า
0: ใช่
1: นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพลงที่เปิดไปแล้วครับพี่อ้อย
0: ก็มีเพลงเดี๋ยวตอนนี้เราระหว่างนี้เราจะรอสายหน้าไมค์เผื่อว่าท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามานะคะมีเพลงที่เปิดไปแล้วมีรอยแผลเก่าคุณธานินทราเทพในโลกแห่งความฝันคุณสรัญญานะคะสั่งฟ้าฝากดินคุณชรินคิดถึงเธอทุกลมหายใจคุณนันทิดาค่ะผู้แพ้รักคุณเท่นะคะลืมเสียเถิดคุณรวงทองทองลั่นทองค่ะ
1: ทักทายทุกท่านนะคะที่รับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ Facebook Fanpage นะคะ RTM FM 95นะคะ SMS 4689400นะคะแล้วก็โทรศัพท์022481366อยู่กับน้องแป้งกับน้องพจน์นะคะขอสายหน้าใหม่กันได้หนึ่งสายในช่วงเวลานี้นะคะทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะคุณอรุณธดีนะคะคุณแพทคุณภคธรพี่วัจนาคุณยงยุทธพี่ณรงค์ยินดีคุณทันพิชาคุณสุฮอกเกนบูมนะคะคุณหนุ่มเพชรภูไทยลุงต่อยแก่แล้วคุณอีพี่ใส่น้อยนะคะคุณชนันคุณนิคมคุณณรงค์ช่วยทองคำอยู่ที่300ยอดบอก33องศานะคะคุณสุนันทาคุณสุภาพป้ายาสมประการคุณพรชัยจากแพร่นะคะพี่นาฏคุณยมพยายังนะคะแล้วก็คุณต่อจตุพลคุณประเสริฐรอดขำคุณปัทมาคุณสุกัญญานะคะแล้วก็มีคุณหนูริ่งนะคะคุณกิตตินะคะแล้วก็พี่สมพรนะคะ
0: คุณสมพร
1: ตอนนี้ขอเพลงกันมา
0: คุณหมอขอเพลงอะไรจ๊ะจำได้ไหม
1: ขอเพลงหนึ่งในร้อยนะคะแล้วก็มีหลายท่านขอเพลงกันมานะคะก็ตอนนี้ก็ลงในการไปแล้วนะคะมีเพลงที่คุณยมพยายังขอเพลงกลางหัวใจของคุณแอดโชคชัยอันนี้น่าจะไม
0: ่ขอให้ขอมาใหม
1: ่นะคะ
0: เพราะว่ามันเป็นเพลงแต่งใหม่ค่ะ
1: ค่ะก็ขอมาใหม่แล้วกันนะคะ
0: ตอนนี้เราสองคนก็จะแบบเหมือนมีอาการพี่นี่ยังเจ็บคออยู่เลยส่วนน้องพจน์ก็ยังมาอาทิตย์ที่แล้วพี่น่าจะติดจากน้องพจน์นี่แหละ
1: น้องพจน์
0: เขาอยากออกให้ไม่ทัน
1: น้องพจน์ก็อายทุกอาทิตย์ใช่ไหม
0: อายมากเลยเพลงนี้อายตลอดเป็นภูมิแพ้ค่ะนั่น
1: คืออยู่ในห้องที่คือเมื่อก่อนนี้ไม่มีความเย็นไงก็เปิดประตูแล้วก็มีดูดอากาศออกไปพอตอนนี้ก็เย็นไงน้องพลบอกฉันก็อยู่ในนี้ทั้งวันทั้งคืนฉันก็ไม่ไหวเนาะวันนี้น้องแป้งก็ดูหน้าตาเหมือนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะน้องน่าจะงานเยอะด้วย
0: น้องแป้งเขาควบงานหลายที่
1: ใช่เขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะไม่ได้พักอยู่แล้วนะไหนจะคนไข้
0: สายเข้ามานะคะใช่ไหมมีไหมมีเดี๋ยวนะคะ
1: เดี๋ยวนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะ
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: คุณอะไรคะ
2: ปัญญาครับจากปราณบุรีจังหวัดประจวบ
0: อ๋อสวัสดีนะคะ
1: คุณปัญญาเราเคยคุยกันไม่เอ่ย
0: น่าจะยัง
2: ครับ
0: เออเหรอ
2: เคยคุย เคยโทรมาคุยผมอยู่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบเน
0: ี่
2: ย
0: มันได้แล้วค่ะ
2: ครับ
1: วันนี
2: ้ขอแสดงก่อนขอแสดงความไว้อะไรก่อนนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้พระองค์พาครับ
0: ค่ะ
2: ขอเพลงขอบัวขาวครับของฟรานซิสดิฟ
0: โอ้
2: นักร้อง
0: นี้อันนี้เก่า
2: ตรงอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้อ่ะมีค่ะวันนี้อากาศที่ประจวบเป็นยังไงมั้งคะ
2: โอ้ดีมากเลยครับดีแจ่มใสมีฝนตกบ้างประปายดีมากครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีที่บอกว่าอยู่300ยอดบอกว่า33องศานั่นก็คงค่อนข้างร้อนเหมือนกันมั้งคะหรือไม่ร้อน
2: แต่ผมแปลบุรีนี่ประมาณ20ฝ่ายเอง27 28เนี่ย
1: โอ้โหเห็นไหม
0: 20หรือ28ครับ
1: ประมาณอยู่ประมาณนั้นก็ถือว่าไม่ร้อนค่ะพี่อ้อย
0: 20ถึง28โอเค
2: ไม่ร้อนครับไม่ร้อน
1: แสดงว่าในจังหวัดเดียวกันโคราชอำเภอนี่มีความแตกต่างเรื่องของอากาศและ
2: ใช่ครับใช่ยิ่งขึ้นไปทางป่าละอูอะไรทางนู้นอากาศเย็นนะ
1: ใ
2: ครได้ยินมั้ยป่าละอู
0: ป่าละอูที่ขายทุเรียนน่ะเหรอ
1: ที่ใช่
2: อากาศเย็นครับ
1: พี่อ้อยถามพี่อ้อยบอกว่าป่าละอูที่ขายทุเรียนแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: พี่อ้อยจำได้ตรงนี้
0: ฟังตรงนี้แหละ
2: เพราะว่าหมอนทองอ่ะ
1: เขาอร่อยเลยแหละทุเรียนที่เนี้ย
2: ครับหวานไม่มากแต่ว่ามันคือสมเด็จย่าเอาพันไปมอบให้ตำรวจตชด.เอามาเล่นก็สมเด็จย่าเอาไปเยี่ยมตำรวจตชด.ที่ปาราโอน่ะห้วยจัดใหญ่แล้วท่านก็เอาพันทุเรียนนี่ไปให
1: ้
2: โอ้เดี๋ยวนี้ดังมากเลยครับดังยิ่งกว่าทุเรียนโนนอีก
1: เออแล้วมันออกมาวางจำหน่าย

0: หรือยังคะเนี่ย
1: นี่ฮะออกมาแล้วครับตอนนี
2: ้ทุเรียน
1: ตอนนี้ทางนี้ประมาณตัวละ170 180
2: ทุเรียน170 180ทุเรียนนนยังมีแต่เห็นขับรถไปไม่ค่อยเห็นสวนเลยเดี๋ยวนี้หรือว่าไปไกล
1: ๆทุเรียนนนเริ่มต้องหายตายจ
2: ากมันเป็นตึกแทนเป็นอะไรเงี้ยใช่
1: เป็นบ้านหมดแล้วเป็นสวนไม่มีแล้วครับ
2: ในซอยเรวดีเมื่อก่อนนี้ค่ะค่ะ
0: แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงด้วย
1: ครับสมัยผมเรียนอยู่กรุงเทพฯ2499ผมเรียนมัธยมที่ศรีสันติราษฎร์บำรุงอ่ะจบศรีสันติราษฎร์แล้วไปต่อเชียงสวาย
2: ทำไม
1: อาจารย์หวังอาจารย์หวังโซคาโนนเรียนอาจารย์ใหญ
2: ่ค่ะ
0: รุ่นสาวเลย
1: ครับแล้วก็รับราชการรมช.32ปีตอนนี้ก็ผมเกิด2488แต่ตอนนี้81อายุ81ปีกับ9เดือนแล้วเนี่ย
0: ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับปั่นจักรยานทุกวันครับเช้าเย็น
0: นี่แหละนี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเนาะถ้าสุขภาพดีเนี่ยอายุเท่าไหร่เราก็สบายสบาย
2: บอกให้หญิงหน่อยทำหญิงหน่อยก็เจ็บเข่า
1: คืออายุคือตัวเลขนะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ผมไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลปราณนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลย
0: หมอบอกเยี่ยมด้วยยินดีด้วย
1: สุขภาพดีมาก
0: ค่ะนี่แหละดีที่สุดค่ะค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะแล้วมอบให้ใครคะ
1: มอบให้ท่านดีเจทั้งคู่ด้วยแล้วก็น้องหน้าที่รับสายด้วย
2: ค่ะขอบพระคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบพระคุณมากนะคะ
1: แล้วก็มีครับมีรักเพลงร่วมท่านด้วย
0: ค่ะ
1: ผมฟังมาเป็น10ปีแล้วนะเนี่ย
0: แฟนรายการประจำเน
2: าะขอบคุณนะคะงั้นมาฟังเพลงนะคะ
0: มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: เช่นกันครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงแรกของรายการนะคะมีเพลงจากสายหน้าไมค์ที่แนะนำเข้ามามอบไปแล้วก็คือเพลงบัวขาวอันนี้ฟังจากนักร้องต่างประเทศนะคะฟรานซิสอิฟนะคะแล้วก็มีที่เปิดไปมีธาตุรักเสียงของพี่ตั้มชรัมนะคะตามด้วยเพลงของพี่หน่อยจิตติมาเจตใจที่ร้องพี่หน่อยร้องเพลงนี้เพราะมากเลยนะคะเพลงการเวลานะคะแล้วก็มีเพลงที่เพิ่งจบลงไปพอดีบังเอิญคุณณรงค์ยินดีจากไหน
1: จาก
0: นครศรี
1: ธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชแนะนำเข้ามาแล้วมันตรงกับพี่อ้อย
1: พี่อ้อยจัดไว้แล้ว
0: จัดมาแล้วพอดีใช่ค่ะก็เลยมอบไปเลยก็คือเพลงวันคอยค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสำหรับคุณสุวรรณยาคุณสำราญนะคะคุณเริงใจแล้วก็จากสวนพึ่งราชบุรีคุณสมพิษจากบ้านโป่งคุณเรนูคุณบุญเรือนคุณประกรณ์นะคะแล้วก็พี่แอลผักสดเมื่อสักครู่นะพี่อ้อยที่หนูบอกว่าคุณมีคุณหนุ่มใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คุณหนุ่มเพชรภูไทย
0: อ่ะชื่อนี้แปล
1: กน่าจะคนเดียวกับคุณหนุ่มเมืองขอนแล้วเนาะใช่ไหม
0: คนเดียวกันไหม
1: เออเพราะว่าดูแล้วน่าจะใช่คนเดียวกันไหมล่ะ
0: ไม่รู้
1: นั่นแหละไม่รู้เพราะว่าเปลี่ยนชื่อไง
0: เพราะว่าหนุ่มเหมือนกันอ่ะเพราะว่าหนุ่มเมืองขอนหายไปไหนล่ะ
1: แล้วก็เขียนการเขียน

0: หมือนกันเด๊ะเลย
1: จริงเหรอ
0: ใช่ๆหนูว่าน่าจะใช่นะ
1: ถ้าพูดก่อน
0: คุณวัฒนาเงินแก้วคุณเสดีสีดำโอ้ยขอเพลงมนต์รักลูกทุ่งขออนุญาตนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของลูกกรุงสุนทรภพนะคะเดี๋ยว
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวฟังอีกสักเพลงนึงก่อนที่จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมง2นะคะมาฟ
0: ัง
1: เพลงบางปะกงนะคะเสียงพี่อ้อยวิภาจันทรกุลค่ะ

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

ประชาชนถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสการะและลงนามถวายความอาลัยเนื้อเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นวันแรกโดย

0: ช่วงเวลา 8:30 นมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14-16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ตลอดทั้งคืนรับสารภาพจิตยิงจริงเพราะถูกรุมทำร้ายก่อนหลังจากเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพอายุ33ปีตำรวจตชด.ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บ2คนเหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และเข้ามอบตัวแก่พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางไปรับตัวและนำตัวเข้าสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงและเมื่อ 9:30 นที่ผ่านมาการสอบปากคำ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมทั้งคู่ได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและพูดคุยสักพักก่อนที่จะมีปากเสียงกันและคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนรุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุออกไปประมาณ10เมตรและชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงจนเป็นเหตุให้1ในนั้นเสียชีวิตและกระสุนยังถูกคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนได้รับบาดเจ็บแล้ววิ่งหลบหนีก่อนออกจากที่เกิดเหตุด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหลังจากที่10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ตกลงราคากันไม่ได้เนื่องจากวินมอเตอร์ไซค์เรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันขึ้นก่อนที่10ตำรวจโทนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รุมทำร้ายนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังกล่าวอีกว่า10ตำรวจตรีนำทัพมีปัญหาทางสภาพจิตขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตาม10ตำรวจตรีนำทัพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าก่อเหตุจริงเพราะป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนโดยพนักงานสอบสวนเตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮลรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ท่านผู้ฟังค่ะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะตอนนี้มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการแล้วก็เราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเพลงที่ได้เปิดไปเมื่อต้นชั่วโมงก็จะมีเพลงรัก
1: ยามจน
0: รักยามจนนะคะเพลงที่ใครแนะนำ
1: พี่วัจนาขอมานะคะ
0: ค่ะเสียงของพี่กิติมาจ้ะแล้วก็มีเพลงรักอย่ารู้คลายคุณสุเทพวงศ์คำแหงตามด้วยเพลงถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่คุณสวรีภกาพันธ์กำรักคุณยันยงเสลานนท์ฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีแล้วก
1: ็
0: ครูสเทพวงกำแหง
1: อกกระต่าย
0: อกกระต่ายให้กับใคร
1: คุณมงคลอุตราดิตนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอทักทายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณแอปเปิลต้นเขียวนะคะพอดีเพลงที่ขอมามันเป็นเพลงจังหวะเร็วๆขออนุญาตนะคะแล้วก็พี่เล็ก8ริ้วนะคะขอเพลงมอบให้น้องแป้งด้วยนะพี่เล็กอะค่ะมอบให้น้องแป้งคุณเอกสินนะคะพี่คุณรัตนาเงินแก้วคุณจรูนนักแก้วคุณนุชนาถคุณวันวิสาคุณสังเวียนคุณยายพอเพียงคุณซื้อดาดาคุณเกศรนักเกลี้ยงคุณรักประพันธ์คุณสวัสดิ์น้องบางปลาคุณหญิงนนทบุรีคุณมีคุณมงคลอุตรดิตใช่ไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆท่านที่ขอมานะคุณเดี๋ยวนะคุณพรชัยจากแพร่ด้วยใช่ไหมคะพี่เสน้อย
0: แนะนำเพลงอะไร
1: มีป้ายาก็เพลงคน
0: ร้อยเ
1: ดี๋ยวเราจะเปิดในช่วงต่อไปนะคะขออนุญาตนะคะตอนนี้นะบอกว่าใครที่แค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าดักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะเอาไว้ใส่สลับได้นะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาด LE 1ใบโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ขับมาเนี่ยนะคะฟังเพลงกันต่อไหม
0: ฟังเพลงต่อเพราะว่าเพลงที่จะเปิดเพลงแรกก็ว่าไปกับสวนผึ้งนะคะ

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหมาล่านมข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: แล้วก็ใกล้จะเวลาที่จะพักฟังข่าวพักเที่ยงนะคะเพลงยามรักคุณรัชรงค์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะคะหรือยามเช้าของป้ายาสมุทรปราการเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเพลง
1: ความรักของครูสุเทพนะคะคุณสุทธิขอ
0: แล้วก็เพลงนี
1: ้ปิ่นแก้ว
0: เสียงซึ้งนะคะ
1: คุณสุทธิสวัสดี
0: ใช่ค่ะ
1: คุณประเสริฐรัศมีขอไว้นะคะแล้วก็แต่ละเพลงเราเปิดไปรอบหนึ่งแล้วนะที่ขอกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหลังเที่ยงก็มาเจอกันอีกช่วงหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะคะ
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา Mcot Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอการสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาจากสำนักข่าวไทย

0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกนายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคสอบปากคำ10ตำรวจตรีตชด.ข้ามคืนสารภาพสิ้นยิงวินจริงเหตุถูกรุมทำร้ายก่อนตำรวจแจ้งข้อหาหนักฝากขังพรุ่งนี้ทรัมป์ลงนามข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านวันนี้แต่อิหร่านปฏิเสธมองเร่งรัดลงนามอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวรายงานให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริ่มดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะวันนี้ขอเริ่มกันที่สำนักพระราชวังที่เปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันแรกโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นมีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่าง 14-16 มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นค่ะซึ่งวันแรกเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่สนามหลวงนะคะก็คือ14มิถุนายนก็มีการเปิดถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประชาชนก็เข้าแถวเป็นการทยอยเข้าแถวในเดินทางเข้าพระบรมมหาราชวังอย่างเรียบร้อยบรรยากาศที่น้องท้องสนามหลวงมีการจัดจุดบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแต่งกายไว้ทุกตั้งแถวทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมอย่างพร้อมเพรียงสำนักพระราชวังติดประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่าง 14-16 2000มิถุนายน2569ตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมโดยระหว่าง 13-19 มิถุนายนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันซึ่งตลอดเส้นทางมีเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มอาหารพระราชทานให้ประชาชนเป็นระยะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดสารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆอาทิราชทานปันสุขให้ประชาชนได้ติดตามระหว่างพักคอยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดอาหารของว่างและนมจากโครงการดอยคำมาแจกให้กับประชาชนที่มารอเข้าแถวที่พระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยภาคเอกชนนั้นเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันนายกมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นแต่ว่าเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวถ้ามีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยมีจุดแข็งสำคัญทั้งด้านมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ค่ะหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชนนะคะก็คือการจัดตั้ง Art Free Zone หรือว่าเขตปลอดอากรด้านศิลปะค่ะเพื่อจะดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคนายกเห็นว่าแนวทางนี้นะคะมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะนอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างชาติแล้วก็ยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกและบริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นค่ะโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของไทยในระยะยาวด้วยค่ะ
1: รัฐบาลหนุนกลต.ปราบโกงทุนออนไลน์เรียกคืนเงินผู้เสียหายกว่า 1,100 ล้านปิด368บัญชีหลอกลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์และการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วง5เดือนแรกของปี69ซึ่งก็มีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการปั่นหุ้นการทุจริตการให้ข้อมูลเท็จและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม8คดีผู้ถูกกล่าวโทษรวม43รายขณะเดียวกันมาตรการลงโทษทางแพ่งสามารถเรียกคืนผลประโยชน์และค่าปรับมากกว่า 1,100 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับทางแพ่ง662ล้านบาทเงินชดใช้ผลประโยชน์519ล้านบาทซึ่งส่งเป็นรายได้ให้แผ่นดินแล้วค่ะในด้านการปราบปรามภัยหลอกลวงทุนออนไลน์สามารถปิดกั้นบัญชีและช่องทางการกระทำผิด368บัญชีดำเนินการอย่างรวดเร็วภายใน7ถึง48ชั่วโมงหลังจากการได้รับแจ้งตรงนี้ช่วยลดความเสียหายของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้รัฐบาลยังเข้มงวดสกัดเส้นทางฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการระงับบัญชีม้าสะสมนะคะ 58,000 บัญชีเพิ่มขึ้นจากกว่า 10,000 บัญชีจากปลายปี68ค่ะก็สะท้อนถึงความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าผลการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่สามารถลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างรูปเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินคดีการคืนเงินผู้เสียหายการปิดกั้นบัญชีหลอกลงทุนการกวาดล้างบัญชีม้าคริปโตนะคะนอกจากนี้ค่ะ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะคะเรื่องของกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมที่มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มเศรษฐกิจเป็นรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมานานสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสุขภาพชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนก็ต้องมีองค์ประกอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผ่านมานะคะเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วจะต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานติดตั้งอุปกรณ์อย่างไฟหน้าต้องมีนะคะไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่บริเวณด้านท้ายเพิ่มการมองเห็นเวลากลางคืนรวมถึงติดตั้งไฟท้ายและเบรกไฟสีแดงให้ส่องสว่างด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นนะคะเมื่อมีการชะลอหรือว่าหยุดรถรวมทั้งติดป้ายสะท้อนแสงว่ารถพ่วงข้างที่ด้านท้ายด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการปกครองออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเสนอข่าวว่าคนไทยผวารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติต่างด้าวผู้ได้สัญชาติไทยใหม่เล่นการเมืองประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติของกระทรวงมหาดไทยกำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวางค่ะหลังพรรคไทยภักดีออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านพร้อมกับเตือนว่าแนวทางการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและเปิดช่องให้ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในอนาคตนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติเนื่องจากได้รับรายงานความเป็นมาและสภาพปัญหา3ประเด็นค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกานะคะ3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการแก้ไขประเด็นการให้สัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติค่ะซึ่งในนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้ถือว่าเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะเพื่อให้ผู้ได้สัญชาติไทยดังกล่าวได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นพลเมืองไทยสมบูรณ์และเท่าเทียมเนื่องจากมีข้อจำกัดในบางประการเช่นสิทธิ์ในการประกอบอาชีพสิทธิ์ทางการเมืองเป็นต้นค่ะส่งผลให้มาตรการในการส่งเสริมความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติไม่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์นะคะโดยประเด็นนี้นะคะได้มีการสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการเพื่อแก้ไขสัญชาติกฎหมายสัญชาติโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหัวข้อเกิดในไทยมีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์หรือนะคะปัญหาใหม่ในการตีความสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของคนไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ค่ะ ประเด็นที่2ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าหญิงชายหรือหญิงเป็นคำว่าคนบุคคลและแก้ไขเพิ่มเติมคำว่าภรรยาหรือสามีเป็นคำว่าคู่สมรสตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็มักจะเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองค่ะโดยประเด็นนี้นะคะเกิดจากผลการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องเสนอแก้ไขค่ะส่วนเรื่องที่3ก็คือการกำหนดสิทธิอาศัยให้กับผู้บุคคลซึ่งเสียสัญชาติไทยตามหมวด2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้เนื่องจากมีบุคคลสัญชาติไทยได้สละสัญชาติไทยเสียสัญชาติไทยหรือว่าถูกถอนสัญชาติไทยเนื่องจากเหตุผลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการไปอาศัยยังต่างประเทศแล้วก็ได้สัญชาติในประเทศที่อาศัยปัจจุบันนะคะประเด็นนี้เกิดจากผลการปฏิบัติงานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะที่พบว่ามีบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเกิดความยากลำบากในการกลับมายังประเทศไทยเพื่อจะเยี่ยมญาติในประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องเสนอแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ผู้ที่เคยมีสัญชาติไทยนะคะทางกรมการปกครองขอเรียนว่าการพิจารณาให้สัญชาติไทยในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์วิธีการที่รัดกุมและได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งในเรื่องพรบสัญชาตินะคะมีการแจงเรื่องของร่างแก้ไขพรบมุ่งจะแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องของสิทธิทางการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยให้เป็นไปตามเงื่อนไขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกชี้แจงเพจภูเก็ตไทมส์ของที่มีการโพสต์ข้อความคนไทยผวามีข่าวว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศไทยได้ทุกระดับภูเก็ตเรานะคะแล้วก็บอกว่าเสียเปรียบนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ให้กลุ่มบุคคลที่อาศัยในไทยมาเป็นเวลานานได้มีตัวตนชัดเจนผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลซึ่งคงค้างมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณายืนยันเลยว่ารัฐบาลนั้นในการจะทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและรัฐสภาอีกหลายขั้นตอนส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้งก็ขออย่ากังวลนะคะสิทธิทางการเมืองและการลงรับสมัครเลือกตั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะคะวันนี้ทางกรมปศุสัตว์เขาไปผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนชื่อดังค่ะยึดของกลางกว่า7ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากมีข้อมูลว่ามีการผลิตแล้ว แล้วก็จำหน่ายหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวม18รายการกว่า 132,000 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทก็เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับอย.กรมปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานีนะคะในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแม้ว่าสินค้านั้นจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือว่าจำหน่ายในราคาถูกก็ตามนะคะรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตมีเครื่องหมายอย.และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนค่ะพร้อมกับตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุและสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคด้วยนะคะทางนี้รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเร่งปั้นซีเนียร์คอมเพล็กซ์ต้นแบบเคหะเพื่อคนไทยสูงวัยครบวงจรชูบ้านดีทำเลดีราคาจับต้องได้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาซีเนียร์คอมเพล็กซ์หรือที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยบนทำเลที่เหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัยในผู้สูงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารพม.การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะมีแผนพัฒนาต้นแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐมนตรีพม.ก็มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยในผู้สูงอายุในอนาคตจะทำรูปแบบพัฒนาบ้านเคหะเพื่อคนไทยซีเนียร์คอมเพล็กซ์เพื่อเสนอครม.พิจารณานอกจากนี้ยังกำหนดการออกแบบโครงการยึดหลักนะคะ Universal Design อย่างเต็มรูปแบบให้ผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ยกระดับโครงการต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะ
1: กรณีตำรวจตชด.นะคะใช้อาวุธปืน9มม.ยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางก็ไปรับตัวแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำในห้องสืบสวนตลอดทั้งคืนนานกว่า4ชั่วโมงนะคะโดยเมื่อช่วง 9:30 นที่ผ่านมาค่ะการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพจึงยุติลงนะคะก่อนที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องขังภายในสน.โดยก่อนเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพได้เดินทางมาเยี่ยมนะคะได้พูดคุยกันประมาณ15นาทีจากการตรวจสอบวงจรปิดที่เกิดเหตุในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบว่าก่อนเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพค่ะได้เดินมาที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนจะมีปากเสียงและคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนก็รุมทำร้าย10ตำรวจตรีนำทัพก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะวิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปประมาณ10เมตรแล้วก็ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงเป็นเหตุให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตค่ะแล้วกระสุนก็ยังไปถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก2คนบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ไปค่ะด้านญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพบอกว่าการทะเลาะวิวาทในเกิดขึ้นนะคะหลัง10ตำรวจตรีนำทัพเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งที่บ้านพักย่านสน.มักกะสันแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าวินนั้นเรียกราคาแพงเกินจริงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงกันนะคะก่อนที่10ตำรวจตรีนำทัพจะถูกคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายค่ะนอกจากนี้ญาติของ10ตำรวจตรีนำทัพยังบอกด้วยนะคะว่า10ตำรวจตรีนำทัพนั้นมีปัญหาสภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาต้องกินยาทุกวันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากสภาพจิตนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตามค่ะผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อเหตุเพราะว่าป้องกันตัวนะคะเนื่องจากถูกกลุ่มคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรุมทำร้ายก่อนค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็เตรียมควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการลงพื้นที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของบางคนวันนี้ที่ไปลงพื้นที่นะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14วันนี้ไปลงพื้นที่ชุมชนสันติอโศกถนนนวมินทร์44บึงกุ่มพบปะประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายแซมดินเลิศบุตรผู้นำเครือข่ายชุมชนบุญนิยมสถาบันบุญนิยมและบริษัทพลังบุญท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่นญาติโยมขอถ่ายรูปกันอย่างคับคั่งในการลงพื้นที่นะคะดร.มาริกาก็รับฟังแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเองดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายซื่อสัตย์มุ่งประโยชน์ส่วนรวมดร.มาริกาบอกว่าแนวคิดกินน้อยใช้น้อยทำงานมาก และการบริหารงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นผู้ว่ากทมจะนำแนวคิดชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะชุมชนนี้แต่ยังจะมีอีกหลายชุมชนที่เป็นลักษณะชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการสร้างชุมชนเข้มแข็งเมืองสุขภาพดีสวนสาธารณะคุณภาพและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านมีกำหนดจะลงนามในวันนี้นะคะ14มิถุนายนค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีแต่อิหร่านยังคงปฏิเสธแล้วก็แสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลนะคะบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีพร้อมระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังการลงนามสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเซบาสชารีฟของปากีสถานประเทศคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยหลักที่บอกว่าร่างข้อความสุดท้ายบรรลุผลแล้วค่ะแล้วก็พร้อมสำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน24ชั่วโมงก่อนจะมีการเจรจาในระดับเทคนิคต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะทรัมป์อ้างด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและกองทัพสหรัฐจะเข้าไปดำเนินการเก็บกู้และทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเอสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านและก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC แถลงแย้งว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้และวิจารณ์การเร่งรัดของทรัมป์ว่าอาจเป็นเพียงการหวังผลเชิงสัญลักษณ์ให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองแต่ยอมรับว่าข้อตกลงใกล้ความจริงและอาจลงนามได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ที่ซับซ้อนจะถูกยกไปเจรจาในช่วงเวลา60วันหลังจากนี้ซึ่งก็ขัดแย้งกับคำแถลงของสหรัฐนะคะที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวคราวเรื่องข้อตกลงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งในอิหร่านโดยมีผู้ประท้วงรวมตัวกันหน้าอาคารกระทรวงการต่างประเทศในเมืองมัชฮัดเพื่อขับไล่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศโดยกล่าวหาว่าทีมเจรจายอมอ่อนข้อผ่อนปรนตามกลุ่มประเทศตะวันตกมากเกินไปค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะคะที่อิหร่านจัดพิธีศพอาลีคามานีอีวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเป็นการรายงานของสื่อรัฐบาลอิหร่านนะคะที่รายงานพิธีศพของอาลีคามานีอีผู้นำสูงสุดคนก่อนของอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นที่กรุงเตหะรานในวันที่4กรกฎาคมและจะสิ้นสุดพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ9กรกฎาคมหลังจากต้องเลื่อนพิธีออกมานานกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์สงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานพิธีไว้อาลัยครั้งประวัติศาสตร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน3เมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อาลัยขบวนแห่ศพนะคะที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่าน่าจะมีผู้ร่วมไว้อาลัยหลายสิบล้านคนจากนั้น7กรกฎาคมเคลื่อนขบวนประกอบพิธีไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์กุมศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญตอนใต้ของเตหะรานก่อนวันที่จะมีพิธีฝังศพฝังร่างในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคอมเมนีและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์อายาตอลลอฮ์อาลีคอมเมนีวัย86ปีถึงแก่สัญญกรรมเมื่อ28กุมภาพันธ์จากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHzคลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พ พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
4: ้คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
8: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
10: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
9: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
12: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
9: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
13: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
14: พูดถึงพระองค์ท่านนะคะก็กล่าวสดุดีพระองค์ท่านด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องที่ขวัญหยิบยกมาพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่พระองค์ท่านทรงดูแลอยู่นะคะก็คือโครงการพัชรสุชาคชานุรักษ์ค่ะคือเป็นโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับช้างนะคะก็นับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นในหลวงรัชกาลที่10ค่ะก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของช้างแล้วก็เมื่อช่วงปีคือถามว่าทำไมต้องให้ความสนใจดูแลช้างตรงนี้นะคะอาจารย์คะเพราะว่าตอนช่วงปี2542เนี่ยมีความขัดแย้งเกี่ยวกับคนกับช้างในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะว่าช้างควรอยู่ในป่าต้องไม่ออกมาทำแบบหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ช้างกับคนในบริเวณที่อยู่ชายป่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นปัญหากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ในอดีตเนี่ยช้างคือสัตว์หรือว่าคือสิ่งที่คนไทยเนี่ยให้การเคารพและก็เทิดทูนเหมือนกับเป็นยานพาหนะของคนที่ครองเมืองคนที่เป็นเจ้าเมืองอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
15: ครับสมัยหนึ่งเมื่อช้างต้องมาเป็นขอทานที่กรุงเทพเนี่ยนะผมก็รณรงค์ให้ช้างกลับบ้านตอนนั้นผมบอกว่าช้างเคยเป็นพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ทำไมช้างกลายมาเป็นขอทานแล้วเรื่องนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆในฐานะคนทำสื่อนะฮะว่าวันนี้เราก็นำช้างกลับบ้านได้และช้างที่คุณขวัญกล่าวถึงก็คือช้างป่าที่กุยบุรีซึ่งชาวกุยบุรีก็จะปลูกสับปะรดนะฮะซึ่งผมก็เคยนำเสนอบอกว่าเราต้องทำโครงการอาหารช้างด้วยการเพิ่มอาหารในป่าแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ทรงมีเรียกว่าโครงการนะฮะเรียกว่าพัชรสุธาคชานุรักษ์ใช่ไหมฮะ
14: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย
15: ์นะครับก็คือว่าอยู่ได้ทั้งคนทั้งช้างคือคุณขวัญครับผมไม่ทราบว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าตั้งสมัยผมหนุ่มผมเนี่ยนำเสนอไปเรื่องหนึ่งในฐานะคนทำสื่อคือเราเป็นราษฎรธรรมดาเนี่ยบางทีในวาระต่างๆของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยผมก็นำเสนอไปว่าให้ทำดีถวายพระองค์ท่าน
14: ค่ะ
15: เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราสูญเสียเนี่ยเราอาจจะสูญเสียพระวรกายของพระองค์ท่านไปแต่จิตวิญญาณของพระองค์ท่านที่ฝากต่อมาอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ต้องทำโครงการต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงระยะนี้ถ้าใครได้ติดตามชมสารคดีเราก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าถ้าประชาชนของพระองค์เนี่ยดำรงตนเป็นคนดีและทำความดีถวายพระองค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนี่ยผมว่าเนี้ยดีที่สุดถ้าเปรียบเทียบเราเหมือนลูกถ้าลูกดีนะคนเป็นพ่อแม่ก็สบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผม อยากจะฝากไว้ส่วนว่าใครจะทำดีด้วยประการใดก็เชิญแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ขอให้เป็นผู้เคร่งครัดในศีล5ข้อและส่งเสริมการปฏิบัติธรรม5ข้อให้เคร่งครัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนการเรียกว่าแต่ละท่านแต่ละบ้านจะมีการปฏิบัติอะไรๆเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นตามรอยพระบาทของพระองค์ก็เชิญตามอัธยาศัยแต่ผมก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้แต่ตอนหลังเนี่ยเวลาเราฟังว่าทำดีถวายเราจะรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าเมื่อถ้าคุณขวัญย้อนอดีตเนี่ยตอนที่ผมเริ่มคุยเรื่องนี้ในรายการเนี่ยเคยมีจดหมายของใครก็ไม่รู้เขียนมาหาผมนะบอกว่าชอบความคิดนี้คือการทำความดีถวายพระองค์เนี่ยแล้วก็บอกเขาจะได้ขยายความคิดนี้ต่อไปก็ไม่รู้ใคร
14: ค่ะ
15: ผมจะมีจดหมายแปลกๆที่ไม่ค่อยลงชื่อมาคุยกับผมบ่อยๆ
14: ค่ะก็ดีนะคะอาจารย์เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่เราพูดถึงก็คือโครงการพัชรสุทธากชานุรักษ์เนี่ยก็เป็นโครงการที่อนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ช้างรวมทั้งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าแก้ปัญหาเรื่องของช้างบุกรุกสืบพื้นที่ทำกินนะคะอาจารย์แต่ว่าตรงนี้ก็แก้ปัญหาโดยการที่ให้พื้นที่ในป่าเนี่ยไม่ขาดแหล่งอาหารให้เป็นที่อยู่อาศัยของช้างแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับราษฎรด้วยว่าในการขับไล่ช้างอย่างผิดวิธีเนี่ยทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวของประชาชนเองของตัวราษฎรเองนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยช้างก็ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะทรงเป็นประธานกรรมการค่ะสำหรับโครงการนี้ขอลงรายละเอียดนิดนึงนะคะอาจารย์คะเป็นโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกัน5จังหวัดนะคะก็คือมีจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็สระแก้วรวมพื้นที่ทั้งหมด1,360,000ไร่ค่ะมีช้างอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะประมาณ460ตัวจากการสำรวจเนี่ยก็มีช้างออกนอกเส้นทางอยู่บ้างค่ะทำให้เกิดผลกระทบระหว่างคนกับช้างในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าพื้นที่ที่ช้างเขาอยู่นะคะประชาชนก็มีการถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงนรกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะคะก็เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยก็ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการบังคับคดีที่จังหวัดระยองด้วยก็คือพระองค์ท่านเนี่ยทำงานคือเหมือนกับว่าช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากช้างเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นอัยการแล้วคือต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาดูแลโครงการนี้ด้วยซ้ำอาจารย์แล้วก็พอมาถึงโครงการนี้ก็เป็นการทำงานสืบสานต่อเนื่องแล้วก็พออันเข้ามาดูแลโครงการนี้เต็มๆหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงโปรดเกล้าให้ดูแลนะคะก็เป็นการต่อยอดโครงการเพื่อที่จะให้คนกับช้างเนี่ยอยู่กันได้โดยที่เป็นมิตรที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือพอปัญหาก็คือพอแหล่งอาหารในช้างในป่ามันหมดเนี่ยช้างก็ออกมาในพื้นที่แล้วพอเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อเนี่ยก็คือมีการอพยพของช้างพอคนไล่ช้างช้างก็ไปตรงนู้นตรงนี้อันเนี้ยก็ก่อนหน้านี้อาจารย์ประมาณช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็มีปัญหาคนกับช้างจนคนเนี่ยก็ไปขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยมาดูแลมาขับช้างออกไปจากพื้นที่ทำกินของตัวเองช้างก็มีการเคลื่อนที่เหมือนกันพอเขามีการเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปตรงนู้นคนก็ขับไล่ช้างอีกปัญหาอันนี้ก็คือต้องเร่งแก้ที่การฟื้นฟูดูแลผืนป่าแล้วก็จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ช้างเนี่ยกลับคืนสู่ป่าอาจารย์คะแต่ว่าช้างเนี่ยถ้าเขาอยู่ในป่าเนี่ยคืออาหารที่เราจะทำเป็นป่งดินหรือว่าเป็นอะไรอะคะอาจารย์คะ หรือว่าต้องมีเป็นพืชที่เขามากินของประชาชนด้วยเพราะว่าเขามากินแล้วเขาติดรสชาติหรือเปล่าทำนองนี้ค่ะอาจารย์คะ
15: คือวันนี้เรื่องนี้เถียงกันไปแล้วก็ไม่รู้จักจบหรอก
14: ค่ะ
15: ช้างเขาไม่รู้จักโฉนดหรอกช้างไม่รู้โฉนดว่าโฉนดของใครอยู่ตรงไหนช้างก็บอกฉันเคยอยู่มาก่อนเธอมาอยู่ที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดถึงโครงการอาหารช้างเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องมีงบประมาณแล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะฮะและเวลานี้นะปัญหาเรื่องนี้มันไม่ได้มีเฉพาะช้างนะคุณขวัญเคยได้ข่าวลิงไหม
14: เคยได้ข่าวลิงแต่เป็นลิงที่อยู่ในเมืองอย่างลพบุรีอย่างเงี้ยอาจารย์ขวัญไม่เคยได้ข่าวลิงที่อยู่ติดกับแบบเหมือนพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะกระทบคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าหรือว่าเขาอะไรหน้าที่เพชรบุรีอะค่ะอาจารย
15: ์เนี่ยอย่างผมเคยมีแฟนรายการเนี่ย 800.5 นี่แหละ
14: ค่ะ
15: เคยไปพบปะกันหลายครั้งชื่อคุณพิชัยวันหนึ่งก็ชวนผมไปที่สวนผึ้ง
14: ค่ะ
15: บุรีแล้วก็ไปดูที่ของคุณพี่ชัยว่าจะทำอะไรอะไรได้บ้าง

0: นะฮะและเธอก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าปัญหาลิงที่เขาเอามาจากเขางูถ้ำจอมพลแล้วก็เพื่อจะปล่อยคืนสู่ป่าเนี่ยและสุดท้ายในป่ามันไม่มีอาหารเขาบอกว่าขนาดเขาปลูกมันสำปะหลังเนี่ยลิงก็ยังมาขุดกินเลยเพราะว่าเขาอยู่ลอยต่อระหว่างพื้นที่เกษตรกับพื้นที่ป่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในมุมมืดที่ไม่เคยมีใครได้หยิบมาคุยกันเขาเรียกว่าเกษตรชายขอบป่า
1: เออค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องช้างเนี่ยเราก็มีการทำรั้วผึ้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เลี้ยงผึ้งไว้ตอนแนวเพราะว่าถ้าผึ้งมาช้างก็จะวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าถ้าเผื่อเราไปปล่อยให้มีพฤติกรรมของช้างที่เรียกว่ามาหาอาหารกินในครัวบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้แต่พึ่งพาเจ้าหน้าที่ทีนี้ผมกับช้างเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันมากนะเหตุผลเพราะว่าผมขึ้นไปบรรยายที่เขาใหญ่เป็นประจำในอดีตชนิดที่เราออกจากบ้านแล้วบรรยายเสร็จจากเขาใหญ่สามทุ่มเนี่ยผมยังขับรถลงจากเขาใหญ่กลับกำแพงแสนเลยคุณขวัญสมัยก่อนเนี่ย
1: มันดูอันตรายนะคะอาจารย์เพราะว่าช่วงพอกลางคืนแล้วเนี่ยช้างเขาก็น่าจะเดินออกมาหากินอะไรในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนเป็นหนุ่มเนี่ยมันไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยก็บอกอย่าทำตัวแบบนี้มันอันตรายเกินไปตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมถึงยอมพักค้างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เคยเจอผู้บริหารในอดีตที่เป็นรุ่นพี่มากของผมเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็มีกุศโลบายเวลาคนไปเที่ยวป่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เห็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเขียนป้ายระวังลิงระวังกวางระวังเก้งระวังอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเขียนไว้แล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าบ้วนรู้ไหมว่าที่ทำแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าทันทีที่คนเห็นป้ายเนี่ยคนจะจินตนาการว่าเออตรงนี้มีเก้งตรงนี้มีกวางและคนก็จะเกิดความระมัดระวังในการขับขี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่ผมรู้สึกใกล้ชิดนี่เหตุหนึ่งอีกเหตุหนึ่งก็คือเกษตรกรก็มักจะปรึกษาอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งผมบอกว่าเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลไม่ได
1: ้อืมค่ะ
0: มันต้องทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศแต่ของแบบนี้มันมักจะวูบวาบเพราะว่าคนเป็นเกษตรกรหรือเป็นชาวบ้านเนี่ยเสียงไม่ดังเหมือนคนเมืองไง
1: ค่ะ
0: คือปัญหาคนเมืองเนี่ยจะได้รับการดูแลรักษามากกว่านะครับทีนี
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้ดำเนินก็ฝากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือใครไม่มีกำลังไปทำแต่มีกำลังทรัพย์ก็ช่วยบริจาคทรัพย์ใครมีกำลังแรงก็บริจาคแรงนะทีนี้ถ้าเป็นคุณขวัญเวลาเนี้ยคุณขวัญอยากทำโครงการอะไรถวายเป็นความอาลัยที่พระองค์ท่านได้จากเราไปคือชื่อพระองค์ท่านพระนามพระองค์ท่านเนี่ยยาวแต่ผมมักจะพูดกับใครๆสั้นๆว่าเจ้าฟ้านักกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ถ้าผมใช้คำเนี้ยคนที่คู่สนทนาผมเนี่ยก็จะรู้ว่าหมายถึงพระองค์ท่านคือถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะทำโครงการอันนี้ถวายครับ
1: ยัง
0: ไม่ได้ชื่อนะชื่อประทัดรัฐยังไม่ได้แต่ว่าผมพบว่าในปัจจุบันเนี่ยมีราษฎรเนี่ยที่ตายเมื่อเป็นตายเมื่อเป็นขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่มีชีวิตอย่างตายอ่ะจะทำยังไงให้เกษตรกรให้ราษฎร
1: ประชาชนชาวไทยค่ะอาจารย์
0: กลับมา

0: ฟื้นคืนชีวิตเหมือนที่เรามีความพยายามและมีความหวังว่าพระองค์ท่านจะฟื้นมาอยู่กับพวกเราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งทำให้ราษฎรที่อยู่แบบตายเนี่ยฟื้นแล้วก็มากลับมามีชีวิตในขณะเดียวกันราษฎรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นราษฎรที่มีศักยภาพนะทำยังไงเราถึงจะมีการทำโครงการที่เรียกว่าเป็นเมื่อตายหมายถึงว่าราษฎรผู้นั้นเนี่ยจากเราไปแล้วแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังลำลึกถึงคุณความดีแล้วก็สิ่งที่ราษฎรท่านนั้นเนี่ยได้สร้างไว้ก็ลองถามแฟนรายการดูก็ได้ว่าโครงการแบบเนี้ยนะโครงการที่ทำให้คนตายคนตายเมื่อยังเป็นเนี่ยกลับมาเป็นคนเป็นและคนที่ใกล้จะหมดอายุไม่ตายจากไปคือไปแต่สังขารแต่คุณความดีเนี่ยยังคงอยู่นั่นหมายความว่าผมกำลังมองเห็นภาพว่าในทุกชุมชนในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะมีถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียก Hall of Fame ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์ลูกทุ่งสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเราก็จะลึกถึงนักร้องลูกทุ่งในอดีตหรือในหนึ่งชุมชนเนี่ยเคยมีคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าหอประวัตินะเกียรติยศของบุคคลในชุมชนอะไรไปอย่างประมาณอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเหมือนอย่างที่ผมก็มักจะแอบดูประวัตินักร้องลูกทุ่งเก่าๆ ความเป็นมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อคืนก็ดูประวัติชีวิตของดูคือเวลาผมดูเนี่ยผมดูสองจอนะผมดูฟุตบอล
1: ดูทั้งฟุตบอลด้วย
0: ดูฟุตบอลแล้วผมปิดเสียง แล้วหูผมก็ฟังประวัติของต้นตำรับนักร้องลูกทุ่งครูคำลนสมบูรณ์อานนท์นะที่มีเพลงดังในอดีตที่เขาห้ามเปิดนะเสียงโฆษณาจากนักการเมืองยกเอาแต่เรื่องอะไรเนี่ยนะเนี่ยผมก็กำลังโยงเรื่องเขาไปให้คุณขวัญแล้ว
1: ค่ะก็คือถ้าอาจารย์ถามว่าเอ๊ะมีโครงการอะไรที่ขวัญนึกถึงพระองค์ท่านแล้วกันนะคะสำหรับตัวขวัญเองเนี่ยขวัญเห็นพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการดูแลร่างกายถึงแม้ว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงระยะหลังที่ทำให้พระองค์ท่านทรงจากพวกเราไปนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ท่านทรงใส่พระราชฤทัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นการออกกำลังกายด้วยการทรงขี่ม้าทรงจักรยานแล้วก็ทรงเป็นนักวิ่งซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นนักวิ่งที่ขวัญเห็นภาพหลายๆคนแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์เป็นนักวิ่งหรือว่าภาพนี้ขวัญเข้าใจไม่ผิดแต่เป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นลักษณะการแข่งไตรกีฬาด้วยขวัญว่าคนที่แข่งไตรกีฬาได้หรือว่าเป็นนักวิ่งได้ที่เป็นระยะยาวแบบมาราธอนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะคะการดูแลต้องมีวินัยมากๆความที่มีวินัยตรงนี้นะคะหมายถึงว่าขวัญจะหยิบยกมาเป็นแนวทางของตัวขวัญเองทั้งในเรื่องของวินัยในการทำงานวินัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับอีกโครงการหนึ่งนะเนื่องจากว่าผมขนานนามพระองค์ท่านว่าเจ้าฟ้านักกฎหมายซึ่งไม่ใช่ธรรมดาระดับโลกเลยนะผมก็อยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องว่าเราก็ต้องสืบทอดเจตนารมณ์พระองค์ท่านด้วยการที่ทำให้กฎหมายเป็นกฎหมายกำกับยอยักษ์ให้มั่นคงอย่าให้ยอยักษ์หายไปนะฮะเพราะไม่งั้นกฎหมายมันก็จะกลายเป็นอย่างอื่นน
1: ะฮะ
0: เพราะว่าผมอยู่กับสุนัขเยอะนะพวกนี้จะใช้แต่กำลังใช้อำนาจแล้วก็เคยเห็นสุนัขที่บ้านบางตัวมันเคยมีอำนาจเนี่ยพอมันแก่ตัวลงเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างหลบหลีกเพราะว่าไอ้รุ่นน้องก็มาแก้แค้น เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีกฎหมายไว้เอื้ออำนวยความสะดวกและความอยู่ดีกินดีของประชาชนไม่ให้ล่วงละเมิดและก็ไม่ให้ใช้กฎหมายในทางที่ผิดโดยไม่เป็นกฎหมายยอยักษ์หายไปเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีเนาะคุณขวัญต้องขายของหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะต้องมีโฆษณานะคะสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์คะสำหรับข้อความนะคะของช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนคุณผู้ฟังเนี่ยยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะยังต้องรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะก็ขอนำเสนอค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของท่านนะคะแต่ยังคงความกรอบไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุถึง4ลิตรนะคะล้างง่ายดูแลง่ายค่ะมีเพียง2ปุ่มหมุนก็คือหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลานะคะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีค่ะแล้วก็มีมาตรฐานมอกด้วยนะคะรับประกันนานถึง1ปีเต็มพิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทผันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะแล้วก็แถมมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณค่ะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคู่สมรสร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้ผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมใจการน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันเนื่องมาจากพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหาเมตตาธิคุณและความผูกพันของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณนับประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและเยี่ยมต่อและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยภริษฐ์กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีหัวสว.ไปที่ศาลนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวสว.ว่าเวลานี้กกต.ทั้ง7คนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่เหตุที่ตนเห็นว่าทำไมกกต.ควรส่งเรื่องของทั้ง229คนไปที่ศาลมี4เหตุผลคือหลักฐานในคดีที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วคณะอนุวินิจฉัยที่36ที่มีมติว่าควรยกคำร้องทั้ง229คนเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและเสียงเป็นเพียงเครื่องมือในการฟอกขาวกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ4ใน7ถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่ตอนนี้อยู่ในสำนวนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง4คนอาจถูกตั้งคำถามหรือข้อครหาเป็นพิเศษหากมีการตัดสินใจใดที่เป็นการค้านสายตาของสังคมและกกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีการทุจริตการเลือกสว.แม้ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการชี้แจงจากกกต.ว่าการที่ผู้สมัครอาจจะมีการจดบันทึกตัวเลขผู้สมัครเพื่อการลืมเวลาเดินเข้าคูหาไม่ได้ผิดโดยตัวการกระทำนั่นเองแต่การชี้แจงเท่านั้นที่จะตอบคำถามสังคมไม่ได้เพราะสังคมยังมีคำถาม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
10: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
12: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
11: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้ง
7: ครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
14: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
15: ถ้าการดำรงชีพในน้ำท่วมนะหมายความว่าน้ำเนี่ยล้นอยู่บนผิวดินใช่ไหมครับ
16: ค่ะ
15: แต่ถ้าในทางการเกษตรเนี่ยแม้ว่าน้ำบนผิวดินจะไม่มีเลยแต่น้ำถังอยู่ในระดับรากรากถูกน้ำแช่ไว้เนี่ยเราก็เรียกว่าน้ำท่วมแล้วอันนี้จะเป็นข้อสอบประจำที่ผมมักจะทดสอบลูกศิษย์ผมอยู่เสมอข้อความเนี้ยนะฮ
16: ะ
15: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือน้ำท่วมเพราะเรื่องระบบระบายน้ำของชุมชนของในสวนเราอะไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งธรรมชาติเขาเอื้ออำนวยว่าฝนไม่ได้มาต่อเนื่องเนี่ยก็เพื่อเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ปรับปรุงสถานที่ให้มันพร้อมรับกับสถานการณ์นี
16: ้
15: ส่วนที่ว่าแล้งแน่เนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนและมีระบบการให้น้ำที่ดีเนี่ยอันน
16: ี้
15: ก็จะไม่แล้งแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตน้ำขออภัยไม่ใช่น้ำฝนเขตชนประธาน
16: ชนประธานใช่ไหมคะ
15: เขตชนประธานแต่แม้ว่าคุณจะอยู่ในเขตชลประทานมีน้ำอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่สามารถวางระบบน้ำให้กับพื้นที่ของคุณได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์เนี่ยนั้นก็จะเจอภัยแล้งอยู่ดีแต่สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในเขตน้ำฝนอันนี้จะแล้งแน่เพราะว่าฝนจะทิ้งช่วงบ้างในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาแล้วจะมาเป็นเรื่องเป็นราวก็สิงหาสำหรับปีนี้แล้วฝนก็จะหมดเร็วและที่เราจะต้องเตรียมไว้สู้กับภัยแล้งก็คือว่าคือทำอย่างที่ผมเคยบอกคุณขวัญว่าทำเกษตรต้องคิดล่วงหน้า6เดือน
16: ใช่ค่ะอาจารย
15: ์นะฮะว่าแล้งทั้งหลายเราจะเอาน้ำที่ไหนมาหล่อเลี้ยงไม้ผลที่ติดผลเล็กๆไปจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้ใช่ไหมฮะ
16: ค่ะค่ะ
15: ทีนี้มีข่าวอะไรในแวดวงการเกษตรพูดก่อน
16: ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ถามก็สำหรับเรื่องตรงแวดวงการเกษตรตอนนี้นะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โดรนค่ะอาจารย์ค่ะทางด้านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเร่งขับเคลื่อนของโมเดลการทำเกษตรเชิงรุกนะคะเดินหน้าการยกระดับการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยมาควบคู่กับการทำงานด้านการเกษตรมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้ใช้แบบถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วก็มีการร่วมมือเหมือนทำเป็นลักษณะแซนด์บ็อกซ์อาจารย์ก็คือเหมือนกับระยะทดลองเป็นโรงเรียนโดรนเกษตรภายใน3เดือนก็จะมีการคลอดหลักสูตรออกอบรมฉบับใหม่มีการใช้ลักษณะแบบเป็น one stop service ออกไปอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ดันให้เป็นสื่อกลางในการทำงานระหว่างตัวของโดรนกับ มาตรการทางด้านการเกษตรแล้วก็มีการควบคุมด้านความปลอดภัยด้วยในลักษณะนี้อาจารย์การใช้โดรนกับการเกษตรเนี่ยมีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะ
15: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญเรื่องนี้ต้องจำแนกนะฮะคือว่าแต่ก่อนเนี่ยในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะฮะใช้คนเดินฉีดยาใส่ปุ๋ยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยรายเล็กๆแต่อย่างสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะมีโดรนเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้เฮลิคอปเตอร
16: ์สูงเหมือนกันนะเฮลิคอปเตอร์โควิด
15: ซึ่งในอเมริกาที่ผมเคยไปเที่ยวกับพวกมาเนี่ยเขาใช้เป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันเพราะอะไร
16: คะ
15: เพราะว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเขาเนี่ยอย่างการปลูกข้าวโพดเขาก็ปลูกกันเป็น100 acres นะเพราะฉะนั้นปลูกว่าเพียง200-300 ไร่ มันเป็นพื้นที่ทำเกษตรเฉพาะมันก็ใช้เครื่องบินไปโปรยไปฉีดหรือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กนะและต่อมาก็เริ่มมีโดรนทีนี้ที่มันไม่ถูกกับวิสัยของคนไทยก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรายย่อยรายเล็ก
16: ๆไม่ได้รวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
15: ใช่และความเป็นอยู่ของบ้านเราเนี่ยกับต่างประเทศมันก็ต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้ปลูกอยู่ตรงนี
16: ้โอ้
15: แต่ในต่างประเทศมันไม่ใช
16: ่ค่ะ
15: กลางวันผมก็ขับรถออกไปทำไร่ทำสวนพอตกเย็นผมก็กลับเข้าเมืองก็อยู่บ้านคือบ้านกับพื้นที่การเกษตรมันแยกกันแต่ของเราเนี่ยมันปะปนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โดรนแล้วเราไม่มีการรวมกลุ่มรวมตัวเพื่อให้เป็นแปลงใหญ่การใช้โดรนจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงโดยไม่จำเป็นนะถ้าเกิดแบบนี้นะประการต่อไปก็คือว่าถ้าเราบินโดรนไม่ดีหรือเราไม่มีมาตรการเรื่อง safe use การใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะฝึกอบรมนะเรียกว่าโรงเรียนโดนเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่ว่าจะทำให้คนเนี่ยได้รู้ว่าโดนมันใช้งานยังไงมันอะไรไงแต่การที่จะให้แต่ละคนมาบังคับโดนมีโดนมันก็เหมือนกับสมัยหนึ่งที่เราบอกว่าทุกคนจะต้องมีเครื่องจักรเครื่องนั้นมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นแต่ตอนแรกถ้าสมมติราชการตั้งนะกรมโดน
16: กรมโดนเลยเหรอคะอาจารย์กรมแยกเฉพาะดูเรื่องนี้พิเศษเลยใช่ไหมคะ
15: หมายความว่าถ้าเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ไปต่อมาเดี๋ยวเราไปบริการคิดค่าใช้จ่ายราคาถูกมากนะหรือจะใช้ภาคเอกชนอะไรก็แล้วแต่เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะต่อให้คุณไปฝึก3 เดือนแต่ถ้าคุณไม่ได้บินทุกวันนะผมนี่คุ้นเคยกับโดรนเพราะว่าสมัยหนึ่งพิธีกรที่ทำรายการทีวีกับผมเนี่ยนะเข้าเป็นหัวหน้าแผนกโดรนของทีวีช่อง1
16: ค่ะ
15: นะฮะคุมการบินโดรนเพราะคุณก่อนจะสังเกตว่าสมัยก่อนนักข่าวทำข่าว
16: ต้องมีภาพจากมุมสูงมีภาพจากโดรนเขาฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งมากๆช่วงนี้ก็ยังมีอยู่เยอะอาจารย
15: ์แต่ก่อนจะใช้โดรนเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหม
16: ก็คือนั่งในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นแบบเหมือนแบกกล้องบนบ่าแล้วก็ซูมภาพลงมาจากด้านบน
15: ใช่สมัยก่อนเป็นแบบนั้นต่อมาเราก็ไม่ใช้ละเราก็มาใช้โดรนแต่โดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยนะมันควรจะใช้กับพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาล
16: สักกี่ไร่ถึงจะเหมาะที่จะใช้กระโดนได้อาจารย์คะ
15: ใช่ถ้าเป็นไร่เล็กๆนี่ผมว่าโดนก็ยังไม่เหมาะนะครับ
16: 10 ไร่ขึ้นไปหรือว่ามากกว่านั้นนะคะอาจารย
15: ์มันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้มันต้องพูดว่า ถิ่นฐานบ้านช่องที่คุณทำเนี่ยมันยังไงคุณอยู่ในชุมชนแล้วก็มีการเพาะปลูกอยู่ในชุมชนอย่างนี้คุณเอาโดนดินไม่ได้แหละถ้าใส่ปุ๋ยได้
16: ถ้าลมมันก็จะพัดสารเคมีไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
15: ถ้าคุณจะฉีดอยู่ฉีดยาเมื่อไหร่ทำไม่ได้ทันทีเลย
16: ค
15: ่
16: ะ
15: เพราะว่าจะเกิดมลพิษทันทีแต่ว่าแนวคิดที่ท่านพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะฮะที่จะประสานงานกันกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องปุ๋ยเนี่ยใช้ได้แน่ไม่เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเป็นเรื่องสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนี้อาจจะต้องใช้กับรายใหญ่ที่ทำเป็นโครงการใหญ
16: ่
15: ะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้คือเมื่อสมัยโดรนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าผมก็เป็นอินฟลูคนหนึ่งเหมือนกันนะ
16: โอ้โหอาจารย์ไปอินฟลูใช้การใช้โดรนเลยเหรอคะ
15: ไม่ใช่อินฟูใช้โดนอินฟูทางการเกษตรเนี่ย
16: อ๋อค่ะ
15: ชนิดที่เรียกว่าคนจะขายปุ๋ยขายยาเขาต้องมาจองตัวแต่ตอนนี้กำลังจะหมดความหมายแล้วเพราะว่า AI เข้ามาแทนที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขัดคอเข้าไปบอกว่ามันยังไม่คุ้มกับต้นทุนหรือไม่และเรื่องนี้ต้องใช้ระบบบริหารจัดการถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เกษตรกรรายย่อยแต่คิดจะมีเครื่องตัดอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยใช้ปีละครั้งมันก็ไม่เกิด
16: โอ้โหมันก็ไม่คุ้มค่านะอาจารย์เครื่องตัดอ้อยใช้ปีละครั้งเองถ้างั้นให้เขาเช่าน่าจะได้เงินมากกว่า
15: ถูกต้องก็เหมือนกันอย่างโดนเนี่ย
16: ค่ะ
15: การสร้างโรงเรียนโดนก็ดีแต่ไม่ใช่ชาวบ้านทุกคนมันก็เหมือนไอ้หนุ่มรถไถอะ
16: ค่ะ
15: เดี๋ยวนี้เห็นไหมเวลาคุณจะถ่ายคุณก็เรียกไอ้คนที่มันมีอาชีพเป็นไอ้หนุ่มรถไถ
16: ค่ะ
15: ถึงเวลาก็มาถ่ายเหมือนกันถ้าคุณจะใช้โดรนคุณก็เรียกไอ้หนุ่มโดรน
16: ค่ะ
15: มาทำงานโดยไม่จำเป็นต้องให้โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเนี่ยแต่ดัมรีดีนะอันนี้ต้องชมว่าเป็นดัมรีที่ดีที่ทันสมัยแต่ก็ควรจะจัดระบบให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้เขาคิดราคาที่ไม่แพงที่ผมไปใช้คำว่ากรมโดรนน่ะไม่ได้หมายถึงว่ากรมนี้จะรับบริการไปบินโดรนให้ไม่ใช่เวลาจะมีอะไรแบบนี้มันต้องมีหน่วยงานควบคุม
16: ค่ะ
15: คุณจะโดรนไปบินมั่วไปหมดไม่ว่าบ้านใครบ้านใครคุณก็เฉียดหลังคาเขาไปทั่วอย่างนั้นได้ไงแล้ว
16: ใช่ค่ะอย่างแนวชายแดนนี้โดนเยอะเลยจ้ะอาจารย์ตอนช่วงที่มีความไม่สงบกันอยู่เนี่ยคือมีการใช้โดนมาสอดแนมสอดส่องอะไรทำนองเนี้ยนะคะ
15: ก็คุณขวัญดูสิตอนนี้เครื่องบินลบก็กำลังด้อยค่าลง
16: ใช่หมายถึงว่าอิหร่านกับสหรัฐใช่ไหม
15: หมายถึงทั่วไปอ
16: ๋อหมายถึงทั่วไปค
15: ่
16: ะ
15: แต่โดนเนี่ยเห็นไหมมีโดรนใต้น้ำมีโดรนพรีชีพ
16: ใช่ค่ะเข้ามามีบทบาทเยอะ
15: กลับมาเป็นอาวุธเพราะว่าไม่ต้องอาศัยนักบิน
16: ค่ะ
15: ที่ต้องไปเสียชีวิตด้วยอะไรหรือไปเสี่ยงภัยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นดำริที่ดีก็อยากให้ทำแต่ก็ขอให้รอบคอบและนานไปก็อาจจะมีเฒ่าแก่คนหนึ่งนะฮะสนใจเรื่องการบินโดรนก็ตั้งหน่วยโดรนสมมติเท่าแก่บ้วนมีโดรนไว้บริการ20ลำใครจะใช้บริการก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหลวงออกครึ่งหนึ่งราษฎรออกครึ่งหนึ่งผมจะไปเอาโดรนไปใส่ปุ๋ยให้คุณเอาโดรนไปมันประหยัดแรงงานแล้วก็แต่ต้องใช้ให้เป็นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
16: ก็ถ้าใช้ให้เป็นให้ถูกต้องแล้วก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐให้มีสิทธิ์ในการใช้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าจะมาใช้แบบมีเงินมาซื้อใช้มั่วซั่วก็ไม่ได้นะคะ
15: ถูกต้องก็เหมือนกับการตั้งร้านค้าเคมีเกษตรเนี่ย
16: ค่ะ
15: นี่ผมโม้ได้เลยนะผมเนี่ยเป็นวิทยากรรุ่นที่หนึ่งเพราะสมัยก่อนเราเห็นร้านค้าเคมีเกษตรขายผักขายปุ๋ยขายยาปนกันบอกไม่ได้แล้วผมก็ไปคุยกับพี่ที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเราก็เริ่มอบรม และเดี๋ยวนี้ใครจะตั้งร้านค้าเคมีเกษตรก็ต้องมีมาตรฐานใครจะขายสินค้าเกษตรมั่วๆไม่ได้นะต้องจดต้องไปจดทะเบียนต้องผ่านการฝึกอบรมอะไรแบบนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของคนรุ่นต่อรุ่นและเราก็มีความฝันว่าจะมีร้านคิวควอลิตี้
16: ร้านคิวคืออะไรจ๊ะเอา
15: คิวคือควอลิตี้ร้านที่ได้ประกันคุณภาพ
16: ค่ะ
15: และถ้าใครติดตามรายการที่ผมไลฟ์สดเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะผมก็จะพูดถึงความฝันของอาจารย์บ้วนที่ผมเคยไปบรรยายเรื่องฝันกลางแดดที่โรงแรมโนเทลที่สยามสแควร์เนี่ย
16: ค่ะ
15: และผมก็ไปนำเสนออะไรและท่านไปติดตามชมวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะไปฟังกันแล้วกันว่าผมฝันว่าร้านเคมีเกษตรในฝันผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็มีอีกเรื่องยางใช่ไหมคุณขวัญ
16: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องโรคใบด่างอาจารย์ขาที่แบบทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่แหละค่ะเขาบอกก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังค่ะอาจารย์ให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็กู้วิกฤตโรคใบด่างในมันสำปะหลังไอตัวโรคใบด่างนี่ขอความรู้อาจารย์นิดนึงตัวมันเป็นโรคที่เข้ามาทำยังไงมีผลต่อมันสำปะหลังยังไงบ้างคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีก็บอกว่าจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง4สมาคมมันสำปะหลังไทยเลยค่ะก็คือมีสมาคมมันสำปะหลังไทยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยพร้อมกับสภาเกษตรที่จะประกาศใช้8มาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการผลิตแล้วก็สกัดกั้นการระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จเลยอาจารย์มันร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์มันไอตัวโรคใบด่างเนี่ยค่ะ
15: คุณขวัญพูดเรื่องนี้ทำให้ผมเสียใจ
16: อ้าวทำไมล่ะคะ
15: เสียใจและสะเทือนใจมากด้วยที่ทำงานนี้ไม่สำเร็จ
16: อาจารย์ได้ทำวิจัยอะไรไว้หรือเปล่า
15: คือโรคใบด่างมันสำปะหลังนี่แหละ
16: ค่ะ
15: โรคใบด่างมันสำปะหลังนะเป็นโรคที่เรากลัวมากมาเป็นหลายสิบปีว่าอย่าให้มันเข้ามาในประเทศไทยและเมื่อปี62นะฮะจากการผมไปอ่านข่าวเมื่อมิถุนาเราก็รู้ว่าเราคืออันนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและปรมาจารย์ไวรัสเนี่ยก็คืออาจารย์ผมลูกศิษย์อาจารย์ผมส่วนใหญ่จะเป็นไวรัสมีผมคนเดียวที่เป็นเชื้อราจะเป็นลูกศิษย์อาจารย
16: ์
15: แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าโรคใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยเริ่มระบาดเข้ามาจากกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีและตอนนั้นผมอ่านข่าวและเวลานั้นเนี่ยยังเป็นข่าวปกปิดอยู่ยังไม่เผยแพร
16: ่ค่ะ
15: ผมก็ตัดสินใจว่าคุยกับนักวิชาการด้านนี้โดยตรงบอกพบขอรูปได้ไหม
16: รูปมันเป็นแบบใบด่างยังไงอะไรเงี้ยคะอาจารย์
15: ใช่แล้วผมก็ไปขอคุณสุวิทย์สุทธิประภาเนี่ย
16: ค่ะ
15: บอกผมขอเอาเรื่องนี้เข้ามาแทรกในข่าวเพื่อเป็นการเตือนด่วนที่สุดเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังเพราะมันติดไปได้กับท่อนพันธุ์แม้ว่าคุณตัดท่อนพันธุ์ไปแล้วลำต้นที่อยู่นะก็ยังมีเชื้ออยู่ได้และต้องรีบสกัดกั้นโดยด่วนที่สุดให้อยู่เฉพาะปราจีนบุรีแต่โชคร้ายของประเทศไทยในยุคนั้นมีผู้คุมกระทรวงเกษตรออกมาบอกว่าโอ้ยใบหน้ามันสำปะหลังเนี่ยปรับปรุงดินก็หายถามว่าจริงไหมจริงจริงยังไงคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยต้นมันสมบูรณ์เนี่ยมันจะหายไปพักหนึ่งแต่เชื้อมันไม่หายเชื้อมันอยู่เพราะ
16: มัน
15: ไม่ได้จบ
16: มันเป็นเชื้อโรคร้ายที่แฝงไว้แล้วก็เราอ่อนแอเมื่อไหร่เขาก็จะกลับมาอย่างนั้นเหรออาจารย
15: ์มันก็เหมือนเอชไอวีอ่ะทีนี้ทำไงอ่ะเขามีอำนาจอ่ะผมก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้แล้ววันนี้ใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยระบาดไปเกือบทั่วประเทศแล้วจากสิบคนจากจังหวัดเดียวเนี่ยกลายเป็นหลายสิบจังหวัดตอนที่ยังอยู่จังหวัดเดียวนะ
16: เ
15: ขาประกาศเขตโรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นเขตเกษตรวิกฤตหมายความว่าไงถ้าบอกว่าเป็นเขตวิกฤตหมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีอำนาจ ในการเข้าไปจัดการในพื้นที่ของคุณได้หมายความว่าผมเป็นนักวิชาการเกษตรผมเห็นมันสำปะหลังคุณเป็นโรคใบด่างเนี่ยผมจะเข้าไปกำจัดให้สิ้นซากแต่ในทางปฏิบัติคุณขวัญ
16: ค่ะ
15: ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่จะไปจัดการเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเข้ามาดิเข้ามาเดี๋ยวกูจะยิงให้ตายเลยอ่ะ
16: ค่ะ
15: เสียดายและโรคก็แพร่กระจายมาจนบัดนี้แต่เรื่องต่อไปหลังโรคใบด่างเนี่ยนะ
16: ค
15: ่
16: ะ
15: จริงๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็มีหนทางสู้ไม่ยาก
16: มันใช้เงินเยอะไหมอาจารย
15: ์แต่ที่ผมว่ามันไม่ยากถ้าร่วมต้องร่วมใจกันพร้อมใจกันทั้งประเทศ
16: ค่ะ
15: ต้องประกาศเป็นการต่อสู้โรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นวาระแห่งชาติถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าเปลี่ยนพืชให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ
16: ค่ะ
15: หยุดปลูกมันสำปะหลัง1ปีโดยรัฐสนับสนุนส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและเปลี่ยนแปลงมันสำปะหลังเป็นโรงงานปุ๋ยคือปรับปรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วในขณะที่เกษตรกรไม่มีรายได้จากมันสำปะหลังเนี่ยนะ
16: ค่ะ
15: เราก็จะต้องมีเงินชดเชยให้กับเกษตรกรโดยองค์กรทางด้านมันสำปะหลังจะมาเป็นสมาคมมันสำปะหลังนี่สมาคมเหล่านี้ผมเคยไปทำงานร่วมด้วยในสมัยที่มีเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังระบาดเข้ามาและเราก็สู้ภายในปี2ปีเราเอาอยู่จนต่างประเทศยังงงเลยว่าเอ๊ะประเทศไทยทำได้ยังไงตอนนั้นผมไปแทบไม่อยู่บ้านเลยอะ
16: ค่ะ
15: ปี2ปีนั้นผมไปกินอยู่หลับนอนแถวเสริมสางคอนบุรีนครราชสีมาเนี่ยนะฮะไปกับภาคเอกชนแล้วก็ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลังและผมก็เลยได้ความรู้ใหม่ว่ากล่องกระดาษที่ไปใช้มันสำปะหลังนะคุณขวัญ
16: โอ้เหรอคะฝันน่ะเข้าใจว่ามันมาจากแบบเยื่อแบบยูคาลิปตัสเยื่อไม้หรืออะไรทำนองเนี้ยแต่ว่ายูคาลิปตัสนี่เป็นกระดาษใช่ไหมเอามาทำกระดาษเป็นแผ่นบางๆ
15: กล่องที่มันเคลือบมันๆน่ะ
16: อ๋อค่ะมาจากมันสำปะหล
15: ัง
16: ค่ะ
15: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าล้างโลกและแมลงที่นำโรคนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นแมลงหวีขาวยาสูบ
16: ค่ะ
15: ถ้าเรามุ่งกำจัดแมลงหวีขาวยาสูบแล้วก็หยุดและก็ในขณะที่หยุดในหน่วยราชการเนี่ยเร่งผลิตมันสำปะหลังปลอดโรคหลังจากนั้นต้องประกาศว่าถ้าใครพบโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้วไม่กำจัดถือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในบ้านเหมือนคุณครอบครองยาบ้า
16: ค่ะ
15: ถ้าทำอย่างเงี้ยผมว่าไม่เกิน2ปีหมดแต่เสียดายตอนนั้นผมอุตส่าห์เป็นนิสิตเกษตรคนเดียวมั้งไม่ใช่คนเดียวอ่ะหมายว่าเป็นคนที่มีโอกาสไปอ่านข่าวและเห็นว่าภัยพิบัติมันอยู่ตรงหน้าและผมทำงานไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นพอผมเห็นข่าวนี้ทีไรเนี่ยผมจะรู้สึกช้ำใจมากที
16: ่
15: อาจารย์ที่เอารูปให้ผมไปออกอากาศเนี่ยคือรูปเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของนักวิชาการนะฮะ
16: ค่ะ
15: อาจารย์คนนี้เป็นรุ่นน้องผมปีหนึ่งพี่เอาไปเลยพี่เอาไปเลยแล้วเวลาตอนออกอากาศเราก็ขอบคุณเขา
16: ให้เครดิตภาพข่าวด้วยนะคะ
15: เป็นเรื่องของดร.พิศวันเทียมสมบัตินะ
16: ค่ะก็สำหรับการกู้วิกฤตโรคใบด่างในมันสำปะหลังเนี่ยก็หวังว่าภารกิจนี้รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะสามารถทำได้สำเร็จนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังค่ะ
15: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
17: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
16: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะตอนนี้ 13:36 นาทีค่ะคุยกันต่อเลยนะคะ
15: ผมขอเพิ่มข้อมูลเมื่อกี้นิดหนึ่ง
16: ค่ะ
15: คนจะตกใจบอกว่าถ้าหยุดปลูกเลยทั้งปีเนี่ยแล้วจะเอาผลผลิตที่ไหนแล้วมันจะส่งผลกระทบในมุมกว้างผมหมายความว่าหยุดปลูกในพื้นที่ทั่วไปแต่ในพื้นที่ที่เราปลูกแบบเข้มข้นคือควบคุมบางๆได้แน่ๆเนี่ยอาจจะคงสภาพไว้ทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของมันสำปะหลังที่ควบคู่กับโรคใบด่างคืออะไรคือเราใช้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยต่อเนื่องนะฮะโดยที่ไม่เคยหยุดพักแล้วก็ปรับปรุงด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินกันมานานแล้วก็ควรจะทำนี่ทีนี้เวลานี้ถ้ากระทรวงเกษตรเนี่ยผมนะเรียกว่าก็ไม่กล้าเสนอไอเดียเยอะแต่ว่าเนื่องจากรัฐมนตรีนี่ชื่อเดียวกับผมไงผมก็เลยทุ่มเทหน่อย
16: พ
15: อชื่อเดิมผมชื่อกวงมิ้งแปลว่าในนายแสงสุริยะ
16: ค่ะ
15: แต่ว่าถ้ารัฐมนตรีท่านชื่อสุริยะแล้วเผอิญว่าพี่ชายท่านเนี่ยเป็นแฟนรายการเรา
16: ค่ะ
15: วันหนึ่งเคยมาพบผม3ชั่วโมงแล้วเราได้นั่งคุยกันทางวิชาการจำได้ไหมคุณขวัญที่เราเคยดูฟุตบอลยุโรปอะแล้วมีรองเท้ายี่ห้อหนึ่งมาโฆษณาน่ะ
16: อ๋อจำได้ค่ะ
15: นั่นนะคุณโกมลน่ะเคยนั่งคุยกับผม3ชั่วโมงแล้วก็บอกท่านเป็นแฟน 100.5 กว่าจะนัดพบผมได้ใช้เวลาเดือนกว่าเลขาไม่ได้จับให้สักทีสุดท้ายก็ได้พบกัน3ชั่วโมงและวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านตลอดเพราะท่านก็เคยมอบทุนทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งเพราะอาจารย์เก็บเงินก้อนนี้ไว้อะไรที่อาจารย์ต้องซื้อของไปแจกชาวบ้านเนี่ยให้อาจารย์ทำเอาเงินก้อนนี้เลยไม่ต้องรายงานผมแล้วก็แค่พูดคำพูดไว้คำหนึ่งหมดอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ไม่เหมือนคนอื่นตอนแรกฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกัน
16: ไม่เหมือนในทางที่ดีมันก็จะดีนะคะอาจารย
15: ์ไม่แล้วท่านก็พูดต่อไปคำหนึ่งว่าเงินอยู่กับอาจารย์มีประโยชน์เนี่ยท่านก็แม้ในพูดถึงฟุตบอลเลยผมเลยนึกไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจ
16: กับทีมไหนคะ
15: ขวัญรู้ไหมผมจะพูดเรื่องอะไร
16: ขวัญไม่รู้อ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องดูเหรอคะตอนนี้เราก็ได้ดูแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ฟรีทุกนัด
15: คืออย่างนี้คุณขวัญสมัยก่อนน่ะถ้ามีกีฬาโครงการใหญ่ๆเนี่ย มันจะมีกฎระเบียบที่บอกยังไงคนไทยก็ต้องได้ดู
16: กฎ must have ของกสทช.
15: คนไทยต้องได้ดูใช่ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นของอยู่ในอากาศใช่ไหม
16: ค่ะ
15: แต่เวลานี้มันเปลี่ยนไปคนไทยจะได้ดูทุกนัดต้องจ่ายตังค
16: ์ 5,999 ถ้าจำราคาไม่ผิด
15: ผมเป็นสมาชิกแล้วเพราะผมเป็นคนบ้าบอลแต่มันหมายความว่าคุณตัดอนาคตเลยต่อไปเนี่ยกีฬาอื่นๆในอนาคตเนี่ยเขาไปเซลไปหมดแล้วโอกาสที่คนจะได้ดูแบบสมัยก่อนคือเอามาฉายให้คนทั่วไปดูฟรีแล้วถ้าคุณจะเอาคอนเทนต์นี้ไปหาอะไรได้ก็คือคุณไปหาสปอนเซอร
16: ์
15: แต่เวลานี้มันกลายเป็นว่าผมจะได้ทั้งหาสปอนเซอร์และได้ทั้งสมาชิก
16: ได้ทั้งค่าบริการจากผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะ
15: แต่
16: ค่าสมาชิก
15: เราก็ถือว่าส่งเสริมความร่ำรวยให้กับภาคเอกชนนะซึ่งก็จะเป็นพลังในการที่จะเอามาจ้างงานผู้คนต่อไปอะไรก็ว่ากันไปนะ
16: อ
15: ันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปและจะไม่กลับมาอีกแล้วรวมทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าพ่อเขาซื้อไว้หมดแล้ว
16: เขาซื้อไว้หมดแล้วทั้งฟุตบอลโลกคราวหน้าทั้งการแข่งขันใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากฟีฟ่าเพราะว่าเขามี
15: แต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะอนาคตผมจะซื้อคืน
16: มันก็จะมีอีกเสียงหนึ่งคนที่ไม่ได้ดูบอลเนี่ยอาจารย์บอกว่าโอ้ยเอาเงินไปใช้ทำอย่างอื่นคนที่อยากดูก็เอาไปจ่ายเองสิทำนองนี้ก็อาจจะมีบ้าง
15: เอาแล้วสมัยก่อนทำไมคุณทำได้อะ
16: เพราะมีกฎมัดแทบตอนนี้กฎมัดแทบเขายกเลิกไปแล้วอาจารย
15: ์มันคืออย่างนี้คุณขวัญถ้าเรามองว่าฟุตบอลคือการดูฟุตบอลผิดแล้วอะ
16: มันคือการสร้างinspiration สร้างแรงบันดาลใจสร้างคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นอนาคตที่แบบเหมือนเราสร้างแบบคนที่มีความฝันเรื่องของฟุตบอลอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
15: ์หลานผมนะกินข้าวกับทุกวันเสาร์เนี่ยนะผมพยายามจะคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์บ้างอะไรบ้างคุยกับผมแต่เรื่องฟุตบอล แล้วผมบอกเอ๊ะปู่จำไม่ได้มีกองหน้าคนหนึ่งของแมนยูชื่ออะไรเนาะคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกหลานบอกใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมสุดท้าย
16: พูดได้ทุกคนเลยนะคะเก่งมาก
15: ใช่เท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมไหมเพราะเขาใช้มือถือเปิดป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อป
16: ค่ะ
15: มันไม่ได้หมายความว่าฟุตบอลคือดูเขาเตะกันไปเตะกันมามันไม่ใช่มันมีการบริหารจัดการมันมีหลักการออกกำลังกายมันมีการสร้างความฝันมันมีอะไรอยู่เยอะขึ้นอยู่กับว่าตอนเราถ่ายทอดเราอะไรเนี่ยเราจะสอดแทรกจิตวิญญาณนะหรือการจะสร้างครูพละหรือจะโกอินเตอร์หรือว่าอย่างเรื่องของถ้าเกี่ยวข้องกับแวดวงการเกษตรก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬา
16: ค่ะ
15: ในประเทศไทยที่จะสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาไม่ผิดกฎหมายเรื่องการกีฬาระดับโลกแต่สมุนไพรอะไรของไทยที่จะทำให้กำลังวังชาของนักกีฬาไทยนี่มันต่อลูกได้เยอะถ้าจะคิดให้มันครบองค์จรนะครับจริงอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมอาจจะเวอร์ไปหน่อยก็ขออภัยผมไม่มีเจตนาจะไปว่าใครหรอกเพราะว่าแต่ผมเสียดายว่าคนจนไม่ได้ดูไง
16: ค่ะ
15: แต่ผมไม่ได้รวยนะแต่ผมก็บอกลูกน้องบอกว่ารีบไปสมัครแล้วก็คุณต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้
16: ค่าใช
15: ้
16: จ่ายส่วนอื่นๆมาทดแทนชดเชยในส่วนนี
15: ้ปีละ 6,500
16: ขวัญจำราคาผิดเหรอคะอาจารย์ขวัญจำเป็น 5,999
15: มันยังไม่รวมแวด
16: อ๋อเป็นราคาการตลาดที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าราคา 6,500 มันก็จะมีก๊อก2ในการยับยั้งชั่งใจนะแต่ถ้า 5,999 ก็
15: ใช่อันนี้มันมีแวดด้วยแต่ผมก็บอกเลขาว่าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้นะให้คุณตัดออกให้ได้ไปในปีนี
16: ้ 6,500
15: เช่นอาหารสุนัขที่ให้แล้วเหลือเยอะ
16: ค่ะ
15: หนูมากินนกมากินเนี่ย ประหยัดลงได้ไหม
16: ให้แค่พอสุนัขกินที่เหลือไม่ต้องมาแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่นำหนูมาในบ้านของอาจารย์ด้วย
15: ใช่ใช่แล้วลูกน้องผมนะเมื่อตอนเที่ยง20นาทีนะ
16: ค่ะ
15: โทรมาอาจารย์ตื่นหรือยัง
16: อ๋อเพราะเมื่อคืนนี้ถึง5ถึง6โมงถึงจบกี่โมงเนี่ยอาจารย์เพราะมันมีคู่สายด้วยนี่คะผมจำไม่ผิด
15: ผมยังไม่ได้นอนตั้งแต่เที่ยงคืน
16: โอ้โห
15: ผมดูมา
16: จนถึงตอนนี้อ่ะนะคะอาจารย
15: ์เพราะชีวิตปกติผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเป็นคนทำงานกลางคืนฮะผมตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ฮะผมแอบภาพมาว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำงานกลางคืนกลางคืนมันดีนะมันเงียบมันสงบแล้วเราจะมีสติอะไรเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมสบายเพราะว่าเรื่องทางสังคมผมก็มอบหมายภรรยางานศพงานบวชงานแต่งเธอไปจัดการที่ไม่ออกจากบ้านอ้างเรื่องมะเร็งคนถามพี่วุฒิเป็นไงบ้างแกไม่ค่อยสบายแกนอนอยู่บ้านแกนอนดูบอล
16: ถ้าพูดซอยไปอีกนิดนึงเนี่ยก็คือแกนอนดูบอลอยู่คนก็จะคนฟังก็จะโล่งใจนะอาจารย์เพราะว่าแกป่วยเป็นมะเร็งนอนอยู่เนี่ยคือคนฟังก็จะรู้สึกโอ้ท่านเป็นยังไงบ้างนะอาการแบบหนักหรือเบาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: เช้ามาภรรยาก็จะเปิดหน้าต่างแต่ก่อนก็เอาไข่มาให้2ฟองผมก็บอกลดเหลือฟองเดียว
16: อุ๊ยอาจารย์อย่าไปประหยัดเรื่องกินอย่างนั้น 6,500 ไม่ต้องประหยัดกับไข่
15: ผมไม่ต้องการบริโภคไข่แดงเกินเหตุ
16: อ๋อค่ะ
15: เพราะว่าคุณหลวงสุวรรณวาจกเกษตรกิจเนี่ยปรมาจารย์เกษตรเนี่ยท่านเป็นผู้ส่งเสริมคนกินไข่แล้วท่านกินไข่เยอะ
16: ค่ะ
15: และสุดท้ายท่านจากไปเพราะเรื่องไข่เหมือนกัน
16: เป็นอะไร
15: ถามหมอผมไม่รู้จริง
16: ค่ะ
15: แต่ว่าไข่เป็นโปรตีนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีนะวันหนึ่งลูกสะใภ้ซื้อไข่ขาวเป็นเส้นครับคุณขวัญ
16: อ๋อใช่ค่ะเป็นเส้นคล้ายๆเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเส้นกลมนะคะคุณผู้ฟัง
15: เนี่ยแล้ว
16: ราคาก็ประมาณซองละ80บาทนะอาจารย์มันไม่ได้ถูกนะ
15: นั่นน่ะสิถือโอกาสนี้กราบแทบเท้าแฟนรายการนะที่ต้องบอกกราบแทบเท้าเนี่ยเพราะว่ามีคนเป็นห่วงผม
16: ค่ะ
15: แม่ยกหลายท่านก็ส่งอาหารคุณภาพสูงอะไรต่ออะไรมาให้ผมกินไม่เคยขาดมืออะไรคุณขวัญ
16: ค่ะ
15: ผมจะเรียกท่านว่าเป็นแม่เลี้ยงก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นแม่ยกก็แล้วกันเอ้า
16: ค่ะนะฮะก็เป็นถ้าแม่ยกก็คือเหมือนคนที่มาชื่นชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษอันนี้ก็ใช้คำว่าแม่ยกแล้วแต่ถ้าแม่เลี้ยงก็เป็นคนที่เรียกผู้มีฐานะร่ำรวยทางเหนือก็ได้นะคะอาจารย์คะ
15: เนี่ยเวลานี้

0: มาผมก็เกรงใจแบบไม่รบกวนหรอกครับแต่ทีนี้ชีวิตผมมันตอนวัยเด็กเนี่ยมันไม่มีจะกินไง
1: ค่
0: ผ
1: ะ
0: มเลยหนักไปทางแป้งเนี่ย
1: อ๋อ
0: แล้วทำไมผมไม่ตื่นเช้าคุณขวัญตื่
1: เ
0: น
1: พรา
0: ไ
1: ะ
0: ม่
1: อ
0: ไ
1: า
0: ด้
1: จาร
0: ผ
1: ย์
0: ม
1: ประ
0: ห
1: หย
0: ิ
1: ั
0: ว
1: ดหนึ่งมื้อ
0: แล้วเวลาผมกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะผมต้องบอกตัวเองบอกเฮ้ยอย่ากระดุกกระดิกตัวไม่จำเป็นนะ
1: กลัวเสียพลังงานเหรอคะ
0: ใช่
1: อืม
0: คุณเคยจนขนาดผมไหมเล่าถ้าคุณเคยจนขนาดผมเนี่ยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะกลับไปจนอีกแล้ว เพราะว่าปีหน้าเนี่ยผมตอนปีนี้กลางปีครึ่งปีหลังเนี่ยผมต้องขายที่ให้ได้ใครรวยๆมาซื้อที่ผมนะ
1: ค
0: ถ้า
1: ่ะ
0: คุณโกมล
1: อา
0: ฟ
1: จ
0: ัง
1: ารย
0: อย
1: ู์
0: ่ก็ช่วยมาซื้อที่ผมหน่อย
1: ค่ะเอามาชี้ช่องรวยอีกช่องหนึ่งให้กับเกษตรกรนิดนึงอาจารย์ทำไม
0: ค
1: เก
0: ือ
1: ษตรกรที่เป็นเรียกมีพืชผลไม้ที่เป็นพืชผลไม้เศรษฐกิจเนี่ยอย่างทุเรียนมังคุดลำไยมะม่วงเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐาน GMP ด้วยอาจารย์เวลาส่งนอกเนี่ยมาตรฐาน GM ขออภัยค่ะ
0: GAP
1: GAP ขวัญพูดผิดขออภัยค่ะ GAP นะคะก็ทำไมมาตรฐานนี้มันถึงสำคัญแล้วมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ชาวเกษตรกรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจผลไม้เนี่ยต้องมีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: มันไม่ใช่เฉพาะผลไม้นะ
1: อ๋อมัน
0: ม
1: ม
0: ั
1: ี
0: นทุกพื
1: พื
0: ช
1: ชค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวข้อประจำที่ผมบรรยาย
1: ค่ะ
0: คืออะไรคือ GAP นะฮะอันนี้ขอพูดถึงอดีตสวหน่อย
1: ค่ะ
0: ที่อนันต์เนี่ยเป็นคนเริ่ม GAP Good Agricultural Practice สมัยแรกเรียกว่าเกษตรดีที่เหมาะสม
1: ค่ะ
0: คนฟังก็ไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการเกษตรที่ดีคืออะไรฮะคือเกษตรมันมีอย่างนี้คุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เกษตรอินทรีย์นะเงื่อนไขเยอะห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามจนไม่มีทางทำสำเร็จอะผมเชื่อถ้าจะเอาจริงๆนะเพราะแม้แต่พันธุ์สัตว์เนี่ยก็ต้องมาจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการผสมเทียมไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะหาที่ไหนนะเพราะฉะนั้นไอ้นั่นมันเป็นเงื่อนไขที่ต่างชาติมันตั้งเกษตรขึ้นมาเพื่อเกียรติกันทางการค้าสมัยก่อนเขาห้ามเกียรติกันทางภาษีไงใช่ไหมฟรีเทรดเซ็นเตอร์ฟรีเทรดต่อภาษีเสร็จแล้วต่อมาก็นอกจากเกษตรอินทรีย์ก็จะมีเกษตรปลอดสารพิษคืออะไร
1: ค่ะก็เมื่อก่อนมันมีเขตการค้าเสรีใช่ไหมอาจารย์ที่มาทำให้เป็นเรื่องค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ปลอดสารพิษก็คือใช้ปุ๋ยเคมีได้ใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้แต่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์เลย
1: ค่ะ
0: แต่สารเคมีจากธรรมชาติเช่นเอาใบมงใบไม้อะไรมาใช้อย่างใช้ได้นี่เรียกว่าเกษตรปลอดสารพิษ
1: ค่ะ
0: เกษตรต่อมาคือเกษตรปลอดภัยจากสารพิษคือใส่ปุ๋ยได้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ทุกชนิดแต่เมื่อคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วจะต้องไม่มีการเรียกว่าพิษตกค้างจากสารเคมีเขาเรียกเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเกษตรระดับขั้นสูงขึ้นมาคือเกษตรGAP
1: ค่ะ
0: Good Agricultural Practice เรียกเกษตรที่ดีคืออะไรคือนอกเหนือจากว่าคุณได้เกษตรปลอดภัยจากสารพิษแล้วคุณยังต้องปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนกรวดเข็มตะปูอะไรเรียกสิ่งปลอมปนและปลอดภัยจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่เป็นพิษเป็นภัยนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะทำเกษตร GAP ดินต้องไม่มีสารโลหะหนักน้ำที่จะเอามาใช้ต้องไม่ใช่น้ำที่ผ่านมาจากโรงพยาบาลผ่านมาจากโรงงานเพราะไม่แน่ใจว่าจะเป็นน้ำที่มีสารโลหะหนักที่มาก่อให้เกิดเป็นปัญหาตกค้างในผลผลิตหรือไม
1: ่
0: นี่คือเรื่องดินเรื่องน้ำและทุกขั้นตอนการปลูกคุณต้องจดบันทึกคุณปลูกพันธุ์อะไรใส่ปุ๋ยวันไหนฉีดยาวันไหนอัตราเท่าไ

0: เก็บเกี่ยววันไหนเพราะเก็บเกี่ยวเสร็จคุณจะเอาผลผลิตมากองกับดินกับพื้นไม่ได้คุณต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยแม้กระทั่งบุคลากรของคุณเนี่ยที่คุณไปเก็บผลผลิตมาเนี่ยคุณเป็นมลโรคหรือเปล่าคุณต้องปลอดโรคปลอดเชื้อนะและขั้นตอนการบรรจุหีบห่อจนกระทั่งส่งไปต่างประเทศและต้องปิดสมัยก่อนใช้บาร์โค้ดต่อมาก็ใช้ QR code ค
1: ือ
0: เวลามะม่วงลูกหนึ่งจากสวนคุณขวัญเวลาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเขายิง QR code ปั๊บเขาจะรู้เลยว่ามะม่วงลูกเนี้ยมาจากสวนสมมติสวนคุณสุวิทย์ซึ่งอันนี้เจ้าของมีตัวตนนะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเป็นมะม่วงต้นที
2: ่
0: เท่าไหร่แถวที่เท่าไหร่เรียกสอบกลับได้หมดเลยอ่ะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: คือเกษตร GAP มันไม่ใช่ง่าย
1: ค่ะ
0: แต่ GAP บ้านเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าใครจะขอขึ้นทะเบียน GAP
1: ได้มาไม่ได้หรอคะอาจารย
0: ์ต้องมาขอมายื่นไอ้อย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยผมบอกน้องๆนักเกษตรบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปแนะนำเขาแนะนำเขาแล้วพอเขาทำได้ได้มาตรฐานเราก็ควรจะเอาใบประกาศเนี่ยไปให้เขาถึงบ้านเลยบอกคุณได้รับรางวัลแม้กระทั่งงานจรดพลังคันแรกนาขวัญเนี่ยเราก็มีรางวัลเกษตร GAP ในยุคปัจจุบันแต่ถ้าสินค้านั้นนะคุณขวัญไม่ขายไปเป็นผลไม้สดหรือเป็นวัตถุดิบเนี่ยคุณขวัญเอาไปแปรรูปเมื่อไหร่ปั๊บคุณขวัญจะต้องมีอีกมาตรฐานหนึ่งคือมาตรฐาน GMP
1: ค่ะอันนี้เป็นสินค้าแปรรูปนะคะ
0: Packaging Practice
1: ค่ะ
0: GMP คือมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้ผมโชคดีเนี่ยท่านผมว่าเพื่อนผมน่าจะฟังรายการอยู่ด้วย
1: ค่ะ
0: เพื่อนสนิทที่รักกันมากนะทุกวันนี้เธออายุ74-75แล้วเธอยังต้องประชุมกับต่างชาติทุกวันนะเนี่ย
1: โอ้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยเหรออาจารย
0: ์ยืดเงื่อนไขกันสับปะรดข้าวโพดหวานที่จะส่งออกใส่กระป๋องเนี่ยหั่นเป็นท่อนท่อนละขนาดนั้นได้ไหมขนาดนี้ได้ไหมมีนักวิชาการส่วนหนึ่งเนี่ยเจรจาต่อรองกับต่างชาติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรบางท่านอย่าไปท้าทายนักวิชาการก็มาปลูกแข่งกันไม่ว่าอะไรเงี้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นถือว่าเป็นการพูดที่หยาบคายมากนะเราแบ่งหน้าที่กันทำหลายอย่างหลายส่วนนั้นเราส่งเสริมให้ทำเกษตร GAP ทำไมเราพูดถึง GAP เราไม่อยากให้คนมาพูดว่าเกษตรอินทรีย์เกษตร KB ไอเนี้ยมันเป็นช่องทางให้คนแอบขายของที่อ้างว่าปลอดภัยแล้วไม่ยอมจดทะเบียน
1: ค่ะ
0: อ้างว่ามาจากธรรมชาติมาจากพืชแต่เวลาเขาขายใครจะตรวจสอบสินค้าคุณได้เล่า
1: ในขณะที่สินค้าเคมีกันนะ
0: สินค้าเคมีเกษตรเนี่ยเขาต้องตรวจสอบได้สมัยหนึ่งเนี่ยมีคนอธิบดีท่านหนึ่งจะเอาคนที่ขายของอ้างปลอดภัยอย่างเดียวมาจดทะเบียนเด้งเลย
1: โอ้
0: บ้านเราเนี่ยมันห่วยตรงนี้แหละ
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็น GAP หรือ GMP เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานที่เข้มข้นเพราะว่าเวลาเราส่งออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระบอกเสียงเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยที่จะแบบไปบอกให้กับชาวต่างชาติรับรู้เหมือนกันว่าเนี่ยแหละซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมทางอาหารของเราเนี่ยนะมันดีอย่างนี้มันน่ากินมันอร่อยแบบนี้รสชาติที่ถูกต้องมันถึงต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือผู้บริโภคต้องการความปลอดภัย
1: ค่ะ
0: และเทรนด์ของเกษตรอีกอย่างก็คือว่าปัจจุบันนอกจากทำให้ปลอดภัยได้แล้วเนี่ยต้องมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
1: อ๋อมีแบบลักษณะ
0: วันหลังผมจะเอาพืชที่มีคุณค่าอาหารสูงนะมายกตัวอย่างให้คุณขวัญฟัง
1: ค่ะได้เลยอาจารย์คะ
0: ทีนี้คุณขวัญเราเรื่องที่ท่านสมศักดิ์พูดถึงยางกับทุเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผม ขออนุญาตหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะมีประโยชน์มากแนวคิดจะดีมากนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟัง
1: ได้เลยค่ะขวัญสารภาพอาจารย์ตรงๆขวัญทำข้อมูลอันเนี้ยลอสแบบหายไปเลยแล้วขวัญก็เลยเอ๊ะขวัญลืมเรื่องอะไรไปสักอย่างขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์หยิบเรื่องนี้มากระตุ้นเตือนขวัญว่าขวัญลืมอะไรไปเห็นไหมคะขวัญยังไม่ทันแก่เท่าอาจารย์เลยขวัญลืมแล้ว
0: ผมพูดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่ง
1: ค
0: ือไอเดียท่านเห็นว่าชาวสวนยางเนี่ยทำแต่ยางเวลาว่างเหลือตั้งเยอะทำไมไม่เอาเวลาว่างเนี่ยมาทำเงินแต่เผอิญตัวอย่างที่ท่านยกมาเนี่ยมันอาจจะคนอาจจะไม่เข้าใจท่าน
1: ค่ะ
0: แต่ทุเรียนป่าเนี่ยมันได้แต่ทุเรียนทั่วไปไม่ได้แล้วผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราสามารถทำเงินภายใต้สวนยางที่มีอยู่แล้วเนี่ยยังไงให้ได้อีกหลายเท่าตัว
1: ได้เลยค่ะว่าในระหว่างร่องยางเนี่ยมันทำเงินได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาติดตามคำตอบกันได้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะมาติดตามกันว่าเศรษฐกิจในร่องยางมันจะมีอะไรบ้างสร้างมูลค่าได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขในการดูกีฬาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมและรับฟังปัญหาผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายพลโทวรเทพบุญญะแม่ทัพภาคที่3พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลตรีสมใจกิจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3พลตรีภพงษ์เงสันเทียที่ปรึกษากอรมน.ภาค3นายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนสำหรับภาพรวมการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในโซน A ด้านหน้าพรมแดนไทยเมียนมาซอยสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายพื้นที่โซน A4 ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำโซน B ด้านหน้าอาคารราชพัสดุพื้นที่โซน B1 ดำเนินการวางกระสอบทรายขนาดเล็กอุดช่องว่างระหว่างบิ๊กแบ็กใหญ่และเสริมบิ๊กแบ็กใหญ่บริเวณด้านข้างอาคารราชพัสดุและบริเวณโซน C แนวด้านหลังวัดเกาะทรายพื้นที่โซน C4 ดำเนินการเสริมบิ๊กแบ็กจัดวางตามแนวเพื่อเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำซึ่งภาพรวมมีความคืบหน้ากว่า60%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนด45วันพรุ่งนี้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสลดค่าอาหารผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่พรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์โดยเลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood การขยายสิทธิประโยชน์ผู้บริการ Delivery ครั้งนี้ตอบโจทย์วิถีชีวิตประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินให้หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนักปั่น36จังหวัดรวมพลังพิชิตภูมะเขือร่วมส่งกำลังใจชายแดนจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอกันทรลักษณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นพิชิตภูมะเขือเส้นทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยสู่อนุสรณ์สถานแห่งวีรชนผู้กล้าบริเวณตลาดบ้านภูมิสรณ์ตำบลเสาธงชัยชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีนักปั่นจักรยานจาก36จังหวัดกว่า400คันเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพลังแห่งสามัคคีเมื่อสัมผัสพื้นที่อธิปไตยพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ฟื้นฟูกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง16กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ยอดภูมะเขือภายในกิจกรรมการจอมพลังเดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักปั่นในเส้นชัยภูมะเขือด้วยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการแข่งขันหรือการท้าทายพลังนักปั่นเท่านั้นแต่เป็นการรวมพลังคนไทยจากหลายจังหวัดแสดงความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจผ่านการท่องเที่ยวกีฬาและการร่วมส่งต่อกำลังใจสู่พื้นที่ชายแดนกันทรลักษณ์
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดย แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
10: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
13: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
14: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
15: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
14: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน ัตว์กันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

ชั่วโมงที่2นะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแอร์เทม FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับหนึ่งในมหานครทีมครับผมวสุและจัญญานะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับฟังกันสบายๆเลยเจ็บแทนได้ไหมนะครับเสียงร้องของวงทีสเกิร์ตนะครับที่43ครับนะฮะเสียงร้องของพี่หนุ่มกิตติกรเพ็ญโรจน์นะครับถ่ายทอดเพลงนี้ไว้นะครับน้ำตานะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นมินิซีดีนะครับวง43เนี่ยออกมาซิงเกิลแรกคือเพลงลมหนาวแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยผมจะมีเวลานะจัดเพลงสตริงใช่ไหมครับแต่ผมก็วนไปวนมาเนาะนะฮะก็จะได้ฟังเพลงลมหนาวเปิดตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าทั้งอัลบั้มเนี่ยผมรู้สึกเอ๊ะทำไมผมถึงชอบเพลงที่สั้นที่สุดในอัลบั้มชิ้นนี้ก็ไม่รู้นะครับก็คือเพลงนี้แหละครับเสียงร้องของพี่หนุ่มกิตติกรเพ็ญโรจน์นะฮะซึ่งเขาเป็นแขกรับเชิญในอัลบั้มชิ้นนี้นะครับนะฮะเพลงชื่อน้ำตาครับแล้วก็ตามมาด้วยร้องไห้ครั้งเดียวนะครับสุนิท ณภาสี3เพลงต่อเนื่องในชั่วโมงที่2กับผมวสุเลือดจัญญานะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสในวันหยุดพักผ่อนของคุณฟังเป็นยังไงกันบ้างอยากจะหน้าไมค์อยากจะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรพูดคุยกันได้นะครับพักผ่อนกันอยู่ที่ไหนนะครับกดมาหาน้องแป้งเลยนะครับ022481366ครับ022481366ครับเพลงสตริงฮิตมีความหมายดีๆนะครับแบ่งปันกับชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับรับสายได้เรื่อยๆนะ022481366ครับ

ภาษาสวยครับเพลงนี้จากวงเฉลียงนะครับนิทานหิ่งห้อยนะครับมาพูดคุยกันผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสกันนะครับสวัสดีครับอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไหมอ้าวไม่อยู่ซะแล้วนะเดี๋ยวรอสายท่านต่อไปแล้วกันเนาะนะฮะหรืออาจจะสัญญาณอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเพลงสตริงฮิตๆนะครับอยากฟังเพลงไหนเชิญได้เลยนะครับโทรหาน้องแป้งเลยนะฮะออกอากาศสดๆเลยเบอร์เดิมนะครับ02-248-1366นะครับ02-248-1366กดมาเลย

0: ียงแค่ใจเรารักกันนะครับพี่ตุ๊กวิยดาโกมารกุลนนครสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: สมบูรณ์ครับ
0: คุณสมบูรณ์นะครับคุณสมบูรณ์ทำอะไรอยู่แถวไหนเอ่ย
1: ขับรถข้ามสะพานสาทรอยู่ครับกำลังจะไปสวนลุมพินีครับ
0: ไปทำไปวิ่งเหรอไปแอโรบิกเหรอ
1: ออกกำลังกายใช่ครับพาลูกสาวออกกำลังกายด้วยครับ
0: วิ่งแล้วตอนนี้แดดไม่ร้อนเปี้ยงเหรอครับ
1: อ๋อไม่ร้อนตอนนี้ฟ้าใสแต่แล้วก็มีเมฆดำๆกำลังอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงฝนจะตกแต่ตรงนี้ไม่น่ายังไม่น่าตกตอนนี้ครับ
0: ร้อนลูกสาวอายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ย
1: ร้อนจัดตอนนี้ที่นี
0: ่ลูกสาวอายุกี่ขวบแล้วครับคุณสมบูรณ์
1: จาก
2: กี่ขวบ13ค่ะ
0: อะไรนะลูก
2: อายุ13ค่ะ
0: 13เองทำไมพูดยังไม่ค่อยชัดอ่ะครับเรียนอยู่มอะไรแล้วครับลูก
2: ม.2ค่ะ
0: ม.2เรียนเก่งไหมลูก
2: เก่งก็ได้ค่ะ
0: เอ้าเก่งก็ได้ด้วยเหรอเก่งจริงเปล่าได้เกรดอะไรลูก
2: ได้เกรด 3.9 ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ย 3.9 โรงเรียนไหนเนี่ย
2: ตอนประถมหนูอยู่เซนโยแต่ว่าพอตอนนี้มัธยมอยู่โพธิสารค่ะ
0: เซนโยไหนเซนโยเซฟบางนาหรือเซนโยคอนแวน
2: สีลม
0: สีลมใช่ป่ะหนูโบอะไรจ๊ะ
2: โบเหล
0: ื
2: อง
0: โบเหลืองนะโอ้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับนะฮะตั้งใจเรียนนะลูกแล้วคาดหวังว่าจะเติบโตเรียนคณะอะไรต่อไปไหม
2: หนูอยากเป็นจิตแพทย์ค่ะ
0: จิตแพทย์เป็นจิตแพทย์นี่ต้องเรียนทางด้านคณะแพทยศาสตร์ไหมหรือว่าทางจิตวิทยาเออดีไหม
2: ดีค่ะ
0: ดีเนาะคณะแพทยศาสตร์จุฬาก็ได้หรือโอ้มีหลายมหาวิทยาลัยให้เลือกเนาะ
2: ได้
0: อ่ะคุณตาแล้วกันส่งกำลังใจให้แล้วฟังเพลงสตริงแบบนี้ได้เหรอลูกเพื่อนไม่ร้องแย่หรอครับ
1: ชอบฟังเพลงเก่าๆชอบเปิดเพลงเก่าๆเข
0: าอ้าวเหรอคุณพ่อโอ้น่ารักมากเลย
1: วินนี่เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอะไรนี่เขาก็ชอบ
0: โอ้แล้วดี
1: ขอกวีบทเก่าไป
0: เอาคุณลูกหรือคุณพ่อขอ
1: วงเฉลียงใน
0: เปิดไปแล้ว
1: เขาบอกเขาไม่เคยฟัง
0: เปิดไปแล้ว
1: เพิ่งเปิดไป
0: เปิดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ทานหิ่งห้อยนะไว้บนหลังดีแล้วให้ฟังนะครับวันนี้ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้ครับคุณพ่อสมบูรณ
1: ์ก็นึกไม่ออกก็เลยเอาเพลงนี้ปีบทจับ
0: ลองได้ไหมเพลงนี
1: ้นิดหน่อยครับ
0: อ่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยโชว์คนลูกหน่อย
1: ก่อนทุกครั้งเธอไรได้ฟังในบทกวีจำไม่ได้ได้แล้วแค่คิดนี้
0: ไปก่อนแล้วทิ้งมันไป
1: ใช่ไม่เคยใยดีไม่นึกชวนฝันในความก้องก็มีแต่เรื่องเก่า
0: คือความรักที่กลายเป็นเศร้า
1: อ่านไปยังงั้นงานเรื่องราวที่ซ้ำๆแต่ยังจำได้ละ
0: เอาไว้แบบไรเราร้องแบบคนมีความสุขเนาะนะฮะนะฮะแหมลูกก็น่ารักเรียนเก่งด้วย 3.9 เนาะนะมีความภูมิใจในตัวคุณลูกยังไงบ้างครับพี่สมบูรณ์ครับ
1: ครับก็แค่ขายให้เขาเป็นคนดีก็ใช้ชีวิตแต่มีความสุขก็พอแล้วครับ
0: เนาะนะครับนะฮะตั้งใจเรียนนะลูกเนาะ
2: ค่ะ
0: เนาะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับลุงเอาใจช่วยลุงเอาใจช่วยนะครับนะฮะเอาเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไปพร้อมกับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับแหมวันนี้เจอแต่เรื่องอะไรที่มันน่ารักนะฮะความผูกพันของครอบครัวนะครับเมื่อสายชั่วโมงแรกเนี่ยคุณแม่นะฮะกับคุณลูกนะครับเจ้าของเพจนะครับนะฮะเรื่องราวของแชมเปี้ยนเดลี่นะครับชั่วโมงนี้ก็มีสายนะฮะพูดคุยกันระหว่างคุณพ่อนะไปออกกำลังกายกันที่สวนลุมพินีกับคุณลูกเรียนเก่งมากอ่ะเรียนเซนโยด้วยนะครับโรงเรียนดีด้วยนะครับนะฮะอ่ะมีสายต่อไปไหมนะครับโทรหาน้องแป้งได้เลย022481366ครับ022481366ไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจะอยู่คนเดียวจะนั่งฟังแอบยิ้มนะฮะในมอนิเตอร์หรือจะฟังทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95หรือ Mcord Connect ก็ได้นะครับอยากฟังเพลงสตริงเพลงเก่าเพลงไหนนะครับดูแลกันนะครับจนถึง 5:00 นครับ022481366กดมาเลยนึกถึงเพลงไหนยินดีรับใช้นะครับ022481366ครับ

ีบทเก่าครับซึ่งร้องของวงดูโวนะครับจอห์นรัตนเวโรจน์ครับที่คุณพ่อกับลูกก็ชวนกันไปวิ่งที่สวนลุมกันนะครับน่าจะถึงที่หมายปลายทางแล้วแหละนะครับขึ้นสะพานตากสินแป๊บเดียวนะครับต่อด้วยเดรี่สีแดงครับพี่แหวนทิติมาสุดอสุนทรนะครับในลิ้นชักนะฮะจากวงก่อย่านะครับทักทายหลายๆท่านเลยที่เม้นเข้ามาใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับที่ LTM FM 95เดี๋ยวค่อยดูแลเพลงกันนะครับคุณลุง935นะครับเป็นพี่แท็กซี่คนดีผมเคยมีโอกาสได้เจอคุณลุงแล้วนะครับคุณลุงน่ารักมากนะครับนะฮะก็ขอเพลงนี้ไว้นะฮะแต่ชื่อเพลงรู้สึกจะผิดนะลุงนะเพลงเขาชื่อจะเก็บไว้เพื่อเธอครับปาร์ควงใจกันนะครับขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆครับคุณลุง

ผ่านทาง Facebook Fanpage แพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมอย่างเช่นข้อความนี้นะครับคอมเมนต์แล้วก็เลือกเพลงมานะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ครับสิริศักดิ์อิทธิพลพานิชครับรักเธอนิรันดร์

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาค่ะ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: เดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ยังมีคนเลือกเพลงเข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะดูแลให้ถ้ามีเวลาจนถึง5โมงเย็นนะครับใครอยากจะหน้าไมค์ใครอยากจะหลังไมค์แล้วแต่สะดวกเลยหรือ SMS เข้ามาได้หรือ Facebook Fanpage เม้นเข้ามาได้เลย02-248-1366 ครับ SMS หมายเลขเดิมนะครับ468-9400 LINE @gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยเครือข่ายลูกทุ่งมหานครplus นะอย่าฟังเฉยๆนะพูดคุยกันได้นะครับจองสายกับน้องแป้งนะ02-248-1366ครับเพลงประกอบละครต้นฉบับเลยนะครับจตุรงค์ใจสิทธิ์แล้วก็สุกันดาบุญยธรรมิกนะครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลตำรวจน้อมถวายความจงรักภักดีส่งข้าราชการตำรวจร่วมบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระยาญาติและสถาบันกรรมศาสตร์กรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดปทุมธานีทางนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน100รูปโดยมีข้าราชการตำรวจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ6นายนอกจากนี้พลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคและพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยการเข้าร่วมโครงการสะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายปุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระขออภัยค่ะโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมลงนามถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เปิดให้ลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้จนถึง16มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 น
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดี
0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮลรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
9: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
13: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
14: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
15: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
16: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยท ถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

ที่ผมเลือก3เพลงต่อเนื่องที่คุณฟังเลือกมาใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ทั้งนั้นเลยนะครับ3เพลงฟังกันสบายๆครับนะฮะเก็บตะวันเสียงร้องของอิทธิพลังกูลนะครับพี่เสือธนพลอินทริศนะครับแก้วตาดวงใจและตามมาด้วยบัวแหลงน้ำสมหวังอนุสักเสถียรนะครับเพลงประกอบละครนะครับต้นฉบับเลยนะครับอ้าวฟังกันนะครับใครอยากจะสะดวกทาง Facebook Fanpage ก็นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเม้นเข้ามาได้เลยนะครับที่ LTM FM 95หรือจะช่องทางทาง SMS ก็ได้4689400ครับ LINE @LTM FM 95เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366 02-248-1366นะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus เป็นยังไงบ้างบางท่านก็บอกว่าร้อนมากวันนี้ฝนไม่ลงเลยประหยัดจะหน้าใหม่เชิญเลย02-248-1366นะครับเดี๋ยวรัดคิวให้นะครับ

0: น้ำผึ้งหรือยาพิษนะครับเสียงร้องของวงผู้หญิงนะครับแล้ววันนี้ใจตรงกันหลายท่านเลยในคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ก็ช่วยเลือกเพลงที่เป็นเสียงร้องของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัตินะครับในนามวงคีรีบูนมานะครับนะฮะสวัสดีทักทายคุณกฤษชมนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าอากาศเป็นยังไงนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหลายท่านเลยนะครับคุณพรพันธ์อยู่ออนนุชคุณสมบูรณ์อยู่แถวฝั่งทนน่าจะถึงสวนลุมพินีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแก้วอยู่อุตรดิตถ์นะครับคุณอนันต์แถวสุโขทัยไม่แน่ใจอยู่อำเภออะไรนะครับคุณหนุ่มแถวรามอินทราด้วยคุณขมนะฮะแม่ชื่อ เป็นยาจริงๆนะครับนะอยู่ที่จังหวัดระยองอากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณเอกสุโขทัยคุณเอ็นพิจิตรนะครับมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เสียงน่ารักมากเลยคุณอะไรเอ่ย
1: ปลาตะเพียนค่ะ
0: คุณปลาตะเพียนมันน่าเอาไปต้มส้มจริงๆเคยทานไหม
1: จากบ้านเหนือลบบุรีค่ะ
0: เดี๋ยวผมถามว่าเคยทานไหมอ่ะต้มส้มอ่ะ
1: อ๋อเคยค่ะเคย
0: แต่ก้างมันเยอะไปหน่อยเนาะ
1: ค่ะก้างเยอะ
0: ก้างเยอะไปหน่อยเนาะแล้วทำไมใครตั้งให้อะครับปลาตะเพียนขออนุญาตเรียนถามนิดนึง
1: อ๋อคือคุณแม่เขาชอบกินปลาตะเพียนแล้วค่ะ
0: เหรอนึกว่าสมัยก่อนเด็กๆมีปลาตะเพียนแบบว่าก๋วยเปลสมัยก่อนนะที่เขาเดี๋ยวนี้เด็กๆยังมีก๋วยเปลแล้วมีปลาตะเพียนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้น่าจะไม่ค่อยมีแล้วมั้ง
0: ไม่ค่อยมีแล้วเนาะนะฮะคุณปลาตะเพียนทำอะไรอยู่แถวไหนครับ
1: ทำงานอยู่ในบ้านหมี่นี่แหละค่ะ
0: อ๋อบ้านหมี่โอ้เราเคยไปจัดคอนเสิร์ตเดี๋ยวทุ่งนาเยอะมาก
1: ค่ะค่ะทำแถวนี้ก็ทำนาเยอะมากค่ะ
0: วันนี้ฝนลงไหมมั้งครับ
1: ไม่เลยค่ะฟ้าสว่างเลย
0: ร้อนเลย
1: ค่ะร้อนมากเลย
0: นะครับจิบน้ำเยอะๆนะครับช่วงอากาศที่มันแปรเปลี่ยนไปนะครับวันนี้นะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับทานอะไรได้ยังครับในช่วงเวลากลางวันหรือเตรียมมื้อเย็นละ
1: อ๋อยังค่ะยังเลยมัวแต่ทำงานเพลินก็เลยยังไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้อะไร
1: ยังไม่ได้กิน
0: เอ้าไม่หิวแย่หรอครับ
1: ก็หิวกันนะเดี๋ยวจะขอเพลงแล้วก็จะไปกินชุด
0: ต่อขอเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปตบรางวัลด้วยกันทานข้าวทานปลานะครับวันนี้น่าจะเป็นเมนูอะไรเอ่ย
1: คะเมนูเหรอคะก็มีน้ำพริกอะค่ะแล้วก
0: ็ของโปรดเลย
1: ค่ะน้ำพริกแล้วก็มีผักต้มด้วย
0: ผักต้มโอ้โหเมนูสุขภาพมากๆมีปลาทูไหมอะ
1: ไม่มีมีแต่ปลานิลทอดนะคะ
0: ปลานิลทอดทำไมเป็นชื่อปลาตะเพียนแล้วทำไมทานปลานิลล่ะครับ
1: ปลาตะเพียนก้างเยอะอะค่ะไม่อยากแกะจัง
0: เอาวันนี้ให้ผมเปิดเพลงอะไรให้ฟังดี
1: แสนรักของพี่แจ้นะคะ
0: ร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้โอ้ยร้องไม่ได้เลย
0: ให้พี่แจ้ลองดีกว่าเนาะแล้วฟังทางไหนครับที่บ้านหมี่ที่ลพบุรีเนี่ย
1: อ๋อฟังจากคลื่นสิงห์บุรี
0: อสมทสิงห์บุรีเนาะชัดเจนเนาะ
1: ค่ะชัดมากเลย
0: เดี๋ยวเล่นพี่แจ้ให้พี่แจ้ลองดีกว่าเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สายอื่นคุยกันเล่นสนุกสนานสบายๆวันหยุดพักผ่อนบางท่านก็ไม่ได้หยุดนะเอาใจช่วยกดมาได้เลยโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับ

รวิวรรณจินดานะครับมองวันที่ผ่านพ้นไปนะครับนะขอบคุณคุณมนูนนะครับรับฟังอยู่ที่จังหวัดกระบี่ไม่แน่ใจว่านะครับอยู่ที่อำเภออะไรบอกว่าฝนตกมาอย่างแรงเลยแต่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าเย็นนี้นะครับมีหลายๆท่านเลยนะครับเม้นเข้ามาใน Facebook Fanpage อาจจะคือได้อ่านทุกข้อความแต่อาจจะทักกันได้ไม่หมดนะครับนะมีข้อความหนึ่งนะครับนะฮะที่ขอเพลงโอ้โหผมไม่ได้เล่นเพลงนี้นานแล้วตั้งแต่สมัยยุคหนึ่งที่จัดเพลงสตริงอยู่บ่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็เลือกเพลงนี้มานะครับขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามานะครับบางทีก็ต้องรื้อฟื้นกันนิดนึงนะครับเสียงร้องของโน้ตทิพย์อาภาครับเหตุผล

เพลงที่คุณฟังเลือกไว้นะครับผมเล่นไปแล้วนะฮะวงเฉลียงนี่ผมก็เล่นไปแล้วนะแหมวันนี้แฟนคลับเฉลียงเยอะมากเลยผมเล่นนิทานหิ่งห้อยไปนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เนาะคิริบูนก็เล่นไปแล้วนะครับแล้วก็มีใครกระที่เล่นไปแล้วนะครับหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงมาสาวสาวนี่ผมก็เล่นแล้วไม่มีเธอครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับเพื่อได้แชร์ศิลปินกันนะครับที่ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกกันมาหลายๆท่านเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีในคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ก็มีนะครับที่ LTM FM 95นะครับเพลงอื่นยังมีนะเลือกเพลงเข้ามาได้นะครับใครสะดวกหลังไมค์หน้าไมค์ได้ทั้งนั้นโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ตอนเบรกเนี่ยนะครับมี2เพลงต่อเนื่องนะครับกว่าจะรักจาก XYZ แล้วก็บทเรียนสอนใจพี่หมิงครับผู้สมิงนอสวรรค์แล้วก็ผมก็เลือกเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับที่หลังไมค์ด้วยนะครับไม่ยอมบอกว่าชื่ออะไรนะครับนะจากวง T-Bone ครับเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมคุณยายพอเพียงวันนี้เลือกมาหลายเพลงขออนุญาตเลือกเพลงนี้แล้วกันนะครับดังนกเจ็บวงบรันดีนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาที่ทรงมีต่อคนพิการนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เล่าถึงความประทับใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่าจากที่ตนได้ถวายงานใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในนามมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2535พระองค์พามีพระชันษา11ชันษาได้เห็นการเลี้ยงดูปลูกฝังของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีพ.ศ. 2538ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์เกิดน้ำท่วมพระองค์พาทรงพระเมตตาทูลขอรัชกาลที่9เริ่มต้นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาและมีโครงการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในหลายพื้นที่ทรงฟื้นฟูปรับที่อยู่อาศัยมีพระเมตตาแก่ผู้ยากไร้จากที่พระองค์เห็นเด็กที่มีอาการทางสติปัญญาได้พยายามเรียนรู้ก็ทรงให้โอกาสเด็กพิการทางสติปัญญาได้ชงกาแฟเป็นบาริสต้าทรงอนุญาตให้มีบูธนำผลิตภัณฑ์คนปัญญาอ่อนมาจำหน่ายในงานเพื่อนพึ่งพาและงานต่างๆทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาดีใจที่ได้ทำงานนอกจากนี้ยังมีพระเมตตาทรงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมริเริ่มให้ชาวบ้านได้ทอผ้าเลี้ยงกบปรับเปลี่ยนอาชีพในช่วงที่ไร่นาเสียหายมีพระเมตตาห่วงใยแก่คนพิการกำชับให้ย้ายออกจากพื้นที่ภัยพิบัติก่อนเกิดเหตุคลังเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดสะสมทะลุ 29,000 ล้านดีเดย์พรุ่งนี้เปิดใช้ผ่าน Delivery ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1-13 มิถุนายนที่ผ่านมาทะยานพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์มาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนสะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากล่าสุดโครงการเตรียมเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายกับประชาชนโดยจะดีเดย์เริ่มให้สั่งอาหารและสินค้าผ่าน Delivery ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมีรายงานว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายเอกนิติทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานกับประชาชนต่อไปเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำ4ธนาคารอิหร่านปั่นป่วนคณะกรรมการประสานงานธนาคารแห่งรัฐของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบธนาคารรายใหญ่4แห่งของอิหร่านเกิดการขัดข้องรวมถึงธนาคารแห่งชาติอิหร่านหรือ BMI ลูกค้าต่างรายงานปัญหาการหยุดชะงักในการใช้งานระบบโมบายแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งตู้เก็บเงินสดและหรือ ATM เครื่องรูดบัตรชำระเงินหรือ POS รวมถึงบริการบัตรบางประเภทจากการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียดพบว่าเหตุระบบธนาคารล่มมีสาเหตุมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในวงจำกัดทางทีมเทคนิคธนาคารต่างดำเนินการมาตรการป้องกันและซ่อมแซมระบบที่จำเป็นแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าข้อมูลลูกค้าเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลใด
2: ๆข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา
3: และทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
9: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

ช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับได้ฟังเพลงสตริงย้อนเวลากันนิดนึงหลายปีแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับนะในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับวาสุและจัญญาและน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับไล่มาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะหลงลืมเพลงไหนไปมาทวงถามก็ได้นะครับจะหน้าไมจะหลังไมได้ทั้งนั้นเลย SMS ที่4689400 LINE @ ที่ LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยหรือรีบโทรหาน้องแป้งเลยชั่วโมงสุดท้ายละนะครับ022481366ครับ022481366นะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วยอยากหลับตาครับเสียงร้องของนพชนินะครับผลงานของพี่สมเกียรติอริชัยพานิชนะครับยังจำนะฮะวงสี่เต่าเธอที่เขามีแรงบันดาลใจวง The Beatles นะครับฝั่งอังกฤษนู่นเลยใครมีความทรงจำเพลงไหนพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับ022481366นะครับ

0: ฉันหรือเปล่านะครับเสียงร้องของไอพันนีวีรานุกูลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: คุณแดงจากบุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย์นะครับอำเภออะไรครับ
1: อำเภอคูเมืองครับ
0: อำเภออะไรนะ
1: อำเภอคูเมือง
0: คูเมืองอยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองหรอครับ
1: อยู่ไปทางพุทธสงฆ์ครับ
0: โอ้เออผมอาจจะเคยผ่านเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับโอ้โหฟังเสียงดังเลยอสมทบุรีรัมย์ชัดเจนเนาะ
1: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนฝนตกมั้งไหมครับ
1: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกเลยร้อนเลยวันนี
1: ้ร้อนครับ
0: เนาะวันนี้มีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างครับ
1: นั่งอยู่กระท่อมมันมีแต่ต้นไม้ไม่ร้อนครับ
0: ปลูกอะไรไว้บ้างครับปลูกอะไรไว้บ้างครับ
1: มีแต่ต้นพวกชมพู่แล้วก็ละมุดแล้วก็อะไรอย่างต้นแจ
0: โอ้ได้ผลผลิตบ้างยังครับ
1: ได้แล้วครับ
0: เหรอ
1: ละมุดก็ได้กินเป็นลูกทั้งปีเลยครับเหมือนลูกก็จะมี
0: ปลูกไว้กี่ต้นนะครับ
1: ต้นเดียวครับ
0: ต้นเอ้าต้นเดียวเหรอแต่ดกมากเลยใช่ไหมครับ
1: แต่กำดกมากครับกินทั้งปีครับ
0: โอ้
1: หมดลูกก็เป็นไหนครับ
0: ชมพู่นี่เราได้พันธุ์จากไหนครับเพชรบุรีหรือว่าที่ไหนครับ
1: ไม่ใช่ชมพู่ไม่ได้จริงครับละมุด
0: อ่ะหมายถึงอะไรนะ
1: ละมุ
0: ดอ๋อได้กินละมุดละมุดพันอะไรครับพัน
1: เป็นรูพันอะไร
0: พันอินโดหรือเปล่ามาเล
1: แต่รูถือว่ามันหวานมากเลยครับ
0: โอหวานมากเลย
1: แต่ลูกสูงคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรครับหวานธรรมชาติ
0: โอหวานธรรมชาติเลยโอ้น่าอยู่จังเลยนะครับเนี่ยแถวนั้นนะเนาะนะครับ
1: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไร
0: เออดีขึ้นตามธรรมชาติเลย
1: หมดลูกชุดนี้มันก็เป็นใหม่ต่อเลยต่อกันเลยครับ
0: โอ้ดีจังเลยนะครับนะฮะเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเนาะ
1: ไม่ขายบ้างบางครั้งก็ได้ขาย
0: ขายบ้างวินาทีนี้เอาตัวรอดก่อนเนาะ
1: แม่จะเก็บขายมั่งกินละโลละ30-40 บาทครับ
0: โอ้ก็ไม่แพงมากเนาะแล้วเพราะเราไม่ได้ฉีดยาเราไม่ได้แบบเออ
1: แต่ว่าใครๆแถวนี้มันได้กินมีแต่หวานเจี๊ยบ
0: เออหวานเจี๊ยบเลย
1: ครับผม
0: อ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับพี่แดงครับ
1: ฝันมีชีวิตครับ
0: ฝันมีชีวิตเหรอพี่กี้อริสมันพงเรืองรองร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้ร้องไม่ได้ครับ
0: ร้องไม่ได้ให้พี่กี้ร้องเนาะเอาใจช่วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเพลงสตริงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์แล้วก็ติดตามลูกทุ่งมหานครในช่วงเวลาปกติด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับนะฮะจังหวัดอื่นๆใครอยากจะหน้าไม้ใครอยากจะหลังไม้ได้ทั้งนั้นชั่วโมงสุดท้ายละ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเพลงสตริงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังแล้วระลึกถึงเพลงดังในอดีตกดมาโทรหาน้องแป้งนะ

นิตาลีติกุลนะครับอยากให้เธออยู่ตรงนี้นะครับเติมใจให้การเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมนะครับเพิร์ดเสียงร้องของเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับ

0: วันนี้เพลงที่คุณฟังเลือกโดนๆทั้งนั้นเลยนะครับหลากหลายช่องทางมากขอบพระคุณมากๆแรปเตอร์ครับจอห์นนี่กับหลุยนะครับอย่าพูดเลยอนันต์บุญนาคครับรักเธอเป็นวันสุดท้ายคำตอบจากโปโยคีเพย์บอยนะครับนะฟังกันสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงปิดท้ายกันนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอม

0: อมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: เดือนหนึ่งเราจะเจอกันในสัปดาห์ที่2ทุกวันอาทิตย์นะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะนะคะสลับสเปลี่ยนกันในนามมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับพี่หญิงหนุ่ยมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาปกตินะครับกับอุ้มกัสยา7:30 นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ UNODC ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสและสวัสดิภาพของผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีหลักด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและทรงเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่สากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนตำรวจรู้ตัวแล้วหนุ่มสักลายมังกรหลังคนร้ายจับใส่กุญแจมือยิงทิ้งร่างไว้ในร่องน้ำกลางป่าด้านแม่เผยทำใจไว้แล้วลูกมีประวัติเกเรความคืบหน้าวานนี้เจ้าหน้าที่พบร่างชายถูกฆ่าทิ้งเป็นศพในร่องน้ำเชิงเขาริมถนนสายทับกวางสุสานฮูลินรอยต่อระหว่างตำบลทับกวางกับตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกชัดการตรวจสอบผู้เสียชีวิตถูกใส่กุญแจมือไพล่หลังมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอก2นัดตามร่างกายมีรอยสักหลายแห่งและใกล้จุดทิ้งศพพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มมตกอยู่4ปลอกตำรวจสภ.แก่งคอยเชิญตัวแม่ผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเบื้องต้นโดยทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายเล็กอายุ41ปีที่ผ่านมาลูกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นหนุ่มเสเพลเกเรทั่วไปหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ระบุว่าทำใจไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เมื่ออายุ16ปีลูกเคยติดคุกครั้งแรกในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อพ้นโทษออกมาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่อายุ20ปีและเพิ่งออกจากคุกมาได้ 5-6 เดือนและก่อนจะถูกลวงมาฆ่าลูกได้โทรมาขอเงิน 3,000 บาทเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาจึงโอนเงินให้ลูก 1,000 บาทเพราะส่วนตัวไม่ค่อยมีเงินทำงานได้เพียงวันละ400บาทเท่านั้นขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสภ.แก่งคอยเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนปมสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาจหักหลังเรื่องการค้ายาและอาจถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุลวงมายิงทิ้งสหรัฐและอิหร่านขยับเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวหลังประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามวันอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อตกลงสันติภาพมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีโดยระบุว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือทุกชนิดผ่านได้ทันทีหลังลงนามส่วนนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานในฐานะประเทศคนกลางแถลงการว่าอาจมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้อย่างไรก็ตามกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC และกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามเร่งรัดผิดปกติของทรัมป์โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุชัดเจนว่าการลงนามจะไม่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์อย่างแน่นอนแต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวฟาสซ์สื่อกึ่งทางการอิหร่านยืนยันอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

0: เกี่ยวกับข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐแต่ยอมรับบันทึกความเข้าใจฉบับแรกนี้มุ่งเน้นเรื่องการหยุดยิงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐและการปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะถูกยกไปเจรจาในช่วง60วันหลังจากนี้ซึ่งขัดแย้งกับสหรัฐที่ระบุว่าบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี
7: ้ไฮลัก
8: แฟนที่ยังนาแน่นเป็นแฟนพี่ชายโดยไม่มีแนงนายมีจดหมายถึงพี่คอยคำรำพันแฟนสั้นจำนันทวนทีเขียนถามตอบไมตรีจงรับพี่เอ็นดูนับแฟนคนดีขอฟังเพลงบ่อยๆสิ

0: วัสดีค่ะผู้ฟังค่ะพบกันในครั้งเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเล่านอกเรื่องค่ะวันนี้นะคะพบกับหนูนงรักยิ่งราลุนค่ะและอาชัยมุนศรีศิลปินแห่งชาติของเรานะคะสวัสดีค่ะอาชัยค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนคนเหรอ
0: หนูวันที่หนูมาแทนน้องลูกตาลค่ะ
1: อ๋อลูกตาลนั่นเหรอ
0: ลูกตาลลูกตาลน่าจะติดธุระนะคะเลยหนูต้องมาทำหน้าที่แทนค่ะก็คงสลับกันอยู่สองคนนะคะอาชัย
1: ครับครับครับ
0: อาชัยเป็นไงบ้างคะสุขภาพช่วงนี
1: ้ก็สามสองสามวันนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเพราะว่าหมอเขานัดไปเช็คเรื่องตรวจเลือดอะไรต่ออะไรก็ผ่านแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เขาบอกก็หน่อยแต่เรี่ยวแรงมันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ต้องขอประทานอภัยหายเป็นด้วยวัยอายุมันน้อยความหนุ่มเหลือน้อยแล้ว
0: เป็นปกติค่ะคุณอาคะอันนี้ไปตรวจปกติหรือว่ามีตรวจเป็นพิเศษคะคุณอาน
1: ี่ก็อยู่ที่บ้านนี่ประจำมันแหละเพราะว่าแล้วก็พอดีวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากก็ลูกอยู่แต่ลูกเขาก็ต้องไปทำงานตอนนี้กลับมาแล้วล่ะไม่เป็นไร
0: อ๋อค่ะเมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็มีเพลงแฟนประจำนะคะของอาชัยแล้วก็เพลงโหกำนันคุณจิรพันธ์วีรพงษ์และเพลงจะขอก็รีบขอของคุณสุรินทร์ธานิยกรเพลงแฟนประจำนี่ของคุณอานะเพลงนี้หนูชอบมากๆเลยนะเนี่ย
1: แฟนประจำเนี่ยเป็นเพลงยุคแรกเลยยุคสมัยจุฬารัตน์สมัยยังหนุ่มเที่ยวเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชั่นสองหรือเปล่าเพราะว่าของอาเองพอเปลี่ยนใหม่บ้างก็มีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3บางเพลงที่อมตะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจดหมายเรื่องก็อะไรต่ออะไรเงี้ยเขียนแฟนประจำอะไรต่ออะไรแต่ยุคหลังมาก็ปรับให้เพลงมันเข้ากันเพราะยุคหลังเขาไม่มีการจดหมายก็แล้วเขาใช้โทรศัพท์ใช้โน่นนี่เราก็ปรับเยอะนิดหน่อยอะไรต่ออะไรเงี้ย
0: ให
1: ้เข้ากับยุคใหม่
0: แต่หมายถึงว่าพอเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนดนตรีหรือไงคะคุณอา
1: ไม่ได้เปลี่ยนดนตรีเนื้อตรงไหนที่มันเคยเป็นจดหมายใช่ไหมเมื่อก่อนเขียนจดหมายถึงกันแต่ว่ายุคนี้มันไม่มีจดหมายก็เราก็ปรับเนื้อนิดหน่อยแต่ดนตรีน่ะเปลี่ยนจริงแต่ว่าเราก็มันคีย์มันต้องลดลงมาแล้วก็เอาดนตรีไทยเสริมเข้าไปบ้างเป็นบางเพลง
0: ก็แต่ก็ยังคงมีความไพเราะเหมือนเดิมแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะหนูว่า
1: เขาไม่แตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าทำนองเพลงของอาเนี่ยส่วนมากมันมักจะติดกับเพลงของไทยเรามีทำนองไทยเดิมคนก็มีแต่แล้วเราอาก็เพิ่มเติมขึ้นไปแล้วก็ส่วนจังหวะนี่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอาจะเอาดนตรีไทยไปใส่ผสมกันแต่ยุคนี้ยุคหลังนี่เขาไม่ค่อยมีดนตรีไทยกันแล้วเพราะว่าดนตรีไทยเอาไปเล่นทางวงถ้าก็ไม่ถ้าเขียนเป็นโน้ตเป็นอะไรมาเล่นยากใช่ไหม
0: ค่ะก็แล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจจะนำเพลงคุณอาไปทำใหม่ก็ติดต่อกับคุณสีได้เหมือนเดิมนะคะ
1: ได้เหมือนเดิมเลยครับ
0: ค่ะของคุณสีนฤพลลูกชายของคุณอาเบอร์089169595ใช่ไหมคะ
1: ครับผมแล้วถ้าหากว่าทำอะไรตัวอะไรแล้วเอามาให้พ่อดูเลยตรงนี้มันอาจจะต้องแก้ไขก็ขอให้ตรวจทานซะก่อนน่ะถึงแล้วเราก็ถึงจะให้สีเขาไปทำดนตรีแล้วเดี๋ยวพ่อก็ไปใส่เพลงใส่เสียงเองทีหลัง
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงในอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณอา
1: ครับผม

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเรานอกเรื่องนะคะกับหนุ่ยนงรักอินทรารุณและชายมงคลศิลปินแห่งชาตินะคะช่วงนี้นะคะก็ให้ฟังเพลงกันไปอีก30เพลงนะคะคือแม่ขนตางอนนะคะเสียงร้องอาชัยมงคลบางกอกน้อยคุณชัยชนะบุญโชติเจ้าน้ำตาคุณยุพินแพรทองและสาริกาไร้รังนะคะคุณยอดรักสลักใจเพลงสาริกาไร้รังเนี่ยจำได้ว่าป้ายาที่อยู่สุตการเคยขอไว้ทุกแต่คราวก่อนนู้นเลยนะคะนานพอสมควรเพราะว่าหนูไม่ได้มาพบคุณฟังใน2สัปดาห์นะคะก็ส่วนใหญ่จะสลับกันมากับน้องลูกตาลนะคะเพราะว่าก็ช่วยน้องในช่วงที่น้องติดภารกิจนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเรื่องของสุขภาพขาเข่าสำคัญนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันตรงนี้หนูคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าหนูใช้ตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่าแต่รายการหลายๆท่านที่เคยไปร่วมกิจกรรมก่อนอีกสมัยก่อนก็คงจะทราบนะคะหนูมีปัญหาเรื่องเข่าบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่กระดูกเข่าแต่มันก็เป็นเรื่องของการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ตัวนี้ช่วยดีมากนะคะแล้วมันก็ระบายอากาศได้ดีด้วยแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะแล้วช่วยให้เราสามารถทำภารกิจได้ทั้งวันเลยนะคะไม่ปวดเวลาที่เรานั่งไปแล้วลุกขึ้นยืนอะไรต่างๆแล้วสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้นะคะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะขออนุญาตทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะเพราะไม่คู่ควรจึงไม่อาจเอื้อมนะคะแล้วก็มีคุณสายโชว์คุณยายพอเพียงเราเจอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็น้องมังกรนะคะคุณศรีหราชแล้วก็ท่านผู้ฟังจากสปป.ลาวด้วยนะคะที่ทักทายกันมาแล้วก็มีขอเพลงกันมาด้วยนะคะบางเพลงนี้อาจจะจัดไว้ให้แล้วแต่บางเพลงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะเดี๋ยวจะเป็นเพลงมาลัยดอกรักนะคะร้องโดยอาชัยมงคลแล้วก็เพลงเหมือนข้าวคอยเกี่ยวคุณเพลินพิษคุณชนะค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ ไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ณผู้ฟังกำลังอยู่กับเสาอาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะกับอาชัยเมืองสิงห์จะเป็นแห่งชาตินะคะแล้วก็หนุ่ยนงรักอินทรารุณค่ะอาชัยคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้มีคนขอเพลงอาชัยมาเยอะมากเลยค่ะ

คุณทั้งคุณยายพอเพียงนะคะเพราะไม่คู่ควรนะคะคุณมีคุณศรีฮราชด้วยนะคะแล้วก็คุณณรงค์จุ้ยทองคำขอเพลงของแม่ผ่องมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บางเพลงเนี่ยก็ใจตรงกันหนูจัดมาแล้วแต่บางเพลงหนูก็

0: าแม่ผ่องตอนช่วงก่อนนี่หนูเคยไปเยี่ยมที่บ้านหนูว่าแม่ผ่องก็ดูแข็งแรงนะแล้วตอนหลังมาป่วยช่วงไหนหนูก็ไม่แน่ใจ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทีแรกก็ยังเจอกันอยู่งานสองงาน
0: ค่ะ
1: กระเตาเยาแย่ล้อเล่นกันอยู่เรื่อยเหมือนเพื่อนกันแหละแต่ว่าเขาเข้าเมื่อก่อนอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะแล้วไปมาก็ตอนหลังก็ไปอยู่กับสุรพลอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เหมือนเพื่อนกันถึงอาถึงได้มีเพลงชะถึงยังน้อยไปล้อเล่นเนี่ยก็แม่ตีพองเจ้าทิ้งโจ๊ะทิ้งนางกระทั่งทิ้งนางหอยรอกระเต้าเย้าแย่กันอยู่เรือเป็นประจำเมื่อก่อน
0: ค่ะคุณอาครับเพลงที่คุณอาแต่งนี่จริงๆแล้วรวมทั้งหมดนี่มันประมาณสักกี่เพลงนะคะ
1: โอ้คำนวณไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเพลงอาจริงๆถ้าหากว่ายุคแรกแล้วก็อยู่ที่ยังไม่ได้ตั้งวงนะ
0: ค่ะ
1: เรียกว่าเป็นหมื่นอ่ะ
0: โอ้ยเยอะจังเลย
1: เป็นพันเพลงและมากที่สุดในบรรดานักร้องด้วยกันเนี่ยก็ว่าได้นะแต่ที่มาตะมาแล้วมายุคที่สองที่ตั้งวงเองแล้วก็มาตอนไปเก็บไข้ได้ป่วยที่ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเพลงในต่างประเทศอีกอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เปลี่ยนเนื้อใหม่ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยนี้ก็คิดแล้วเป็นหมื่นเพลงมั้ง
0: มันเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงสนุกค่อนข้างเยอะด้วย
1: ก็จะมีอยู่สองแบบคือหนึ่งเพลงเศร้าผิดหวังแล้วก็อีกแบบนึงก็แบบสวิงลำวงแบบจังหวะไวๆอะไรเงี้ยยุคที่เอ็นวิทพิสลีย์กำลังดังมานี่ก็ปรับเปลี่ยนจังหวะเอาสากลมาอย่างเมื่อกี้ก็เป็นลิเกสากลนะทำนองเป็นออกลิเกลูกผสมลิเก
0: ค่ะ
1: ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยด้วยครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนี้นะคะหนูจะให้คุณฟังได้ฟังเพลงทำบุญร่วมชาตินะคะเพลงนี้หนูจัดมาแล้วเชิญว่าคุณพระไม่คู่ควรก็ขอมาแล้วก็เอาคำว่ารักของเธอคืนไปคุณรัชเพียรภูไทยและเพลงพายงัดคุณสอนใส่เมฆวิเชียรค่ะคุณอาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงที่สองนะคะ
1: ครับครับ

0: ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟังGood Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18:00 น.ถึง20:00 น.นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ก็สองชั่วโมงครับเดี๋ยวพ่อมาพูดมาคุยกันนะครับหลากหลายประเด็นที่เราจะหยิบยกมาคุยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้บรรยากาศของคนไทยณเวลานี้นะครับอยู่ในเรื่องของการถวายความอาลัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นะครับก็ประชาชนประสบนิกรไปเนืองแน่นเลยคุณอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนขบวนพระศพนะครับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นวันแรกโดยตั้งแต่ช่วง 8:30 น.ก็มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเนืองแน่นเลยครับอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอดส์บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนข้าราชการกระทรวงคมนาคมโดยสำนักพระราชวังครับจะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14 ถึง 16 มิถุนายนตั้งแต่8:30 น.จนถึง16:00 น.ครับ
3: ครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยทางขสมกเขาก็มีบริการจัดรถชัตเทิลบัส รับส่งฟรีใน6เส้นทางนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปร่วมสักการะถวายสักการะพระบรมศพนะครับพร้อมกับแนะนำการใช้บริการรถเมย์18สายทางที่จะผ่านบริเวณสนามหลวงนะครับซึ่งรถชัตเทิลบัสหลักๆเนี่ยก็จะมีจำนวน6เส้นทางนะครับก็จะอยู่ที่สถานที่ M1 นะครับจากสถานีท่าพระไปสนามหลวงจากที่สถานีสนามชัยไปสนามหลวงนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทไปสนามหลวงสถานีกลางกรุงเทพอภิวันนะครับไปสนามหลวงแล้วก็ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ไปสนามหลวงรวมถึงที่ประตูเทวาภิรมย์ไปถึงสนามหลวงนะครับซึ่งต้นทางเนี่ยก็คันแรกก็จะออกอยู่ที่ประมาณ 7:00 น.ถึง 8:00 น.เช้านะครับแล้วก็คันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงคือตอนประมาณ 1:00 น.ตรงหรือจนกว่าประชาชนจะหมดครับ
4: ขสมกใช่มั้ยภาคประชาชนเขาตั้งกลุ่มเป็นจิตอาสากันเลยนะครับ
3: ใช่ครับ
4: ชื่อกลุ่มรักพ่อหลวงครับจัดมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนร่วมสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระองค์พาโดยเขาบอกว่าเขาทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะฮะด้วยความศรัทธาพระองค์ที่ทรงงานหนักมานานนะครับก็ผู้สื่อข่าวเรารายงานเข้ามานะครับว่าที่จุดบริการประชาชนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายธเนศวัฒนานนท์ครับเป็นประธานกลุ่มรักพ่อหลวงเขาจัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วรับส่งประชาชนฟรีก็มีหลายจุดเลยนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้ามอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ป้อมมหาการประตูเทวาภิรมย์จุดตึกแดงแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังโดยอย่างไรก็ตามนะครับบริการดังกล่าวจะต้องแจ้งชื่อเพื่อส่งให้ทางกองบังคับการตำรวจจราจรได้มีการคัดกรองแล้วก็ตรวจประวัติเพื่อออกใบอนุญาตก่อนที่จะให้บริการประชาชนซึ่งจะต้องมีการส่งรายชื่อแบบวันต่อวันไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นจิตอาสาขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับ
3: ครับ
4: ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนด้วยนะฮะเพื่อหน่อย1อำนวยความสะดวก2ตรวจประวัติและดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับ โดยนายธเนศเนี่ยบอกว่าเรารับส่งฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแต่ละวันยอดผู้บริการเนี่ยไม่เท่ากันนะครับหากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะกว่าวันปกติก็จะเป็นการจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับสำหรับเส้นทางการรับส่งนั้นตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่ให้ไว้ก็คือส่งกลับบ้านส่งไปขึ้นรถส่งลงเรือก็สามารถออกนอกเส้นทางได้ครับเช่นไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ไปอนุสาวรีย์ก็ไปหัวลำโพงก็เคยรับส่งมาแล้วด้วยนะครับหากประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยอยากจะไปส่งตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลให้นะครับแต่จะต้องมีการดูระยะทางด้วยถ้าเกิดมันไกลมากๆเลยเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงถ้ามันอยู่ในละแวกนั้นเขาพร้อมจะให้บริการด้วยจิตอาสาครับ
3: ครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะติดอยู่ตรงรถเห็นชัดเจนเลยว่าคันไหนที่ร่วมบริการเพราะว่าเราจะเห็นข่าวหลายๆครั้งเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้ร่วมแต่ว่านั่นแหละประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามารถที่จอดอยู่แถวเนี้ยก็น่าจะบริการฟรีทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยก็คือขอให้สังเกตสติ๊กเกอร์ไว้ก่อนว่ารถเนี้ยคันเนี้ยเขาร่วมบริการรับส่งฟรีจริง
4: ๆครับครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นที่เรานัดหมายนะครับผู้รู้นะฮะมาให้ข้อกฎหมายหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของหวยอลเวงนะฮะที่สวรรคโลกนะฮะจังหวัดสุโขทัย
3: ใช่ครับ
4: เป็นประเด็นที่คุณป้าต้องบอกคุณป้านะเพราะว่าเธออายุ54ปีนะครับก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาครับซื้อมา3ใบให้เพื่อนบ้านก็คือในเดชและป้าแหววเป็นคนตรวจสลากให้นะฮะพอตรวจตอนเย็นเนี่ยป้าแหววดีอกดีใจเลยบอกว่า
3: ถูกหนึ่งใบ
4: รางวัลหนึ่งใบนะฮะก็ค้างไว้หนึ่งคืนเช้ามาก็จะเอารางวัลของตัวเองใช่ไหมครับ ปรากฏว่าสองสามีภรรยาคือในเดชและป้าแหววกลับคำครับ
3: อ๋อ
4: ฉันตรวจทวนใหม่แล้วไม่ถูกรางวัลแล้วสลากนี้ขยำทิ้งไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นคดีความสิครับเป็นคดีความก็คือต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าฉันถูกรางวัลแล้วก็ไปสืบสาวทวนความนะฮะว่าฉันซื้อจริงๆนะไอ้เลขลงท้ายด้วย770ซึ่งมาถูกรางวัลที่1เนี่ยนะฮะไม่เชื่อไปถามแม่ค้าสลากดูก็ได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเรียกแม่ค้าขายสลากเนี่ยเอามาสอบปากคำ
3: ใจแห้ง
4: จ๊แห้งนะฮะปรากฏว่าไอ้เลขลงท้ายด้วย770เนี่ยซึ่งมันเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1เขาบอกว่ามันมีอยู่2ใบไอ้ในแผงที่รางวัลวันจะออกเนี่ยนะครับ2ใบเนี่ยนะฮะมันมีถูกรางวัลที่1 1ใบครับส่วนอีก1ใบมันไม่ถูกเป็นของป้าหรือเปล่าที่ไม่ถูกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงต้องไปตามอีกใบหนึ่งว่าใครซื้อไปค่อยตามเจอด้วยนะ
3: ใช่
4: อยู่ในละแวกอำเภอนั่นแหละครับ
3: ครับ
4: เขาซื้อเลขท้าย770ไปมันไม่ถูกรางวัลที่1ก็แสดงว่าป้าที่มีปัญหาแล้วแจ้งความป้าคนนี้ฮะถูกรางวัลที่1ครับ
3: ครับ
4: แต่รางวัลที่1อยู่ไหนอ่ะก็เลยไปถามนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะบอกว่านายเดชป้าแหววเอารางวัลมาคืนเขาเถอะนะฮะเพราะว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของป้าที่เขาซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เขาเอาเงินไปเอาสลากไปขึ้นรางวัลพอเป็นคดีความเสร็จแล้วนะฮะสองสามีทำอะไรรู้ไหม
3: ยังไงฮะ
4: เอาสลากที่ถูกรางวัลที
3: ่ครับ
4: ที่ยักยอกไว้เน
3: ี่
4: ยที่ยักยอกไว้เนี่ยตำรวจมาค้นบ้านก็ไม่เจอเพราะว่าเขาไปเอาไปซ่อนไว้นู่นห้างนาอยู่กลางทุ่งกลางนาเลยนะฮะพอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นจะทำยังไงดี
3: ต้
4: องทำลายหลักฐานไปเผาทิ้งเลยคร
3: ับ นั่นแหละแล้วมันก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยถูกเผาไปแล้วเนี่ย
4: ครับ
3: ป้าขยันยังมีสิทธิ์ที่จะได้เงินรับเงิน6ล้านบาทอยู่หรือเปล่าน
4: ี่ขนาดเล่านี่เหงื่อยังตกเลยนะ
3: ใช่
4: จะได้เงินคืนหรือเปล่า
3: ใช่
4: เดี๋ยวถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะครับจะมาอธิบายครับว่าถ้าเกิดว่ามันยืนยันชัดเจนว่าเราซื้อเราได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี
3: ่
4: ยแต่มันไม่อยู่แล้วอ่ะ
3: ครับ
4: มันถูกเผาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เงินไหม
3: ครับพักกันก่อนครู่นึงครับ
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: ก็ต้องถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะคดีความเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วนะ
3: ครับ
4: ว่าไปทวงแล้วไม่ได้คืนนะครับปรากฏว่าคนที่ยักยอกทรัพย์ของเราไปก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยเอาไปเผาทำลายซะแล้วเนี่ยนะครับคนเขาก็สงสัยกันสิครับว่าเอ๊ะมันไม่มีสลากมาเลยเนี่ยเอาไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเนี่ยหลายคนเป็นห่วงครับถามผู้รู้ด้านกฎหมายนะฮะเราจะคุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
3: สวัสดีครับทนายรณรงค์ครับ
9: สวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับจากมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับ
4: ครับ
9: หน่วยนี้น่าสนใจมากนะครับ
4: ตอ
9: นเผาเนี่ยชอบเลย
4: หัก
9: มุมมาก
4: ครับก็เนี่ยฮะหลายคนก็เป็นห่วงครับทนายฮะว่ามันเป็นคิดเท่าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะไปขึ้นเงินกับกองสลากได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของคุณครูปรีชากับหมวดจรูนซึ่งเงื่อนไขของสำนักงานสลากบอกว่า ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคดีความอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเอาสลากเนี่ยที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับกองสลากเขาให้คนนั้นนะครับ
9: ในอดีตก็เคยมีคดีขโมยลอตเตอรี่กันมีคดีลักหวยกันว่าง่ายๆคือคดีหมวดจรูนครูปีชาไม่ใช่คดีแรกของประเทศไทยในอดีตเนี่ยเขาขึ้นสู่ศาลฎีกาเข้าใจว่าในคำพิพากษาศาลฎีกานั้นเจ้าของรางวัลเนี่ยเป็นลงบันทึกประจำวันไว
4: ้
9: ว่าถูกรางวัลเสร็จแล้วสลากก็สูญหายมีทั้งสลากสูญหายและมีคนเอาไปขึ้นรางวัลแทนมีทั้งสองกรณี
4: ครับครับ
9: คือมีทั้งชื่อสลักหลังไม่ตรงกับชื่อคนที่ไปขึ้นเงินเอาสลักหลังไม่ตรงก่อนไปขึ้นเงินได้ไหมท่านกองสลากเขาบอกว่าเงื่อนไขของกองสลากคือให้มีหน้ากองสลากมีหน้าที่จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถือสลากตัวจริงมา
4: คร
9: ับ เพราะงั้นถ้ามีสลากตัวจริงจะเป็นของใครกองสลากต้องจ่ายเงินท
4: ี
9: นี้วิธีการได้มาซึ่งสลากที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่างหากที่เป็นปัญหา
4: ดังนั้น
9: แปลว่ากองสลากเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือ
4: ไ
9: หนผู้ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าเกิดมันมีการได้กรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับนั้นมาโดยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาแก้ปัญหากันยังไงเขาแก้ปัญหากันตรงที่ว่างั้นก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี
4: ้
9: ทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวเนี้ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไม่มีค่าแต่ถ้าถูกรางวัลมีมูลค่าถือครองได้ทันทีเมื่อมันมีมูลค่าถือครองได้ถึงมันจะไม่ถูกรางวัลก็ตามนะแต่ถ้ามันถูกรางวัลเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่แล้ว
4: คร
9: ับกรณีของป้าขยันเนี่ยโชคดีมากมีวงจรปิดจับภาพตอนซื้อหวยแม่ค้าก็ยืนยันว่าขายให้คนนี้แล้วแผงหวยมีคนขั้วยืนยันว่ามีรางวัลที่1อยู่ในแผงนี้จริง
4: ครับ
9: เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาโจรกรรมหรือทำกับเธอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาสลากนั้นไปสลากนั้นซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างติดตามเอาทรัพย์คืนคดียักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าฝากทรัพย์ไว้แล้วคนที่ฝากไว้เนี่ยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตเจตนาคือฝากไว้ซึ่งเหมือนกับป้าขยันเลย
4: ครับ
9: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝากไว้แล้วมีคนมาขโมยมันเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย
4: ์
9: ถ้าเมียของลุงเดชเนี่ย
4: ครับ
9: เขาเอาไปเองจะเป็นเล่นยักยอก
4: ครับ
9: แต่พอลุงเดชที่เป็นผัวมาขโมยไปมาแย่งการครอบครองไปเขาเลยเรียกว่าลักทรัพย
4: ์
9: เมื่อร่วมกันลักทรัพย์เอาไปเผาและยืนยันพิสูจน์ได้ว่าเอาของเผาไปจริงเอาไปทำลายทำให้ทรัพย์สินเสียหายจริง
4: ครับ
9: กองสลากต้องจ่ายยังไงล่ะคราวนี้น่าสนใจมากผมจะบอกว่ารอบนี้ป้าขยันเนี่ยถูกหวยว่าได้6ล้านแล้วโดนเผาหวยเนี่ยนะครับได้2เด้งนะคุณผู้ฟัง
4: ยังไงยังไงฮะ
9: อ้าวหูผึ่งเลย
4: ครับครับ
9: คือเดิมเนี่ยป้าได้6ล้านใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
9: สลากจะต้องจ่าย
10: จากที่1
9: ศาลฎีกา
4: ครับ
9: ศาลฎีกาเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องและคำพิพากษาศาลแพ่งให้จ่ายเขาจ่ายตามแนวตัดสินศาลฎีกาทีนี้ในคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาเรื่องของลักทรัพย
4: ์ครับ
9: เมื่ออัยการฟ้องถึงศาลอัยการก็ต้องเรียกให้ป้าขยันเนี่ยเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในฐานะผู้เสียหายร่วมเพื่อใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกเผาครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นไงว่าทรัพย์เฉพาะสิ่งตัวนี้เมื่อมันมีมูลค่ามันคือกองเงิน6ล้านบาทม
4: ัน
9: คือกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทเมื่อท่านลักกระดาษที่มีมูลค่า6ล้านบาทไปเผาคุณก็ต้องจ่ายมูลค่านั้นให้กับป้าขยันครับ
4: คือในเดทกับป้าแหววต้องจ่ายกับป้าขยันเหรอ
9: ต้องจ่ายเงินให้ป้าขยัน6ล้านค่าเผาสลากมูลค่า6ล้านเป็นค่าเสียหายไง
4: นี่อันนี้คือค่าเสียหายแต่เงินรางวัลกองสลากก็ต้องจ่ายอีกเหรอครับ
9: ก็ใช่ไงครับ
4: สองเด้งเลยสิครับอย่างนี้ที่ทนายบอก
9: ก็สองเด้งก็สองเด้งไงก็คือได้จากกองสลากตามสัญญาที่จะไปฟ้องแล้วก็ได้ค่าเสียหายที่คุณมาเผาทรัพย์เราด้วย
4: ครับนี่
9: ที่นาคุณไปเผาไหนได้โดนยึดทั้งหมดไปน่ะ
4: คุณเผาเงินเราไป6ล้านฉบับเดียวเนี่ย6ล้านเสียหายคุณเอาทรัพย์คืนเราซะนะฮะส่วนไอ้ข้อมูลคุ้มครองสิทธิ์ผู้ถือเนี่ยมันเป็นขี้เท่าไปแล้วแต่มันมีหลักฐานชัดเจนกองสลากต้องจ่ายรางวัลให้กับผู้ซื้อด้วย
9: แต่ต้องผ่านการฟ้องศาลแพ่ง
4: ครับ
9: มีเงื่อนไขผ
4: ่
9: านการฟ้องศาลแพ่งเขาถึงจ่ายเหมือนกันถ้าพยานที่ในคดีอาญาก็ผ่านการฟ้องคดีในศาลทางอาญา
3: ครับ
9: เขาก็เลยใช้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากเดิมที่เขาจะไปเอาสลากอย่างเดียวเขาเอาค่าเสียหายจากคุณด้วยเขามีสิทธิ์เรียกด้วยนะเพราะว่าทรัพย์สินเสียหายจริง6ล้าน
3: ครับ
9: คือสลากกินแบ่งฉบับนี้ถ้าเอาไปขึ้นเงินรางวัลมันก็คือเงิน6ล้านเมื่อคุณเผาทำลายเขาก็เสีย16ล้าน
4: ครับ
9: เราผมถามว่าในขั้นตอนนี้ระหว่างป้าขยันกับลุงเดชลุงเดชละเมิดป้าขยันหรือไม่ผมว่าละเมิด
4: ละเมิดใช่ครับ
9: แล้วผมถามว่าของที่เอาไปราคา80บาทเหรออ
3: ื
9: มอ้าวตอนที่ถูกรางวัลอะเดิมเนี่ยมันใบละร้อยแต่พอถูกรางวัลมันใบละร้อยอยู่ไหม
3: ไม่อยู่แล้วไม่ใช่ร้อยแล้ว
4: มันหกล้านแล้ว
9: เมื่อคุณเอาเงิน6ล้านเมื่อคุณเอาของมูลค่า6ล้านไปทำลายทำให้เสียทรัพย์คุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะ
4: คุณต้องชดใช้เรามา
9: คุณต้องชดใช้เรามาในเรื่องของหลักกฎหมายเหตุละเมิดเรื่องของค่าเสียหายอ
4: ่
9: ะต้องจ่ายเรามาเพราะป้าเขาจะใช้สิทธิ์44/1ปวิอาญาเข้าเป็นจดร่วมกับอัยการไม่ต้องมีทนายด้วยแต่ปุ๊บไอ้ดอกนึงเรื่องของกองสลากผิดสัญญาที่ต้องให้เงินรางวัลก็ต้องไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อให้มีคำสั่ง
3: บ
9: ้านที่ต้องไปฟ้องสองที่คือกองสลากจ่ายมา6ล้านหักภาษีทางนี้ก็ต้องจ่ายมาค่าเสียหาย
4: ครับอ๋ออย่
9: างนี้จะไปอ้างว่าถ้าป้าไปเอากองสลาก6ล้านแล้วทำไมผมต้องมาจ่าย6ล้านให้ป้าอีก
3: อ
9: ันนั้นเดี๋ยวไปสู้กันในศาลสุโขทัยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
9: ไปสู้กันในศาลสุโขทัยว่าลุงเดชจะไม่จ่ายเงินเพราะเหตุผลว่าป้าไปฟ้องแล้วได้เงิน6ล้านยังไงรอฟังอยู่
4: ผมจะถามต่อทันทีเลยก็ป้าได้จากกองสลากไปแล้ว6ล้านจะมาฟ้องอีก6ล้านผมทำไมอ่ะเนี้ยค่าเสียหายไม่ถึงได้ไหมครับทนาย
9: ค่าเสียหายน่ะในทางกฎหมายเขาดูจากอะไรเป็นสำคัญน่ะ
4: ดูจากมูลค่าเหรอครับ
9: ก็ดูจากมูลค่าสิครับเขาจะมาดูจากสลากราคาที่ซื้อมา100บาทยังไงเขาดูจากมูลค่าที่ละเมิดเขาเมื่อละเมิดเขา6ล้านก็ต้องจ่ายเขา6ล้านน่ะ
3: ครับ
9: อันนี้เป็นค่าเสียหายที่ละเมิดเขาจึงมีสิทธิ์เรียก
3: ครับ
4: จะได้เต็มจำนวนหรือไม่แต่มีสิทธิ์เรียก
9: คืออย่างนี้คืออย่างนี้ป้าขยันถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ฟ้องกองสลากจะได้6ล้านไหม
3: ไม่ได้
4: ไม่ได้ครับ
9: แล้วลุงเดชมาจ่ายแทนไหม6ล้านของป้าขยันที่ต้องไปฟ้องศาลก็ไม่จ่าย
4: คร
9: ับ ชาวบ้านธรรมดาถ้าไม่ไปฟ้องกองสลากก็ต้องใช้วิธีดำเนินคดีกับคนลักหวย
3: ไป
9: ที่ยักยอกหวยลักหวยไปก็ฟ้องก็6ล้านก็ถูกแล้ว
4: ครับ
9: อันนี้หลักการคิดนะคิดทางคดีอาญาตาย6ล้าน
3: คร
9: ับ เกิดปุ๊บก็ไปฟ้องกองสลากต่ออีก6ล้านที่ได้เงินแน่ๆภายใน2ปีแล้วป้าขยัน
4: ถ้าฟ้องลักษณะนี้เนี่ยโดน2เด้งแบบนี้ผู้ต้องหาณขณะนี้ก็คือในเดชกับเป้าแหววเนี่ยถ้าเกิดเขาจะสู้คดีมันก็จะยาวสิครับคดีครับทนายยาวมั้ยฮะ
9: เขาจะสู้อะไรอ่ะจะสู้อะไรเขารับสารภาพ
4: ตอ
9: นนี้เขารับสารภาพเมื่อเขารับสารภาพในคดีอาญาก็แปลว่าเขารับความเสียหายส่วนแพ่งด้วยบางส่วนถ้าเขาไม่โต้แย้งอะไรเลยในค่าเสียหาย6ล้านศาลที่พิพากษาได้มีสิทธิ์ที่พิพากษาได้และที่สำคัญบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายมูลค่าเท่าไหร่คุณเคยใส่กันไหมเวลาตำรวจเขาจับของกลางเขาจะมีบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายมูลค่ากระดาษหนึ่งใบมูลค่า6 ล้านมันอยู่ในบัญชีทรัพย์ประทุษร้ายเวลาเขาฟ้องตามมูลค่าทรัพย์สินอัยการฟ้องให้ฟรีด้วย
4: คืออ
9: ันนี้หลักกฎหมายพื้นฐานเลย
4: หลายคน
9: อย่างจริงๆก็สบายใจได
4: ้หลายคนห่วงมันจะใช้เวลานานเพราะว่าอันนี้ต้องรออาญาจบก่อนแล้วก็ไปฟ้องแพ่งต่อหรือเปล่าหรือยังไงครับฟ้องคู่ขนานไปได้ไหมครับ
9: ได้เลยครับได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งคู่ขนานเลยจะฟ้องทั้งจะรออัยการฟ้องที่สุโขทัยหรือจะมาฟ้องกองสลากเพื่อเอา6ล้านเลยก็ได้ได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้มีแต่คนอยากฟ้องให้ป้าขยันครับ
4: ครับอย่าง
9: ใส่ใจครับ
4: คืออย่างในอดีตอ่ะที่ทนายรณรงค์บอกว่ามันเคยมีเหตุการณ์ลักหวยขโมยหวยหายไปเนี่ยแล้วก็สำนักงานสลากเอาสารท่านให้จ่ายกับผู้เสียหายไปเขาใช้เวลานานไหมครับ
9: โอ้ไอที่เรากำลังเล่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาเลยนะ
4: ครับ
9: ศาลฎีกาสมัยก่อนนี้ก็น่าจะ7ปีครับ
4: โอ้โหต้นอุทธรณ์แล้วไม่ฎีกาเลยนี่นะฮะ
9: ก็มันเป็นคำพิพากษาศาลฎีกามาให้เราศึกษาแต่ว่าผ่านชั้นต้นแล้วผ่านอุทธรณ์แล้วผ่านฎีกาแล้วเราถึงได้มาศึกษากันว่าเออกระบวนการเป็นแบบนี้กองสลากก็ไม่อุทธรณ์ต่อนะกองสลากบอกถ้าชั้นต้นตัดสินให้เขาจ่ายเลย
4: อ๋อฮะครับงี้ก็ต้องสำนักงานสลากไม่น่าจะมีปัญหาแต่ในเดทกับเป้าแหววเนี่ยต้องไม่อุทธรณ์สิถ้าอย่างนั้นถ้าจะได้เร็วใช่ไหมครับ
9: คือทั้งสองคดีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันหมด
4: ครับ
9: อย่างป้าขยันเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์รางวัลที่1จะเอาอะไรไปฟ้องกองสลากแล้วชนะ
4: ครับ
9: อันนี้ตำรวจสุโขทัยเก่งมากติดคดีได้เจอคนร้ายและพิสูจน์ได้ว่าลอตเตอรี่มีอยู่จริงที่ผ่านมาเนี่ยหวยมโนมันเยอะแต่อันนี้มันคือลอตเตอรี่ที่มีอยู่จริงพอรู้ว่ามีอยู่จริงแปลว่ามันต้องมีคนเอาไป
4: ครับเพราะว่าเลขท้ายที่คุณป้าขยันเนี่ยเขาซื้อมาเขาจดเลยนะเขาอยากได้770มันมีอยู่2ใบฮะที่มันเหลืออยู่ค้างแผงอ่ะ2ใบแล้วคนขายบอกมันถูกใบนึงตำรวจก็เลยไปตามหาคนที่ไม่ถูกฮะเจอด้วยอยู่ในแถวๆนั้นแหละครับก็เลย
9: ร้านเนี่ยก็มีวงจรปิดร้านที่ไม่มีวงจรปิดเนี่ย
4: ครับครับ
9: แล้วป้าเนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าป้าขยันเนี่ยเป็นคนโชคดีตอนเชียร์หวยว่าหวยออกอะไรอยู่กัน5คน
4: คร
9: ับ เลยมีพยานว่าถูกหวยไง
3: นี่แหละคร
9: ับตอนแรกวงจรปิดยังไม่มา
4: ครับ
9: นี่แหละข้อดีของการรวมตัวกันเชียร์หวย
4: เชียร์หวย
3: อันนี้มันก็เป็นบทเรียนเป็นบรรทัดฐานให้กับการตรวจหวยในครั้งต่อไปได้เหมือนกันใช่มั้ยทนาย
9: อย่าตรวจคนเดียวใช่ไหม
3: ใช
4: ่นี่มีคนถามมาทนาย
3: ต้องให้มีพยานด้วย
4: คือเขาถามอย่างนี้แล้วพอได้หวยมาเนี่ยมันต้องสลักหลังเลยทันทีเลยหรือเปล่ามันจะได้ไม่มีใครมาเอาของเราไปหรือจะยังไงแนะนำได้ไหมครับ
9: สลักหลังเลยก็ได้แต่กองสลากเขาไม่ได้สนสลักหลังหรอกเขาสนว่าใครถือลอตเตอรี่มา
4: ครับ
9: เขาสนใจอย่างเดียวส่วนสลักหลังเนี่ยคุณจะไปฟ้องร้องกันเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองอย่างไรคุณต้องไปจบที่ศาลก่
4: อ
9: นแต่ถือมากองสลากมีหน้าที่จ่าย
4: ครับ
3: เพราะงั้นในฐานะครับ
9: เสร็จปุ๊บถ้าเกิดมีการลักลอบเอาหวยไปแล้วต้องรอการพิสูจน์กองสลากมีถ้าสามารถอายัดให้ได้30วันอันนี้คืออายัดหวย
4: คร
9: ับ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหวย12ล้านที่บุรีรัมย
4: ์ครับ
9: เลยได้เห็นว่าของจริงเวลากองสลากเขาส่งมาให้ศาลเนี่ยโอ้โหละเอียดนะไอ้ลอตเตอรี่6ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล6ล้านทุกใบเนี่ยสลักหลังหมดทุกใบเลย
4: ครับ
9: และสามารถตรวจได้ด้วยว่ามาจากจังหวัดไหนบ้าง
4: ครับ
3: นี่ในฐานะ
4: แสดงว่าสำนักงานสลากเขามีรหัสของเขาเหรอครับว่าใบนี้ส่งไปที่ไหนสายไหนอะไรอย่างเงี้ย
9: คือบางแผงหวยเขาปั๊มไว้ไงว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อจะได้ไม่ปนกันละมั้งบางจังหวัดเขาปั๊มไว้แล้วผมบังเอิญไปเจอว่าอ้าวทำไมมีปั๊มเยอะจังแสดงว่าเวลาหวยเข้าแผงห้องแผงใหญ่มั้ง
3: นี่ในฐานะที่เราเป็นทนายเนี่ยมีข้อแนะนำทางกฎหมายยังไงไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเรารู้ว่าถูกหวยเนี่ยมันจะต้องดำเนินการยังไงเพื่อมันจะไม่ซ้ำรอยกับเคสของป้าขยันนะครับพี่ทนายครับ
9: แหมป้าตรวจหวยเองแต่แรกก็จบปะ
4: ไม่แน่ใจว่า
9: ตรวจหวยเองนะ
4: ป้าเขาไม่มีสมาร์ทโฟนมั้งครับ
9: ตอนนี้น่าจะมีคนถือไอโฟนไปให้แล้วหน่อยอย่าถามไม่มีสมาร์ทโฟนเลย
3: แต่อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ถ้าเกิดตรวจหวยนี่คืออย่าตรวจคนเดียวต้องมีพยานด้วย
9: ต้องมีพยานด้วยแต่ถ้าตรวจคนเดียวไม่มีปัญหา
4: ครับ
9: แต่ถ้าตรวจกัน2คนเดี๋ยวเกิดเขาเอาไปทำไงโดยเฉพาะฝากตรวจ
4: ใช่
9: แต่ตรวจนี่เยอะนะ
3: แต่ถ้ามันตรวจคนเดียวแล้วมันโนไปถูกคนเดียวแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันนะพี่ทนาย
9: อย่าให้หายดิถ้าไม่หายจะได้บอกว่ามันไม่ถูกนะ
4: ครับไอ้เรื่องนี้มันคือเกิดจากความโลภล้วนๆเลยใช่ไหมครับ
9: ผมถามจากป้าขยันโดยตรงเลยนะผมเจอเขาเมื่อวันศุกร
4: ์
9: พอดีเขาก็น่าจะบอกว่ามันก็โลภไปนะเขาก็ตอบเป็นสั้นแบบเราก็ถามว่าโลภเราอยากจะถามว่าเพราะอะไรที่ไปเผาหวยใช่ไห
4: ม
9: คนสงสัยมากลุงเดชทำไมต้องเผาหวยลุงบอกว่ากลัวความผิดแค่นั้นแหละครับ
4: ทำลายหลักฐานเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะได้แล้วกันไปเลยมันหาหลักฐานไม่เจอผมก็ไม่มีความผิดอย่างนี้เหรอ
9: ก็เขาชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นไง
3: แต่ไม่รู้ว่าเคสนี้มีกล้องวงจรปิดมีพยานบุคคลอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
4: คลิปที่ป้าแหววเขาโดนไปด้วยเนี่ยเพราะว่าไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นที่จะ
3: ไปด้วยกัน
4: ห้างนาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันไง
9: ตอนไปเอาหวยรางวัลที่หนึ่งจากป้าเนี่ยลุงที่เป็นสามีรู้ได้ไงว่าป้าเก็บไว้ไหน
4: คร
9: ับ แล้วป้ารู้ว่าหวยหายทำไมถึงไม่พาป้าขยันไปแจ้งความกับบอกว่าทิ้งลงถังขยะรถไม่ล่ะ
4: ครับ
9: โอ้ยตอนนั้นวงจรปิดยังไม่เกิดด้วย
4: ครับ
3: ครับ
4: อย่างเนี้ยครับทนายครับถ้าสำนักงานสลากไม่มีปัญหาเนี่ยศาลพิพากษาแล้วสำนักงานสลาก

0: หลักจ่ายและไปฟ้องแพ่งกรณียักยอกทรัพย์เข้าไปทำทรัพย์เขาเสียหายเนี่ยไปฟ้องเอาอีกเด้งหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีจ่ายทำไงฮะ
1: ไปฟ้องอีกเด้งหนึ่งถ้าไม่มีจ่าย
0: ไปฟ้องในเดชกับป้าแหววเนี่ยที่บอกว่าไอ้เด้งที่สองเนี่ย
1: โอเคที่ลุงเดชเอาไปเผาเนี่ยเป็นที่นาลุงเดชเอง
2: ครับฉันก็มีทรัพย์อยู่ตรงนั้นอยู
1: ่ตกใจผมบอกว่าไงต่ออย่าง
2: ครับ
0: ก็คือ
1: แต่ที่นาตรงนั้นอ่ะผมว่ามันก็น่าจะราคาหลายแสนอยู่นะอาจจะเป็นล้านแต่มันก็ยังไม่ถึง6ล้านหรอก
0: ครับ
1: เอาหน้าเอาหน้า
0: โอ้โหนี่บ้านช่องห้องหอจะไม่เหลือเลยนะครับ6ล้านเนี่ยฮะ
1: แล้วตอนทำทำไมไม่คิดล่ะ
2: ทนายครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นดราม่าอันหนึ่งที่เรื่องของการบอกว่าซื้อสลากมาเกินราคาแล้วมันทำให้ขึ้นเงินไม่ได้ตรงนี้มันจะมีผลอะไรกับคดีนี้ไหม
1: กองสลากเขายืนยันว่าต่อให้คุณจะซื้อมาราคาเท่าไหร่เขาจ่ายเงินให้กับผู้ถือสลากมาส่วนเรื่องของการขายราคาขายสลากเกินราคาเป็นเรื่องของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื
0: ้
1: อ
0: ครับ
2: ครับ
1: ถ้ากฎหมายเขียนว่าผู้ซื้อมีความผิดนั่นค่อยมาเอาผิดเขา
2: ใช่ไหมเคสนี้ขึ้นเงินได
0: ้ชั่วป้าขยันจะไม่ไปร้องคนขายหวยแล้วว่าฉันซื้อมา100บาทประมาณนั้นนะ
1: ครับแผงหวยปกติมันก็ขายราคานั้นไหมครับ
0: ประมาณนั้นนะฮะ
2: ครับ
0: ครับครับโอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเห็นความกระจ่างแล้วนะฮะป้าขยันอาจจะได้2เด้งเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตำรวจสวนขโลกสุโขทัยทำงานไวแล้วก็หลักฐานค่อนข้างจะรัดกุมครับมีคุณผู้ฟังถามมาทนายครับเรื่องฌาปนกิจไปถึงไหนแล้วที่วันก่อนเห็นท่านทนายไปหาคุณเท้งอะครับ
1: วันอังคารนี้นัดพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมคุณนิกรอย่างเป็นทางการตอนบ่ายสามโมงครึ่ง
0: ครับ
1: ท่านต้องการพบชาวบ้านไม่อยากจะให้ใครมารับหนังสือแทนท่านเลยขอเลื่อนเริ่มนัดกันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: แต่ติดงานก็ขอเลื่อนมาวันอังคารเดี๋ยววันอังคารเนี่ยเครือข่ายทวงคืนเงินคนตายคณะทำงานเรามีอยู่8จังหวัดแต่เราทวงคืน9จังหวัดอ่ะไม่งงนะ
0: ครับ
1: ความเสียหายเรามี9แต่เรามีคณะทำงานแค่8เพราะว่าอีกคณะหนึ่งเขาไปตามอายุขัยเขาแล้วมีแต่คนแก่ครับคณะนี
0: ้ครับ
1: ไม่มีหนุ่มเลยครับแก่สุดแล้วมีผมเนี่ยน่าจะหนุ่มสุดแล้วรอติดตามวันอังคารว่ารัฐมนตรีพม.มาเจอพวกเราจะมีคำสั่งยังไงบ้างผมไม่กล้าพูดจริงๆอุดรธานีจังหวัดเดียว 7.6 พันล้านที่เสียหายวันนี
0: ้แล้วก็คือ
1: ถามเลยต่อไหม
0: ครับรอนะฮะว่าทางพม.เขาจะเอายังไงแต่ว่ามันหลายจังหวัดเขายุบเลิกไอ้โครงการนี้กันไปแล้วเงินชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะฮะ
1: การยกเลิกมันต้องมีที่ไปที่มาสิมันยกเลิกเพราะอะไรอ่ะมันมีที่ไปที่มาก่อนจะยกเลิกเนี่ยมีการทุจริตไหมในชาปนกิจ
0: ครับ
1: ยังไม่ทันตรวจสอบเลยว่าเขาทุจริตไหมท่านสั่งยุบซะก่อนทำให้ไม่มีใครผิดติดต่อไปเลยในที่ผ่านมาน ี่แหละครับเราถึงได้มาทวงคืนเงินคนตายเพราะว่าเงินก้อนนี้จะจ่ายเมื่อเราเสียชีวิต
0: ครับ
1: คนที่มาทวงจึงเป็นญาติและเมื่อเขาไม่มีญาติเลยไม่มีใครมาทวงตลอดแต่ตอนนี้ผมมาทวงแล้ว
0: ครับแล้วถ้าเกิดไปดูบัญชีแล้วเนี่ยบัญชีของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วฮะเราจะได้เงินจากใครมาล่ะครับ
1: เราก็ต้องหาดูว่าเรามีช่องทางทางกฎหมายไหนที่จะต่อสู้ดิ้นรนให้คนหาเช้ากินข้ามหนึ่งชาวบ้านธรรมดาได้บ้าง
0: ครับ
1: เราจึงเจอว่าเรามีช่องในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายกอบต.และนายทะเบียนกลางหรืออธิบดีกิจการสตรีเราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายครับโดยเราตั้งหลักว่าเราถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานรัฐมีความละเว้นหรือบกพร่อง
0: ครับ
1: ท่านอาจจะต้องจ่ายให้เรา 50% ของที่เราเสียหาย
0: อย่างน้อยก็ฟ้องรัฐเอางบประมาณที่จะต้องเยียวยาภาคประชาชนมาจ่ายให้กับผู้เท่าผู้แก่ที่เสียหายไปเพราะเรามีข้อมูลใช่ไหมฮะไอ้ที่ล่มกันมันล่มทิพย์มันไม่ได้ล่มจริงเงินมันต้องไปอยู่กับมือใครบางส่วน
1: มันสมมติว่ามันล่มไป2ปีแล้วไม่บอกเราแต่ยังมาเก็บเงินเราต่อเนี่ยมันเรียกว่าล่มไหมอ่ะแล้วมันมีแบบเนี้ยอยู่กี่สมาคมที่ไม่ยอมเปิดเผยพม.ไม่ยอมเปิดข้อมูลมาว่าเป็นยังไงบ้างเงินที่อยู่ในเม็ดเงินหมุนเวียนเอาแค่เฉพาะ24ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามูลค่ามันจะแตะเกินล้านไหมอ่ะยังไม่กล้าคิดไม่กล้าคำนวณอะไรทั้งนั้นครับรอพบรัฐมนตรีอย่างเดียวผมไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้ว
0: ครับ โอ้โหเห็นวันนั้นก็ทนายต้องคุกเข่าเลยบอกมันไม่มีทางออกอื่นแล้วใช่ไหมฮะ
1: ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้ทางภาครัฐเขาแถลงตัวเลขเองผมไม่อยากไปแตะแล้ว
0: ครับครับก็ทั้งหมดนะทิปไม่ทิปไม่รู้อ่ะ419แห่งผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อ 167,669 รายคือทุกท่านเนี่ยจ่ายทุกเดือนแต่ไม่รู้ว่าไอ้เงิน
2: ที่จ่ายไปแล้วนะไปอยู่ไหน
0: มันขาดสภาพคล่องแล้วมันล่มกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังเก็บเงินคนแก่อยู่เนี่ยนะเป็นเงินออมก้อนสุดท้ายของเขานะที่เขาหวังว่าอย่างน้อยเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานข้างหลังเขาก็น่าจะได้เงินก้อนนี้นะฮะมาเยียวยาครอบครัวเขาได้งั้นใช่ไหมทนายครับ
1: คือคนต่างจังหวัดเนี่ยหาเช้ากินค่ำไม่ได้ทำงานค่าแรงขั้นต่ำเวลาเสียชีวิตต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำศพให้ญาติตัวเองเงินชาปนกิจสงเคราะห์จึงเป็นเงินค่าทำศพแรกเริ่มเดิมทีเจตนาดีภาครัฐพยายามจะให้มีการเฉลี่ยเงินทำศพจะได้ไม่มีใครตายโดยที่ไม่มีเงินทำศพแรกเริ่มเดิมทีมาจากครูที่เก่งเสียสละเพื่อสังคมแต่ถึงเวลาตายไม่มีเงินทำศพตัวเองก็เลยเกิดเป็นที่มาที่ไปของการทำชาปนกิจในโครงข่ายภาครัฐภาคชาวบ้านเจตนาแบบดีแต่ขาดการกำกับดูแลก็อาจจะไม่คิดว่าจะมีคนกล้าอมเงินผี
0: คือจ่ายรายเดือนกันไม่เยอะหรอกถ้าเกิดว่าเอไม่อยู่นะฮะไอ้ที่เก็บทั้งหมดที่หมู่บ้านเขาร่วมโครงการเนี่ยไอ้เงินตรงนั้นก็จะมาช่วยงานของเอแล้วก็เงินอาจจะได้สักก้อนหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมทนายครับ
1: ถ้าในหมู่บ้านเล็กๆเขาจะเฉลี่ยกันในหมู่บ้านเขาจะเก็บเป็นชาปนกิจหมู่บ้านอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเพราะว่าวงเงินไม่สูงแต่ที่เป็นระดับตำบลระดับอำเภอที่วงเงินมันทบๆเข้ามาเนี่ยหรือวงที่สมาชิกเป็นหมื่นหรือหลายพันคน
0: จ่ายทบจ่ายทบจ่ายทบทุกเดือนเนี่ย
1: จำนวนตัวเลขเป๊ะๆจริงๆเนี่ยไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อน
0: มันไม่เคยเรื่องดังอย่างนี้มาก่อน
1: ผมไม่ควรจะไปยุ่งเลย
0: แต่ทนายเข้าไปช่วยคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้สุดนะฮะ
2: ต้องไปทำใจให้ท่านที่ทนายรณรงค์ด้วยครับ
0: ดูว่าทางพม.เขาจะช่วยเหลือดูแลได้ยังไง
2: น่าจะมีคำตอบที่น่าจะพอใจได้
1: เราจัดสัญจรเราเชิญทุกรอบ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ไม่เชิญก่อนจะมาถึงณจุดนี้แต่เราไม่ว่ากันมันคือปัญหาของประเทศชาติเราต้องการใครสักคนหรืออาจจะหลายคนหรืออาจจะหลายพรรคก็ได้แก้ให้หน่อย
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังนี่คือสภาพของพวกเราอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดไม่ทำอะไรกันเลยเพราะว่านักวิชาการของสถาบันเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลประชากร5ปีมันต้องมีสภาพไม่ต่างจากวันนี
0: ้
1: ถ้าไม่คิดจะทำอะไรกันเลยถึงตอนนั้นผมต่อถ้ายังไม่แก้กันผมก็ยังอยู่นะติดต่อมาได
0: ้ครับได้ครับนะฮะขอบพระคุณครับทนายครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็หลายๆเรื่องนะที่ได้ทนายรณรงค์ออกหน้าให้เพราะว่าหลายๆเคสที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีที่พึ่งช่องทางของทนายรณรงค์นั่นแหละก็จะออกมาตามหน้าสื่อเพราะว่าพอออกมาปุ๊บก็จะได้รับความสนใจแล้วก็อย่างที่เห็นในล่าสุดก็คือเคสของเงินชาปนกิจที่ยังมีประเด็นกันอยู่แล้วก็คาดหวังว่าในวันอังคารเนี่ยที่จะได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เน
0: ี่
2: ยก็น่าจะได้รับคำตอบที่เป็นที่พอใจ
0: ก็หลังทีมงานของทนายรณรงค์เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียนนะครับพบสมาคมชาปนกิจที่มีปัญหาหรือต้องสงสัยว่าล้มไปแล้วค้างจ่ายหรือว่าขาดสภาพคล่องอ่ะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะ419แห่ง มีจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อเขาจ่ายทุกเดือนนะ
2: ครับ
0: แต่พอเขาล้มหายตายจากไปไม่มีเงินอะไรมาเยียวยาเขาเลยเนี่ย167,669 รายมูลค่าความเสียหายที่คนแก่ถูกสูบเงินนะฮะเงินออมก้อนสุดท้ายของเขาไปเนี่ยนะครับทั้งหมดนะฮะ 9,541 ล้านบาทนี่เกือบจะหมื่นล้านนะครับคือหลักฐานที่มีใบเสร็จยืนยันทุกบาทนี่คือใบเสร็จความพินาศที่สะท้อนความชัดเจนถึงความหละหลวมของกลไกรัฐที่ปล่อยให้สมาคมค้างจ่ายค่าศพ ทำตัวเป็นขบวนการแชร์ลูกโซ่บนความตายหลอกดูดเงินคนแก่จนหมดตัวแล้วรัฐบาลก็เอาแต่ใส่เกียร์ว่าง
2: อ
0: ันนี้ที่เขาออกมาร้องเรียนกันเพราะว่าอะไรฮะเมื่อฉันตายฉันไม่ได้อะไรเลยแต่ฉันต้องส่งทุกเดือน
2: อ
0: ่ะคิดดูสิครับเป็นแสนแสนอ่ะนะฮะแสนแสนคนนะแล้วส่งเดือนละเท่าไหร่แหละครับแม้ว่าจำนวนเงินไม่เยอะแต่ว่ารวมกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็คนไม่ได้ตายทุกวันใช่ไหมล่ะครับแต่ต้องสมทบทุกเดือนมูลค่ามันมากมายมหาศาลมันอยู่ในมือของใคร
2: ครับ
0: นี่แหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะอังคารนี้ก็คงจะมีความคืบหน้านะครับว่าจะทิศทางมันจะเดินไปทางไหนครับ
2: เพราะอย่างที่บอกว่าความเสียหายมันเยอะแล้วก็เรื่องของเงินชาปนกิจเนี่ยมันก็จะมีถ้าคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินก้อนที่ก็คาดหวังว่าจะเอามาช่วยเหลือในการดูแลศพอย่างที่พี่ทนายรณรงค์พูดเมื่อสักครู
0: ่ไม่ต้องได้เป็นล้านแหละฮะได้สัก 40,000 50,000 ก็พอจัดงานได
2: ้คือให้ได้ค่าจัดงานและอาจจะมีเหลืออยู่บางส่วนให้กับญาติพี่น้องไปทีหลังอีกได้ไง
0: เพราะว่าเราสมทบไปแต่ละเดือนไม่เยอะอ่ะยอมรับว่าไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันสมทบทุกเดือน
2: อ
0: ่ะซึ่งไอ้เงิน100ของเราไม่เท่ากันน่ะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมแหละฮะเราสมทบทุกเดือนเราก็หวังว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกหลานของเรางานของเรามันจะได้สมน้ำสมเนื้อหน่
2: อ
0: ยในการจัดประเพณีตามศาสนาครับ
2: ก็คือก็คงต้องหวังเพราะอย่างที่ตอนท้ายๆนะพี่ทนายรณรงค์เสียงสั่นเลยเหมือนกันนะพี่อด
0: ม
2: ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็แม้ว่าจะบอกว่าไม่น่าเข้ามายุ่งแต่ว่าเมื่อเข้ามายุ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความหวังของประชาชนกลุ่มใหญ่เลยเหมือนกันนะพี่รองที่เขาคาดหวังตั้งความหวังกับเรื่องของเงินชาปนกิจตรงนี้แล้วก็ดูว่าวันอังคารนี้รัฐมนตรีจะว่ายังไงเพราะว่าพี่รองบอกว่าพี่รณรงค์บอกก็เชิญมาทุกครั้ง
0: ครับ
2: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือไม่มีตัวแทนจากทางพม.ไปร่วมรับฟังเลยรอบนี้ไปเจอกับรัฐมนตรีโดยตรงเลยก็หวังว่าจะมีข่าวดีออกมาในวันอังคารนี้เหมือนกัน
0: ยกตัวอย่างนะก่อนจะพักกันนะฮะเสียหายยังไงกันบ้างอุดรธานีเสียหายนะครับมากสุดเลย 4,600 กว่าล้านนะฮะสมาชิกของเขา 79,000 นะครับมหาสารคามเสียหายไป 1,470 ล้านสมาชิกของเขา
2: 45,000
0: โคราชนะฮะเสียหาย 1,433 ล้านสมาชิก 12,500 คนระยองเสียหาย 1,000 กว่าล้านบาทนะครับสมาชิกของเขา 6,000 คนบุรีรัมย์เสียหาย800กว่าล้านครับสมาชิก 7,300 คนศรีสะเกษเสียหายประมาณ100ล้านฮะสมาชิก 1,000 คนอำนาจเจริญเสียหาย41ล้านนะครับมีเพชรบูรณ์เสียหายไป23ล้านสมาชิก 7,000 คนอันนี้ก็คือมันเดินต่อไม่ได้นะฮะสำหรับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะฮะ1ล้ม2ค้างจ่ายนะฮะสำหรับผู้ที่เขาล้มหายตายจากไปแล้วก็3จ่ายไม่ได้เพราะขาดสภาพคล่องไปดูเงินในบัญชีมันเหลือไม่เท่าไหร่เองนะฮะเขาก็สงสัยว่าเอ้าก็สมทบกันไปทุกเดือนคนเป็นหมื่นๆคนสมทบทุกเดือนเงินมันหายไปไหนอ่ะบริหารจัดการยังไงประมาณนั้น
2: ก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้แนวทางของทนายรณรงค์ก็คือ2ทางแหละก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไปยื่นกับทางฝ่ายค้านไปยื่นกับคุณเท้งที่สภามาแล้วอันนึงก็ยังต้องรอความคืบหน้าว่าทางสภาเขาจะว่ายังไงแต่ว่าอีกทางนึงที่ไปร้องมาก็คือในส่วนของพม.นั่นแหละอย่างที่ก็น่าจะมีความคืบหน้าในวันอังคารนี้ก็ต้องดูว่าจะยังไงต่อไปครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
2: ครับ
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ก็เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทนายรณรงค์นะฮะสองประเด็นนั่นก็คือเรื่องของหวยโอละเวงนะครับที่สุโขทัยนะครับแล้วก็เรื่องของเงินสงเคราะห์ชาปนกิจนะครับพี่วิชัยเนี่ยคุยเข้ามาบอกว่าแม่ผมเสียได้ 3,000 บาทครับเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณบุรีบอกว่าขนาดทนายอย่างคุณรณรงค์ยังถอดใจแล้วประชาชนตาดำๆจะทำอย่างไรคะใครจะช่วยเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็มาร้องไงฮะ
1: ใช
2: ่มาร้องมูลนิธิของทนายรณรงค์เนี่ยให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะว่าส่งทุกเดือนแต่พอญาติสนิทมิสหายเสียไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ได้เงินพอไม่ได้เงินก็ทวงถามไปทวงถามไปบอกว่าสภาพคล่องไม่มีแต่ว่าพออีกเดือนนึงมาต้องจ่ายไหมต้องจ่ายอีกครับเขาก็จะจ่ายอีกครับเนี่ยชาวบ้านเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับมีทางคุณบุญนำนะครับทักทายมาทาง LINE Official ของคลื่นข่าว News Network นะครับบอกว่าเงินคนแก่ต้องได้คืนมาทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ส่งให้ส่งกำลังใจให้กับพี่ทนายรณรงค์ด้วยเหมือนกัน
2: เรื
1: ่องของเงินแล้วก็มีคุณชานะครับก็ทักทายมาทาง LINE คลื่นข่าว News Network เรื่องของหวยบอกว่าซื้อทางเป๋าตังก็ได้ราคา80บาทเลือกเลขได้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ครับ
2: เนี่ยฮะคือแต่ว่าบางคนไงไปเดินตลาดไปช้อปปิ้งแล้วก็เห็นแผงแม่ค้ามาขายก
1: ็
2: ซื้อใบสองใบมันต้องบอกว่าปรบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะซึ่งเราเองก็ไปยอมจ่ายอ่ะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนี่ยลึกแรกๆประมาณ110บาทอ่ะหลังๆมาราคามาตรฐานร้อยบาทนะ80บาทหน้าแผงนี่ยังหาแทบไม่ได้แล้วไม่มีแล้วนะฮะยกเว้นนู่นนะฮะอีกประมาณชั่วโมงนึงสลากกำลังจะออกเนี่ยอันนั้นก็ยอมลดราคาให
1: ้ครับแต่ว่าก็คือมันก็จะมีถ้าเกิดหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมีเลขที่เขาซื้อประจำอยู่แล้วอย
2: ่
1: างเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือเลขอะไรก็ตามที่เขาตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันสามารถกำหนดได้เลยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดขายในแอปอะในแอปเป่าต
2: ังค์บางคนก็จะเป็นอย่างนี้ไง
1: ครับ
2: บางคนเขาจะเป็นบอกว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้เท่าไหร่14ใช่ไหม
1: ครับ
2: 16พอสลากออกเสร็จปุ๊บ17 18จะให้ไปซื้อเลยซื้อไม่ได้สิยังไม่ฝันเลย
1: นี่ไงก็จะมีอยู่2ล็อตไงเพื่อนเพราะว่าล็อตแรกอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีเลขประจำเนี่ยเราสามารถซื้อในราคา80บาทได้เพราะมันจะมีอยู
2: ่ในเป๋าตังค์เลย
1: เพราะมันยังมีอยู่ไงแต่ว่ามันก็จะมีอีกคนอย่างประเภทที่พี่เราบอกไปว่าต้องรอฝันก่อนต้องรอเขารวบรวมกันก่อนว่าในช่วงครึ่งเดือนเนี่ย15วันเนี่ยมีเหตุการณ์หรือว่ามีเลขอะไรมาบ้างเนี่ยอันนั้นแหละก็จะต้องบางทีเนี่ยเราไปลุ้นในแอปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับ80บาท
2: ไปเลือกไปดูในแอปใช่หาไม่ได้แล้ว
1: ใช่ก็ต้องไปดูตามแผงแล้วมันก็จะมีหลายๆท่านเนี่ยเท่าที่พูดคุยกันมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาชอบอรรถรสในการพูดคุยไงพี่ฮะลงเพราะบางทีเราคุยเราซื้อผ่านแอปเนี่ยมันคิดเองอ่ะคิดเองคำนวณเองว่าเราจะต้องเอาเลขนี้นี่ก็กดไปแต่ว่าพอเวลาเราไปที่แผงเนี่ยมันก็จะมีการสนทนากับแม่ค้าบอกว่าเองวันนี้เลขไหนมาแล้วก็จะมีเราก็จะเห็นราคาแปะไว้เลยนะพี่ลงเลขดังเลขเด็ดราคานี้ราคานี้
2: พ่อปู่นั่นแม่ย่านี
1: ่
2: แล้วก็ที่ดังๆอุดรน่ะ
1: ครับ
2: ว่ายังไงกันบ้างเลขอะไรออกนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เผาธูปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮะ
1: ธูปเสียงทายมั้งที
2: ่พอเผาเสร็จปุ๊บ
1: แบบ
2: คิดเท่าม
1: ี
2: ตัวเลขอยู่มาเน
1: ี่
2: ยเลขอะไรก็ต้องไปถามแม่ค้าเขาไงบางทีเนี่ยไม่ต้องถามเขาจะมีอธิบายมาหน้าแผงเขาเลยนะฮะว่าสำนักโน้นให้อะไรมาเราเลือกได้เลย
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็จะเห็นว่ามันสามารถตั้งคำถามกับแม่ค้าเขาได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมราคาเลขนี้ถึงถูกทำไมราคาเลขนี้ถึงมีราคาต่างจากเลขปกติ
2: อ
1: ันนี้มันก็จะเป็นราคาเป็นอรรถรสที่คนหลายๆคนก็จะชอบซื้อแบบนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงวันหลังๆก่อนที่จะหวยออกเนี่ยก็จะเนี่ยแหละก็จะไปดูแบบนั้นแล้วมันก็ราคามันก็อาจจะถ้าเกิดเลขดังๆอาจจะไม่มีแล้วก็จะเหลือเลขที่ไม่น่าจะถูกแต่ว่าก็จะมี

0: ู้ถูกรางวัลที่หนึ่งโชคดีเลยเนี่ยแต่ถามว่าเขาต้องการจะค้างแผงไม่ต้องการค้างครับเพราะนั่นมันคือต้นทุนของเขาทั้งหมดเลย
1: ค
0: ้างมากขาดทุนเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะระบายให้หมดครับ
1: ใช
0: ่ไอ้เลขที่มันไม่สวยเลขดีที่ไม่ดีไม่เด่นไม่ดังเนี่ยนะที่คนไม่ซื้อเนี่ยเขาก็จะลดราคานะฮะเหลือต้นทุนเท่าทุนเขาก็อยากขายครับ
1: ครับยิ่งในช่วงวันหวยออกนะตอนช่วงเช้าก่อนวันหวยออกในราคาบางหูบางแผงนี่คือ85บาทก็มีนะพี่รอง
0: ก็ถามเขาว่าทำไมไม่เก็บไว้เองอะไรเงี้ยโอ้เก็บไปทำไมล่ะครับเก็บไปก็ขาดทุนสิครับทำไมไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยต้นทุนเขาเลยอะครับ
1: นั่นแหละก็จะเป็นแล้วแต่คนที่ชอบเลือกจะซื้อเลขวันแรกหรือว่าวันสุดท้ายก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาในการเลือกซื้อเลขของแต่ละคนไป
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นนะฮะคุณ ETS บอกว่าคุณแม่ผมก็ส่งอยู่จะได้เงินไหมครับเพื่อนๆที่ส่งก็เสียกันไปหมดแล้วครับคือมันมีอยู่จำนวนมากนะฮะที่เขายังคงสถานะกองทุนชาปนกิจเอาไว้ได้แล้วก็การบริหารจัดการของเขาค่อนข้างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพแต่มันมีบางพื้นที่บางจังหวัดฮะที่มันล่มทิพย์อะล่มทิพย์ก็แสดงว่ามีคนเข้าไปกระทำการทุจริตคอร์รัปชันเบียดบังเงินของคนเฒ่าคนแก่ตรงนี้ไปเนี่ยนะอย่างที่ยกตัวอย่างมาไม่กี่จังหวัดแล้วฮะที่มันมีปัญหาแล้วก็ทนายเขารับหน้าเสือคอยดูแลให้เนี่ยครับนั่นแหละครับคุณ ECS อยู่พื้นที่ไหนนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับว่าพื้นที่ของเรามีปัญหาเกี่ยวกับเงินชาปนกิจสงเคราะห์หรือเปล่านะครับคุณเซี่ยวจันบอกว่าท่านทนายคะช่วยบอกสินมั่นเจอจ่ายจบสมัยโควิดนะฮะอันนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องประกันสุขภาพ
1: ครับ
0: นะฮะโหช่วงแรกๆมาเนี่ยใครเข้าไปซื้อนะฮะแล้วปรากฏบริษัทประกันภัยก็มีโครงการนี้หมดเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเราคุม
1: มั่นใจว่าคุมได้
0: เราคุมได
1: ้
0: นะฮะไม่มีผู้ป่วยในบ้านเราแต่พอเจอแล้วเจออีกเจอเพิ่มโอ้โหเท่านั้นแหละ
1: เจ๊งไปเลย
0: อยู่กันไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องมาฟ้องร้องกันเนี่ยครับ
1: อ
0: ่ะมีนอกเหนือจากพี่วิชัยคุณบุรีย์มแล้วนะฮะมีคุณสาสิมา1ใบ200 2ใบก็200สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยฮะหา80ยากก็ถึงรณรงค์ครับให้ไปซื้อในเป๋าตังค
1: ์
0: นะฮะ80บาทมีอยู่จริงครับมีคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะมีคุณอมรีให้สติกเกอร์มานะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณหนูจริยานะฮะป้าก็เขียนเลขไปสิแล้วก็ให้คนอื่นเขาตรวจอันนี้ก็ไว้ใจกันนะอยู่ข้างบ้าน
1: ใช
0: ่
1: ไ
0: หมครับเอาตรวจให้ฉันหน่อยเนี่ยเพราะทุกทีเขาคงทำลักษณะนี้แต่มันไม่ถูกไง
1: ใช่เพราะเอกป้าพลาดขยันพูดมาคำหนึ่งที่บอกว่าไม่เคยรู้ว่าเงินล้านเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละวันก็ใช้เงินหลักสิบหลักร้อยที่ผ่านมาก็คือใช้เงินหลักสิบหลักร้อยไม่รู้ว่าเงิน6ล้านมันจะมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนต่างจังหวัดเขาไว้ใจกันแหละก็ฝากถึงแค่ว่าฝากแล้วก็ยังฝากว่าแม้จะถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอา
1: ใช่ก็ยังมีอย่างเพราะว่าบางทีตอนแรกที่ได้ยินข่าวมาก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันจะมีจริงๆคนที่รู้ว่าซื้อสลากมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งยังแต่ว่ายังเอาไปฝากไว้กับคนอื่น
0: นอนหลับไปนะ
1: คือถ้าเป็นญาติกันนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่เป็นคนข้างบ้านแล้วไม่ใช่ญาติแล้วมันโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่ไปอีก
0: โอ้ของผมเนี่ยถ้ารู้อย่างนั้นนะตีสองตีสามผมก็ต้องไปเอาน
1: อนไม่หลับแล้ว
0: นอนไม่หลับฮะ
1: ใช่ฮ
0: ะคือขนาดเราถูกรางวัลเล็กๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้เรายังดีอกดีใจขนาดนั้นนะ
1: ใช่สองตัวนี้โหแทบจะประกาศผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งไลน์ทั้ง Facebook ประกาศป่าประกาศไปหมดเลย
0: ก็ทศวรรษหนึ่งถูกสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะฮะโอ้มันถูกกันบ่อยๆซะที่ไหนล่ะครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่พี่ทนายรณรงค์บอกไปว่าอ่านทางที่ดีถ้าเกิดจะตรวจก็ตรวจหลายๆคนหน่อยให้มีพยานว่าเราถูกสลากจริงๆนะหรือว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างไปบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดไว้เลยเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันว่าเราไปซื้อจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดแผงนั้นมันเป็นแผงที่เป็นแผงประจำแบบนี้จะตรวจสอบง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มาขายเดินขายตามร้านเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าอาจจะไม
0: ่
1: ได
0: ้ก็ง่ายๆถ้าเกิดเราซื้อมาก็ถ่ายรูปซะเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของเรานะแล้วก็เซ็นสลักหลังซะนะฮะหรือถ้ามีลายนิ้วมือของเราเนี่ยเอาแกะถุงพลาสติกออกแล้วก็จับเลย
1: ใช่เพราะเหมือนมันก็ต้องมีเป็นบทเรียนตั้งแต่ตอนเคสของ
0: คุณครูปีชา
1: ใช่ของครูปีชาตอนนั้นคือโอ้ทุกคนเพราะว่าพอแรกได้มามันยืนในซองใช่ไหม
0: ครับ
1: ทุกคนจะเอาออกมาแล้วก็จับให้มีอะไรในมือก่อนมันจะเป็นเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ช่วงนึงแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปก็ลุ้นตลอดว่าจะถูกจะถูกแต่ว่าก็ผ่านมาหลายปีก็ไม่ถูกสักทีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะไทยช่วยไทยนะฮะเป ็นยังไงกันบ้างคุณอาทิตย์ใช้หมดหรือยัง
1: ยังเหลืออยู่แต่ไม่มากแล้วครับ
0: เหลือ11บาท

0: ของพี่เล่นโรงแรม11ป่ะโอ้ยผมยังเหลือเยอะอยู่ร้อยกว่าบาท
1: เหรอ
0: ใช่
1: ร้อยกว่าบาทแต่เรา 40% ได้เยอะนะได้เยอะอยู่นะคร
0: ับ ก็น่าจะได้ประมาณสัก2วันนะได้อยู่นะพี่น้อง
1: ครับ
0: ใช่ครับแต่ว่า
1: อยู่11บาทอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดเนี่ยเราพูดกันถึงว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือใช้สิทธิ์มาแล้ว15วัน
1: ครับ
0: ยังไม่เข้าเรื่องของ delivery เลย delivery เพิ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้ 6:00 นถึง 3:00 นนะฮะ delivery นะครับ4แพลตฟอร์ม
0: ครับ
1: มีอะไรบ้างอ่ะนะฮะมี Grab Food นะฮะมี Line Man นะครับมีเดี๋ยวนึกไปไวจำไม่ได้ซะละ
0: ครับ
1: นะฮะเนี่ยมีประมาณ4แพลตฟอร์มพรุ่งนี้6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มใช้บริการได้เลยนะครับอย่างเราอยู่ที่ทำงานคุณอดิศอยู่ที่ทำงานเนี่ยโหฝนตกข้างนอก
0: ครับ
1: ออกไปลำบากเหลือเกินโทรใช้บริการนะฮะก็สบายนะครับ40% เราออกนะครับแล้วก็ 60% รัฐบาลจะออกให้นะครับก็บริการพรุ่งนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกมาแล้วอ่ะช่วงนี้เหงา
0: ครับ
1: เหงาเลย
0: เพราะว่า
1: ส่วนใหญ่ใช้หมดพันไปแล้วไง จะไปตูมตามแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องกันอีกทีก็ต้นเดือนหน้าครับ
0: ครับอ่ะนี่มี4แพลตฟอร์มหลักนะครับก็คือ Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood
1: อ๋ออันนั้นพอนึกไวๆจำไม่ค่อยได้
0: ใช่ก็จะจำเขียวๆที่เห็นตามท้องถนนจะเห็นเขียวๆแล้วเป็นหลักเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็แค่แพลตฟอร์มเดิมแค่ยังไม่ได้ delivery เนี่ยมันก็จะมีคนที่ใช้สิทธิ์ครบไปแล้วเนี่ยถ้าตามข้อมูลที่รัฐบาลบอกมาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าราย2ล้านกว่าคนเลยนะ
1: เชื่อ
0: ที่ใช้หมดไปแล้ว 1,000 บาท
1: มันเกินไปกว่านั้นครับอย่างผมเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นว่าใช้หมดแล้วนะเพราะเหลือ11บาทใช่ไหมล่ะครับแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเหลือประมาณเนี้ยนะฮะเหลือไม่เกินเนี้ยนะเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนถ้าใช้จ่ายทุกวันเนี่ยมันจะโอ้โหพันบาทเองอ่ะ
0: ใช่ไม่ว่าจะกำหนดว่าวันละ200นะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อจริงๆเนี่ยมื้อเดียวเนี่ยก็เกือบหมดเหมือนกันนะพี่รอง
1: ก็เกือบร้อยอ่ะใช่ไหมครับเกือบร้อยเนี่ยทุกวัน2อาทิตย์
0: ครับ
1: นะฮะนี่พอดีเลยเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยฮะก็เกือบจะหมดพันนะฮะจะไปคึกคักกันอีกรอบหนึ่งก็คือต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้เลยฮะพรุ่งนี้แม้ว่าจะมี delivery มาส่งถึงบ้านแต่จะไม่ค่อยคึกคักเพราะเงินพันหนึ่งกำลังจะหมดของทุกคนแล้วนะฮะและที่สำคัญเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาการไทยเพราะว่าก่อนเริ่มไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะฮะเคยคุยกับนายกสมาคมภัตตาการไทยคุณธนิวันมารอบแล้วว่าบรรดาภัตตาการก็เตรียมวัตถุดิบไว้เยอะเลยนะฮะเพื่อจะรอ
0: โครงการออเดอร์
1: รอออเดอร์นะฮะปรากฏว่าพอเริ่มโครงการจริงๆบรรดาภัตตาการต่างๆที่เขาใหญ่มาหน่อยอ่ะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนที่เป็นรายได้ของเขาล้านกว่าบาทไปหน่อยล้านแปดหรือประมาณเนี้ยปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการไทยช่วยไทยฮะพอไม่เข้าเงื่อนไขแล้วเงียบสิครับ
0: ครับ
1: คนก็จะไปร้านรถเข็นคนจะไปร้านอาหารตามสั่งคนจะไปร้านขนาดย่อม
0: ครับ
1: ไปซื้อของกันลืมภัตตาคารไปเลยพอลืมภัตตาคารไปบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้เขาบอกว่าก็จะอยู่ไม่ได้สิครับ
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าแล้วก็เขาก็เลยมีการขอปลดล็อกไงว่ายื่นกับรัฐบาลให้ปลดล็อกเงื่อนไขนี้หน่อยให้กับกลุ่มผู้ค้าขนาดกลางได้เข้าร่วมหน่อยส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะ

0: ช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: ุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อ

0: ประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ก็อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกือบจะส่วนใหญ่นะฮะใช้เงินจะหมดพันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าตามข่าวที่ออกมาบอกว่าโอ้โหยอดค้าขายมันลดลงไปเห็นทันตาเลยเพราะว่าคนไม่ได้ร่วมโครงการใช่ไหมรออีกทีต้นเดือนหน้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้นะฮะdelivery 4แพลตฟอร์มเขาจะเริ่มให้บริการจะคึกคักหรือไม่ดูได้จากยอดเงินเดือนนี้พอมันหมดไปแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายเต็มไงนะฮะก็อย่างไรก็ตามถ้าสำหรับยังมีเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งในการจะช่วยแบ่งเบาภาระเราไปได
2: ้
3: แบ่งเบายังไงผมซื้อเนี่ยนะหลังๆมากล้าหาญชันชัยผมซื้อพิเศษนะจากเดิมเนี่ย50บาท55บาทเนี่ยผมขอพิเศษเป็น70บาท
2: มันก็จะจ่ายจริงเท่าไหร่อ่ะพี่
3: 28บาท
2: โอ
3: ้มันก็ลดภาระเราไปได้เยอะในแต่ละวันไงฮะ
2: เพราะปกติถ้าซื้อข้าวแถวๆเนี้ยแถวๆอสมทเนี่ย
3: ครับ
2: 60บาทเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจ่ายเต็มก็60บาทแต่ว่าพอมีโครงการนี้มาเนี่ยเราจะจ่ายอยู่ประมาณ24บาท26บาทโดยประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยแต่ว่าแต่ผมถ้าเกิดเพิ่มอีก10บาทก็เพิ่มอีก2บาท
3: uh-huh.
2: ก็น่าอยู่แต่ว่าโอ้โหมันก็จะไม่เหลือแล้วไงพี่ลงตอนนี้แต่ละคนก็จะเหลือไม่ถึง500แล้วมั้งพี่ลงก็เหลือ
3: 11
2: บาทแต่ว่าพี่มันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่พี่ลงก็ใช้ไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะเริ่มโครงการว่ามันจะงงหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงใช้ไปสุดท้ายมันก็จะระบบมันก็จะหักไปเองแหละ
3: 11บาทรัฐบาลออกให้อีก 60% ก็น่าจะได้ลูกชิ้นไม้ละ10บาททั้ง3ไม้4ไม้ได้อยู่
2: แต่เราจะออกเท่าไหร่
3: ใช่ครับใช่
2: คร
3: ับ เราจะออกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตัดเหลือศูนย์เนี่ยไอเป๋าตังค์ที่เราเอาเงินถมเข้าไปอยู่ในนั้นก็จะตัดยอดจำนวนเต็มของเราไปเท่านั้นเองนะฮะให้มันเหลือ0 0 0นะครับ 0.00 นะครับเนื่องจากอะไรฮะเหลือไว้5บาท10บาท100บาท
2: ครับ
3: เดือนหน้าไม่ทบนะฮะเดือนมากก็ตัด0เลยนะคร
2: ับ ถูกต้องมันก็ต้องใช้ไปแหละผมจะให้มันเหลือลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดคนเหลือคนละบาทคนละบาทเนี่ยถ้าเกิดอย่างในระบบที่เขาบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จครบแล้วทั้ง 1,000 บาทเนี่ยมันก็ตามยอดที่รัฐบาลเขาแจ้งมาอยู่ที่ประมาณ20ประมาณ2ล้านกว่ารายเนี่ย
3: ครับ
2: มันก็จริงๆแล้วอาจจะเยอะกว่าน
3: ั้นก็เงินคืนคลังไปแล้วเดือนหน้านะฮะเขาก็จะทบมาให้อีก 1,000 บาทแล้วก็เริ่มกระบวนการกันใหม่เราออกวันละ133รัฐบาลออกให้200
2: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ใช้แบบเนี้ยไปอีก3เดือนข้างหน้านะฮะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วนะฮะแล้วก็มีมติออกมานะครับว่าจะเรื่องของเงื่อนไขเอาชื่อพ่อชื่อแม่นะฮะชื่อสามีภรรยาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะฮะจะไม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนที่ถูกนำชื่อไปใช
2: ้
3: ปีนี้นะฮะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยได้ชำระภาษีประจำปีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันไม่ทันแล้วนะฮะก็คือจะอนุโลมไปก่อนสำหรับปีนี
2: ้
3: ปีหน้าค่อยว่ากันใหม
2: ่
3: แล้วก็จะเอามติตรงนี้แหละครับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบนะอนุมัติออกมาเนื่องจากเงื่อนไขนี้ผ่านมติครม.เพราะฉะนั้นต้องให้ครม.มีมติตัดเงื่อนไขนี้ออกไปสำหรับปีงบประมาณนี้นะคร
2: ับ
3: ก็หลายคนก็โล่งอกแต่ว่าตอนนี้มีคนที่ไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมัน11ล้านกว่าเองนะ
2: ม
3: ีทั้งหมด13ล้านนะฮะ2แสนรายก็เหลือประมาณสักล้านกว่า

0: นะ
1: คร
0: ับ ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ของตัวเอง
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเร่งนะครับเพราะว่าการยืนยันสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนี่ยนะฮะเขาจะหมดเขต21มิถุนายนนี้
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ยังหลงเหลือคนที่ยังตกค้างยังไม่ไปยืนยันสิทธิ์ดำเนินการเลยนะไม่มีสมาร์ทโฟนไปทุกๆ ATM ไม่มีพื้นที่ของเราอำเภอเราไม่มีตู้ ATM ไปที่ธนาคารทั้ง5แห่งได้เลยนะฮะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราอย่างที่เกริ่นกันไว้ก็คือเรื่องของการปลดล็อกไทยช่วยไทยพลัสสำหรับร้านอาหารขนาดกลางที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1.8 ล้านที ่ไม่เข้าร่วมโครงการในรอบแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็กลุ่มนี้ก็เหงาเลยแม้ว่าตอนแรกในทางคุณธนิวัฒน์บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้ก็มีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมตัวอย่างดีเพื่อจะเข้าร่วมโครงการแต่สุดท้ายไม่เข้าเกณฑ์พอไม่เข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยผลกระทบจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือพอมันผ่านมา 14-15 วันเนี่ยมันเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนแล้วว่าคนหันไปใช้บริการเลือกซื้ออาหารตามแผงข้างทางมากขึ้น ร้านอาหารทั่วไปขนาดเล็กได้รับผลประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าร้านขนาดกลางน่ะที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้จ่ายภาษีเป็นเด็กดีที่อยู่ในโอวาทจ่ายภาษีมาตลอดแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์นี
0: ้
1: เขาก็อยากจะได้รับสิทธิ์ด้วยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมภัตตาคารไทยครับ
1: ครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา13นาทีนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
0: เราคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเลยนะครับคุณธนิวัลย์กุลมงคลตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับคุณธนิวัลย์ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์คุณณรงค์
0: ขอบคุณมากครับ
5: เห็นไหมคะวันนี
0: ้ครับโอ้โห
1: อย่าเห็นฮะเย็นอยู่ข้างนอกยิ่งฝนตกฝนพรำๆเลยอ่ะพี่นันครับ
5: ใช่ๆวัชรพลก็ฝนตกหนักเปียกเลยอ่ะค่ะ
0: ครับครับแต่ว่าไอ้ที่ร้อนเนี่ยก็คือสมาชิกของสมาคมเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าเลยเหรอฮะ
5: อือคือมันก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งโทรบอกว่าวันนี้ขายไม่ได้เลยโอ้โหแบบฟังแล้วตกใจไหมฮะ
0: ครับ
5: ว่าก็เออทำไมมันขนาดนี้นะแล้ววันนี้ก็ไปร้านทำผมมาค่ะก็เนี่ยเพิ่งกลับมา
0: ครับ
5: ถ้าเงียบนะคะก็คือที่จะต้องบอกว่าเอาโดยทั่วๆไปตอนนี้เราต้องยอมรับภาวะเศรษฐกิจนะคะว่ามันก็มีผลนะคะโดยรวมนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนมีปัญหาเศรษฐกิจทีนี้คุยกับเมื่อวานคุยกับลูกนะเขาไปสิงคโปร์มาเขาก็บอกว่ามันก็เป็นทั่วโลกอะค่ะก
0: ็
5: ไม่ได้แต่ประเทศไทยนะคะอันนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยให้กำลังใจท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าคือปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีทั่วไปอะค่ะนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่บ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวกลับเรื่องเราก็ได้ค่ะนะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะก็มีก็ถ้าประเด็นที่ได้ที่ชวนมาคุยวันนี้เนี่ยนะคะ
0: คือสมาชิกสมาคมไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเหรอครับ
5: ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
5: ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรรมการสมาคมหรือว่าร้านที่คุ้นเคยกันในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
0: ครับ
5: พวกร้านแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่ายอดขายเขาเกินนะคะ
0: ครับ
5: ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยว่าอย่าง

0: อย่างวันก่อนก็ไปเดินในตลาดยิ่งเจริญน่ะ
1: สะพานใหม่ฮะครับ
0: แผงมีหมดเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: ทุกแผงได้รับอานิสงส์จากไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็สแกนกันใหญ่เลยก็เข้าใจเลยค่ะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยรายเล็กรายน้อยแล้วที่มหัศจรรย์คือวัตถุดิบก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกหมูพวกผักอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เออเราก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งคือตอนนี้พอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะภาวะเศรษฐกิจเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารเอง
2: ครับ
1: ก็เลยทำให้ภัตตาคารร้านอาหารขนาดกลางหรือว่าใหญ่เข้าไปหน่อยคนซื้ออาหารไปทำเองที่บ้านเพราะว่าเข้าโครงการได้ลดต้นทุนกินกับครอบครัวก็เลยไม่มาใช้บริการตรงนี้เลย
0: ใช่ใช่แต่ต้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือไปอ่านคอมเมนต์จากที่ต่างๆในเพจบางเพจเนี่ยนะคะก็มีคนพูดว่าเนี่ยภัตตาคารก็ปล่อยโอกาสให้คนตัวเล็กกันนะให้แผงลอยตลาดนัดอะไรเขาบ้าง
1: ค
0: ือชื่อสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเป็นชื่อสมาคมนะคะ
1: ค
0: แต่ก็ไม่ได้มีสมาชิกต้องใหญ่ทั้งหมดนะคะเราก็ตอนนี้เนี่ยที่ออกมาพูดรอบนี้เนี่ยค่ะที่ออกมาทำจดหมายเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้รับร้องเรียนนะคะจากบรรดาเอาพูดง่ายๆนะเขาก็เป็นแบรนด์นะคะ
1: ค
0: เป็นแบรนด์ที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทบ้างอยู่ไม่ได้ฟู้ดคอร์ทอยู่ในห้างนะคะอยู่ในมาร์เก็ตเพลสหลายๆที่นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นตึกแถวที่ยอดขายเขาประมาณคือบางแบบพวกนี้นะคะ
1: ครับ
0: เวลาที่จะไปอยู่ตามห้างหรือตามอะไรพวกนี้เขาต้องเป็นรูปบริษัทนะคะวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบ
1: คร
0: ับแต่ยอดขายเขาเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายเขาอะคือวันละหมื่นเอง
1: ครับ
0: นะคะแล้วผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ยอดขายก่อนที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาตกไป 30% ก็เท่ากับยอดขายเขาเหลือประมาณวันละ 7,000 นะคะทีนี้พอมันผ่านไปเราทำจดหมายวันที่7นะคะจริงๆแล้วก็สักประมาณวันที่ 5-6 เนี่ยก็เริ่มมีคนพูดมีคนโทรมาสักประมาณ10รายเขาบอกว่าเออเนี่ยยอดขายเขาอะมันก็ต่างกับรายได้ต่อปีตอนนี้ของเขานะฮะเนี่ยผ่านมา6เดือนเนี่ยเขาคิดว่ายอดขายคือพอมีรายได้เกินวันละ 5,000 เดือนละ 150,000 ปีละ1ละไม่เกิน1.8 ล้านเพราะเกิน1.8 ล้านเนี่ยสรรพากรจะบังคับให้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจดแวตเนี่ยนะคะต้องจ่ายแวตซึ่งก็ต้องจ่ายทุกเดือนต้องมีคนทำบัญชีต้องเก็บเอกสารซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้ตัวเลขของเขาเนี่ยก็มีไทยช่วยไทยพลัสอ่ะประมาณ6วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตัวเลขมันตอนนี้เขารายได้ของเขาเนี่ยไปพอๆกับรายได้ร้านเล็กเลยนะคะร้านจิ๋วๆจริงๆเขาก็ไม่ได้โตกว่าร้านจิ๋วเท่าไหร่นะคะ
1: มี
0: แต่ว่ายอดระหว่าง 5,000 กับ 10,000 เนี่ยตอนนี้เขาก็ตกมาเหลือต่ำกว่า 5,000 แล้ว
1: แต่ว่าเขายังอยู่ในระบบภาษีแต่ว่าร้านจิ๋วร้านเล็กไม่ต้องเสียภาษี
0: ค่ะเป็นเหมาจ่ายค่ะเป็นเหมาจ่ายแต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทุกเดือนต้องยื่นต้องจ่ายถ
1: ้
0: าเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็คือต่างกัน5เท่านะคะก็ระหว่างเดือนเนี่ยสมมติว่าเสีย 3,000 ปีนึง 30,000 เสียค่าผู้ตรวจสอบบัญชีค่าทำบัญชี 50,000 เดือนปีละ 50,000 นะคะที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าเหมาจ่ายอาจจะจ่ายปีละหมื่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าเอ้ยมันมีความต่างกันมากนะและตอนนี้ยอดขายก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่เขาอยากจะเข้าเพราะเขาเห็นประโยชน์ของไทยช่วยไทยพลัสไงคะว่ามันทำให้คือมาร้านเขาเนี่ย10คนพอรู้ว่าสแกนไม่ได้ก็ไปหมดไม่เข้า
1: โอ้เห็นชัดเจนเลย
0: เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่ช่วยผมหน่อยเถอะที่ช่วยพวกเราหน่อยเธอ
1: เป็นปากเป็นเสียงให้หน่อย
0: เป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบขนาดนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าท่านะวันนี้มิถุนายนเนี้ยนะเทียบกับคนละครึ่งพลัสเมื่อปี68พฤศจิกาธันวามันคือไฮซีซั่นนะคะแต่ตอนนี้เศรษฐกิจนับตั้งแต่น้ำมันแพงแล้วก็ภาวะของสงครามเนี่ยนะคะมันทำ

0: ให้มันทำให้ภาวะเศรษฐกิจมันตกคนไม่มีเงินในกระเป๋าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็พยายามประหยัดทำอาหารกินเองบ้างนะคะแล้วก็นี่ไงเป็นเหตุว่ารัฐบาลต้องช่วยประชาชนลดค่าของชีพ
1: ครับครับ
0: แต่ทีนี้เราก็ไม่ทันคิดนะเรียนจริงว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งได้ยินเพื่อนๆเขาเขียนในไลน์กันส่งติ้งตั้งแต่แปดโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เราดีใจว่าเออเนาะเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราเคยคุยกันนะจะจำได้ว่าตัวเองไม่เคยตำหนิรัฐบาลเลยนะเข้าใจรัฐบาลมาตลอด
1: ครับ
0: ว่ารอบนี้ต้องการช่วยคนตัวเล็กนะคะต้องการกระจายรายได้ไปได้ไมโคร SME ทั้งหลายอะค
1: ่
0: ะ
1: แต่ปัญหาก็คือคนตัวเล็กเนี่ยล้มรัฐบาลจะช่วยดูแลไม่ให้เขาล้มแต่ตัวใหญ่ตัวกลางเขาก็ล้มเป็นนะ
0: ตัวใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยทำไมรีบออกมาพูดเขาบอกว่าเผื่อจะมีกว่าเผื่อเสียงที่สมาคมพูดเนี่ยรัฐบาลจะฟังบ้าง
1: ข
0: อให้เข้าใจว่าเพราะเวลามันอีก4เดือนเนี่ยนะขอให้เขาได้เข้าร่วมบ้างเพราะว่าเขาอะมีค่าจ้างม
1: ี
0: ค่าเช่ามีภาษีมีประกันสังคมที่ต้องจ่ายลูกน้องไงคะที่เขาจะอยู่ไม่ไหวนะอะไรเงี้ยเขาก็จริงๆเอาเข้าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้คือได้ฟังเสียงบอกว่านึกว่าคำว่าสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเป็นร้านใหญ
1: ่
0: ไม่ได้ร้านใหญ่เลยนะร้านก็ไม่ได้ต่างกันบางทีเนี่ยร้านก็ไม่ได้ต่างกับรายเล็กเลยนะคะที่ได้ขอช่วยไทยพลัส
1: ที่เราเสนอรัฐบาลไปเนี่ยเราขอให้ปรับลดเงื่อนไขอะไรบ้างเหรอครับ
0: คือขอให้ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่มีรายได้เกิน2ล้านเพราะว่า 1.8 ไม่เกิน 1.8 คือได้สิทธิ์อยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะแต่รายได้ไม่เกิน 1.8 แต่เนี้ยพอมันเกิน2ล้านไปแล้วต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็อันเนี้ยได้ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ให้ทำจดหมายไปแล้วก็เอาจดหมายไปส่งให้ทางกระทรวงการคลังอ่ะนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกมาว่าพี่อย่าสมาคมอย่าทำประจาอยากจะเปิดไอ้เนี่ยทำให้มันจำกัดความไปเลยว่าเรานี้เขายังเป็น SME อยู่นะคะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าด้วยรายได้เขาเกิน 1.8 ล้านแล้วเขาต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเขาจึงไม่สามารถสมัครรับสิทธิ
2: ์เข้าร่วมโครงการ
0: ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ได้ค่ะก็ไม่ได้รายใหญ่นะ
1: ร
0: ายอย่างที่บอกว่าก็คือรายได้วันหนึ่งก็ประมาณ10,000อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ค่ะที่เป็นปัญหาที่เขาบอกว่าช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยว่าขอให้เขาได้เข้าร่วมโครงการเถอะจะเหลืออีก2เดือนก็ยังดีมันอย่างน้อยมันเป็นความหวัง
1: ครับก็ให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจนะฮะว่าคุณจะเลือกรับประทานอาหารประเภทไหนใช่ไหมครับเพราะว่าคุณเข้ามาร้านใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสั่งทุกอย่างแล้วจะใช้ได้ต่อวันครบซะที่ไหนล่ะเพราะว่าเขาเราออกเอง133รัฐบาลออกให้แค่200นะ
0: ค่ะมันราคามันไม่ต่างกันนะสมมติว่าเขาก็ร้านเนี้ยนะเขาขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็ขาย60
1: ครับ
0: ร้านที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสก็ขาย60นะ
1: ครับ
0: แต่บังเอิญว่าเขาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็เลยเข้าร่วมไม่ได้อันนี้ที่
1: ปลดท็อกให้หน่อยไหมตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่คือขอนิดนึงเถอะ
1: ท
0: ำไมต้องเป็นคือไม่ใช่ร้านใหญ่เลยเพราะว่าเข้าใจว่ารายกลางรายใหญ่เนี่ยนะรัฐบาลคงอาจจะมีมาตรการอื่น
1: ๆ
0: ที่จะมาช่วยดูแลนะคะแล้วเรียนจริงๆนะตัวเองเนี่ยลืมโปรเจกต์นี้ไปแล้วเข้าใจเลยว่ารัฐบาลอยากช่วยคนตัวจิ๋วนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยแต่วันนี้สองสามวันน่ะ5-6เนี่ยโอ้โหรับฟังซะจนไอ้นี่เลยก็คนก็จะพูดคนที่โทรมาเนี่ยนะมาก็บอกแต่พี่อย่าบอกชื่อร้านผมนะผมก็ไม่อยากมีปัญหากับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เข้าใจเลยรู้เรารู้เลยว่าเขาก็ขายของราคาเนี้ย50-60ที่แหละ
1: แล้วได้เสียงตอบรับมาไหมฮะหลังจากที่เราเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ยื่นข้อเสนอแล้วเนี่ยครับ
0: ก็คนที่เขาไปช่วยดำเนินการดร.ที่ไปช่วยเขาก็บอกกลับมาบอกว่าแรกๆเลยรัฐบาลก็รู้สึก ไม่ค่อยดีว่าทำไมสมาคมมันเพิ่งเริ่มนะคะมันเพิ่งเริ่มโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรียนจริงๆว่ามันได้รับเสียงตอบรับมันคือหมายความว่าคนเข้าใจนะคะยังคุณนรงค์ก็คงเข้าใจคุณที่ก็คงเข้าใจใช่ไหมคะว่าเห็นเราเห็นเลยอ่ะว่ามันมีผลกระทบระหว่างร้านที่ได้เข้าไทยช่วยไทยพลัสกับร้านที่ไม่ได้เข้าใช่ไหมคะบางคนที่ไม่เข้าเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากยุ่งยากหรืออะไรแต่ก็จะมีจำนวนหนึ่งซึ่งเขามีคือเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขารายได้เกินเอาว่าอย่างนั้นรายได้เกินล้านแปดแต่เขาอยากขอเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็เสียงแบบนี้นี่จำเรียนจริงนะตอนที่ให้โทรมาบอกว่าให้เข้าสายเนี่ยจำไม่ได้วันหนึ่งพูดกี่สิบสื่อเลยนะ
1: คะขอบพระคุณมากครับ
0: คือเข้าใจเลยอะค่ะว่าเข้าใจเลยว่าประเด็น
1: อ
0: ะมันโดนนะประเด็นมันได้ประเด็นมันโดนเลยนะคะแล้วก็สื่อที่ไม่ได้รู้จักกันเนี่ยก็เอาประเด็นไปนี่แม้กระทั่งพรรคประชาชนน่ะจะให้ดิฉันไปชี้แจงพรุ่งนี้ที่รัฐสภานะคะ
1: แ
0: ต่ว่าตัวเองเนี่ยติดภารกิจอีกอันนึงก็เลยไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนึงก็มองว่าสิ่งที่สมาคมเนี่ยมานำเสนอเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นประเด็นการเมืองเลยนะคะ
1: ปากท้องผู้ประกอบการฮะความเดือดร้อนของเขาครับถ้าผมถามอย่างนี้ถ้ารัฐบาลยังยืนยันเงื่อนไขว่าเข้าร่วมไม่ได้หรอกต้องการช่วยคนตัวเล็ก4เดือนเนี่ยเขายังจะอยู่รอดอยู่ไหมครับ
0: อ๋ออันนี้ค่ะคือเริ่มเดิมเนี่ยตอนสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ยได้ยินมาได้มีการตอบรับว่าบุคคลที่นำไปจดหมายไปดำเนินการให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าเขาช่วยคนตัวเล็กเดี๋ยวคนตัวกลางเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการอื่นนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยได้ยินว่าขอดูถึงสิ้นเดือนนี้ผลสิ้นเดือนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะตัดสินใจอีกทีนึงนะคะถ้าร้านค้าที่เข้าร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะขยายสิทธิ์ให
1: ้
0: แล้วคือก็แบบโอ้โหคือก็มีแรงพูดเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์นะเข้าใจเลยว่ารัฐบาลก็คงคิดดีแล้วว่าอยากให้ตรงนี้แต่ว่าถ้าโดยความเป็นจริงแล้วก็มีนักการเมืองหลายคนนะคะที่ติดต่อมาบอกว่าเขาเห็นด้วยเลยมันใช่ทำไมรัฐบาลไม่ดูแลคนที่เสียภาษีมันไปเป็นการจูงใจให้คนที่เข้าอยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์
2: นะการดูแลด้วยเหมือนกัน
0: ใช่อะไรเงี้ยก็มีคนติดต่อมาเยอะพอสมควรค่ะเราก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆทำจดหมายเนี่ยต้องการให้ถึงกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ให้ช่วยพิจารณาความเดือดร้อนแล้วโดยอย่างที่โดยความเป็นจริงอะค่ะถ้าได้คุยกับใครทุกคนเห็นด้วยหมดเลยค่ะว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งมันโตมาอีกนิดเดียวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วบางคนก็บอกอย่างนี้ค่ะคือหนีไม่ได้เป็นเด็กดีหนีไม่ได้ก็เลยโดนกวาดก็ไปอยู่ในระบบภาษี
1: ครับ
0: ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเด็กดีไปแล้ว จะไปใช้ชื่อญาติมิตรเอามาทำอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้มอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าพิษเศรษฐกิจมันจะขนาดนี้นะเรียนจริง
1: ครับ
0: ไม่มีใครรู้เลยนะคะสำหรับตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ขนาดที่เขาพูดกันบอกว่าเฮ้ยร้านที่มีแบรนด์ทั้งหลายพวกนี้ไม่มีคนกินเลยนะแต่แบรนด์หมายถึงว่าแบรนด์ตัวเล็กนะคะ
1: ครับ
0: ถึงยอดขายไม่เกินหมื่นหนึ่งเนี้ยมีผลมากเขาบอกตอนเนี้ยเขาแย่ยิ่งกว่าร้านตลาดนัดร้านอะไรอีกแล้วเลยเนี่ย
1: ตลาดนัด
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Hello? Hello? Hello?
1: สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำ

มะชาวบ้านแบบเบาๆในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพ.ศ.2569วันนี้วันพระแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะการพัฒนาตัวเราเองนะคะการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมความดีให้มันมากกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งถึงระดับที่ว่าเมื่อเราไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เราก็จะกลายเป็นคนที่ทำได้อย่างสุดฝีมือทำให้ดีที่สุดจนกระทั่งเรามีความสำเร็จในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะตามมาในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองนั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะจ๊ะแต่สอนให้เรามองเข้าไปในตัวของเราเองนี่แหละเพื่อจะได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเราได้ชัดๆจากนั้นเราก็ต้องเริ่มปรับปรุงแก้ไข

ให้ถูกจุดแล้วนำไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับเมื่อวานนี้โดยมีหลักการง่ายๆว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้ดีกว่าเมื่อวานเพื่อเป็นการบ่มเพาะนิสัยทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งมันจะส่งผลมาถึงความตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ยิ่งขึ้นไปการดำเนินชีวิตในทางโลกนั้นคนเราที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างองอาจและสง่างามก็ต้องรู้จักพัฒนาตนเองจนกระทั่งเรามีความสำเร็จอยู่ในมือของเราค่ะ 1. เราจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 2. เราจะต้องมีปัญญา 3. มีทรัพย์และ 4. ต้องมีพวกพ้องบริวารซึ่งความสำเร็จทั้ง4เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จตามมาตรฐานในทางโลกใช่ไหมคะแต่ถ้าในทางพุทธศาสนาความสำเร็จที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้แนะให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ความสำเร็จมากมาจากการที่เราได้ฝึกฝนอบรมตัวเองจนกระทั่งเกิดเป็นคุณธรรมประจำตัวเรียกกันว่าคารวะธรรมอันเป็นต้นกำเนิดให้ความสำเร็จและคุณงามความดีต่างๆได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายคารวะธรรมนั้นก็จะประกอบไปด้วยคุณธรรม4ข้อด้วยกันคือความซื่อสัตย์เรียกว่าสัจจะ 2. ความตั้งใจที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง 3. ความอดทนอันเป็นต้นเหตุแห่งความขยันที่เราเรียกกันว่าขันตินั่นแหละค่ะและ4ก็คือความเสียสละเห็นแก่ส่วนรวมทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นกลายเป็นคนดีประสบความสำเร็จด้วยคุณธรรมประจำใจได้นะคะความซื่อสัตย์ก็คือความจริงจังกับงานความจริงใจกับคนและความจริงใจกับการกระทำความดีคนที่มีความจริงใจจริงจังก็คือคนที่มีนิสัยทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้ดีที่สุดมันดีต้องดีทั้งคุณภาพดีทั้งทันเวลาถ้าทำแล้วไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ยอมดีแต่ไม่ทันเวลาก็ไม่ยอมอีกเช่นถ้าเราจะทำข้อสอบอะไรสักอย่างให้มันดีแต่ถ้ามันไม่ทันเวลานั่นหมายความว่าเราก็ต้องสอบตกไงส่วนคนที่มีความจริงใจนั้นคือคนที่ตั้งใจทำความดีกับคนรอบข้างด้วยความเต็มใจด้วยความปรารถนาดีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำไปเพราะรู้สึกว่าถูกบังคับหรือทำไปตามพิธีอย่างนั้นแหละหรือทำไปเพราะอยากได้บุญได้กุศลได้หน้าอย่างนี้พระท่านว่าอย่างการตั้งใจดูแลพ่อแม่ก็ไม่ใช่เพราะอยากจะได้มรดกนะก็เลยมานั่งตั้งใจดูแลพ่อแม่เพื่อหวังมรดกหรืออยากได้บุญกับพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเรารู้จักฝึกฝนด้วยความจริงใจกับคนให้มากขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความจริงใจต่อความดีเลี้ยงพ่อแม่เราก็เลี้ยงเพราะเราเป็นลูกเลี้ยงพ่อแม่ได้บุญอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราหวังที่จะได้ผลตอบแทนจากพ่อแม่ถ้าเราทำเป็นประจำฝึกเป็นนิสัยเราก็จะกลายเป็นคนที่เต็มใจทำทุกๆสิ่งที่เป็นความดีให้ออกมาดีที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยที่มีความซื่อสัตย์ติดตัวไปคนที่มีความซื่อสัตย์อีกอย่างหนึ่งอาจจะต้องเริ่มจากความสะอาดเป็นระเบียบและถูกวิธีอย่างเวลาเราทำงานเราก็ต้องรู้จักถนอมน้ำใจผู้อื่นมีความจริงใจกับทุกๆคนเราทำได้ก็จะพัฒนากลายเป็นคนที่มีสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความจริงจังกับงานจริงใจกับทุกคนและจริงใจกับการทำความดีนั่นเองเรื่องของการปรับปรุงตัวเองก็เช่นกันปู่เคยอ่านนิทานเซนเรื่องหนึ่งนะคะเป็นนิทานที่สอน

กับเรื่องว่าคนเรานั้นมีวิชาความรู้อยากจะปฏิบัติธรรมเรียนรู้เยอะเลยแต่ได้ปฏิบัติจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานเซนกันนะคะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: April

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: สมัยราชวงศ์ถังมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่แปลกมากท่านจะไม่อยู่วัดแต่กลับไปอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ปลูกอยู่บนต้นไม้เพื่อปฏิบัติธรรมบนนั้นชาวบ้านแถวนั้นต่างก็เรียกอาจารย์ท่านนี้ว่าท่านอาจารย์รังนกท่านเป็นอาจารย์ที่ถือว่ามีความแตกฉานในเซนอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งมีกวีใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในราชสำนักได้เดินทางมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ธรรมจากท่านอาจารย์เพิ่มเติมเพราะได้ยินข่าวมาว่าท่านอาจารย์ผู้นี้เป็นผู้แตกฉานอย่างมากพอมาถึงก็ตั้งคำถามเลยว่า
7: ข้าอยากจะถามว่าความหมายของคำว่าธรรมน่ะมันคืออะไร
6: ท่านอาจารย์ตอบกลับมาว่า

มี8คำด้วยกันนั่นก็คือละเว้นความชั่วกระทำความดีท่านกวีใหญ่ฟังแล้วก็แสงยิ้มเล็กน้อยด้วยสีหน้าที่ผิดหวังและก็คิดในใจว่าแม่สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมานั้นมัน

0: ก็แค่เรื่องธรรมดาอย่างมากเขาก็เลยตอบกลับอาจารย์ไปว่า
1: โอ้โหสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเด็ก3ขวบก็ยังรู้เลย
0: ท่านอาจารย์นิ่งและตอบกลับด้วยความใจเย็นว่าแม้เด็ก3ขวบจะรู้แต่รู้แล้วนำไปปฏิบัติหรือไม่ล่ะผู้ใหญ่หลายคนก็โตมาจากเด็ก3ขวบทั้งนั้นแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ล่ะหรือแค่เพียงพูดท่องจำเพื่อโอ้อวดว่าตนก็รู้ธรรมเป็นอย่างดีแล้วล่ะดังนั้นธรรมที่แท้จริงก็คือการลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนรู้มากกว่าที่จะรู้แล้วเอาไปพูดโอ้อวดหลายคนบนโลกใบนี้ต่างก็มีวาทศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แต่คนเหล่านี้เก่งแค่เพียงคำพูดนำเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดต่อๆกันอีกทีแต่ไม่เคยที่จะนำสิ่งที่พูดมาปฏิบัติเลยก็มีดังนั้นหากไม่มีการปฏิบัติใดๆก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จปรากฏให้เห็นแต่การลงมือปฏิบัติจริงนั้นแม้ว่าบางเรื่องอาจจะดูไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังได้รู้ว่าสาเหตุอะไรล่ะที่ทำให้เราไม่สำเร็จเราก็จะได้เรียนรู้และปรับวิธีการปฏิบัติใหม่ๆต่อไปก็ยังมีทางไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติอะไรเลยไงล่ะนี่แหละเราควรจะรักการแก้ไขปรับปรุงตัวเองคนที่คิดจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองคือคนที่มีนิสัยทำอะไรต้องทำให้ดีคำว่าดีที่สุดมีมาตรฐานอยู่ที่ทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและตราบใดก็ตามที่ยังทำงานไม่ดีไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดคนคนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้คิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะเขายังมองข้อบกพร่องของตัวเองไม่ออกเนื่องจากยังขาดความช่างสังเกตขาดความละเอียดที่เกิดจากการฝึกตัวเองให้รักความเป็นระเบียบในการทำงานหรือรักความสะอาดคนที่ไม่รักความสะอาดไม่รักความเป็นระเบียบนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทำงานก็มักจะสู้กับคนอื่นไม่ได้แล้วถ้าหากว่าเราไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองไม่พัฒนาตัวเองแล้วตัวเองไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้เงินเดือนเพิ่มแทนที่เขาจะมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองบางทีกลับมองออกไปนอกตัวซะอย่างนั้นเที่ยวไปโทษคนอื่นว่าเขาอิจฉาเราคอยเลื่อยขาเก้าอี้เราอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรารู้จักฝึกให้สามารถมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองได้มองเห็นช่องทางแก้ไขตัวเองแก้ไขกิเลสได้เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนคนที่มีนิสัยรักการปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ต้องมีความอดทนหรือขันติด้วยคนที่มีความอดทนก็คือคนที่มีความขยันในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากเกิดขึ้นก็มักจะไม่ย่อท้อที่จะทำงานให้ออกมาดีที่สุดและเพื่อให้ตัวเองมีนิสัยทำให้ดีที่สุดติดตัวในการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของตัวเองนั้นก็จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะข้อบกพร่องนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราเคยชินกับสิ่งที่มันไม่ได้ถูกต้องมานานจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยหากเราบ่มเพาะความอดทนทุกวันจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าเราต้องอดทนแต่กลายเป็นความรักและความเต็มใจความขยันฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนให้ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอก็จะกลายเป็นบ่อเกิดของความอดทนซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำให้บังเกิดความสำเร็จต่างๆในชีวิตตามมาNeelah.

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชาม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM SN 95ลูกทุ่งมหานครสอบค่ำคืนวันอาทิตย์นี้14 มิถุนายน 2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบเศร้าๆนะคะคือมันเศร้าจริงๆความเศร้าเป็นอารมณ์ธรรมชาตินะคะที่เราทุกคนต่างก็พบเจอในบางช่วงของชีวิตนะคะสิ่งสำคัญการเรียนรู้กับวิธีการรับมือกับความรู้สึกนี้นะคะทำยังไงที่จะคลายความเศร้าแต่ว่าหลายคนบอกมันจะคลายไปได้ยังไงคุณสีไลในเมื่อคุณเปิดสองเพลงเมื่อสักครู่ที่อารมณ์บอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเฉยเลยนะคะโกดำใช่ไหมเพลงแรกของไม้เมืองนะคะชื่อเพลงโกดำน้ำตาไหลจริงเนาะที่อารมณ์นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะชาววิทยุอสมทของคลื่น95นะคะแล้วก็สถานีในต่างจังหวัดบางสถานีก็ถ่ายทอดออกไปด้วยแล้วก็ชาวเฟซค่ะ LTM FM 95กลับมาเจอกันในบรรยากาศที่ก็เศร้าอ่ะเนาะเราก็เปิดดนตรีตั้งใจจริงก็คือให้มันผ่อนคลายให้ฟังแล้วรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายสมองฟื้นฟูระบบประสาทลดความตึงเครียดนะคะแต่ว่าพอมาฟังสองเพลงเมื่อสักครู่หลายคนบอกโอ้ก็ยิ่งเศร้ากันไปใหญ่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะในช่วงตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะคะหลายคนก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้ากับการสูญเสียนะคะของคนไทยอย่างที่บอกนะคะว่าความเศร้าเป็นอารมณ์ตามธรรมชาตินะคะที่เราต้องเจอนะทุกคนเลยค่ะยังไงก็ต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการรับมือสำหรับความเศร้าแล้วก็อาจจะต้องค้นหาความสบายอกสบายใจบ้างในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีนะคะแสวงหาความอบอุ่นใจนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรเนาะแต่ว่าอยากจะบอกนะคะก็ให้บรรเทากันบ้างข้อแรกเลยอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์ได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องยอมให้ตัวเองรู้สึกเศร้าอ่ะแล้วไม่เก็บกดอารมณ์เหล่านี้ไว้นะคะมันไม่แปลกเนาะเราเศร้าอ่ะมันไม่แปลกนะเราก็ต้องเศร้านะชีวิตเราเกิดมานะสองก็พูดคุยกับคนใกล้ตัวการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่เราไว้ใจอาจจะช่วยบรรเทาภาระของความโศกเศร้าได้สามฝึกความเมตตาต่อตัวเองคือใจดีกับตัวเองนั่นแหละค่ะอย่าไปเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปในช่วงเวลาที่กำลังยากลำบากสี่ฝึกกิจกรรมผ่อนคลายก็จะมีหลายวิธีบางท่านก็อาจจะไปสงบจิตใจที่ไหนสักที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้ยังไปวัดอยู่ไหมหลายคนคนไทยก็ไม่ค่อยจะไปวัดแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงระยะปีสองปีที่ผ่านมาเนาะมีข่าวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระก็เลยบอกไปละไม่สงบจิตใจไม่ไปก็ไปทำสมาธิที่อื่นก็ได้ค่ะไปโยคะก็ได้นะเพียงแค่เราหายใจเข้าลึกๆ ก็สามารถช่วยสงบจิตใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกผ่อนคลายแล้วก็เขาบอกว่าให้ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพขอจากไหนหมายความว่าถ้าความเศร้ายังคงอยู่เป็นเวลานานก็อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพนั่นคือเรื่องของกรมสุขภาพจิตจิตแพทย์นะคะด้านสุขภาพจิตสำคัญมากแล้วก็ถ้ายังไม่ต้องถึงมืออาชีพก็นี่แหละตัวเองเลยค่ะออกกำลังกายนะมันจะมีการหลั่งสารเอนโดฟินออกมาก็จะเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขก็สามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพเขาบอกว่าอย่ากลัวที่จะปฏิเสธสถานการณ์ที่อาจทำให้เศร้ามากขึ้นก็เศร้าได้อย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราชื่นชอบการทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็สามารถช่วยลืมความเศร้าไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการอดทนเนี่ยอดทนกับตัวเองหน่อยนะคะ
จำไว้ว่าการรู้สึกเศร้าเป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกแล้วกระบวนการรักษาก็ต้องใช้เวลาหรือบางคนก็บอกว่าให้ฝึกความกตัญญูการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสามารถช่วยให้เปลี่ยนมุมมองและพบกับความสบายใจได้เหมือนกันนะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะคะฝึกความกตัญญูดูใครที่ยังไม่กตัญญูก็ลองฝึกนะคะฝึกได้เนี่ยการปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาก็จะช่วยรู้สึกสบายใจขึ้นคลายความเศร้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะคะจำไว้นะคะการที่เราได้ดูแลตัวเองแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ทำได้ค่ะแต่ว่าต้องจำเป็นมันคือมันเป็นสิ่งสำคัญนะเนาะถ้าจำเป็นแหละก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเก็บกดอารมณ์เหล่านั้นไว้นานเกินไปนะคะขอความช่วยเหลือได้ค่ะเนาะโทรมาในรายการก็ได้นะโทรมาวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะอธิบายหรือเล่าระบายก็ได้นะคะน้องเมย์บอกพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อม022481366นะคะสัปดาห์นี้คุณหมอไม่ได้มาตอบคำถามนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณหมอวิวัฒน์จะมาตอบฝากคำถามหลังไมค์ไว้ก่อนก็ได้ฝากไว้เนาะอาจจะไม่ใช่เรื่องเศร้าก็ได้นะเรื่องสุขภาพของท่านนี่แหละก็ได้เหมือนกันนะคะระบายอย่างน้อยเราก็ได้บอกกับใครคนใดคนหนึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เคยเห็นหน้าค่าตากันเนาะระหว่างผู้จัดรายการกับผู้ฟังนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาคุณหมอมาตอบปัญหานี่นะคะทุกคนก็พยายามที่จะระบายจะบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีอาการแบบไหนอย่างไรนะคะก็คืออยากได้คำตอบเพราะฉะนั้นหลายคนถ้าเจอปัญหาเนี่ยค่ะความเศร้านะคะก็ต้องจัดการแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะสิ่งสำคัญคือการหาวิธีบรรเทาความรู้สึกเนี่ยแล้วก็แสวงหาความสงบภายในจิตใจภายในชีวิตให้ได้นะคะก็10ข้อเมื่อสักครู่น่าจะช่วยได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะอย่าลืมเนาะก็จะดีกับตัวเองค่ะจำไว้ว่าการรู้สึกเศร้าเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะฝึกฝนความเมตตาต่อตัวเองด้วยแล้วก็ปลูกฝังความรักตัวเองอันดับแรกเลยอันนี้นะคะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้านะได้มันเป็นเรื่องปกติในบางช่วงชีวิตนะคะปล่อยให้ตัวเองได้สัมผัสกับอารมณ์นี้อย่าไปเก็บกดมันไว้นะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือนี่พูดไปแล้วเนาะฝึกสมาธิทำกิจกรรมในสิ่งที่เราชอบนะคะซึ่งจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ดูแลร่างกายค่ะเนาะดูแลยังไงออกกำลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนบ้างนะคะหลายคนนี่เกาะติดหน้าจอมาหลายวันแล้วนะคะ 2-3 วันแล้วแล้วก็ทำให้รู้สึกมันหดหู่ใจนะคะก็นอนหลับให้เพียงพอสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วก็อารมณ์ได้เหมือนกันนะคะหรือแสดงความรู้สึกด้วยการเขียนบันทึกก็ได้นะคะใน Facebook IG ได้หมดเลยเขียนบันทึกลงไปโพสต์อะไรก็ได้นะที่รู้สึกว่ามันระบายนะสิ่งที่เราเจออยู่นะคะวาดภาพก็ได้เนาะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ช่วยให้แสดงความรู้สึกในทางที่ดีต่อสุขภาพได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กำหนดขอบเขตที่เหมาะสมอันนี้จะเรียนรู้ที่จะได้ปฏิเสธเมื่อจำเป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงการแบกรับภาระความรับผิดชอบที่มากเกินไปอย่าลืมนะคะขอให้มุ่งไปที่ปัจจุบันหลีกเลี่ยงการ อยู่กับอดีตหรือกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับอนาคตมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้มีความสุขแบบเล็กๆน้อยๆในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แล้วเนาะเราเข้าใจเนาะตัวเองก็เป็นนะคะก็เมื่อวานนี้พอดูการถ่ายทอดนะคะในพระราชพิธีก็รู้สึกโอ้เศร้าแล้วเมื่อวานตลอดทั้งวันวันนี้ด้วยนะคะพอได้เห็นคนโน้นคนนี้โพสต์โดยเฉพาะคนที่เคยได้รับเสด็จนะคะเคยทำงานเคยเรียนหนังสือร่วมกับพระองค์นะคะสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ผ่านี่นะคะเราก็รู้สึกโหเขาโชคดีจังเลยเนาะแล้วก็เอารูปอะไรมาแชร์มาแบ่งปันนะคะก็ได้เห็นในมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่แหละค่ะก็ตอนนี้ต้องเอาชนะความเศร้านะคะแล้วก็คืนความสุขจากการกระทำในแต่ละวันของตัวเองก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกเศร้า
นะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้แล้วก็จัดการกับความรู้สึกนี้เพื่อไม่ให้มันครอบงำนะคะถ้าใครกำลังเจอในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ต้องบรรเทานะคะในส่วนของเคล็ดลับที่ว่านี้นะคะนี่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้ชิดเคล็ดลับอะไรเนาะบางคนก็ร้องไห้ก็ปกตินะเมื่อวานนี้เราเห็นการถ่ายทอดก็เห็นหลายคนร้องไห้เนาะคนที่ไปรับเสด็จตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ระหว่างทางนะคะเนี่ยค่ะความเศร้าเป็นอารมณ์ที่เราต้องเจอนะก็เตรียมเรื่องของนี่แหละเคล็ดลับที่จะช่วยนะคะร้องไห้ก็คือคนเรามักจะคิดว่าการร้องไห้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าจะทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีแล้วก็ทำให้เราดูอ่อนแอใช่ไหมคะแต่ว่าเคยมีงานวิจัยบางชิ้นนะคะเขาบอกว่าการร้องไห้เนี่ยสามารถช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยหลั่งสารเอ็นโดฟินได้นะคะมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสุขคือนักวิทยาศาสตร์บางคนอ้างว่าการร้องไห้เนี่ยช่วยกระตุ้นระบบประสาทชื่อประสาทพาราซิมพาเทติกแล้วก็ช่วยฟื้นตัวจากความเครียดแล้วก็ประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแต่ว่าไม่ใช่ไปบังคับให้ตัวเองร้องไห้นะคะมันต้องร้องไห้คือแบบรู้สึกถึงอารมณ์นั้นโดยที่มันเป็นธรรมชาติอะนะเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ปฏิกิริยาสะท้อนกลับนะแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นการร้องไห้เนี่ยจริงๆดีต่อสุขภาพร่างกายนะเพราะว่าช่วยขับสารพิษอันนี้ตามทฤษฎีเลยค่ะของดร.วิลเลียมเฟรย์นะคะอันนี้เขาบอกเลยว่าร้องไห้ได้ค่ะถ้าจำเป็นไม่ใช่ว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่อยากร้องไห้ใครเห็นเลยมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ได้นะคะยอมรับความเศร้าโศกการหลีกเลี่ยงอารมณ์สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาซ้อนกับแล้วก็เพิ่มความรุนแรงของอารมณ์ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในปัจจุบันเนี่ยเขามีแบบจำลองจิตบำบัดที่เน้นการยอมรับประสบการณ์ถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะเคยมีตัวอย่างหนึ่งนะคือการบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นคือถ้าใครต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้ไปค้นหาบทความนี้ชื่อการบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นมันมีหลักการและก็ลักษณะเฉพาะนะเขาจะอธิบายมาหมดเลยค่ะลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าวิธีการเนี่ยการยอมรับความเศร้าโศกทำอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของการออกไปข้างนอกก็ได้เนาะใครที่แบบเสาร์อาทิตย์ก็จมอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็ละบ้างก็ได้นะคะออกไปข้างนอกนะมันก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตนะคะออกข้างนอกไม่ใช่ออกตอนนี้นะตอนนี้ค่ำแล้วนะสองทุ่มกว่าก็ไม่ควรออกแล้วนะคะตอนกลางวันน่ะไปรับแสงพบผู้คนบ้างนะคะก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าไฮดรอกซิเลต2นะคะก็จะเปลี่ยนทริปโตเฟนเป็นเซโรโทนินในสมองได้นะคะแล้วก็ทำอย่างอื่นในสิ่งที่เราชอบเนาะอ่านหนังสือเล่นเกมเล่นไพ่ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะมันเป็นกิจกรรมที่เราชื่นชอบก็ทำได้ร่างกายก็จะหลั่งสารโดพามีนกับสารสื่อประสาทอื่นๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับความสุขออกมานะคะอะไรที่เราชอบเราก็ทำไปเราก็จะได้ปล่อยวางความเศร้าบ้างแล้วก็เข้าสังคมอันนี้สำคัญเลยนะคะเป็นเรื่องดีมากเลยค่ะงานวิจัยเขาชี้ให้เห็นเลยทุกชิ้นว่าการเข้าสังคมและการมีเพื่อนเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพและร่างกายนะเนี่ยทั้งภายในภายนอกเนาะอันนี้ก็ได้เลยนะคะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะไปเถอะนะคะแล้วก็ฝึกสติอันนี้ก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติในตะวันออกของเรานะคะที่รับที่เขาเคยเอามาประยุกต์ใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะในสาขาคลินิกและจิตบำบัดเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตการทำสมาธิก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับประสบการณ์ทั้งภายในภายนอกเนาะก็คือมีทัศนคติที่แบบไม่ถักสินนะคะถ้าเราต้องการเรียนรู้วิธีการฝึกสติอันนี้ก็ลองไปร่วมหลักสูตรนะคะหลักสูตรใดก็ได้นะคะก็จะมีอันเนี้ยในเว็บไซต์ก็มีค่ะบทความชื่อ5หลักสูตรและเวิร์กช็อปสติที่ดีที่สุดพิมพ์คำนี้เลยค่ะมันก็จะมีออกมาให้เราเห็นเลยนะคะ
แต่ถ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังไม่คลายเท่าไหร่แล้วมันยาวนานเกินไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะเอาชนะได้ยังไงก็อันนี้พบผู้เชี่ยวชาญนะคะมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่สามารถช่วยได้นะช่วยปรับปรุงความ

ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะก็จะมีวิธีการบำบัดนะในเรื่องของจิตวิทยานะคะเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะก็เนาะช่วงนี้ก็เราดูข่าวแล้วก็รู้สึกเข้าไปเองด้วยใช่ไหมคะบางคนก็เครียดพี่อารมณ์ก็ไม่ต้องเครียดมากเนาะนะคะเครียดมากผิดคำพูดกับคนอื่นไม่เป็นอย่างที่รับปากเขาไว้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่อารมณ์ก็ได้ระบายเนาะนี่ค่ะแล้วมายิ่งดูข่าวในแพทย์สำนักก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะที่ก็เข้าใจเนาะเวลาช่วยเยียวยานะคะช่วยเยียวยาได้แน่นอนนะคะช่วยได้เลยสวัสดีพี่อรพินนะคะพี่เดือนเพ็ญค่ะหมอรถโคแคร์สวัสดีด้วยนะคะพี่สมศักดิ์อาภากรรักค่ะแล้วก็พี่นรีพี่กระโปโลลุงต่อยนะคะที่เข้ามาก่อนหน้านั้นเข้ามาช้าไปหน่อยก็เลยไม่เห็นว่ามีใครเข้ามาทักทายบ้างนะคะพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่ปียาวรรณประดิษฐ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามวิธีการรักษาฤทธิ์สีดวงจริงๆคุณหมอวิวัฒน์ตอบไปก็หลายครั้งแล้วนะคะเรื่องของฤทธิ์สีดวงจริงๆมันมีฤทธิ์สีดวงจมูกกับฤทธิ์สีดวงทวารเนาะของพี่เป็นตรงไหนเดาน่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารแล้วกันนะคะพี่เนาะก็รักษาได้ด้วยตัวเองนะอันดับแรกเลยค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเลยพี่นะเพิ่มใยอาหารในแต่ละมื้อนะก็คือกินอาหารที่มีกากใยสูงหน่อยนะคะพิจารณาผักผลไม้เนี่ยผู้ชายไทยอ่ะไม่ได้กินผลไม้สังเกตไหมคะผักอ่ะกินบ้างแต่ผลไม้ผู้ชายอ่ะเขาไม่ค่อยกินกันไม่รู้เป็นอะไรเนาะเนี่ยพี่ชายหรือเนี่ยที่บ้านก็ไม่ค่อยกินกันนะคะจริงเพิ่มเข้าไปเลยค่ะทั้งผักทั้งผลไม้และธัญพืชนะคะเพราะว่ามันจะช่วยขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเลยค่ะอันนี้ช่วยป้องกันท้องผูกนะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วหมายถึงว่าเป็นฤทธิ์สีดวงแล้วนะคะมันโผล่แล้วนะพี่นั่งแช่น้ำอุ่นเลยค่ะการนั่งแช่น้ำอุ่นประมาณสัก 15-30 นาทีสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบได้หมายถึงว่าถ้ามีจริงแล้วนะนั่งแช่น้ำอุ่นไปเลยไม่ต้องร้อนนะพี่นะขออุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบ่งการเบ่งถ่ายการนั่งในห้องน้ำเป็นเวลานานไม่ควรเบ่งถ่ายเนาะคือถ้ามันไม่ถ่ายก็ไม่ควรเบ่งออกมาแล้วค่อยเข้าไปใหม่นะคะบางคนเข้าห้องน้ำเอามือถือเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยนั่งนานอย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะเดี๋ยวก็จะเบ่งจนเกินไปอันนี้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเรื่องของการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารมันมีหลายวิธีแต่ถ้าใช้ยามันก็จะเป็นยาเด็กฤทธิ์สีดวงทวารที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะหรือจะเป็นยาระบายและระบายเพื่อช่วยให้การขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ซื้อเองได้แต่ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆไปหาหมอค่ะมันไม่ดีขึ้นเนาะที่บอกกันเมื่อสักครู่นะคะคุณหมอก็แนะนำให้ฉีดยาค่ะเพื่อให้ฤทธิ์สีดวงมันฝ่อหรือการผ่าตัดในกรณีที่ฤทธิ์สีดวงมีขนาดใหญ่และไม่สามารถดันกลับไปได้แล้วบางคนนี่คือโผล่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะถ้าในมุมของคุณหมอวิวัฒน์นะคะก็จะบอกตลอดนะคะว่าถ้ามันโผล่แล้วเนี่ย เวลาขับถ่ายแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยก็ใช้มือนี่แหละค่ะดันกลับเข้าไปได้นะคะดันกลับเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยกินยาค่อยรักษาอะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนนี่คือมันดันกลับไม่ได้แล้วอันนั้นก็เพิ่มเติมเลยค่ะอาจจะมีเลือดออกมากแล้วปวดรุนแรงมีอาการอื่นด้วยที่น่ากังวลไปหาหมอดีกว่าให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็จะผ่าตัดหรือจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเลยนั่นแหละค่ะมันก็ยากอยู่นะยากอยู่นะคะก็เดี๋ยวนี้มันจะมีวิธีแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็มีนะคะสำหรับฤทธิ์สีดวงทวารค่ะไม่ต้องผ่าแล้วก็มีเหมือนกันนะคะฤทธิ์สีดวงทวารก็อย่างในอดีตเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบเราอายเนาะยิ่งผู้หญิงนะคะไปบอกใครต่อใครว่าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารนี่โอ้ยอายตายเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดตรงทวารหนัก
ทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นเนี่ยมันโป่งพองจนเกิดก้อนเป็นก้อนเนื้อที่ปากทวารหนักแล้วก็พอถ่ายก็จะมีเลือดปนออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุก็จะเกิดจากการเบ่งนั่นแหละเพราะว่าท้องผูกใช่ไหมคะพอท้องผูกแล้วมันถ่ายไม่ออกอ่ะสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วบางคนมีถึงสิบวันนะไม่ถ่ายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเบ่งพอเบ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละค่ะเส้นเลือดฝอยมันแตกมันโป่งพองตรงนั้นจนมีเลือดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆฤทธิ์ดวงทวารยังมีสาเหตุอื่นได้ด้วยนะผู้หญิงตั้งครรภ์ก็เป็นอันนี้ก็จะเกิดความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นนะส่งผลให้เส้นเลือดที่ปากทวารหนักขยายตัวเพิ่มอาจจะ เป็นหนักแล้วก็พอคลอดหรืออะไรก็จะหายไปบางคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีวิธีการรักษาได้หลายวิธีนะคะกินยาบางคนก็กินยาสมุนไพรนะมันทำให้อุจจาระนุ่มขึ้นอ่ะก็ไม่ต้องเบ่งไม่ต้องอะไรขับถ่ายได้ง่ายเนื้อสิ่งใดก็คือขอให้ถ่ายง่ายถ่ายคล่องแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็หายาลดการอักเสบของฤทธิ์สีดวงนะคะถ้าเป็นสมุนไพรเนาะไอตัวว่านหางจระเข้นี่ก็ช่วยได้นะคะพี่ตอนนี้ลดการอักเสบลดการปวดได้ค่ะลดอาการคันด้วยนะเพราะว่าว่านหางจระเข้เนี่ยมันเป็นฤทธิ์เย็นนะคะมันมีเนื้อวุ้นน่ะเห็นไหมเป็นวุ้นๆใช้ได้ทั้งรูปแบบยาภายในและยาภายนอกนะคะวิธีก็คือเอาว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกล้างน้ำล้างไอตัวยางออกนะคะให้หมดเลยค่ะยางสีเหลืองเหลือเฉพาะเมือกกับเนื้อวุ้นที่เป็นสีขาวใสจากนั้นก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะกินก่อนอาหารเช้าครั้งละประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะติดต่อกันทุกวันค่ะประมาณ15วันเลย 15-30 วันไปเลยค่ะอันนี้คือว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ภายในนะกินเข้าไปแต่ถ้าเป็นภายนอกเริ่มต้นด้วยเหมือนกันค่ะปอกเปลือกแล้วก็ล้างเอายางออกจนหมดนะคะจากนั้นให้เหลาว่านหางจระเข้ให้ปลายแหลมๆเล็กน้อยเอาไปเหน็บในช่องทวารน่ะหรืออาจจะนำว่านหางจระเข้ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะเพราะว่าถ้ามันเป็นนุ่นๆมันจะเหน็บมันไม่เข้าเนาะเอาไปแช่ตู้เย็นแช่แข็งเลยค่ะจะทำให้ใส่เข้าไปในทวารน่ะได้ง่ายขึ้นนะคะก็บอกว่าเหน็บวันละ 1-2 ครั้งจนกว่าจะหายค่ะนี่คือขายาเป็นยาภายนอกได้นะคะว่านหางจระเข้อีกตัวหนึ่งเพชรสังฆาตก็หนึ่งเล็กหนึ่งเลยหนึ่งต้องเนาะหั่นเป็นข้อเล็กๆอะค่ะหุ้มด้วยกล้วยนะกล้วยสุกหรือมะขามก็ได้นะคะกลืนลงไปเลยค่ะวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าเย็นนะคะกินติดต่อกัน10-15วันอาการก็จะทุเลาลงนะคะพูดถึงพิษสังฆาตเนี่ยดิฉันเคยกินตอนนั้นจำไม่ได้ละก็กินไปเพื่ออะไรเหมือนกันเนาะกินเยอะเกินไปโอ้โหแพ้คันเลยทั้งตัวเลยค่ะสุดท้ายต้องไปหาหมออยู่ดีแล้วกินทำไมตอนนั้นยังงงอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเพชรสังฆาตนะกินสดด้วยนะปลูกเองอ่ะปลูกหน้าบ้านแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันงามจังเลยมันเลื้อยดีจังก็เอาตัดมากินมากลืนนะแพ้นะคะมันคันมันผื่นขึ้นเลยเป็นเม็ดๆเลยนะคะอันนี้แค่ต้องเดียวนะหั่นเป็นข้อเล็กๆนะคะแล้วก็กลืนลงไปพร้อมกล้วยสุกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแคปซูลก็ได้นะเพราะว่าในบัญชีหลักยาบัญชีหลักแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขนี่นะคะไอตัวเพชรสังฆาตเนี่ยเขาทำเป็นแคปซูลแล้วนะปัจจุบันเนี้ยผสมทำเป็นผงแล้วก็ใส่แคปซูลนะคะเพชรสังฆาตชนิดผงอ่ะก็เอามากินได้นะคะกินได้เหมือนกันเม็ดแมงลักก็ได้นะไอตัวนี้เป็นยาระบายเหมือนกันนะคะเม็ดแมงลักสัก2ช้อนแช่ในน้ำก่อนนะทิ้งไว้จนกว่าจะพองเป็นที่นะคะแล้วก็มากินก่อนนอนค่ะกินได้ทุกวันนะเม็ดแมงลักเนี่ยค่ะประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก็สมุนไพรเยอะเลยนะคะสำหรับในส่วนของฤทธิ์สีดวงทวารในแพทย์แผนไทยโดยสมุนไพรเขาจะมีตำรับยาฤทธิ์สีดวงมหาการนะคะที่รู้สึกว่าในโรงพยาบาลมีในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะแต่ว่าถ้าหลายคนบอกว่าไม่ทันใจต้องกินเพชรสังฆาตต้อง15วันปัจจุบันก็ได้แหละไปหาแพทย์แผนปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะคะเขาจะมีวิธีการฉีดให้มันยุบลง
แล้วก็รั้งเนื้อเยื่อหรือสีดวงให้เลื่อนตัวลงมากการรักษารูปแบบ

0: บนี้เหมาะกับคนที่เป็นฤาษีดวงที่แบบย้อยออกมาไม่เยอะนะคะแต่ว่าต้องฉีดซ้ำๆทุก2-4 สัปดาห์จนอาการทุเลานะคะนี่คือเรื่องของปัจจุบันที่ไม่ต้องผ่าตัดเนาะหรือที่ด้วยอันเนี้ยอินฟราเรดอะค่ะนะฤาษีดวงทวารในระยะที่1นะคะมันขนาดเล็กอะนะไม่มีก้อนยื่นนะคะถ้าระยะที่2เนี่ยยื่นออกมาแล้วขณะดึงถ่ายยื่นแล้วแต่ว่าหดกลับเข้าได้เองแต่ถ้าระยะต่อไป 3-4 เนี่ยมันต้องใช้มือดันเข้าไปแล้วนี่คือเหนือ3-4นะคะอันนี้ก็อาจจะรักษาเองไม่ค่อยได้แล้วระยะที่3นี่นะคะดันไม่ได้4ยิ่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเท่านั้นแพทย์ก็จะประเมินก่อนแล้วก็เลือกวิธีอื่นที่เหมาะสมให้ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละท่านนะถ้าจำเป็นต้องผ่าจริงๆก็จะใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันนะคะอย่าลืมนะการผ่าตัดไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดนะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟื้นตัวเร็วปวดแผลน้อยส่วนใหญ่กลับบ้านได้เลยไม่ค้างด้วยซ้ำไปหรืออาจจะแค่สักหนึ่งคืนเพื่อรอดูอาการหรือไม่จำเป็นต้องนอนบางคนนะถ้าแบบแข็งแรงมากๆนะคะนี่คือฤาษีดวงทวารจริงๆต้องกันได้นะคะกินอาหารกากใยสูงที่บอกไปเมื่อสักครู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำสะอาดนะคะ7-8 แก้วต่อวันหลีกเลี่ยงการดื่มอุจจาระไม่ควรกล้าหนูอุจจาระนะคะถ้าอยากถ่ายเข้าน้ำทันทีหลีกเลี่ยงการใช้ยาระบายแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะคะเนื่องคือถ้าใครขับถ่ายผิดปกติหรือว่าถ่ายเป็นเลือดในปริมาณมากเนี่ยรีบพบแพทย์เลยค่ะนะปรับปรุงพฤติกรรมนะเน้นผักเน้นผลไม้สดนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอก็น่าจะได้เนาะสำหรับในส่วนของการรักษาฤาษีดวงทวารพูดซะยาวเลยเนาะพี่เนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยไม่เป็นเนาะจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะรวมถึงโรคเครียดด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่แล้วไปฟังเพลงสักเพลงนึงก่อนเนาะแล้วก็กลับมากับอาการปวดหัวทำไงคะเดี๋ยวมีข้อมูลมาให้นะคะปวดแบบไหนส่งมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้นะคะคุณธันพิชานะปวดตรงไหนคะซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังท้ายทอยหรือตรงไหนยังไงนะบอกเพิ่มเติมมาได้นะคะที่ในเพจก็ได้หรือว่า022481366พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะเพลงก็เศร้าอยู่เนาะนะคะในช่วงบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่ออย่าให้ซากความเศร้าอยู่กับเรานานนะคะไม่งั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะมีหมอให้ยาทันทุกวันแช่น้ำอุ่นวัดยางวัดยางไม่ได้แล้วแต่ก็กลับได้โอเคก็ยังไม่ถึงระยะ3ระยะ4เนาะพี่วิทยานะคะยังหดกลับได้ค่ะก็ดูแลต่อไปนั่นแหละค่ะต้องกินผักผลไม้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่พี่เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าเดี๋ยวนี้ชอบกินมะละกอสุกกินกล้วยน้ำว้าสุกเป็นประจำเพิ่งรู้ครับที่บ้านมีมันคันๆอะไรคันคะพี่มะละกอเหรอคะก็ล้างสักหน่อยนึงก็ได้นะคะมะละกอมันอาจจะมียางอยู่นะคันที่ยางมันหรือเปล่าแต่ว่าเอ๊ะทำไมเรากินส้มตำเราก็ไม่ได้คันนะจริงเราก็กินมะละกอดิบนั่นน่ะนะคะอาการปวดขมับทั้งสองข้างของคุณธนิชาไม่ตึงนะคะจริงๆไอ้ปวดหัวเนี่ยมันก็เป็นอาการที่เจอได้ทั่วไปนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเหมือนกันนะใครบ้างที่ไม่เคยปวดหัวไม่น่าจะมีเนาะคือคนส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดนะคะจะเล็กจะน้อยเป็นครั้งคราวปวดบ่อยแล้วก็ลักษณะของการปวดหัวที่พบบ่อยที่สุดคือปวดขมับทั้งสองข้างนั่นคือเกิดจากความเครียดนะคะความตึงเครียดแล้วก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันได้เหมือนกันนะคะการกินยาแก้ปวดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทำกิจกรรมคลายเครียดก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับทั้งสองข้างได้ค่ะสาเหตุที่แท้จริงก็จริงๆมันก็ยังไม่แน่ชัดเนาะแต่ก็บอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมการปวดขมับทั้งสองข้างเนี่ยก็จะปวดต่อเมื่อมันเครียดโกรธหรือเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะเกิดจากการนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมและการใช้สายตาเป็นเวลานานการอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะก็ปวดขมับได้เหมือนกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ขาดธาตุเหล็กขาดน้ำเป็นไข้หวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบและภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็ปวดขมับได้อาการในลักษณะถ้าปวดสองข้างนะมันก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะกับคอหดตัวจนเกิดการบีบรัดบริเวณขมับทั้งสองข้างแล้วก็ทำให้ปวดตรงนั้นแหละที่ตรงขมับนี่แหละค่ะปวดรอบหัวเลยอาการปวดก็จะลามไปที่หลังศีรษะแล้วก็ตรงคอทำให้รู้สึกตึงๆใช่ไหมคะปวดกล้ามเนื้อคอปวดไหล่ปวดตามอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงสายๆของวันส่วนใหญ่มีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ค่อยจะรุนแรงมากมันปวดแบบตื้อๆค่ะไม่มีจังหวะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่คือมันทนได้ถูกไหมมันไม่ได้รุนแรงมากปวดแบบทนได้แต่ว่ามันรู้สึกลำคาญเนาะเนี่ยปวดเป็นระยะนะคะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นนาน30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดบ่อยกว่านั้นนั่นคืออาจจะกลายเป็นภาวะเรื้อรังแล้วนะคะปวดเรื้อรังก็คือเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงปวดเป็นแรงหรือว่าเบาลงตลอดทั้งวันแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะปวดอยู่ตลอดเนี่ยมากกว่า15วันต่อเดือนอย่างน้อย3เดือนนั่นคือปวดหัวเรื้อรังที่คุณหมอก็แบ่ง2ลักษณะนะคะวิธีการรักษาก็นั่นแหละค่ะพาราแล้วก็ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะแล้วก็อะไรอีกกินอาหารเสริมนะตามที่คุณหมอแนะนำได้นะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับได้นะคะอาหารเสริมเช่นพวกวิตามิน B2 อ่ะไอคิวเทนอ่ะโคเอนไซม์คิวเทนที่มีโฆษณาเลยพวกนี้พอได้อยู่นะคะแล้วก็จริงๆการใช้ยาก็เป็นเพียงการบรรเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้นนะคะถ้าแบบมันไม่หายมันกระทบต่อคุณภาพชีวิตเนี่ยคุณนันพิชาต้องไปพบแพทย์นะคะไปพบหมอสักทีหนึ่งรักษาอาการนะมันจะยั่งยืนกว่านะคะคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการสาเหตุหลักอะไรก็นั่นเป็นเครียดนะคะหรือพบ
นักจิตบำบัดก็ได้นะจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์คุณหมอจะมีวิธีการทางการแพทย์หรือว่าการแพทย์ทางเลือกแล้วแต่แต่เพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยาพาราเลยก็ได้นะเขาจะใช้วิธีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเอาหรือบางคนก็ใช้ของเข็มนะเคยเห็นไปพบบำบัดก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันอาการปวดขมับทั้งสองข้างปวดหัวทั้งสองข้างนะคะเข้านอนและตื่นเป็นเวลาเดียวกันทุกวันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำให้เลือกการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับความเข้มข้นปานกลางทำอะไรได้บ้างแอโรบิกเข้มข้นปานกลางว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินเร็วอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าแอโรบิกแบบเข้มข้นสูงนะคะก็ได้ค่ะฝึกได้ฝึกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้75นาทีต่อสัปดาห์เล่นเวทอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าจะปวดได้ค่ะปวดขมับได้แน่ๆนะคะและอย่าลืมเรื่องดื่มน้ำด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหลีกเลี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวนะคะนั่นแหละปวดนอนก็ปวดหัวได้นะแล้วก็ลองจำกัดกินยาแก้ปวดดูนะใช้ยาเมื่อปวดเท่านั้นแล้วไม่ควรใช้ยาเกิน1ครั้งภายใน 4-6 ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าการกินยาเกินขนาดอาจทำให้การปวดมันรุนแรงขึ้นได้นะแทนที่มันจะหายกลายเป็นอาการรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะถ้าใครทำงานนะแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้นั่งเก้าอี้เนี่ยหน้าจอนานๆนะคะลองปรับเปลี่ยนท่านั่งดูสิคะท่านั่งให้เต็มก้นเลยค่ะให้ก้นเต็มเก้าอี้ไปเลยนะคะแล้วก็วางขาให้ขนานกับพื้นลำตัวตรงระวังอย่าให้ศีรษะและคอเนี่ยเอนไปข้างหน้าจนทำให้กล้ามเนื้อมันตึงอันเนี้ยเดี๋ยวมีปัญหาได้นะคะแล้วก็อะไรอีกนวดก็ได้นะนวดเบาๆคลายกล้ามเนื้อนั่งสมาธิได้แล้วก็คุยกับคนรอบข้างเพื่อระบายสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เรื่องของเกี่ยวกับอาการปวดขมับนะปวดอันนี้ปวดสองข้างเลยเนาะบางคนก็ปวดข้างเดียวบางคนก็ปวดข้างหลังบางคนก็ปวดไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะอาการปวดหัวเนี่ยบางคนบอกนี่ตื่นปุ๊บปวดปั๊บก็มีนะคะแล้วอย่าลืมนะคนที่ปวดหัวเนี่ยมักจะตามมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วต้องการพักผ่อนเราก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีการลดปวดได้ก่อนนะคะบางคนก็ยาแก้ปวดอย่างเดียวเลยแต่บางคนก็ดีหน่อยขอแค่ได้นอนแบบสักนิดนึงอ่ะก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะพักสายตาสักครู่หนึ่งอาการปวดก็จะหายไปก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีวิธีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นตัวช่วยดีๆนะสำหรับคนที่ปวดหัวประจำรวมไปถึงอาจสามารถบรรเทาปวดหัวแบบไมเกรนได้นั่นคือการดื่มชานะคะแต่ว่ามันมีหลายประเภทนะชาพวกชาขิงอ่ะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะชาขิงไม่ใช่ชาชนิดที่แบบทำมาจากใบชานะแต่ว่าจะอยู่ในหมู่ของชาสมุนไพรเหมือนกันค่ะนะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูนะคะดื่มอุ่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ชาเปปเปอร์มินต์ก็คือสะระแหน่นั่นแหละนะคะนี่ก็น่าจะได้ชาตาลพลูก็ได้นะคะเพราะว่าชาบางชนิดเนี่ยมันมีสรรพคุณช่วยลดการปวดหัวได้จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาหลายชนิดมันเป็นพืชสมุนไพรก็ยังคงมีข้อจำกัดหรือผลการวิจัยที่ไม่มากพอที่จะรับรองความปลอดภัยนะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับในเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะในวันนี้ค่ะสวัสดีคุณวัฒกรนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่อเกนยายออสค่ะที่มาทักทายกันนะคะพี่นงรักพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าพบกับหมอณพรเช่นเคยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแม่ทัพภาคที่4จับมือเลขาธิการสอบต.และผู้ว่าสงขลาเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพลโทนรทิพย์เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือและถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลสองประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคม2569นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการตำรวจสอบสวนกลางรวบบอยสายไหมหลอกขายรีสอร์ททิพย์ความเสียหายหลายล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายโกศลหรือบอยสายไหมอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกลุ่มได้ที่บ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายโกศลแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจากนั้นจะนำรูปภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าตามกลุ่มและสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจะใช้อุบายหลอกล่อให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจะตัดการติดต่อและเชิดเงินหนีไปอีกทั้งยังมีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายนำชื่อและสถานที่ไปแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่ามัดจำจากลูกค้าทำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้และยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมตัวนายโกศลพยายามกระโดดจากชั้น2เพื่อหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บและถูกจับในที่สุดเจ้าหน้าที่ประสานรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเสร็จการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วจึงจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีต่อไปชาวสวิตเซอร์แลนด์ใช้สิทธิ์ลงประชามติชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติระดับชาติในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นถาวรในสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050ข้อเสนอนี้ถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตเซอร์แลนด์หรือ SVPซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและผู้อพยพมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงโครงการพื้นฐานแออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะมากเกินไปอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ9ล้าน1แสนคนหากผลประชามติเห็นชอบรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานเมื่อตัวเลขขยับเข้าใกล้เพดานโดยเมื่อประชากรแตะ9ล้าน5แสนคนรัฐบาลจะต้องเริ่มมาตรการจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นการระงับสิทธิ์การพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันและการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยหากประชากรแตะ10ล้านคนก่อนปี2050รัฐบาลจะถูกบังคับทางกฎหมายให้สละหรือยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของประชากรซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EUทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: นี่ไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจ ะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อย

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: เอานะคะก็มันดูเงียบเนาะสถานการณ์คือแบบว่าเงียบซึมเศร้าบางคนนะคะสวัสดีคุณวัฒนศักดิ์ค่ะพี่คนสันโดษพี่ทวีทรัพย์สวัสดีสถานีเพลงเพราะมาด้วยนะคะที่บอกว่าเงียบเนี่ยก็หลายคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนาะเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะแล้วก็คนไทยก็อยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าคือซึมแล้วก็เศร้านะคะคนป่วยก็ยิ่งป่วยเนาะอย่างที่บอกไปนะคะช่วงที่แล้วใครที่อาจจะดูข่าวดูทีวีดูอะไรที่มันแบบซ้ำๆก็ละวางสายตาบ้างนะคะมาฟังวิทยุก็ได้ค่ะมาฟังเพลงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะวิธีการที่แบบก็เรียกว่าปัจจุบันนี้ใช้คำว่าคิวใจตัวเองเนาะให้แบบว่าได้คลายความซึมเศร้าบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆร่างกายมนุษย์มันก็จะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเครียดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ถอยออกมานะคะแล้วก็มาผ่อนคลายด้วยวิธีต่างๆนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่หมอค่ะไปต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานครนะคะดร.นพพรบุญรงค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอค่ะไม่ได้ยินเดี๋ยวพี่หมอได้ยินไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่หมอจะเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องเมย์กำลังตามตัวนะคะก็ช่วงรอพี่หมอขอแชร์เรื่องของการเตือนวิตามินบางตัวกับหมอโอ๊คนิดนึงแล้วกันนะคะหมอคือนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารยานนะคะมีการเตือนเรื่องการกินอาหารเสริมเพราะว่าบางคนเนี่ยคือคิดว่ากินอาหารเสริมเยอะๆแล้วก็จะดีจะไม่ป่วยจะไม่แก่จะไม่เจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆถ้าเลือกกินแบบผิดๆนะคะมันก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะอาหารเสริมเนี่ยถ้ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็ควรจะเลิกนะคะก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบ้างดีกว่านะคะคืออย่าซื้อมากินเองโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันก็เสี่ยงนะคะอย่างเช่นมันมีอยู่ตัวนึงที่เขาบอกว่าทำให้มีความเสี่ยงทำให้เส้นเลือดในสมองอาจจะแตกได้ตับอักเสบได้ไตวายได้แล้วก็ไปเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอีกหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะบางตัวไม่ควรซื้อเลยคือวิตามินอาหารเสริมที่เป็นวิตามินที่ไปมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปซื้อมากินเด็ดขาดนะคะบางตัวนะคะก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงถามแพทย์ก่อนก็ได้ว่าเราอายุเท่านี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงนะคะแล้วไอ้ที่บอกว่ากินไป7วันแล้วผิวขาวจ้วะเลยอย่างเงี้ยมันจะไปได้ยังไงไม่งั้นพี่สีกับพี่หมอเนี่ยขาวกันไปตั้งนานแล้วนะคะดร.นพพรบุญลงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องสิวไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงครับน้องเมย์น้องใหม่ครับได้ยินชัดไหมครับ
0: ครับพี่หมอมาถึงตอนกี่โมงเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อ๋อเมื่อคืนครับเมื่อคืน
0: อ๋อเมื่อคืนนะคะมาถึงก็รับทราบข่าวในประเทศไทยเลย ใช่ไหมคะกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะ
1: อ๋อใช่ครับเมื่อก็อยู่ที่นู่นก็พี่ทราบก็ข่าวสารนะเนาะว่องไวก็ทราบเมื่อวันที่10ตั้งแต่วันที่13นั่นแหละ13 10ตรงนั้นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะพอดีไปโอ้ยเดี๋ยวไปวุ่นๆกันเรื่องงานก็เลยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับครับ
0: ก็กลับมาถึงเมื่อคืนก็ติ ดตามข่าวสารเหมือนเดิมใช่ไหมคะที่หมอน้องหลายคนก็นี่แหละค
1: ่
0: ะม
1: ี
0: รายการเป็นแฟนรายการของเราก็บอกเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนติดตามข่าวตลอดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าซึมเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีก็มีเวลาก็ช่วยได้นะพี่หมอเนาะ
1: ใช่ครับก็แน่นอนครับก่อนอื่นก็ขอน้อมถวายความอาลัยนะ
0: ได้ค่ะ
1: จริงก็ บ่งตรงว่าเสียใจกันประชาชนคนไทยเราเลยนะมีความผูกพันกับพระองค์มากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่พระองค์เริ่มประชวรนี่ก็ตามข่าวกันมาตลอดนะคอยฟังข่าวซึ่งบางทีเราก็ฟังข่าวบางทีไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ข่าวไม่ค่อยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เลยอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าเอ๊ะจริงเหรอนะหลายหลายคนไม่น่าเป็นไปได้นะก็ต่างก็รอคอยมีความหวังว่าพระองค์จะกลับมานะครับ
0: แข็งแรงมีปฏิหาริย์อะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะคนไทยก็รอคอยว่าต้องมีปฏิหาริย์แน
1: ่ๆครับ
0: ในช่วงเวลาสามเกือบสี่ปีนะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: จนสุดท้ายก็ไม่มีปฏิหารนะคะพระองค์ก็สิ้นพระชนม์จากไปอย่างสงบที่ข่าวนำเสนอคนไทยก็เสียใจเนี่ยหลายคนก็อย่างที่บอกนะคะเคยได้มีโอกาสนะคะอย่างวันเนี้ยได้อ่านพี่คนหนึ่งเขาเคยเป็นรุ่นพี่กันที่โรงเรียนราชินีนะคะเขาก็มาถ่ายทอดมาแชร์ว่าพระองค์ทรงน่ารักมากเลยคือชอบให้รุ่นพี่อ่ะถักเปียให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วรุ่นพี่ก็เกรงว่าเอ้ยจะถักยังไงเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงจะดุไหมต้องไปถามก่อนเลยอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าอนุญาตให้ถักได้สวยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักคือเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอเนาะหรือแม้แต่การกินลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นหน้าโรงเรียนน่ะนึกออกไหมว่าเด็กอ่ะเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยคะเวลาเลิกเรียนอ่ะเห็นลูกชิ้นหน้าโรงเรียนใครก็ผ่านนะรู้สึกว่าอยากกินไปทุกอย่างก็มีคนนี้เขาเล่าเขาบอกว่าพระองค์พาก็อยากกินลูกชิ้นเหมือนกันซึ่งก็มาขอกับรุ่นพี่คนนี้ว่าเขาพาขอกินลูกชิ้นด้วยได้ไหมซึ่งพี่คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าองคลักษ์หรือว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะดูเอาอะไรเงี้ยคือองค์พาบอกไม่ดูหรอกอยากกินคือพี่กินอันไหนได้พาก็กินอันนั้นได้อะไรประมาณเนี้ยคือเป็นมุมน่ารักสุดท้ายก็ได้กินลูกชิ้นคือท่านเป็นคนที่แบบน่ารักสุดๆเลยอะพี่หมอ นะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นมุมที่เราคนไทยไม่เคยเห็นถ้าไม่มีคนมาบอกเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าอ๋อมันไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนออกมาเขียนถึงพระองค์พาเจ้าฟ้าพาในช่วงเวลาที่แบบกำลังเศร้าใจอยู่นะคะเนี่ยคนเนี้ยเขาอายุมากกว่า3ปีเพราะว่าตอนที่พี่คนนี้อยู่ม .6 เนี่ยพระองค์อยู่ม .3 ที่โรงเรียนราชินีเนี่ยพี่หมอแล้วก็คือภาพจำของรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีหรือรุ่นเดียวกันก็ตามเขาบอกว่าเป็นภาพจำว่าพระองค์พาเนี่ยถ้าจะพูดถึงท่านเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องความเรียบง่ายความเป็นกันเองและความไม่ถือพระองค์นะคะลูกชิ้นหมูปิ้งเลยพวกนี้คนนี้ก็บอกว่าก็ไม่ลืมเลยเรื่องหมูปิ้งเนี่ยนะคะตอนที่ซ้อมกีฬาสีกันเหนื่อยๆเนี่ยค่ะท่านก็พักทีนี้คนที่พักก็เด็กก็ควักลูกควักหมูปิ้งมากินนะคะซื้อมาจากหน้าโรงเรียนนี่แหละมากินกันอร่อยมากท่านก็เดินมาถามว่าทานอะไรกันคะเขาบอกว่าหมูปิ้งก็อยากกินด้วยอย่างนี้ค่ะท้ายก็ได้กินร่วมกันนะคะแล้วก็มีความประทับใจก็บอกเนี่ยแค่ช่วงเวลาสั้นๆน่ะรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็เรื่องการแอบกินขนมของเด็กในวัยเรียนแอบกินน้ำน้ำหวานในประมาณนี้บอกอือแอบมาชงกินกันอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็บอกว่าขอชิมด้วยแล้วคนที่เป็นรุ่นพี่ก็บอกว่าโอ้ยทำไงอ่ะเอาชิมก็ชิมแอบให้ชิมแล้วก็หัวเราะกันชอบใจบอกว่าแอบชิมกันอย่างเงี้ยก็สนุกเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกข้อแรกเลยรู้สึกว่าเออบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะพี่หมอเนาะ
1: ครับก็นี่นะครับเป็นสิ่งที
0: ่ใครก็รัก
1: ถ้าเราก็เคยเห็นที่เห็นภาพนะที่เขาส่งกันมานะบางครั้งว่ามีภาพอะไรที่แบบหายากนะไม่ค่อยลองไม่เคยเห็นนะว่าภาพที่พระองค์อาริยบทต่างๆนะหรือว่ากับหลายหลายคนนะที่กับในราชกุลนะในที่เห็นภาพหลายๆภาพนะ
0: ค่ะ
1: ที

21:10 10 นาฬิกา 10 นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LPM ได้ฟัง95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569

0: ี่คิดว่าความผูกพันนะครับในหมู่ของราชในราชกุลของพระองค์นะก็เราจะเห็นเรื่องของ ความผูกพันกันนะในแต่ละทุกพระองค์นะแล้วก็บางคนก็คิดว่าโอ้โหแบบสนิทกันมากนะแล้วก็มีความผูกพันกันขนาดที่เวลามีอะไรที่แสดงออกมานะและยิ่งทุกวันนี้เราเห็นภาพนะภาพเวลาเข้าไปร่วมในพิธีนะราชพิธีเนี่ยนะครับอย่างกับพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนะครับแล้วก็ทุกๆพระองค์เนี่ยนะครับที่อยู่ในเหมือนกับอาการที่ไม่แบบเหมือนกับเศร้าโศกนะอยู่รู้สึกจะเสียพระทัยแล้วก็พวกเรานี่นะครับมันคืออะไรก็มีแต่ทางเดียวก็คือว่าถวายกำลังใจนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็แน่นอนนะครับมันยังไงก็แล้วแต่นะมันก็พอจะทำใจกันได้ก็พอสมควรนะครับ
1: อาจารย
0: ์นะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับพระราชพิธีในช่วงเวลาที่ต่อไปเนี้ยนะก็จะต้องมีเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เรียกว่าความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตั้งแต่หลายชั่วบรรพบุรุษมาแล้วเลยนะครับว่าบ้านเรา จะเสียก็เรียกจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี้นะครับจะอยู่คู่กับคนไทยไปราบชั่วนิรันดร์ก็เรียกนะครับแล้วก็ประเทศเราก็อยู่ด้วยความรักความสามัคคีนะครับด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั่นแหละครับนะฮะนะอันนี้เราก็ต้องก็นะก็แสดงความอาลัยถวายความอาลัยนะครับต่อพระองค์ตรงไปสู่สวรรคาลัยนะครับ
1: ครับก็ยังเป็นอะไรที่เศร้าอยู่เนาะสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าองค์พาพระองค์พาเนี่ยแค่47เท่านั้นเองนะแต่ว่าทำอะไรไว้เยอะมากนะบางคนก็เพิ่งรู้อย่างอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเนี่ยซึ่งก็เป็นรู้สึกว่าจะเคยสอนเจ้าฟ้าพาที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะ
0: คร
1: ับตอนที่เรียนนิติศาสตร์กฎหมายค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็สอนที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ปัญญาก็เล่าว่ามีอยู่เรื่องนึงนะคะอาจารย์ก็เล่าว่ามันเป็นเรื่องที่อาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ย อาจารย์ปริญญาทำโครงการนี้แล้วก็พอได้เจอกับพระองค์พานี่นะคะอาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบเหมือนกันว่าโครงการนี้พระองค์พาเป็นผู้ที่เริ่มนะคะอาจารย์กับพี่หม
0: อ
1: นี่ค่ะก็อาจารย์ปริญญาก็เล่าบอกว่าคนไทยไม่อาจรู้เลยคือพระองค์พามีผลงานที่ส่งผลระดับสากลเลยนะคะชื่อว่าก็การผลักดันความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วอาจารย์ปริญญาเนี่ยทราบตอนที่พระองค์เสด็จมาเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วยลิ้นพากร100ปีวันนั้นจำได้ดีเลย17ธันวาคมปี62บอกว่าท่านเป็นรองอธิการบดีอยู่ของที่รังสิตแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่ก็คือรับเสด็จพร้อมกับท่านอธิการแล้วก็ในขณะนั้นก็คือบรรยายสรุปแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พระองค์พาก็ถามอาจารย์ปริญญาว่าอาจารย์สนใจเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือคะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยอาจารย์ปริญญาบอกว่าผมก็พาท่านเสด็จสีหน้าดูแปลกพระทัยที่นักกฎหมายโดยเฉพาะนักกฎหมายที่สอนวิชารัฐธรรมนูญกับกฎหมายมหาชนกับอย่างเช่นผมเนี่ยมาสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมก็เลยทูลตอบไปว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนผมทำงานเรื่องนี้โดยตรง แล้วก็พระองค์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะโอ้อาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบนะตอนนั้นเพราะว่าท่านผลักดันเรื่องนี้ตอนที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติเมื่อปี2557นู่นละค่ะพี่หมอ
2: ครับ
1: ก็หลักนี่คือดึงตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่คนในอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
0: ครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปอยู่ที่ศาลที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับ
1: ตรงใช่ค่ะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางอีสานอยู่ทางอุดรธานีนะคะที่ล่าสุดเห็นแม่ค้าส้มตำก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยพระองค์เสด็จมากินส้มตำร้านนี้ห้าครั้งร้านนั้นสิบครั้งคือแต่ละร้านส้มตำที่ท่านเสด็จไปรับประทานเนี่ยนะไปทานส้มตำเนี่ยนะแต่ละร้านคือเก็บอะไรที่เป็นที่ลึกไว้เยอะมากเลยค่ะพี่หมอ
0: ครับ
1: เป็นบางเรื่องที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อน
0: ครับก็แน่นอนครับคือมาเพราะว่าประสบการณ์นะครับหรือว่าโดยเฉพาะท่านทรงอุทิศพระองค์นะครับเพื่อประเทศชาติเนี่ยแล้วก็เพื่อประสบนิกรชาวไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะด้านกฎหมายในที่เราเห็นนะการยุติธรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะต่างๆเราเห็นเยอะไปหมดนะครับหลายๆโครงการนะฮะก็ถือว่าก็อีกเยอะเลยครับนอกจากก็ผมเชื่อว่าพี่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องติดตามข่าวแต่ช่วงนี้เวลาเราเห็นข่าวเลยโอ้บางทีเราก็ไม่เคยรู้อย่างที่น้องจิวไลพูดไปเมื่อกี้ว่ายังมีอีกเยอะนะครับคิดว่าคงจะเราจะได้รับชมและติดตามบทบาทต่างๆของพระองค์นะคงในทีวีเนี่ยนะซึ่งที่เราก็นึกไม่ถึงอย่างที่บอกนะครับครับ
1: ครับก็การข่าวกันต่อเนาะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะถึงเรื่องที่คนไทยก็อย่างที่บอกนี่อาจลืมเลือนนะถูกไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาเกือบ4ปีนะคะก็เหมือนกับเป็นช่วงที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาการของพระองค์เป็นยังไงเรื่องปฏิของปฏิหารอย่างที่บอกนะคะสุดท้ายก็ไม่มีจริง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้พี่หมอมีเรื่องที่จะเล่าไปจีนบ้างไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเลยก็มันก็ที่ไป7วันนะเนาะถ้า7วันก็ถือว่าเดินทาง1วันก็1เดินทางใช้เวลาเดินทางใน1วันก็เดินทางไป1วันเดินทางกลับ1วันก็ได้ทำงานอย่างต่อ5วันนั่นแหละนะครับ
1: โอ
0: ้ครับก็จะเล่าก็ที่ว่ามันก็เกินความคาดหมายเหมือนกันนะเวลาเราไปเห็นเนี่ยก็เราได้แต่ได้ยินว่าประเทศจีนเรียกว่าเป็นยังไงนะเมื่อก่อนก็พูดถึงเรื่องห้องน้ำใช่ไหม
1: ได้เรากลัวกันแน่
0: จะเป็นห้องน้ำนะเมื่อที่เขาไปมาเมื่อสักสิบกว่าปี20 ปีแล้วมั้งหรือสักพยายามมันก็ไปตอนนั้นก็ยังไม่ไปดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เห็นกันก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยนะโอ้แต่ว่าพอไปจริงๆหนึ่งอะไรมาที่ปอบ
1: ไปลงที่เปลี่ยน
0: ไปยังไงไปสันตงนะมาสันตงโอ้โหมันพอดีพี่มีโอกาสได้คุยกับท่านที่ไปกับผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของของสมาคมนะของจีนทีนี้ท่านก็เป็นคนที่นั่นนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะท่านก็มาเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนนะลำบากมากเลยเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็เหมือนเสือผืนหมอนใบเหมือนกันมาตัวไม่มีอะไรมาเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเจริญกว่าจีนหลายเท่าตัวเลยตอนนั้นนะพอหวังที่มาพึ่งพาอาชีพก็มาถึงก็ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าทำที่เนี่ยที่คนไทยไม่ค่อยทำกันนะแกก็ทำโน่นทำนี่ทำอะไรสารพัดนะก็สามารถสร้างเงินสร้างตัว
1: ให้ได้เงิน
0: ครับสามารถสร้างเงินสร้างตัวได้แต่แกก็บอกโอ้เด็ดแต่ว่าทำไมหลังๆไทยมันก็แผ่วๆไปนะแผ่วๆนะ โอ้น้องเชลัยนะถ้าไปนะพี่ว่าเราก็ไปมาหลายประเทศนะออสเตรเลียตอนที่เรียนปริญญาเอกพี่ก็ไปแล้วก็ตอนแรกเออออสเตรเลียที่ไปเนี่ยก็รู้สึกบ้านเมืองก็สะอาดมากนะครับ โดยเฉพาะเรื่องถนนนะครับแล้วก็เรื่องของขยะนี่ไม่มีเลยก็เสาไฟฟ้านี่ไม่มีสายไฟฟ้าระโยงระยางไว้บ้านเราใช่ไหมพี่ก็คงพอไปเมืองจีนโอ้ต้องสิอะไรพี่ว่าน่าจะเที่ยวนี้พี่ไปเห็นนะพี่รู้สึกโอ้โหแบบมันยังไงอ่ะเหมือนกับที่เขาบอกโอ้ไปเปิดหูเปิดตานะครับไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของแต่ละประเทศที่เขาพัฒนาไปแบบมันห่างจากเรามากครับนั่นคืออะไรถนนพวกนี้โอ้โหพี่ว่านะมันถนนรถไฟฟ้าถนนนี่กว้างมากเลยนะฮะและโดยเฉพาะต้นไอ้นี้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ร่มรื่นมากๆเลยนะตลอดเส้นทางที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับหรือรถภายในประเทศไปภายในจังหวัดตัวเนี้ยมันสะอาดจริงๆนะบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบมากเลยนะแล้วก็ไอ้ทางจักรยานของเขาเนี่ยเขาก็นะไม่ได้มาวิ่งเพ่นพ่านแบบบ้านเราไม่ใช่มาใช้ร่วมกันกับรถอันนี้มันถนนกว้างมากแล้วก็ตลอดก็จะมี
1: ผู้มีกฎจราจรเอาไว้ให้ปฏิบัติตามจริงๆ
0: กฎหมายนี่เป็นกฎหมายจริงๆนะกฎหมายที่แรงจริงๆครับจริง
1: กฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์จริง
0: ๆครับก็บอกว่าโดยพวกข้าราชการนี่บอกหมายวินัยเคร่งครัดอย่างมากเลยนะทุกเรื่องไม่ว่าด้านทุจริตก็ดีกฎจราจรนะครับหรือว่าเรื่องการในเรื่องของการวางตัวการระเบียบวินัยเนี่ยนะสำคัญมากๆแล้วเรื่องตรงเวลานี่ตรงเป๊ะเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังว่าพอดีไปเราไปรถไปเครื่องใช่ไหมทีนี้ต้องไปต่อรถไอ้ความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงอ่ะเพราะว่าเราไปปุ๊บรถเครื่องบินมันดีเลย์ใช่ไหมพอดีเลย์ปุ๊บเพราะว่าเขาจองตั๋วไปแล้วเราก็จองตั๋วแล้วโอ้วิ่งตามอะไรวิ่งปรากฏว่าไม่ทัน
1: โอ้
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: ทำยังไงเนี่ยฮะ
0: พอไม่ทันทีนี้แกก็ท่านนี้ก็ไปหาคนเขาจ้างรถไปก็ไปตระว่าไปขึ้นสถานีข้างหน้าจ้างรถมารถไปเพราะว่ามันไปทางลัดใต้ไปทางลัดแล้วไปดักขึ้นพี่ไปเที่ยวนี้นะพี่เหนื่อยมากเลยว่าวิ่งกันหนูแบบปั๊กเข้าไปมากต้องเดินในวัยอย่างเท่าไหร่เดินแบบโอ้นะ
1: แต่ว่าอากาศดีใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมคะเหมือนบ้านเรา
0: อากาศดีมากๆดีมากเสร็จแล้วคนก็ไม่มีนะอากาศดีมากเลย
1: ได้วิ่งเนี่ย
0: ครับใน27น่าจะเป็น27นะ27องศาไม่มีฝนนะแล้วก
1: ็
0: โดยเฉพาะเนี่ยก็เรียกอะไรอาหารเนี่ยโอ้โหแบบเพราะว่าพี่ไปกับผู้ใหญ่ใช่ไหมไปผู้ใหญ่คนต้อนรับเข้าไปแบบพอดีไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องของสมัครผมด้วยพี่ก็ได้รับเกียรติเข้าไปอยู่ในร่วมเพราะมันเรื่องของการค้าพวกของการค้าพวกนี้นะซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเราไปเห็นอะไรที่มันก้าวหน้ากับบ้านเราเยอะเลยพี่ก็ไปเห็นที่เขาไอพิเศษไอพวกพิเศษก็คือไอที่แสดงสินค้าแล้วก็ปลอดภาษีนะพอไปเจอแล้วก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมสินค้าของเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสินค้าบางคนที่มันเหมือนกับลักลอบเหมือนกับเอาไอ้ทะเบียนเราไปใช้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกที่นั่นนะเขาใหญ่มากนะครับที่ของรัฐบาลเขามาสร้างแล้วก็เพื่อให้กับการสินค้าเนี่ยใครมีสินค้าอะไรก็ไปจำหน่ายเข้าไปแต่ว่าเขาก็มีระเบียบพอสมควรนะเขาก็เช็คดูว่าได้มาตรฐานไหมถูกต้องไหมอะไรต่างๆก็มีโรงแรมมีที่พักมันที่ฟรีนะมันแต่ว่าที่พักไม่ฟรีแต่ว่าไอ้ที่เราไปโชว์ไปอะไรมันไม่ต้องเสียตังค์ก็ตอนนี้ก็ เนี่ยมันก็มีเรียกว่ามีโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะฮะครับเขาถึงว่าคนไทยเอ๊ะทำไมเราเอ๊ะทำไมพวกยาหม่องพี่เคยนะเคยคิดเคยอะไรกันเนี่ยโอ้มันรวยเหลือเกินนะกระดาษยาหม่องตัวเดียวเนี่ยนะเขาบอกว่าที่จริงแล้วอ่ะที่นั่นถ้าเกิดเราได้ผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งนะที่
1: สักตัวหนึ่ง
0: แล้วขายนี่มันมณฑลเดียวเนี่ยนะมันเยอะมากๆแสกพี่ว่าน่าจะกระทบประเทศเรามั้งมณฑลหนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นจะประชาชนตรงอ่ะนะมันมีหลายจังมันหลายตำบลหลายอำเภอมั้งนะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีไปที่ตึกอันหนึ่งแล้วตึกแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่ออนไลน์ที่เขาจำหน่ายเป็นสินค้าออนไลน์นะโอ้โหเก่งมากเลยนะฮะก็มีสินค้าไทยก็เยอะสินค้าจีนก็เยอะพี่ก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสน่าจะได้มีส่วนที่จะไปหาเงินเข้ามาในประเทศเราได้บ้างอะนะพี่ก็คิดหวังอย่างนั้น
1: หวังว่าอย่างนั้น
0: ไปเห็นลู่ทางไปเห็นช่องทางไว้พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานเขาสูงพี่ตรงนี้ทำไมราคาเขาถูกไม่ว่าทั้งขวดผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนตอนที่โควิดเนี่ยนึกอะไรบ้านเรานี่ผลิตไม่ได้นะพวกขวดพวกสารพัดเลยนะครับเกี่ยวเรื่องมือทางการแพทย์หลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นมีหมดเลยแม้กระทั่งด้านการเกษตรเนี่ยพืชผ่ายพืชพวกสมุนไพรพวกอะไรต่ออะไรก็ทำกันอย่างจริงจังเลยมันเห็นแล้วพี่ก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตนะพวกผลิตไอ้สมุนไพรก็เรียกได้นะไอ้เกี่ยวกับเรื่องของพริกพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะโอ้โรงงานเขาเนี่ยใหญ่มากนะที่ว่าต่อจากข้าวไปก็เขามีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าปกติเขาจะแม่คนเข้าไปนะเข้าไปเนี่ยโอ้ขั้นตอนเขาเบ็ดเสร็จอย่างต้นหอมเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาต้องตามแบบเริ่มตั้งแต่ไปเก็บมานะแล้วก็เอามาเข้าเครื่องมาล้างมาเข้าเครื่องเนี่ยแล้วมันกระบวนการไปจนกระทั่งออกมาเนี่ยแพ็คตรงเลยมันเข้าไปเห็นแล้วมันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ควบคุมเรื่องของมาตรฐานนี่สูงมากเลยนะก็ส่งญี่ปุ่นส่งยุโรปได้เราคิดดูนะก็ปกติก็ออกไม่เคยให้ใครไม่ค่อยให้แม่ยับเข้าไปเยี่ยมได้หรอกนะพี่ก็ได้มีโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นบทพิเศษที่เขาเรียกเป็นเรื่องที่ทำให้เรามาคิดต่อเอ๊ะทำไมเขาทำได้ใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกในเรื่องของอาหารเสริมนี้น่าจะไปง่ายแต่ถ้าเป็นยานี่จะยากนะยาจะยากตอนที่เขาเล็งๆไว้พอสมควรแล้วแหละแต่ก็โอกาสที่จะน่าจะมีโอกาสสูงนะที่จะได้เข้าไปร่วมนะครับในการส่งออกหรืออะไรหวังไว้ก่อนหวังไว้
1: ใช้เวลานานไหมคะในการรอขั้นตอนตรงนี้ค่ะพี่หวัง
0: ไม่น่านานนะเพราะว่าของโรงงานพี่เนี่ยคือพี่ทำให้กับคนจีนอยู่แล้วเรา OEM ให้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกขวดพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ได้ทำผลิตภัณฑ์ให้กับคนจีนนี่ประมาณสัก 3-4 เจ้าแล้วก็โรงงานเราก็มาตรฐานเนี่ยมี EMP นะครับแล้วก็มีอาร้านมีอะไรพวกนี้เขาก็พูดง่ายว่าถ้าเราเลือกตรงไหนได้นี่เราก็ไปดูตลาดทางโน้นถ้าเราติดต่อได้ปุ๊บใช่ไหมเราก็มันทำได้หลายช่องทางมากนะน้องเป็นไรนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยถ้าเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยตัวเดียวนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีหลายอย่างนะที่เขาก็ฝากเรื่องของบ้านเราอะนะว่าไอ้มงมันมีหลายอย่างที่ทางคนจีนเขาก็เชื่อถือโดยเฉพาะเครื่องสำอางเนี่ยเครื่องสำอางนี้พัฒนาไปไกลมากเลยนะพัฒนาเขาไปไกลมากๆแล้วพอดีเที่ยวนี้พี่ก็ไปเยี่ยมได้เครื่องสำอางนี่ยังไปไม่ทั่ว เพราะว่าแต่ละเมืองที่เราไปดูโรงงานนั้นมันต้องนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้านั่งรถเนี่ยโอ้ย

0: แต่บันไวนะ300
1: ทันบ้างทันบ้างเนี่ยฮะ
0: แต่ว่ามันเขาเข้มงวดมากเรื่องเวลานะถ้าไปเดินต้องแท็กเนี่ยไม่ทันไม่ทันนะปั๊บแล้วคนเรียกว่าปิดไปนั่งเรานั่งกินข้าวเลยเขาก็ไวนะปุ๊บพอเสร็จแล้วลุกขึ้นเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่ไป7วันแป๊บเดียวทำไมมันแป๊บเดียวจบแล้วมันเนี่ย
1: แป๊บเดียวครบ7วันแล้วเนี่ยฮะ
0: ใช่แต่ว่าพี่ดูคือเราดูงานทั้งทุกวันนะวันนึงเต็มวันเลยนะป้าไม่ได้ซื้อเลยมาที่บ้านไม่ได้ซื้อเลยมาฝากลูกหลานอะไรเลยไปเขาไปกันหันนะโอ้แต่มันสนุกนะน้องสุไลมีโอกาสนะพี่ว่าน่าไปนะ
1: น่าไปมากมากเลยที่เมืองคะที่ไปเนี่ยพี่หมอ
0: พี่ไปสันตรงกันเดียวแต่ว่ามันมีหลายจังหวัดอ่ะเออไม่มีหลายอำเภอหลายอำเภอหลายเมือง
1: มีหลายเมืองแต่ว่าหลายเมืองใช่ไหมคะ
0: หลายเมืองหลายเมืองก็น่าจะเท่ากับประเทศเรารู้ป่ะพี่ว่านะจังหวัดอย่างนั้นน่าจะเป็นเท่ากับประเทศเราพี่ว่ามันคือเราไปอะไรมันได้อะไรเยอะแยะมากเลยนะความบรรยากาศที่เส้นทางที่เราเดินที่เรานั่งรถกันไปเนี่ยบางทีก็มีผู้ใหญ่ก็มารับใช่ไหมเราก็คือพี่ไปก็ VIP พอสมควรนะได้เข้าไปเยี่ยมชมอะไรต่ออะไรเนี่ยพี่ว่าถ้าคนมันจริงๆแล้วนะบางคนที่ซึมเศร้าๆไม่อยากโน่นนี่พอพี่ไปพี่กลับมาพี่มันรู้สึกโอ้อยากจะทำงานต่อเลยเพราะมันก็ไม่มีเหนื่อยเลยนะพี่ก็ไปไม่เหนื่อย
1: ไม่เหนื่อย
0: เหมือนกับไม่เหนื่อยนอนก็ไม่กี่ชั่วโมงนะ
1: ค่ะแต่ก็ไม่เหนื่อย
0: ตรงเวลาเป๊ะเลยตรงเวลาเป๊ะเวลานี่สำคัญที่สุดเลยเดินนั้นไม่ได้เลยต้องถึงเวลานี้แล้วก็พี่ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมของพวกสมุนไพรหรือว่าการแพทย์จีนนะไปอยู่ก็3หรือ4ที่เนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีส่วนที่ทำให้ความน่าเชื่อถือครับบังเอิญพี่วันนั้นพี่ไปยกกระเป๋านะวันก่อนที่จะไปเยี่ยมไอ้หาหมอจีนเนี่ยเขาต้องการพาพี่ไปรู้จักเพราะผู้ใหญ่ที่พาไปคนเขาเคยรับราชการมาก่อนไงเราเคยรับราชการมาก่อนเมื่อก่อนนี้ก็จะไปเวลาสมเด็จพระราชินีนะเป็นปีหลวงอ่ะถ้าแม่เป็นปีหลวงไปเขาเป็นคนมาต้อนรับประเทศเขาก็เป็นคนต้อนรับนั้นจากพอที่เนี่ยแต่นี่ก็เกษียณแล้วแต่ว่าก็มีเป็นคนกว้างขวางอยู่เป็นเพื่อนกันกับผู้ใหญ่คนนี้ผมไปวันนั้นพี่ก็ไปยกปวดหลังมากตรงส่วนจนมันเจ็บเอวหูแบบหูแบบเราที่ทำไมมันโอ้จะไหวไหมเนี่ยคิดว่านะร้องเลยร้องโอยเลยเดินแต่จะไม่ไหวแล้วจะทำยังไงวะไม่ได้ยาก็แต่ยามีแต่ไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินยาพอดีไปปุ๊บก็จัดเหมือนกระจัดกระดูกนะวิไลจัดกระดูกมันครับมันกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเจ็บนะไม่น่าเชื่อประมาณ5 นาที10 นาทีอ่ะเฮ้ยมันหายเหลือเชื่อจริงๆเลย
1: มาตรฐาน
0: เรื่องมาตรฐานนี่นะพี่ถึงบางทีพี่สะท้อนมาถึงว่าประเทศไทยเราทำไมแพทย์แผนไทยเราไม่เจริญมันมีปัญหาเยอะของเขาอนุสไลก็ทำมาเป็นเขาถามเขาบอกว่าศาสตร์อันเนี้ยนะทั้งยาทั้งการปรับสมดุลเนี่ยเป็นพันปีมาแล้วนะต
1: ้
0: องมีประวัติสืบทอดนี่มีให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็มาจัดเขียนไว้เลยผังว่าบรรพบุรุษรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามก็ต้องทำเป็นโรงพยาบาลน่ะทำเป็นสถานพยาบาลมีเตียงไว้ข้างคืนพี่แอบไปเห็นอะไรอย่างรู้สึกโอ้รกก็เรียกรกแกะประเทศจีนก็ทำรกแกะ
1: รกแกะ
0: โอ้รกแกะที่เขามาฉีดไอ้นี่มาฉีดไอ
1: ้ส่วนใหญ่รกแกะนี่มาจากเกาหลีญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
0: เมื่อก่อนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียใช่ไหม
1: อันนี้ของจีนก็มีรกแกะ
0: ของจีนเขาบอกที่มีสองโรไอ้สองอะไรนะสองซี่สองบริษัทอ่ะที่มันผลิตอ่ะแล้วมันเป็นสเต็มเซลล์อย่างไรสเต็มเซลล์พี่ทุกเอ้ยทำไมเมื่อก่อนเพื่อนชวนพี่ไปฉีดเราก็ไม่รู้นะโอ้พอไปรู้ไปเห็นไปอะไรนี่มันเข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์เรานะต้องการพัฒนาของเขาเนี่ยไอ้สเต็มเซลล์เนี่ยมันมีจริงนะ มีจริงซึ่งของคนจีนเนี่ยก็มีแล็บก็มีงานวิจัย
1: ค
0: ่ะแล้วก็มีรูปเห็นเลยนะคนที่ฉีดมาเนี่ยแต่ว่ามันมีมันหน้าตาที่มันหิวเหี่ยวนะมันตึงออกมาเลยนะ
1: ตึงขึ้นมาเลย
0: คือแต่มันต้องก็ต้องฉีดอยู่บ่อยเรื่อยๆแล้วก็พิจารณ์เป็นแอนตี้จริงเป็นตลอดความชรา
1: คร
0: ับกระเฉงกระจุ่มกระชวยพี่ว่าจะต้องแอบไปฉีดบ้างอ่ะเนี่ยเลยแล้วพี่ไปนะก็ต้อนรับอย่างดีตัวเลยเพราะถือว่าเพราะรู้จักหมอนพรเองก็ว่าโอ้ยหมอนพอเขารู้ว่าเราเป็นคนมีชื่อพอสมควรใกล้ๆพอรู้จักนะเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าโอ้เป็นเขาให้เกียรติมากเลยเขาเรียกเหมือนกับเป็นอาจารย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะถ้าเกิดเรามีอะไรที่พี่ไปเห็นนี่มันน่าสะใจนะเรื่องจัดกระดูกเนี่ยไอ้เรื่องอาการเนี่ยพี่ก็เจอนะคนไทยเราเนี่ยก็เคยเห็นแก้เห็นจัดกระดูกเห็นเอามือโน่นนี่นั่นนะปรากฏว่าไปเห็นที่นั่นเนี่ยมันพิเศษมากเลยอ่ะที่ร้องโอ้แบบก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันเลยก็มันหาย
1: ไปเลยเทียบเลยใช่ไหม
0: เทียบก็อยากจะมาเมืองไทยนะก็อยากจะมาเมืองไทยมากๆเลยต
1: ้
0: องเคยมาไปภูเก็ตมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันมีหลายศาสตร์แล้วก็มีการสอนหมอคนที่ทำให้พี่เนี่ยก็มีก็เรียกว่ามีคุณธรรมสูงนะเขามีการสอนรุ่นหลังๆนะแล้วก็มีมูลนิธิใกล้ๆเนี้ยเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสเขาก็จะดูแลแล้วก็ไม่ได้คิดเงินก็บางทีมันตอนเช้านี่ก็จะไปเลี้ยงเด็กคนไหนที่มีปัญหาไม่มีอะไรกินเนี่ยเขาจะมีอาหารจัดไปให้เลยแล้วพี่บอกว่ามันการพัฒนาของประเทศของนุสราพี่ดูนะเด็กขยันมากเลยน
1: ัก
0: ขยันแล้วเหมือนกับมีก็เลยเคารพผู้ใหญ่นะมีสัมมาคารวะมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเด็กที่เข้าไปเรียนไปอะไรที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยผมก็ชอบใจว่าอยากจะมาเมืองไทยนะก็เที่ยวนี้พี่ก็ไปก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะมีจะบอกไว้เลยน้องสุไลน้องสุไลมีโอกาสไปเถอะไปแล้วจะเห็นอะไรเห็นแล้วมัน
1: ไปอีกเมื่อไรคะเนี่ยจะติดตามไปด้วยค่ะ
0: คงจะต้องไปกับไปจะต้องมีโอกาสได้ต้องไปเรื่อยๆเพราะมันน่าจะมีความทำอะไรอยู่ประมาณสักสองสามอย่าง
1: โอ้
0: โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
1: ์ตามไปด้วย
0: เนี่ยโอเคครับแต่ว่าถ้าเราไปไม่มีจุดหมายไม่มีอะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีคนเป็นคนที่ต้องขวัญ
1: ต้องมีคนพาไป
0: ใช่เพราะว่าท่านผู้ใหญ่ท่านเนี่ยท่านมีเขาเลยสมาคมอะร้อยกว่าแห่งเฉพาะในประเทศ
1: จะมี
0: ไปได้หมดนะไปได้หมดไปได้แบบที่ว่ามันเป็นโอกาสดีนะตอนแรกพี่ก็อักตินะว่าคนจีนอย่างคนอย่างนี้แต่ไปเจอมันคนละเรื่องกันนะ
1: ที่เราเห็นภาพว่าที่เรารับทราบข้อมูลใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ท่านก็เสียใจนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจจะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีส่วนหนึ่ง
1: ใช่ก็หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าสมมติว่าซื้อของจีนมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ของแบบราคาถูกใช้ทีสองทีก็เจ๊งแล้วเสียอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายเกรดมากตั้งแต่ระดับ
0: หลายเกรดมีหลายเกรด
1: แบบนั้นก็มีใช่แบบนั้นก็มีที่เราพูดกันเนี่ยแต่มันมีไปจนถึงระดับ5ดาว6ดาวมีทุกอย่าง
0: ใช
1: ่มีทุกอย่าง
0: ห้องโล่งห้องน้ำเนี่ยที่เราเคยกลัวนะโอ้ไปเดี๋ยวนี้อ
1: ั
0: ตโนมัติ
1: หมดแล้ว
0: ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นเราคาดไม่ถึงว่ามันความเจริญเนี่ยการพัฒนาของเขาอะนะเราเองก็อยากจะให้ประเทศเราให้มันอย่าล้าหลังอย่าถอยหลังมากอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นแบบ
0: พี่วิไลไปดิ
1: ได้ไหม
0: ความสุขพี่บอกได้เลย
1: ค่ะ
0: จะมีความสุข
1: อยากไป
0: ค่ะส่วนน้องวิทย์เที่ยว
1: ก็มีโอกาส
0: อยากบอกได้เลยพี่ช่วยแนะนะ
1: ได้ไปเปิดหน้าต่างได้ดูงาน
0: มีหลายอย่างไม่ได้เล่าอีกเยอะเลยขนาด5วันนี้คือทำงานตลอดไงทำงานก็โดยที
1: ่ไม่ได้เล่าไป
0: ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะสถานที่เที่ยวอีกเยอะนะ ถ้าไปเที่ยวที่ไม่ได้เที่ยว
1: ร้านกาแฟสบายๆอะไรอย่างนี้ไม่มีเหรอคะไหว้พระ
0: อ๋อไอ้กาแฟมีไหว้พระก็มีบ้างแต่ว่ายังต
1: ้
0: องเป็นคนอิ่มที่ศักดิ์สิทธิ์มากเที่ยวหลังว่าจะไปแล้วพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะที่ไปที่นั่นนะสถานที่เที่ยวเยอะมากนะไม่นี
1: ่
0: มันไปแล้วพี่บอกตรงนั้นนั้นถ้าคนไปแล้วมันจะรู้สึกความรู้สึกที่ดีแล้วก็มันรู้ว่าอ๋อมนุษย์เรามันมีคุณค่านะพี่เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้ว่าเออทำไมไอการที่จะทำให้คนมีอายุที่ยืนยาวนะหนึ่งในนั้นนะครับนุสแล้วก็คือการท่องเที่ยวนะแล้วก็ไปเห็นอะไรที่อย่างเงี้ยขึ้นขนาดพี่ไปนะพี่ขนาดเราใกล้ๆว่าขนาดไปเหนื่อยๆนะยังเห็นอะไรที่มันเราอะบางคนเออปล่อยไปแก่แล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวนะให้มันไปยังไงก็เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็นู่นแต่ว่าถ้าไปเห็นอย่างนี้นะโอ้ไม่ใช่หนูเวลาไปเห็นมันเหมือนกับ
1: โอ้เราไปไม่ได้หรอไอ้ไปเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความหวังไหมมีความหวังนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ม
0: ี
1: ความหว
0: ัง ก็เนี่ยสัญญากับท่านผู้ใหญ่ไว
1: ้
0: สัญญากับท่านผู้ใหญ่คิดกับ
1: ใจฟูแสดงว่าพี่หมอใจฟูขึ้นมา
0: ใจฟูครับ
1: ค่ะใจฟูจริงนะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่านะคะ
0: ครับ
1: สบายกันไป
0: เนาะไม่ใช่มาเสียเวลาไปโม้ไปอะไร
1: กัน
0: ได
1: ้ไหมพี่หมออาจจะ
0: ได้ดีเลยครับ
1: ไม่เปิดเพลงไหมหรือยังไงหรือว่าลากันเลย
0: ก็ได้ครับได้ถ้าไม่ลาก็ว่าตอบปัญหาไหมหรือยังไงดี
1: ได้ได้เดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ได้ครับได้ครับครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ปู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรง
8: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะขออนุญาตยกเลิกเพลงไปในสัปดาห์หน้านะคะหมอเพราะว่า
9: ได้ครับ
8: มีคำถามของพี่ผู้หญิงอายุ48ปีคนหนึ่งนะคะเขาถามมาสั้นๆว่าขณะนี้รู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนสามีแอบไปมีคนอื่นนะก็บางครั้งเริ่มมีแต่พอสามีสดใสก็หมดอารมณ์ไปเฉยๆไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเข้าสู่วัยทองแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็พอจะมียาและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ได้ไหมคะขอแนะนำด้วยแล้วก็อาการวัยทองจริงๆเริ่มช่วงอายุกี่ปีกันแน่และซึ่งจุดตอนไหนเท่าไหร่คะพี่หมอคะ
9: เอาพูดถึงเรื่องวัยทองหน่อยแล้วกันนะถ้าที่ดูถ้าคำถามเนี่ยน่าจะประเด็นหลักอยู่ที่สงสัยวัยเรื่องของการเข้าสู่วัยทองหรืออาการที่มันไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศนะครับคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงนั่นแหละนะก็โดยทั่วไปนะครับผู้หญิงในเข้าคำว่าวัยทองเนี่ยเริ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะน่าจะมีจากการเฉลี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มเจอในช่วงที่อายุ45นะบางคนก็เริ่มเลยนะ45ไปถึง55ประมาณเนี้ยนะทีนี้ว่าอาการมันจะใกล้ๆมันมีอาการเตือนก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองแบบเต็มรูปแบบนะเช่นในช่วงที่มันประจำเดือนมันจะหมดแต่ว่าช่วงก่อนที่จะหมดถาวรเนี่ยมันก็จะมีอาการมาห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะบางทีก็มาไม่มากมาอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะมันอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะอายุเนี่ยถ้าเริ่มจาก45ถึง55น่าจะไปหมดก็น่าจะอยู่ในราวๆ50ประมาณ50นะ50 50 51พวกเนี้ยนะที่ส่วนใหญ่นะแต่เราก็เคยเจอนะในข่าวต่างประเทศที่เขาบอกอายุ60ผู้หญิงยังมีลูกมันธรรมชาติแล้วก็เล่นตลกตีมกันนะพูดถึงนะนะก็เรียกว่าก่อนวัยทองนี่บางคนก็แล้วแต่บางคนก็40นิดๆก็เริ่มละนะเริ่มที่มีความไม่สม่ำเสมอของรอบเดือนอะไรต่างๆอาการที่มันออกมาเนี่ยนะแต่ว่าก็ถ้าเป็น50ไปแล้วเนี่ยบางทีมันพอมีห่างไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหยุดหมดเลยนี่ก็ประมาณนั้นนะครับเต็มที่นะทีนี้อาการนะที่เป็นที่รู้กันเมื่อก่อนเชื่อบอกว่าผู้หญิงวัยทองนี่เป็นวัยที่แบบเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคืออะไรอาการที่แบบบอกว่า างคนก็แซวบอกว่าลมพัดก็โมโหอะไรเงี้ยโทษนะครับผู้หญิงที่บอกว่า
8: ก็ไม่ได้อ่ะ
9: ไม่ได้ที่บางคนบอก
8: ไม่ได้เลยอ่ะ
9: ลูกพร้อมแม
8: ่พร้อมจะระเบิดได้ตลอดเลย
9: บอกแม่เนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นอะไรก็ฝังหูฟังตาบางคนบอกมนุษย์ป้าโอ้จะว่ากันไปให้ไอ้เลยให้ฉายาที่แหมน่ากลัวนะแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะอาการร้อนบูบวาบเหงื่อออกอะไรเงี้ยกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดแปรปรวนความจำไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะแล้วที่นี่เขาพูดถึงเรื่องของแน่นอนครับมันมีเรื่องของอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะความสำคัญทางเพศมันลดลงส่วนใหญ่ก็ไอ
8: ้มีความเป็น
9: ช
8: ่
9: องช่องคลอดนี่มันจะมีปัญหานะครับมันอาจจะไม่ค่อยอ่อนนุ่มชุ่มชื่นเหมือนกับตอนที่มีฮอร์โมนเต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าวัยทองก็คือวัยที่มันประจำเดือนอ่ะมันไม่มีนะหมดประจำเดือนก็เพราะเท่ากับรังไข่ที่ผลิตออเอสโตรเจนมันหยุดทำงานใช่ไหมเขาก็เลยทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านเพศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะมีเพศเรื่องช่องคลอดแห้งนะแล้วก็อารมณ์ทางเพศก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ค่อยก็เลยไม่ตอบสนองไม่ค่อยแซ่บเหมือนกับตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องที่จริงแล้วเนี่ยน้องจุไรเราก็ค่อยๆเจอนะว่าคนที่อายุวัยทองเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้อย่าดูถูกนะผู้หญิงวัยทองไม่ใช่ว่าจะหมด
8: เวลาหมดพี่มาตีทุ่มพอดีได้ค่ะพี่บอกให้เบอร์นิดนึงเดี๋ยวก็มาต่อที่หน้านะคะ
9: ค่ะผมเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ขอโทษด้วยวันนี้หนังสือยังซึมอยู่เลยพ่อมา
8: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาพี่หมอนะคะช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็โทรได้ช่วงสายของทุกวันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์เรามาต่อกันนะคะกับคำถามนี้อีกนะพี่หมอเนาะ
9: ได้ครับใช่ครับ
8: วันเวลาจริงๆลาไปพร้อมกันนะคะ
9: ครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลั

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: คู่แรกของวันอาทิตย์นะครับก็โอ้โหทีมแต่งต้นๆครับเยอรมันพบกับทางคือดาวเซาครับโอ้โหจับมาที่กุนซูแบ็คแรดโบคาร์ด
10: นี่78ปีนี่เรียกน้าไม่ได้แล้วนะ
9: ต้องเรียกลุง
10: ต้องเรียกลุงรุ่นปู่แล้วนะครับ
9: ครับก็เป็นเกมในกลุ่มโอ้ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้ถูสีนะครับคือลาซาวเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นะครับ
10: กลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับ
9: ครับอ่ะก่อนที่จะ

0: ไปประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวไล่เรียงสเสวยผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งกันก่อนนะครับวันนี้เยอรมันในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้เสียประตูเป็นแมนูนอยเออร์ครับนะครับแบ็กขวาโจโจคิมมิชครับแบ็กซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นโจนาธานทาแล้วก็ดิโก้ชูลเตอร์เบกผู้กองกลางเป็นฟิลิกเมชาแล้วก็อเลสซานดราพลาฟโลวิชนะครับตัวลุกครับเอลอยซาเน่จะมามูซาล่าแล้วก็ฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวิร์ดนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนทั้งฝั่งทางด้านกูราซาวนะครับระบบ 4-4-2 ครับดั้งเดิมนะครับของดิกแอดโวคาร์ดเสิร์ฟตูเป็นทางด้านเอเลียสรูมนะครับนะครับมีทางด้านฟอนวิลแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฟอนิอุสผู้เซ็นเตอร์เป็นลิชารีบาสโซอานะครับคนนี้เคยเล่นเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาก่อนจะมาเล่นชุดใหญ่กับกูราซาวนะครับจับคู่เซ็นเตอร์กับโอบิสโปจาก PSV ผู้กองกลางครับโอ้2พี่น้องเลยพี่เอกเลนโดบากูน่านะครับกับทางด้านคนพี่เนี่ยเป็นทางจูนิโญ่บากูน่านะครับ ปีกขวาเนี่ยใช้เป็นทางโคเมเนเซียนะครับด้านซ้ายเป็นไทช่องนะแล้วก็หน้าคู่เป็นฮันเซนแล้วก็โจเกลโลคาเดียครับ
1: ครับเกมออกสตาร์ทมายังไม่ถึงนาทีนะครับเยอรมันปีนี้มาแบบไม่ถูกคาดหวังมากนะครับกับการที่เป็นเต็งแชมป์เพราะว่าพวกรุ่นใหญ่อย่างสเปนฝรั่งเศสอังกฤษนี่เต็ง1 2 3
0: ครับ
1: แต่ก็เป็นขาประจำบอลโลกอยู่แล้วนะครับทีมชาติเยอรมัน
0: ก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเต็ง7เต็ง8แล้วครับ
1: ครับ
0: วันนี้เยอรมันเสื้อขาวกางเกงดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนกูราซาวเสื้อน้ำเงินเกงเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายด้านจอภาพพี่เอกและผมสนนะ
1: ก็ทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดอีก41สถานีนะครับในเครือของวิทยุอสมทช่วงบอลโลกเราก็จะอยู่กันยาวๆนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 5:00
0: ยาวไปฮะ
1: จนถึงรอบชิงเลยนะครับก็เดี๋ยวดูครับวันนี้เยอรมันเนี่ยโอ้โหคาดการณ์ว่าจะต้องยิงถล่มให้ยับเลยนะครับจะได้สักกี่ลูกแต่ว่ารูปเกมในช่วงต้นเกมนี่ครองบอลเยอะกว่านะทุกส่วนนะ
0: ใช
1: ่คอมเมนต์กันมาได้นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็รวมไปถึงข้อความก็ส่งมาลุยมาลูกนี้เยอรมันไม่ได้จบครับโอ้โหกูราซาวเอาแล้วจะสวนกลับทางด้านซ้ายลุยมาโดนชนผู้ตัดสินเป่าฟาวให้หรือเปล่านะครับ
0: ได้ฟาวฟันวิว
1: เป็นแบ็กที่ตัดได้นี่ผู้พยายามจะสวนกลับเยอรมันต้องระวังนะครับชื่อชั้นผู้เล่นของกูราซาวเนี่ยหลายๆคนก็คุ้นหูคุ้นตานะครับกับการเล่นในบอลฮอลแลนด์นะครับ
0: ก็มาจากพวกเนเธอร์แลนด์ลีกดองนะครับเพราะว่าอย่างตอนประวัติศาสตร์นี่ตามเรื่องราวนี่
1: รู้จักเปล่ารู้จักคาฮิตชองหรือเปล่าร
0: ู้จักครับ
1: รู้จักโลคาเดียหรือเปล่า
0: พี่เอกรู้จักว่ารู้ไหมตาฮิตชองมีเชื้อจีนด้วยนะไปอ่านข้อมูลมา
1: เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมาแล้วครับคูราเซาโลคาเดียนี่เด็กเก่าพีซีนะครับผมนี่เคยพากกับทางช่อง9สมท
0: แล้วนะโอ้ยน้อผมดูอยู
1: ่มาซัวโลคาเดียพวกเนี้ย
0: ต้องเรียกอาจารย์เอกเอลดีบีซี
1: นู่นนเอกนู่นเอกใหญ่นู่น
0: โอ้ยเน้นเขาเป็นผอ
1: เอกใหญ่นู่นเขาพาบอลฮอลแลนด์มาภาคนะ
0: ถ่ายรูป
1: อนาคตการขณะโอกาสจะมีมาภาคต
0: ่อแหม
1: นี่ได้ข่าวว่าคุณอวย99หวานเจี๊ยบเลย
0: โอ้ยพี่อันนี้คือบ้านของผม
1: อ่ะเหรอ
0: นี่คือแบบโฮมเบส
1: นะ
0: เบสแคมป
1: ์บ้านหลังใหญ่คุณอยู่แถวคลอง3คลอง4มั้ย
0: ฮะก็เราก็ต้องมีกินมีใช้พี่คร
1: ับอ่ะมาเยอรมันฮะจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อไหร่นี่ช่วงต้นเกมนี่บุกหนักเลยนะครับ
0: อ่ะก็ถ้าใครอยากได้ผลบอลคู่อื่นนะครับซึ่งตอนนี้เบดารุสเตะไม่แคร์สื่อมีลีกชิลีมีพวกบอลฟินแลนด์ใครอยากได้คู่ไหนมารวมถึงไอซ์แลนด์ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ครับไม่บางหน้าหล่อของสนเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตรงเข้ามาจัดให
0: ้ไม่เป็นไรฮะที่นี่เขาเน้นเสียง
1: เยอรมันมาอีกทีเมชาจ่ายติดจังหวะ2ยังเข้าบอลค่อนข้างเร็วอ้าวแล้วหมุนแล้วฮะตอนนี้ ไม่ใช่นักเตะหมุนนะสัญญาณหมุนลุยต่อครับ
0: พี่เอกเมื่อกี้ผมขับรถมาเส้นรัชดาที่ฝนตกหนักแบบหนักมาก
1: อ่
0: ะแบบเพิ่งตกอ่ะแล้วคือแบบว่าโอ้โหบางทีบางช่วงบางตอนไม่เห็นทางเลยนะ
1: วันนี้เซียนสนชี้ชัดไปทางไหนฮะคู่นี
0: ้ผมว่าเยอรมันชนะขาดพี่เอก
1: หร
0: อวันนี้นี่รู้สึกว่าต้อง3ประตูใช่มั้ย
1: ผมคิดว่าไม่ถึง4
0: ต้อง4หรือ3นะพี
1: ่ถ้า4ก็โอเค
0: 3พอได้มั้ย
1: 3ไม่ได
0: ้โอเคแต่ลำบากใจเลย
1: เต่าบินคนละแก้วมา
0: พี่เอกเอาอะไรอ่ะ
1: ผมว่าคิดว่ายิงไม่ถึง4
0: อ่ะผมเอาถึง4
1: อ่า
0: โอเค
1: เดี๋ยวครึ่งแรกรู้เรื่อง
0: ได้ครับ อ่ะอย่างที่บอกนะครับใครได้ผลคู่อื่นก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ SMS ยังเหมือนเดิม489899แล้วก็ช่วงบอลโลกไลฟ์นี่มีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube คุยกันได
1: ้ครับทำเกมขึ้นมายังไม่ได้นะครับกุราเซาบอลออกทางซ้ายทางซ้ายไหลทะลุช่องมาหลุดมาเยอรมันแต่งเข้าขวาขวาซัดลูกนี้โอ้โหมีตัวขวางครับยังไม่ได้อีกทีนึงมูเซียล่าออกไปซ้ายบราวน์ฮาวเวิร์ดตบเข้าในหน้ากรอบเบโทษ

0: ฟิลิกเมชายิงลูกนี้ตุงตะข่ายสวยสดงดงามครับ
1: ครับ
0: หมดสิเจฟครับทางด้านเอเลียตรูมครับเปิดประตูของกิราเซาครับ
1: ผู้ยิงยิงสวยมากทำชิ่งกันดีนะครับฟิลิกเมชาครับมิดฟิลจากเสือเหลืองส่งเข้าประกวดนะครับเยอรมันนี่เคยเข้าชิงมาแล้ว8ครั้งได้แชมป์ไป4รองแชมป์อีก4ครั้ง
0: 50%
1: โอ้โหคุณไม่ชมคุณไม่ชมคนจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ใครฮะ
1: ก็เบอร์17ไงดูดู
0: เพย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลนี่ปาดมาให้เมชายิงบริเวณหัวกะโหลก 1-0 ครับเยอรมนีนับ1อ้าวพี่เอกพอพูดปั๊บยิงป
1: ุ๊บไม่มีปัญหาเดี๋ยวพักครึ่งให้มันยิง3ลูกเดี๋ยวลงไปกดเต่าบินเลย
0: ไม่ได้หรอกพี่โอ้แต่ว่าออกซ้าร้อนแดงครับเมื่อวานนี้สวิตก็นำเร็วแบบนี้นะผมภาคอยู่ที่นี่แหละไม่เอานะ
1: กาตาร์นี่แต้มแรกของบอลโลกใช่ไหม
0: ใช่เป็นเจ้าภาพไอ้ครั้งที่แล้วในบ้าน3นัดแพ้รวด
1: ครับ
0: นี้เล่นเมื่อวานเล่นนอกบ้านเล่นที่สหรัฐกลายเป็นว่าได้1แต้มจากสวิสนะครับ
1: ครับ
0: เอามาอีกแล้วพี่เอกมาอีกแล้ว
1: 2หรือเปล่าเยอรมันยิงติดบล็อกแถว2หน้ากรอบไปโทษสลอตเตอร์เบกดันมาสูงเลยครับซ้ายบราวเปิดยัดลูกนี้บอลฉลับอ้าวแล้วไม่ได้เตะมุมครับ
0: ตอนนี้นี่ขึ้นทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับเยอรมนีคือชุดนี้อาจจะไม่ได้มีสตาร์เยอะครับแต่ว่าจุดแข็งคือทีมเวิร์คครับแล้วก็พลังหนุ่มอย่างนาธานิเอล บราวน์ก็หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาครับเป็นแบ็คซ้ายเนื้อหอมนะครับจากแฟรงค์เฟิร์ต
1: ลุงดิกผมนี่เครียดตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะดิกแอดโวคาต
0: ก็ก่อนหน้านี้เคยมีออกไปจากการคุมทีมประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกสาวแกป่วยแต่ตอนนี้พอดีขึ้นก็กลับมา
1: เดี๋ยวเรารวมครับเปิดยาวโลคาเดียจะโมงเช็ดไม่ถึงไรช่องเก็บบอลได้อยู่ข้างหน้าเปิดยัดมาคิมิดดักไว้ได้ก่อนวันนี้ผมว่าคนที่น่าจะสบายสุดก็คงจะเป็นนอยเออร
0: ์ใช่งานค่อนข้างเบานะครับ
1: เยอรมันเคยชนะเยอะสุดซาอุ8ลูก
0: ครับ
1: 80นะครับ
0: หรือวันนี้เอาสัก7ได้ไหมที่เยอรมัน
1: 70คุณเอาถ้าไม่8ก็9เลยเดี๋ยวยุ่งกับ7เลย
0: เดี๋ยวมันจะดราม่า
1: เดี๋ยวมีจะมีดราม่าอีกอ่ะลุยต่อไม่หยุดนะครับมูเซียล่าไหลมาขออีกไหมเมชาสัตว์ลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบนิดเดียวเกือบ 2-0 ครับ
0: โอ้โหฟิลิปเมชาครับตั้งป้อมง้างเท้ายิงด้วยขวาคือน้ำหนักอ่ะดีครับแต่ทิศทางเนี่ยโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดเสาไกลนิดเดียวคือถ้าตรงกรอบนี่ใส่สกอร์ 2-0 แน่นอนครับ
1: ใครที่ฟังใครที่ชมเราเนี่ยมีคนไหนที่แบบชอบกุราเซาเชียร์กุราเซามีไหม
0: พวก
1: ส่งมาบอกหน่อย
0: โอ้โหผมบอกเลย
1: ส่งมาบอกหน่อย
0: ตอนนี
1: ้
0: โอ้โหหนักแล้วครับกุราเซา
1: เมื่อวานนี่เชื่อใจสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับ
1: โอ้เละเลย
0: เมื่อวานนี่บอกเลยเละน่าจะพับป่าเมื่อคืนเนี่ยสวิตอะไม่มีใครเห็นต่างเป็นกาตาร์นะพี่เห็น
1: ใครจะเชื่อกาตาร์จะมีแต้มไงคุณสน
0: แต่ว่าไอ้ผมว่าไอ้ลูเบนวากาสแล้วก็บิลเอมโบโลเนี่ยใช้โอกาสโคตรเปลืองก็คือยิงไป30กว่าครั้งนะพี่เอก
1: มาแล้วไม่แน่นะครับ
0: ไม่ได้สักลูกอ่ะได้ลูกเดียวอยู่จุดโทษ
1: เล่นติดแอคไปว่า
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: ไม่เน้น
1: อ
0: ่ะ
1: แต่2-0ไม่ยอมเอาสักที
0: อุ้ยแต่เยอรมันเสื้อตัวนี้สวยนะพี่เอก
1: ผมว่าเยอรมันเสื้อเขาสวยทุกทัวร์นาเมนต์
0: อ
1: ่ะพวกเยอรมันอิตาลีอย่างเง
0: ี้
1: ยเสื้อจะสวย
0: อันนี้เดี๋ยวฝากทีมงานดู SMS อันนี้ได้มั้ยเอ่ยไม่แน่ใจนะเหมือนเข้าไม่ได้อ่ะมาอีกแล้วครับเยอรมันวิยัตให้มาช่องนี้ไม่ถึงฮาวเวดครับแล้วบอลฝั่งซ้ายนะครับพยายามให้ช่องในเล่นกับมูเซล่าโอ้โหมูเซล่าจะควายมาฟอเรนเวียดเวียดขวาซัดไหมไม่ซัดจะไปต่อเวียดขวายิงติดบล็อกกับ
1: จะได้ส่วนไหมกุราเซาโดนตัดได้อีกซาเน่ซ้ายลากตัดในโดนอัดเมชารับช่วงต่อโดนลุมอยู่โอ้ชลอตเตอร์เบกดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
0: ใช่บอกเลยสนามเอียงอะตอนนี้ชลอตเตอร์เบกนี่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะพี่
1: ก็เพิ่งต่อสัญญากับดอทมุนไปแต่ก็ต่อเพื่อขายแหละผมว่า
0: วันนี้เล่นที่ฮูสตันนะครับ
1: ครับหมาอีกแล้วซ้ายซาเน่ยิงโอ้โหฉลับออกหลังแล้วไม่ได้เลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะโดนลอยซาเน่ออกไปเองนะครับ
0: โอ้โหก็โอกาสเยอะนิดเดียวครับ เมชาเบิกสกอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่ทั้งเวียดได้ยิงติดบล็อกแล้วก็เลรอยซานเน่ครับตรง

0: นี้โอ้คือ4-5บล็อกของทางคือดาเซาครับบังหมดสาเน่ซัดไปก็ยังติดครับโอ้คือทำให้ติดนี่2-0แน่นอนไปติดบล็อกของทางบาซัวนะครับ
1: ครับบาซัวนี่น่าจะเคยเล่นกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม
0: ใช่
1: คู่นี้ฟรีทีวีทางโมโนแม็กสปอร์ตน่าจะมีถ่ายแล้วสดด้วยนะครับพรุ่งนี้เห็นโปรแกรมนี่เป็นสเปนนะ
0: ใช่
1: ก็ปล่อยคู่ใหญ่มาให้คอบอลแฟนบอลได้ดูด้วยนะ
0: เมื่อวานนี้ก็ดูบราซิลกันไปแล
1: ้
0: วลองดูบราซิลหรือดูบูอัตตี้โอ้โหโคตรเก่งเลยเว้ยแบบเล่นซากิมบาไลคาเซมิโร่ฟาบินโยไปไม่เป็นเลย
1: ที่ตอนเด็กเล่นยูให้กับฝรั่งเศสนะ
0: ใช
1: ่โตมามันไม่มีพื้นที่ไง
0: ผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนเล่นกับลิวในฤดูกาลที่ผ่านมาในลีกเอิงเขาว่าได้ผ้าอยู่โหโคตรเก่ง
1: ครับ
0: มาแล้ว
1: พอฟอร์มดีนี่มีข่าวทีมใหญ่เพียบเลย
0: ใช
1: ่หมายทีครับทางด้านเยอรมันค่อยๆเคาะขึ้นมายกมาเมชาเกียวเข้าเหลี่ยมซ้ายดีดลูกนี้โอ้ยตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักเบาครับ
0: บอลแรงนี่ดูดลงมาสวยเลยครับเมชาแต่ว่าจังหวะจะดีดยิงนะครับบอลมันไปติดเท้าก็เลยยิงได้ไม่แรงครับยังติดทางด้านรูม
1: 2014ได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่บราซิลมาแล้วนะครับเยอรมันโอ้ต้องรีบยิงครับลูกนี
0: ้นี่มีคนเป็นเพื่อนพี่เอกละเอสเอ็มเอสตอนนี้ใช้งานได้ละมีผมครับเชียร์กูดาซาวครับเชียร์ไปนิดหน่อยจากคุณสพงศ์พวกพี่เอก
1: เดี๋ยวเราเฮไปด้วยกัน
0: ครับพี่บอกขอผลสต็อกโฮล์มแล้วก็โลเซนกาสวีเดนสตาร์เบกด้วยครับนี่เป็นไงท่านนี้คุณ6788บอกบอลโลกนี่ทำอะไรแกไม่ได
1: ้ไม่เป็นไรเราจัดให
0: ้สต็อกโฮล์มนี่สวีเดนนะเดี๋ยวดูให้นอกนั้นมีอะไรมีสตาร์เบกนะครับแล้วก็โลเซนกาดโอ้
1: โหบุกอีกแล้วครับเยอรมันอยู่ที่ว่าจะเร่งหรือเล่นตามทรงของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับออกไปทางด้านซ้ายครับสตาร์เบกเวียดครับขึ้นมาบราวขึ้นไม่ได้ก็ย้อนมาตั้งกันใหม่ครับสตาร์เบกเมชาโจทานทาครับขวาซ้ายมีแต่ว่าเคาะคืนหลังดีกว่าเอาชัวร์ครับดีดซ้ายบราวน์ชาร์ลอตเบกเคาะหาช่องอยู่นะครับ
0: ส่วนเมื่อกี้ที่ถามผลสต็อกโฮล์มอินเตอร์ซองนาวมานี่ชนะทางคาวสตัด 3-1 นะครับ
1: ครับพอได้ประตูเร็วก็ความกดดันมันก็คลายไปเยอะเลยนะครับทางด้านเยอรมัน
0: ข้อความ SMS เริ่มมาเรื่อยๆครับแหมบางท่านอาจจะเพิ่งตื่นนะเพราะว่าตั้งเวลาดูไว้อย่างเมื่อวานพี่เอกไหวไหม4คู
1: ่ไม่ไหว
0: ตั้งแต่ตี2ถึงคู่11โมง
1: เต็มที่กับบราซิลอ่ะ
0: เมื่อเช้าผมนอนประมาณบ่ายโมงอ่ะจบคู่
1: พอดีไหมเวียดยิงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0 โอ้ยใจเย็นๆมาโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับเยอรมัน
0: นี่ครับเพลย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลครับพยายามจะส่องประตูครับตรงนี้คือมีพื้นที่เยอะเลยครับหนีทางฟอเรอุสมาครับแล้วก็ขวาเนี่ยตั้งป้อมซัดเปิดหน้าเท้าน้อยไปหน่อยครับบอลมันโค้งไม่พอหลุดเสาไกลเมื่อเช้าเนี่ยผมช็อกเลยพี่เอกก่อนนอนโอ้โหตุรกีขึงครับสนามโดนออสเตรเลียสวน2ดอกแพ้0-2
1: ก็ชอบ
0: โอ้โหเรียบร้อยเมื่อคืนนี่ทีมที่ดูเป็นรองนี่ดีหมดเลยนะ
1: ใช่สกอตก็ชนะแค่ลูกเดียว
0: ใช่ช้ำเลย
1: อ่ะมาขึ้นมาทางซ้ายก็เก็บบอลไม่ได้นะครับจูรินโยบาคูน่าบนทุ่มของคิมิช
0: ก็เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดนี้ครับคิมิช
1: โมงมากูเรซาวยกสวนกลับมาเลยครับติดโจทันทาคิมิชต้องย้อนคืนได้แตะบอลแล้วครับนอยเออร์ออกบอลเร็วมาบราวน์ชาร์ลอตเบกข้างหน้าเนี่ยใช้ฮาเวตยืนค้ำอยู่นะครับ
0: ก็ยิงประตูให้อาร์เซนอลในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยครับคายฮาวเวตแต่ว่าอาร์เซนอลได้แค่รองแชมป์นะครับตัวเลือกอื่นในกองหน้าก็มีพวกทางด้านแม็กซ์ไบเออร์แล้วก็พวกตัวอย่างนิกวอเตอร์มาเดอร์ครับแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สม
1: มาอีกแล้วเมชาเลือกใครไหลมาอุ้ยยังไม่ผ่านในรับของกูราเซาจะสวนกับบาคูน่าน้องให้พี่ยกไปขวาเลยครับถึงไหมโลคาเดียไม่ถึงครับโดนดักได้ครับชาร์ลอตเบกเลนโดบาคูน่า34นะครับส่วนจูรินโยบาคูน่า28 และในยุโรปนี่แทบทั้งนั้นเลยนะคุณสน
0: ใช่ก็ถือว่าประสบการณ์ไม่ได้น้อยเลยครับกูราซาวถึงแม้ชื่อฉันจะดูเป็นรองเยอรมนีนะครับ
1: นี่เคยมาเล่นบ้านเรา
0: ใช่เนี่ยก็ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครับแต่ก็เป็นเต็งท้ายๆนะที่จะได้แชมป์กูราซาวเฮติแล้วก็อย่างเคปเวิร์ดนะครับ
1: ครับผม
0: แต่เฮติเมื่อเช้านี่โอ้โหพี่เอกเหมือนผมนั่งดูอาดามาเตาเล่11คนทรงนั้นเลยหุ่นเดียวกันอย่างกับนักรักบี้สกอตที่ว่าเน้นๆตันๆยังแบบโอ้โหโดนชนกระเด็น
1: อ
0: ะ
1: นึกว่าจะไหลเหมือนกันนะคู่สกอตอ่ะ
0: ใช่
1: ก็เก็บได้แค่ลูกเดียว3แต้มนะคร
0: ับแต่สกอตนี่ก็ต้องพึ่งจอห์นแม็กกินนะชอบยิงประตูสำคัญตัวลุกจากวิลล่า
1: แชมป์ยูโรปาลีกมาด้วยนะจอห์นแม็กกินก็เยอรมันชุดเนี้ย11ตัวจริงแกนหลักก็มาจากไบเยิร์นเพียบเลยนะคร
0: ับ ไบเยิร์นกับดอทมุน
1: สอง
0: ทีม
1: คิมิทข้างหน้ามีขยับแล้วครับไหลจะให้ฮาวเวิร์ดยังไม่ผ่านครับเก็บได้ทีนึงออกมาเลอนซาเน่จังหวะอัดกับบาคูน่ายังได้ทุ่มนะครับทางด้านเยอรมัน
0: วันนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเป่าค่อนข้างง่ายนะครับวันนี้เป็นอาจารย์จาราวชายเย็ดจากโมร็อกโกเป็นผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: โหนามสกุลนี้อ่านลำบากเลยพี่เอก
1: คล้ายๆกับไอ้นี่ไงไอ้ตัวมักเซย์
0: อ่ะที่มีที่ปลาเย็ด
1: ปลาเย็ด
0: อะแต่อันนี้หนักกว่าอาจารย์จาราวจาเย็นนะฮะ
1: ไถชองครับโอ้ต้องลงมารับบอลต่ำเลยฟูนาลุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโปบิสโปครับโอ้ขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายเลยรูมครับต้องมารับบอลจากเพื่อนไม่รู้จะให้บอลตรงไหนครับ
0: แต่เท่าที่เห็นนะผมว่าคือราซาวดูดีกว่าเฮติดูเป็นเกมดูทักษะดีกว่า
1: ครับไถช่องแตะหลบมูซีล่าเอาไม่ฟาวผู้สินเป่าช้าครับได้ฟาวครับคือราซาว
0: ต้องพยายามหาจังหวะครองบอลหน่อยครับทางคือราซาวแล้วเฟลิกเมชาไปฟาวนะครับในจังหวะคือตาทิชองถึงเบาก่อนครับโอ้โหแล้วโดนกระแทกก็ทรงผมเอกลักษณ์ครับตาทิชอง
1: จับบอลเกือบจะพลาดฟอนวิวครับพลิกอยู่เป็นบาคูน่าครับลงมาช่วยเกมรับออกไปมุมกว้างเลยครับทางด้านขวาบาซัวกูเมเนเซียครับเอ้าแล้วบอลออกไปแล้ว
0: ครองบอลได้แค่แป๊บเดียวครับทางกราซาวกำลังจะผ่าน20นาทีนะครับโอ้โหเยอรมันนำแต่แค่สกอร์เดียวมันก็ยังไม่ชัวร์
1: เล่นโดยังไม่ผ่านครึ่งแรกเลย
0: จบ 1-0 มานี่แยกย้ายนะ
1: อยากให้สนุกไหม
0: โอ้ยเนี่ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มมาแล้ว
1: กูราซาวนอกกรอบเขตโทษทางขวามีจังหวะยกมาชายฮิตชองมงแล้วโลคาเดียจับไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษช้าครับโอ้ยบาคูน่าเอายังได้อยู่แล้วยิงไกลลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ30กว่าหลา
0: โอ้โหมีโอกาสต้องซัดไปก่อนครับกูราซาวจังหวะนี้ครับบาคูน่าครับโอ้โหกัปตันทีมซ้ายช้อนใต้ลูกครับข้ามคานครับในโดบาคูน่ามีคุณธนงทุนมาทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะนายเอกนสน2กูรูพี่ไม่รักน้องแต่น้องรักพี
1: ่
0: และแฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูเนี่ย851 861แล้วก็51กับ61นะคะเน้นๆเลข1ค่ะทุกท่านโชคดี
1: ถึงแม้ว่าพี่จะรักเป็นหวยสนอยู่ฝั่งเดียว
0: เนี่ย
1: แต่พี่ก็เป็นมืออาชีพรู้ว่าสนไม่ชอบพี่ก็มืออาชีพนะ
0: พี่อ่ะพี่ผมมารักพี่เสมอถึงแม้พี่จะเรียกสนเป็นอู๋ก็ตาม
1: อุ๊ยเวียดเปิดมาให้แวดอู๋ค่ะ
0: โอ้เวียดเปิดให้แวดเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวต้องมีคอนเนคชั่นเวียดกับแวด
1: เวียดแวด
0: มี
1: ตัวไหนมั้ย
0: เวิร์ด
1: ไม่มีนอยเออร์นี่40แล้วนะ
0: ใช
1: ่40ปี79วันนะครับอยากรู้ว่านักเตะคูราซาวชุดนี้มีคนมาเล่นกับทีมชาติไทยไหมครับโอ้ต้องไปเช็คดู
0: ใช่ต้องไปย้อนดูแล้วอัพวันนั้นน่ะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอลอยลูมเนี่ยน่าจะมาส
1: ำ
0: ประตู
1: เอาจริงลอยลูมก็เคยเล่นในยุโรปนะปัจจุบันได้มาเล่นกับไมมี่ที่อเมริกาแล้วนะครับ
0: จาก โอ้มีคนให้ตาม KR เล็กยาวิกด้วยโอ้โหวันนี้นี
1: ่ไอซ์เหรอ
0: น่าจะไอซ์แลนด์นักสู้ตัวจริงฟุตบอลโลก4คู่4ช่วงเวลาที่ทำอะไรพี่เขาไม่ได้
1: ขอดูช่องนี้ก่อนอู้คุณละเซาแล้วแล้วโลคาเดียยิงไม่ทันซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหคุณละเซาตีเสมอ 1-1 ครับเอาแล้วโคเมดิเซียครับยิงฉลับโอ้ดีมวยรองเป็นไงมาครับ
0: โอ้ยอาจารย์เอกคนไทยหัวใจคือละเซาโอ้โหเรียบร้อยครับเยอรมันไปไม่มีใครเข้าบอลครับแล้วปล่อยให้ได้ซัดเด่งๆเลยครับคือเราซาวตามตีเสมอ 1-1 ครับนาที21โอ้โหได้เฮเลยครับ
1: เจอทีมรองบอลอย่าแอคครับ
0: ลุงดิกแอดโวคาร์ดโอ้โหตายแล้วเยอรมันเดี๋ยวดูครับโอ้โหนอยเออร์หมดสิทธิ์ครับก็พี่เอกไปพูดว่าแกอายุ40กว่าแกเลยโอ้โหน้าบอกไม่ทันลูกนี
1: ้คุณเตรียมตัวไปกดกาแฟได้เลย
0: ล่ะได้พี่ไม่มีปัญหา
1: เฮ้ยแบบนี้มันสนุกนะเว้ย
0: โคเมเนเซียครับเนี่ยคือบอลตรงกลางครับเยอรมันไม่มีใครดีเลยแล้วให้มาขวาเนี่ยไม่ล้ำแล้วสกัดไม่ดีครับชอตเตอร์เบกแล้วโอ้โหโลเคเดียซัดแล้วบอลไม่โดนบอลแต่ว่าบอลมาเข้าทางโอ้โหแล้วโคเมเนเซียซัดท้ายเรียบร้อยเลยครับ
1: น่าจะเป็นโอกาสยิงโอ้ยฉลับแล้วโอ้โหบอลก็ปิ้นผ่านไปนอยเออร์ไปน่าจะเสียกว่าจากการไปฉลับเนี่ยนะครับ
0: โอ้โหเอาแล้วกระตุกหนวดเสือพี่เอกเป็นลิวาโนโคเมเนเชียครับกองกลางจากทาง FC ซูริก
1: มาอีกแล้วโลคาเดียมาอีกแล้วโลคาเดียหลุดมาโดนชนผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษครับโอ้โหอย่าเผลอนะผมบอกเลย
0: เอาแต่เดี๋ยวเช็คอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์จารา
1: ไม่น่าจะมีอะไร
0: อาจารย์จาราเนี่ย
1: จาเย็ดเหรอจาราจาเย็ด
0: นี่จังหวะเนี่ยครับโลเคเดียปะทะกับโจนาธานทาโอ้โหแต่โจนาธานทานี่ก็เข้าไม่เจอบอลนะแต่ว่าอาจจะแบบมันไม่ได้จัดแจ้งดื่มน้ำดื่มท่าทำใจร่มๆก่อนครับเยอรมนีโอ้โห
1: ของเราด้วย
0: โอ้ตาย
1: ใครที่รับฟังอยู่ก็ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
0: ผมจัดให้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมสนุกนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับสร้างสีสันครับร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยไม่ยากครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเลือก M-Cord Superfans Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับโดยร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ M-Cord Superfan Starter นะครับโดยยาวไปจนถึง M-Cord Superfan Diamond โดยจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีภารกิจพิเศษคือ M-Cord Superfan ที่มีคะแนนสะสม100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขร่วมกิจกรรมพร้อมสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcot แล้วก็ .net โดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20นะครับก็โอ้โหได้แต่ว่าเป็นเดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับโอ้ยช่วงเบรกก็ถือใช้ช่วงนี้ติวเลยนะครับใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้นะครับSMS ก็ส่งมาพูดคุยกันส่วนทางโซเชียลเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับคุณพุทธิพงศ์บอกเป็นกำลังใจให้พี่เอกพี่สนครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนักเตะเม็ดเล่นบอลโลกก็ตามมีไหม
0: ไม่มีครับเพราะว่าตกไปลีกเดอร์ครับ
1: ปีหน้าก็ไปเตรียมตัวขึ้นมาใหม่นะครับ อย่าเป็นแบบสวิตนะครับเยอรมันตอนนี้เป็นอยู่
0: ใช่แต่เป็นซะเร็วเลยสวิตโดน90+5วันนี้นี่เยอรมันโดนตั้งแต่โอ้โหยังไม่ครึ่งทางครึ่งแรกคร
1: ับนี่ผมเห็นแบบๆนะบอกว่าคุณหน่องนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกคุณสน
0: ครับ
1: ผมขอหุ้นกับพี่เอกได้ไหมครับแต่ไม่เอากาแฟฮะขอเป็นน้ำเก๊กฮวยนี่มีคนท้าลบแล้วนะ
0: ได้หมดอ่ะอย่างนี้คือผมต้อง 5-1 ถูกไหมพี่นี่ผมต้อง 5-1 เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้อง 5-1
0: โอ้ทำไมโจทย์มันยากขึ้นมาดูทันทีทันใดเลย
1: คุณประสิทธิ์รับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรี
0: ครับ
1: รับฟังจนสว่างแล้วก็ตัดยางอยู่ใครที่ขับรถนะฮะทำงานอยู่ต่างจังหวัดตัดยงตัดยางก็ทักทายเราได้นะครับ
0: ครับผม
1: พี่ประสิทธิ์ทักทายมาคุณจิรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์เอกกุรุสนทักทายติดตามทุกวันนะครับขอบคุณมากก็ข ของเราเองจนถึงบอลโลกจบอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีไลฟ์มีลิงก์สัญญาณไปที่ภูมิภาคอีก41สถานีตลอดนะครับ
0: สวัสดีแฟนๆพี่น้องต่างจังหวัดด้วยนี่ถ้าเกิดผมว่าครึ่งแรกไม่ 2-1

0: ผมพักครึ่งผมกดเลยก็ได้พี่
1: อ่าได้
0: เพราะผมดูละโหนี่ต้องกลับมา 5-1 เลยนะ
1: อ่ะคุณมนตรีสวัสดีครับคุณราชารอบคัดเลือกผ่านตัวเต็งทีมชาติไหนมาบ้างอ่ะเดี๋ยวค่อยดูให้เกมกลับมาลุยต่อแล้วฮะคุณสนฮะอีก20นาทีนะครับครึ่งแรกคุณณัฐพงศ์บอกว่าอย่างน้อยก็ไม่70แล้วนะครับคุณเอกมาขา
0: คือลาซาอูนี่ผ่านพวกทีมคอนคาเคฟอย่างจาเมกาพวกเบอร์มิวดาตินิเดตพวกเนี้ย
1: ครับเดลอยซาเน่ครับจะนับหนึ่งกันใหม่แล้วครับตอนนี้ซาเน่ได้บอล นี่โดนบีบโดนไล่สองเลยครับชลตเบกมูเซียล่าจะแตะลอดขายังมาได้อยู่ไหลมาขวาครับเมชามูเซียล่าโดนกระแทกเรื่องความแข็งแกร่งบอกเลยคูราเซาไม่เป็นรองนะครับตัวใหญ่กว่างัดมูเซล่าลูกนี้เยอรมันได้ฟาวครับ
0: คือรูปร่างเป็นรองครับทางมูเซล่าแต่ว่าความคล่องครับเรียกฟรีคิกให้กับเยอรมันได้ครับ
1: เกิดมุมทงเกือบๆคอนเนอร์นะครับ
0: เหลี่ยมเนี่ยพยายามมันใกล้กับมุมทงเตะมุมด้านขวานะครับคิมมิดอยู่ที่บอลครับ
1: มองแล้วคิมิดจะมาสูตรไหนครับขึ้นมาเพียบเลยครับเยอรมันไคเฮลเวตเมชาชลตเบกเปิดมาเสาไกลแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหต้องเซฟครับเลยรูมต้องเซฟแล้วเนี้ยลูกมงของชลตเบกครับ
0: โอ้โหเกือบขึ้นน้ำอีกรอบครับเยอรมนีครับเปิดฟรีคิกมานะครับทางคิมมิชแล้วเทคตัวคนเดียวเลยครับชนะเกมรับเฟเนดูสของกราซาวครับทางชนะเดเบกแต่ว่าบอลกำลังจะเสียบใต้คานครับแต่ว่าเอรอยลูมก็ยังปัดออกไปได้เตะมุมต่อครับเยอรมนี
1: ใช้แบ็กซ้ายเตะเลยนะครับบราวน์ปั่นโค้งเข้าหาประตูนะครับ
0: เหลี่ยมเท้าซ้ายมันอินสวิงนะครับก็มีข่าวหลายทีมครับทางนาธานิเอลบราวน์ส่วนหลายท่านที่ขอผลมาทาง SMS เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงพักเบรกเดี๋ยวจัดให
1: ้ขออีกรอบฮะลูกเซตพีชบราวคราวนี้เล่นมาตรงกลางครับโดนชกทิ้งบอลจังหวะ2เวียดให้บราวเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาเวียดเล่นเร็วจะตอกส้นลูกนี้มูเซล่ายังติดอยู่อีกทีนึงมูเซล่ามุดเข้ามาในกรอบเขตโทษสุดเส้นหลังยังไม่ได้เปิดครับโอ้โหโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับ
0: โอ้โหจะเลี้ยงไปไหนพ่อไปสุดสันหลังก็ยังไม่เปิดนะครับชามามูเซล่าสุดท้ายเนี่ยโดนแนวรับของกุลาซาวสกัดทิ้งไปก่อนนะครับสกัดได้ก็สะใจครับโคเมเนเชีย
1: เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับนาธานิเอล บราวน์คราวนี้ไปเลยครับเสาไกลชลตเบกมงย้อนมาไม่มีตัวโขกดีทิ้งต่อเลยครับ
0: นี่คุณสีหนาดมาแล้วบอกว่าคือราเซาเป็นอะไรกับงูแมวเซาครับโอ้โห
1: เป็นประเทศที่มีงูแมวเซาเยอะสุด
0: มุกนี้นี่คิดถึงปาล์มประสิทธิ์เลยอ่ะ
1: อาคิมิดครับเคาะไว้โจทันทาครับแดนของเยอรมันเนี่ยเหลือหน่อยเออร์แค่คนเดียวนะครับเวียดเวียดไดจี้แล้วเวียดโยกอยู่ให้ใครครับใกล้ๆคิมิชเมชาไคฮาเวตครับออกมาขวาเวทขยับมาเล่นทางขวาแล้วครับตอนนี้ลากจี้กระชากสุดเส้นหลังดีดคืนซาเน่เหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมซ้ายไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษแล้วซัดลูกนี้โอ้โหฉลับออกหลังครับพับลูกบิดครับได้ยิงไม่ฉลับออกหลังครับ
0: โอ้โหระยะนี้ถ้าไม่มีใครขวางนี่ใส่สกอร์แน่นอนครับเป็นสตาร์พับลูกบิดครับกองกลางจากไบเยอร์มิวนิกนะครับแต่พอบอลออกหลังก็เตะมุมต่อครับเยอรมนีนาที30พอดีจะได้ขึ้นนำอีกรอบหรือเปล่าครับ
1: เตะมุมถี่มากครับจะมาสูตรไหน
0: โอนาธานทาครับนิโก้ชลอตเตอร์แบ็กครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหญ่ของเยอรมันครับขึ้นมาหมดแล้วมูเซล่าพาฟวิชอยู่ในกรอบหมดนะครับจะเปิดมาด้านไกลยังเคลียร์มาได้ครับบาสัวจังหวะ2เก็บได้ครับทางกูดาซาวแล้วเปิดทิ้งยาวมาข้างหน้า อุ๋ยเก็บได้ด้วยครับตาฮิชงตาฮิชงดีมาซ้ายยังติดครับตามแก้ได้ครับเยอรมัน
1: ขอแบบนี้ถ้ามีโอกาสเรื่อยๆต้องระวังครับนี่มาอีกแล้วตาฮิชงมีจังหวะเบียดกับเวียดโอ้โหต้องลงมาตามมาช่วยเกมรับนะครับพาโบลวิชชาร์ลตเบกโดนขึ้นไปไล่เพสสูงเหมือนกันนะครับแกะเพสมาได้คิมิชวอลเลนเวียดวอลเลนเวียดให้สั้นๆมาทางด้านขวาไปแล้วมูเซียล่าเลือกใครมูเซียล่าจะไหลต่อติดแล้วจะได้สวนไทชองเพื่อนอยู่ไหนไทชองต้องวนก่อนครับตบกลับคืนบาคูน่าโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันคอมบอได้อีกครั้งหนึ่งครับเมช่าบอลเลนเวียดโจทันทาครับจะมีผ่อนมีเร่งครับเยอรมันคิมิชครับให้ซาเน่คิมิชเหมือนยืน3เซนเตอร์เลยนะครับเนี่ยจังหวะรับนี่รับกันแน่นเลยครับมาที่มูเซียล่าไหลไม่ทะลุถึงเมช่าโดนดักได้นิดเดียวเอาละครับแต่มีจังหวะสวนไหมท้ายช่องขวาเติมมาแล้วไหลลูกนี้ไม่ผ่านเก็บได้อยู่เวียดไหลทะลุช่องมาซาเน่เข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้ไม่ดีจังหวะซ้ำฮาแวดโดนชนจากด้านหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันเบาไป
0: โอ้โหแล้วตรงนี้จังหวะตามน้ำต่อเนื่องมาซาเน่โดนชนก็ไม่ได้ทุ่มด้วยครับโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญครับการตัดสินของผู้ตัดสินครับคือมีฮาแวดเนี่ยล้มไปในกรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้จุดโทษไม่เช็ค VAR ด้วยครับ
1: ครับโอ้คุณ19ที่บอกรับฟังจากตรังครับคุณจุ้ยซับรับฟังจากนครสวรรค์ไล่หมดฮะ
0: ก็เข้าใจนะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจนะครับ
1: ครับ
0: พี่เอกสมัครยัง 6,000
1: ยังเนี่ยมาผมมาดูที่9นี่แหละ
0: หรือไม่ก็ดูคู่ที่โมโน29เขาถ่าย
1: ใช่ก็ไม่ได้รับแบบรถบัสจ๋าๆนะมีส่วนเหมือนกันนะครับคูราเซาเนี่ย
0: ดูดีกว่าเฮติช่วงเช้าชัดเจนโอ้โมเมนตัมกลายเป็นว่าบุกมานี่เยอรมันอาจจะเยอะกว่าแต่จังหวะที่คูราเซาได้บุกก็ได้ประตูนะครับ
1: บราครับให้เวียดโดนขวางริมเส้นต้องแตะมาข้างในเมช่าขวาโล่งแล้วครับซาเน่ได้จี้ซาเน่กระชากมาในกรอบเขตโทษคิมมิดเอาบุตรศิลป์มายืนขวางยกมาลูกนี้ปล่อยออกหลังเลยครับโอลันดุสครับ
0: ตรงนี้เปิดลนครับจะเปิดให้กับซาเน่ในกรอบแต่บอลออกหลังโอ้แอดโวคาดครับคุณซื้อไว้เก่าครับเนี่ยยังถือว่าถ้ายังไม่ตามหลังก็น่าพอใจครับแต่ก็ต้องชมเอรอยรูมด้วยครับเนี่ยลูกหม่งของชลเตเบกก่อนหน้านี้คือโอ้โหถ้าไม่ปัดนี่เสียบใต้คานแน่นอน
1: ครับ
0: ในตัวสำรองครับที่ออกมาลุ้นนี่กุมหัวเลยครับจังหวะที่เอรอยรูมเซฟลูกหม่งของชลเตเบกได้นี่มีคุณ4063บอกเชียร์คือราซาครับหวั่นเจี๊ยบ
1: อ
0: ื
1: ม
0: เริ่มมีแฟนทีมรองเยอะเนี่ยครับเนี่ยเกลส์มันต้องปรึกษาผู้ช่วยแล้วครับเพราะว่าแม่เกมดีกว่าแต่ยังไม่นำอาจต้องหาตัวกองหน้ามาค้ำแนวรับคือราซาวครับพวกวอเตอร์มาเดอร์แล้วก็อย่างแม็กซ์ไ
1: บเออร์นานๆขึ้นมาทีวอร์นุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับขอกับทางด้านเรโดบาโคน่าก็30กว่าแล้วก็เอาเรื่องประสบการณ์ความเก่ามาช่วยทีมนะครับบาซัวครับทางด้านขวาวอร์นุสไหลมาลูกคดีให้ไทช่องลากตัดเข้าในมีเวียดเข้าไปขวางเคาะคืนยังได้อยู่นะครับวางบอลยาวมาทางซ้ายถึงไหมถึงไหมถึงด้วยครับอันเส้นหลายมาตรงกลางบาคูน่าหลุดมาแล้วซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหระยะมันไกลครับเบียดกับทางด้านเมช่าแล้วได้ยิง
0: ทำเป็นเล่นนะครับไม่ได้ว่ารับอย่างเดียวด้วยครับคือลาซาวมีช็อตได้เถียงนะครับโดยเฉพาะบาคูน่านี่แหมได้ยิงเยอะทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ
1: ครับ
0: ยิงได้3ประตูในตอนควอลิฟายนะครับจูนินโญ่บาคูน่าครับ
1: ก็เล่นอยู่กับบูเรนดัมที่ฮอลแลนด์นะครับ ทูเดนดัมนี่เอสเต้นะ
0: ใช่แล้ว
1: เดวิซี
0: ่ขึ้นลงๆอ่ะประมาณซันเดอร์แลนด์ของเนเธอร์แลนด์นะครับเสื้อสีส้มนะโฟเรนดัมโอ้ยตอนนี้เยอรมันต้องหาทางเข้านะทำเป็นเล่นนะครับครึ่งแรกนี่เหลือแค่10นาทีนะครับ
1: ครับสุทันทาครับคอสกับชลาตเบกเวียดสุทันทาขวาซาเน่นี่ลอยอยู่แล้วครับแต่บอลยังไม่ถึงครับคิมิสสุทันทาคนนี้บทบาทน้อยของเยอรมันกลายเป็นไคล์อัลแบตนะครับอาจจะเป็นว่าบอลไม่ถึงนะครับเวียดให้มูเซียล่าโดนดึงยังได้อยู่บราวเตอร์มาแล้วครับทางซ้ายไหลคืนมามีข้ามหลอกโจชัวคิมมิชมูเซียล่าจับบอลยาวจังหวะปั๊มของพับโลวิชยังได้อยู่ขายเขาแบบลุยมาสุดเส้นหลังตวัดลูกนี้ฉลับออกหลังครับได้เตะมุมกับเยอรมัน
0: คือได้เตะมุมเยอะจริงครับเยอรมันแต่ยังสร้างประโยชน์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ฮาแบตเตะไปยัดใส่แนวรับคือดาวเสาออกเอ้าแล้วเตะมุมเล่นเร็วไปแล้วครับแต่ว่าให้ไหมผู้ตัดสินไม่ให
1: ้เล่นใหม่หรือเปล่าน่าจะให้เล่นใหม่ไม่ตรงจุดหรือเปล่าจะฉวยโอกาสเล่นเร็วเยอรมันเมื่อสักครู่นี้อ่ะตอนนี้ซ้ายจะได้เปิดเน้นๆหน่อยครับนาธานิเอล บราวน์ต้องอาศัยชลอตเตอร์เบกนะครับกับโจทันทาขึ้นมาเล่นลูกเซตพีซแบบนี
0: ้เนี่ยครับต้องปูสินมาเคลียร์หน่อยครับฟอรานูสกับมูเซล่าครับมีปัญหากันก่อนหน้านี้ในกรอบเขตโทษ
1: ราวซ้ายหยอดมาตรงกลางโขกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหชลอตเตอร์เบกจนได้ครับเยอรมันขึ้นนำ 2-1 ครับ
0: โอ้โหก่อนหน้านี้มงก็โดนปัดได้ครับตรงนี้เนี่ยเทคเต็มศีรษะเลยครับมงเข้าไปครับนิโก้ชลัตเตเบกครับแนวรับจากบรูเซียดอทมุนนะครับทำให้เยอรมันขึ้นนำคือดาวเสาอีกรอบครับ2ประตูต่อ1นาที78นาที38ครับ
1: ครับแล้วแนวรับของกูดาวเสานี่เจ็บไม่จำนะ
0: ใช่
1: เพราะชลัตเตเบกนี่เตือนมาครั้งนึงแล้วนะครับจังหวะมงแล้วเป็นเลยรูมได้เซฟนะครับตามไม่สุดก็แนวรับ
0: นี่ครับเปิดเตะมุมมานะครับโอ้โหแล้วเทคตรงเสาแรกตัดหน้าเกมรับของกูดาเซาครับคือถึงบอลก่อนบาคูน่าครับคนเปิดนี่เท่ากับว่าทางด้านนาธานิเอล บราวน์ได้แอสซิสต์ด้วยนะนี่ครับได้เฮครับนาเกลส์มัน
1: คือประตูนี้
0: กลับมาเหมือนเดิม
1: ประตูนี้นี่สำคัญตรงที่ 2-1 มันช่วงท้ายๆเกมครึ่งแรกนะ
0: ใช่ลดความกดดัน
1: ใช่ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: อ
1: ันนี้ว่าที่เด็กใหม่ลิพูว่า
0: ชาร์ลอตเตอร์เบกนะ
1: ชาร์ลอตเตอร์เบก
0: ของดีเซนเตอร์เท้าซ้ายนะครับก็มีข่าวแล้วมาริดด้วยนะครับ
1: ใช่
0: แล้วเมื่อกี้ผมอ่านข่าวก่อนเข้ารายการเขาบอกว่ามาริดตกลงกับมาคูเรียแล้วพี่เอก
1: หนีอลองโซ่โอ้โหนี่โปรเจกต์ของเปเรสกับน้ำมูนี่แบบ
0: ซื้อยับอะดุมฟรีสโคนาเต้คือเขาซ่อมเกมรับหมดเลยนะ
1: คือน้ำมูของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้น
0: ตัวเก่า
1: เน้นเกมรับไปก่อนอ่ะก็ครึ่งแรกกำลังจะเข้าสู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับยิงเพิ่มได้ก็ต้องยิงครับหรือว่าถ้ายิงเพิ่มไม่ได้ต้องรักษาสกอร์นี้เอาไว้ครับเยอรมันเดี๋ยวไรรูมครับเปิดยาวขึ้นมาติดชลาตเบกจังหวะปั๊มเป็นเยอรมันที่ได้ทุ่มเลยครับ
0: เดี๋ยวมีอาจารย์เจษดาเขาเห็นเหมือนพี่เอกนะ
1: ว่า
0: เขาบอกเยอรมันเอาอะไรมา4เม็ดนี่ไงก็2เม็ดแล้วนี่ไง
1: ผมเชื่อพี่เจษนะ
0: แต่เขาทักมาดึกๆนี่ผมว่าเขาไม่อยู่บ้าน
1: แล้วกลับมานี่เปล่าก
0: ลับมาจาก
1: ธุระมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเปล่า
0: น่าจะไม่ใช่นะผมอ่ะตรงนี้เยอรมันได้ฟาวต่อครับกับช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
1: 3เดือนที่แล้วกูราเซาเพิ่งแพ้จีนมา 2-0
0: ใช่ที่ดูขนาดเจอจีนกูราเซาแต่ชุดนั้นอาจจะไม่ได้เต็มเหมือนรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกวันนี้
1: เหมือนส่งมาเล่นคิงส์คัพบ้านเราก็ผมว่าก็มาไม่เต็ม
0: ครับ
1: แต่นี่มันเป็นฟุตบอลโลกไงพาบลูวิชครับเล่นกับทางด้านโฟเรนเวียดเมชายืนตรงกลางแน่นเลยครับไหลมาไม่ถึงฮาแวดอีกแล้วโดนดักได้แล้วแน่นเลยครับทางด้านกูราเซาตรงนั้นแล้วเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษเยอรมันแย่งมาไ หน้ากรอบเขตโทษเวียดยกมาลูกนี้ยกให้ใครครับโอ้โหสารเอไม่วิ่ง
0: ยกให้ทางด้านฟอนวิวครับฟอนวิวขับจ่ายแล้วก็เนี่ยครับบอลออกหลังไปไม่ได้เตะบูมครับเยอรมัน
1: ดิวของกูคูเดย่าอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวผมดูให้เมื่อกี้ดูผ่านๆก็รีบมาเข้ารายการนะครับ
1: ของเชลซีเหลือใครอะฮาโต้
0: โหเหลือจาเรลฮาโต้ใช่ไหมแบ็คซ้ายก็เผื่อต้องซื้อใหม่อ่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามูรินโญ่ไม่พอใจไออัลวาโรคาเรลาสเด็ด
1: โอ้คาเรลาสเพิ่งเด็กเองเพิ่งย้ายมาจากเบนฟิก้า
0: อ
1: ดีตเด็กของแมนยูนะ
0: ครับ
1: คาเรลาส
0: ชื่อเดิมอัลวาโรเฟรนันเดสโรมาโน่บอกว่า
1: เฮียวิโกยัง
0: คูคูเลย่าเฮียวิโกแล้ว
1: โอ้เรียบร้อย
0: ทำไมมันเร็วจังนะคูคูเลย่าเนี่ยเด็กบ้านบาซ่านะลามาเซีย
1: คือไอ้พวก
0: ห้าโอ้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วทำไมเชลซีขาย50ล้านปอนด
1: ์ไม่ยี่ห้อบาซ่ามาดริดอ่ะถ้ามันสนใจอ่ะมันก็มูเซียล่าไหลต่อมาลูกนี้ดูอุ้ยไหลลูกนี้เพื่อนไม่ได้เปรียบครับก็เลยรูมก็เข้ามารับสบายครับ
0: เนี่ยถ้าครึ่งแรกทั้ง 3-1 บอกเลยหวานจิ๊ดจิ๊ด
1: สองหนึ่งก็พอ ค่อยไปลุยต่อครึ่งหลัง
0: 50ล้านปอนด์นี่แหละคุณเลยยาก
1: ก็ประมาณนี้แหละ
0: แต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมเชลซีขายกันเพราะว่าตัวเลือกแบ็คซ้ายเขาก็คุณเลยยากคือเบอร์หนึ่งหรือว่าไม่เข้าระบบลอนโซลอนโซจะเล่นวิงแบ็คแต่เล่นวิงแบ็คยิ่งน่าจะเข้านะ
1: ไปอยู่สเปนก็อาจจะใกล้หูใกล้ตาเดราฟูนเต้หน่
0: อ
1: ยสู้กันตรงกลางอยู่นะครับบอลตอนนี
0: ้ส่วนยาโก้กวาดิโอนี่เขาบอกว่ากำลังจะต่อสัญญากับแมนซิตี้นะ
1: มีข่าวมาดริดเหมือนกัน
0: แต่มาดริดได้คูเลย่าไปแล้วก็คงจบอันนี้เขาก็ไม่ยุ่งไอ้คาราเฟลลี่ผมแล้วเนี่ย
1: ไม่แน่คูเมเนเซียครับไหลมาบาคูน่าโดนสกัดได้แล้วบอลอยู่ที่โฟรเรนเวียสจะสวนเร็วเลยไหมซ้ายบราวเติมไปแล้วครับเวียสไหลลูกนี้บราวเอาแล้วครับแต่ทีนี้บราวอยู่ทางซ้ายได้โดนเดียวกับแนวรับคูราซาวต้องดึงจังหวะรอเพื่อนเปิดมาตัวทันทาครับเป็นเมชาโฟรินเวียสขอเองไหมเวียสโยกขวาไหมโยกขวาไหมเวียสไหลต่อพับโรบิททำชิ่งกับเมชาคิมมิสคุณสนช่องมันจะมีตรงไหนวะนะยืนโคตรแน่นเลย
0: คือคูราซาวตอนนี้สารภาพว่าครึ่งแรกขอตามแค่นี้ไงมันยังมีลุ้นนะครับก็ตามสกอร์เดียว
1: เวียดจะเลื้อยลูกนี้ฉลับออกหลังแต
0: ่เ
1: จอมาได้ลูกได้ลูกได้ลูกคอนเนอร์นี่ก็อันตรายนะ
0: มุมเพียบเลยวันนี้เยอรมันบอกเลยเวียดจะเปิดอีกแล้วครับนี้บอกว่ารับชมฟังสดจากสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีฮะ
1: ขอบคุณมากถ้า 3-1 ลูกนี้นี่ครึ่งหลังนี่โหสบายนะ
0: ครึ่งหลังนี่อีก2ประตูพอได้แต่ถ้าครึ่งหลังอีก3นี่โหงานเหนื่อยครับเยอรมัน
1: ต้องระวังดูชาร์ลอตเตอร์เบกไม่มีใครประกบติดเลยนะครับนะอย่าปล่อยแบบนี้ครับไม่ดีคอนเนอร์เปิดมาเสาไกลชาร์ลอตเตอร์เบกบวกลูกนี้อู้อีกแล้วครับมาไปฉลับออกหลังครับ
0: ไม่จำใช่ไหมไม่จำแนวรับคือดาซาวเจ็บไม่จำปล่อยจะเป็นเบกโล่ง
1: ดิกเอเบอร์คายแล้วหมูจะจับมาเบิร์ดกระโหลก
0: คือปล่อยให้พับโลวิ
1: ทได้ไง
0: เออแล้วเนี่ยได้หม่งแล้วครับชาร์ลอตเตอร์เบกแต่ว่าจังหวะจะหม่งชงเข้าไปยังมีเพื่อนคอยขวางอยู่ครับคือดาซาวแต่เตะมุมต่อครับเยอรมัน
1: คือต้องหาคู่ให้ชาร์ลอตเตอร์เบกครับจะไปปล่อยเขายืนห่างแบบนั้นไม่ได้นะครับอีกทีนึงครับจากซ้ายมาขวาพาบลูวิทก็ขึ้นมาแล้วนะครับบราวหยอดมาต้องทุบทิ้งครับเลยรูมแตะทิ้งไปก่อนเลยครับบูราซาวไปไกลๆแต่บอลมันไม่ไปไกลเลยครับตกอยู่หน้ากรอบไปโทษคิมิสยกออกทางซ้ายมูเซียล่ามูเซียล่าลากที่โพลานุสโยกมาหลุดมาแล้วมูเซียล่าสุดท้ายหลังดีดคืนมาลูกนี้ยังติดนะครับยังเก็บได้อยู่ซัดติดแล้วอีกทีนึงไปยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกมองอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับโอ้ยเกือบโดน3อ้าวแล้วจะสวนกลับได้ไหมคูราเซาโดนชนครับผู้ตัดสินให้ใครโอ้ยเกือบ3ครับเยอรมัน
0: โอ้ยเมื่อกี้นี่เส้นยาแดงผ่า8ครับเกือบโดนครับคูราเซาเนี่ยแฟนคูราเซาในสนามนี่เสียวครับเนี่ยคือซาเน่ไม่ยิงครับแล้วปล่อยให้พับโลวิทยิงติดบล็อกโอ้โหแล้ว 2-3 ขนานก่อนหน้านั้นเนี่ยลูดิเกอร์ลุ้นลูก3อยู่นะครับเซ็งครับไม่ได้
1: น่าจะเป็นทางด้านโฟลานุสที่ขวางลูกยิงของพับโรบิสเมื่อสักครู่นะครับ
0: ทด4นาทีไปอย่างน้อยครับครึ่งแรก
1: จริงเป่าจบเลยก็ได้นะ
0: โอ้ยพี่เอกคือตอนนี้มันมีไฮเดรชันเบรกคือ 3นาทีแน่ๆแล้วเพราะน
1: ั
0: ้นคือครึ่งแรกของทุกสนามเนี่ยจะมี3นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วคือจะส่วนใหญ่ก็ใส่มาเพิ่มอีก1
1: ครับยกมาครับคิมิสไม่ถึงฮาเวิร์ดโอ้แล้วก็บีบเอาบอลกลับคืนมาเลรอยซานเน่ต้องโดนลุมครับเสียบอลกุราเซามาคูน่าเจอกับคิมิดโยนมาลูกนี้ให้ไทชองแต่ว่าแม่บอลเหลี่ยมไม่ได้เปรียบอ้าวบอลยังไม่ออกเต็มใบครับทงไม่ขึ้นลุยต่อกุราเซาได้สวนกับกูเบเนเซียหน้ากรอบเขตโทษสายลุงลงแต่โอ้ไปยึกยักได้อยู่ลุยมาฮันสันฮันสันโยกเข้าเหลี่ยมขวาปั่นลูกนี้อุ้ยเบาครับเข้ามือน้อยเออสบาย
0: แต่ก็ต่อบอลจนได้ยิงนะครับคือเซาเอ้าแต่เดียมันมาใหม่ครับ2นาทีสุดท้ายครึ่งแรก
1: ฮาวแบตติดจังหวะแรกจังหวะ2ยังได้อยู่ครับมูเซล่าเบิ้ลเร็วลูกนี้นะโดนคูราซาวดักไว้ได้ก่อนต้องย้อนคืนครับรูมเปิดยาวขึ้นมาครึ่งแรกบอลไม่ค่อยถึงโลคาเดียนะครับโดนชนไม่ได้ฟาวครับแหมลุกขึ้นมาโวยพุทธศิลป์นะเดี๋ยวมันไม่สนเวียดซ้ายบราวเติมมาแล้วครับเวียดเล่นกับแวดมูเซล่ารออยู่เวียดให้ใครฮะขอเล่นเองในกรอบเขตโทษไหลต่อบราวเปิดมาเมชาจับซ้ายไหลลูกนี้โอ้ยไปพุ่งล้มพุทธศิลป์
0: ช
1: ี
0: ้ชี
1: ้โอ้โหมันได้จุดโทษครับ
0: โอ้โหกำลังจะครบ3นาทีครับแต่ว่าเมชาครับพยายามสเต็ปหนีนะครับซ้ายไม่ยอมยิงสุดท้ายเนี่ยโดนทางด้านบาซัวไปเกี่ยวล้มในกรอบครับจุดโทษเยอรมันครับ
1: เข้าบอลช้าครับบาซัวอาจจะดูจังหวะของทางด้านเมชาก็ถึงบอลก่อน
0: อาจารย์จาราวจาเยตนี่ชี้เป็นจุดโทษแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามโอ้โห
1: ชัดเจนครับ
0: ชัดเจนครับ
1: ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์
0: คือเนี่ยเมชา
1: ขาซ้ายไม่โดนบอลนะ
0: แต่ขา
1: ขวาขาขวานี่แหละมาเตะเนี่ยครับ
0: ใครยิงนะคราวนี้ฮาแวดไหม
1: แวดนะ
0: หรือเจ้าเบียด
1: ถ้าเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นใครฮาแวดนะ
0: ใช่เนี่ยฮาแวดอยู่ที่บอล
1: อ้าวคิมิดถือบอลนะอาจจะถือหลอกเปล่า
0: แต่คอนเฟิร์มว่าจุดโทษเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: สำคัญไม่ต้องไปถามเลยลูกนี้ในโนบาคุน่าไปคุยกับผู้สินอยู่ครับก็ค่อนข้างชัดเจนไคฮาแวตครับจะเป็นคนยิงประตูสำคัญนะครับลูกเนี้ยถ้าเข้าจะนำ 3-1 สกอร์จะห่าง2ลูกแล้วจะเล่นสบายในช่วงครึ่งหลังนะครับ
0: ดวลกับเอลอยรูมครับ
1: ไอเรื่องเก่านี่เก่าอยู่แล้วครับทางด้านเอลอยรูม37ปี
0: แต่อายุน้อยกว่าน้อยเออร์นะ
1: อืมไม่ใช่40พี่โดเท่าไหร่นะ41
0: 41 41ครับหาวซ้ายของฮาวเวดครับดวลกับเอรอยรูมเพื่อประตูที่3ของเยอรมันในฟุตบอลโลก2026ครับ
1: ถอยไม่ไกลประมาณ 2-3-9 ครับลุ้นลูก3ครับเยอรมันเอาแบบซอยแล้วขยับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยไปคนละทางกับเลยรูมเลยครับยิงได้เฉียบขาดมากครับทางด้านไคฮาแวต
0: คือฮาแวตเนี่ยสเต็ปลองนิดนึงครับแล้วก็ซัดไปซ้ายมือตัวเองเล็ดเตียดเข้าเสาไกลครับ 3-1 ครับเยอรมันขยับหนีออกไปครับนาที45บวก4เลยครับ
1: โดนจนได้ครับกูราเซา
0: คือพอตอนโดน 1-1 นี่มาทำท่าจะแย่ครับเยอรมนีแต่ตอนนี้สบายขึ้นครับก็พวกกลุ่มตัวสำรองก็ออกมาดีใจกับฮาแวตนะครับถือว่ายิงดีครับแล้วก็หมดสื่อเซฟครับเอรอยรูม
1: ดูมุมนี้โอ้โหยิงแทบจะเบียดเสาเลยนะครับเปิดหน้าเท้าหลอกเอรอยรูมไปคนละทางนะครับเนี่ยมีเหลือบมองไปมุมขวามือตัวเองแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าเนี่ยมันไปซ้ายมือนะครับ
0: ก็ประตูคลายความกดดันของเยอรมันครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี่แฟนๆเข้ามาเต็มสนามเลยครับเล่นกันที่ฮูสตันนะครับโอ้กิลาเซาเสียดายครับ แล้วจบครึ่งแรกเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบก็แปลว่าเยอรมนีครับออกนำกิลาซาวในครึ่งแรก3ประตูต่อ1นะครับโดยได้1-0ก่อนจากฟิลิกเมช่านาทีที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางด้านโคเมเนเซียครับมาดีเสมอให้กิลาซาวเป็น1-1นาที21แต่หลังจากนั้นครับนิโก้ชลเตเบกครับมาหม่งให้เยอรมนีขึ้นนำอีกรอบเป็น2-1นาที38ก่อนที่ปิดท้ายครับนาที45+4ครับเป็นจุดโทษของคายฮาวัตทำให้เยอรมันทิ้งห่างเป็น3-1นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ก่อนจะไปเบรกกันเนี่ยฝากด้วยนะครับกิจกรรมของอสมทเรานะครับก็สร้างสีสันร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Quad Super Fans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโดยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งเสียงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับโดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอน2ก็เลือก M-Quad Super Fan Package นะครับแล้วก็กดเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะในการเชียร์ทีมโปรดนะครับขั้นตอนที่3ก็แพ็คเกจเริ่มต้นจะเป็น M-Quad Super Fan Starter นะครับยาวไปจนถึง M-Quad Super Fan Diamond เพื่อจะรับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับสมาชิก M-Quad Super Fan เนี่ยสะสมคะแนนได้ถึงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก
1: ็
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับโดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์จากทาง YouTube กันนิดนึง
0: นะเดี๋ยวผมขอเก็บผลการแข่งฟุตบอลนิดนึงด้วย
1: เชิญ
0: ก็เอาที่แข่งอยู่ลีกอื่นก่อนนะครับมีทางเบลุสเนี่ยโซดิโน่เสมอกับสลาเวียมอร์ซี่0-0ฟุตบอลจอร์เจียนี่กากล้านะครับนำทางเดนโมเทเบลิซี่2-1ไอซ์แลนด์นี่มีต่อคูเรลี่ตามหลังเวสต์มานียา0-3แล้วก็เคฟลาวิกตามหลังฮาฟนับจอดู0-2นะครับนอกนั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปเก็บทาง
1: ผมดูทางเพจนิดนึงออนไลน์ฟังไม่ได้ครับแนะนำพี่ปอให้เข้าไปโหลดแอปของ M-Quad Connect นะ M-Quad Connect แทนอันเก่าไปเลยนะครับแอปพลิเคชันของ FM99 อันเก่าที่เป็นรูปสีฟ้าลบทิ้งไปเลยแล้วก็ไปโหลด mcord.r mcord connect เข้ามานะครับ อย่าเป็นแบบสวิตนะครับบอกสวัสดีครับกุลเซาอันนี้บอกไปแล้วเนาะวันนี้คู่จะมันถ่ายโมโนหรือเปล่าครับใช่ฮะถ่ายโมโน
0: ครับ
1: ทักทายพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับจานเอกกูรูสนทักทายติดตามตลอดนะครับคุณนองอันนี้ทักทายกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือสนเหมือนดาราฮ่องกงที่เล่นกับเฉินหลง
0: อุ้ยโหใครครับ
1: นึกไม่ออก
0: เล่นกับเฉินหลงมีหลายคนนะขอบคุณมากนะ
1: กดทุกเมนูที่มีเลยครับ คุณบุติพงศ์ เฮ้ยแต่ตอนนี้เสียวๆจะโดนสนกินแล้วนะคุณธีรพงศ์บอกว่าชอบใครครับครู่นี้นั่นแหละคนละฝั่งเลย
0: ผมเยอรมนี
1: ผมชอบตอนนั้นกูเดอร์ซ
0: อนแต่ปกติพี่เอกต้องชอบทีมที่เหนือกว่าสิ
1: โอ้เมื่อวานโดนทุกคู่เลย
0: ก็มาวันนี้มันเมื่อวานมันโดนไปแล้วมันจะโดนทุกวันได้ไง
1: บอลวีรายงานตัวกรีดยางอยู่ครับฟังก็สุดเก้ายาวๆยันคู่สุดท้ายแล้วก็คุณกิติศักดิ์ท่าทายมาห้องใหม่เหรอครับก็เป็น
0: มีสปอนเซอร์ฝากด้วย
1: เฉพาะช่วงบอลโลก
0: ครับ
1: ของอย่างอื่นดีไหม
0: ส่วน SMS เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุใดทำให้ออสเตรเลียสามารถพลิกล็อกชนะตุรกีได้ครับก็ง่ายๆเลยผมดูอยู
1: ่
0: คือตุรกีเนี่ยขึงเกมบุกแต่ว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดไม่มีย ิงนกตกปลาเจอออสเตรเลียสวนกลับ2ครั้งเป็น2ประตูแล้วก็วันนี้พวกตัวหลักๆอย่างกือ แลยานชาโนลูพวกนี้ยิวดิดฟอร์มตก
1: ผลงานไม่ดีเลยหรออ
0: ักเตโคกูพวกนี้ก็เรียบร้อยไป
1: ครับผม
0: นี่บอกว่า4ประตูเยอรมันเนี่ยไม่ไกลเกินฝันครับทรงนี้อัดอั้นมานานยิงให้สวิตมันดูนี่อยากลุ้น2-6นะครับแล้วก็มีบอกว่าผมเชียร์คู่เยอรมันเนี่ยครึ่งแรกยิงเยอะโอ้โห
1: ทะลุเป้าส
0: ี่ไปพักได้เลยบอกเลยแล้วนี้บอกว่าพี่ครับผมเชียร์คือดาซาวครึ่งแรกขอตื่นเต้นหน่อยโอ้โหเละเลยดิอย่างงี้ครึ่งแรกนะนี่บอกว่าการที่มาร์คคูเรียเดี๋ยวเตะบาซ่าย้ายไปเชลซีย้ายไปเรอัลมาดริดผมแฟนเชลซีเสียดายมากครับเอลกาสติโกปีหน้าคิดว่าคูเรียจะโดนแฟนบาซ่าโหแน่นอนก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นบาร์เซโลนามาก่อนนะครับ
1: ครับก็เส้นทางของฟุตบอลนะเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ย้ายกันแบบโดยตรงไง
0: ครับ
1: ยังมีมาขั้นอยู่นะครับ
0: นี่บอกว่าพี่เอกจริงๆคือลาซาวเคยอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์มาก่อนเป็นรัฐอิสระอ่านว่า อ๋ออ่านว่าเป็นรัฐเดี่ยวเมื่อคศ2010เพิ่งใช้คำว่าเป็นประเทศแต่ครบองค์ประกอบ4อย่างในทางรัฐศาสตร์ช่วงหน้าเนี่ยอ๋อคนนั่งเช็คหล่อสวยผมมาผมไปดูทีวีดีกว่าจากคุณตั้มหงแดง

0: ข้าหน้าบิ๊กจุนมาไง
1: จุนกับชิตตี
0: ้เออก็โหคู่หน้าโคตรน่าดูเลยพี่เอก
1: ใช่ๆ
0: ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นะ
1: ใช่
0: ครับอันนี้บอกว่าขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์ด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะดิวิชั่น1นอร์เวย์เหรอจบไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ดิวิชั่น1นอร์เวย์นะครับโอ้โหมีกี่คู่ล่ะอ่ะโอเคสรุปให้นะครับมีอาร์เซเน่ชนะออด 2-1 ฮาเกซุนชนะเลนแฮม 4-1 ฮอตแพ้คองสเวียร์ 1-2 ลินแพ้บลาย 0-3 แซนเนชชนะสตอมเมน 2-0 ซองดาวแพ้มอส 2-4 สตาร์เบกชนะเอเกซุน 3-1 แล้วก็สตอมกาเซ็ตถล่มลัวฟอส 6-1 นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้บอกว่าตายแล้วเยอรมันคือลาซาวมาว่ะอ๋อดูทรงแอฟริกาใต้แย่สุดเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่บอกว่าคือลาซาวเคยเป็นแชมป์ทุนราชทานคิงส์ครับครั้งที่47เมื่อปีพ.ศ.2562โดยชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4 เสมอในเวลา 1-1 โอเคจากคุณตั้มหงแดง
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าอีก2ลูกเยอรมันเอาหน่อยอ๋อจากคุณ2677
1: ครึ่งหลังไงมีลุ้นอยู
0: ่ครับ
1: รูปเกมรูปทรงอ่ะดีกว่าเยอะนะครับ
0: แล้วพี่เอกดูใน Facebook ยัง
1: ดูไปละ
0: โอเคใน YouTube ก็ดูแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เบรกเลยก็ได
0: ้ได้ครับ
1: ก็จะเข้าสู่ช่วง 1:00 ละ
0: ครับ
1: นะก็นาทีนายไลฟ์บอลโลกขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ
2: นาทีนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: สนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net mcot radio network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมที

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับมาอยู่กันต่อนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลนะครับครึ่งแรกก็ 3-1 นะ
8: ครับก็ครึ่งหลังยังไม่เริ่มนะครับดูเดี๋ยวต้องแก้เกมยังไงครับดิกแอดวอร์ขาดคุณซื้อของกิราเซานะครับส่วนนาเกลส์มันก็น่าจะพอใจกับสกอร์นี้ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าช่องว่างก็2ลูกนะครับส่วนผลรายการอื่นนะที่สอบถามเข้ามาก็ยังสอบถามได้นะครับ4689899นะครับรวมถึงพูดคุยกับเรา2คนนะเชื่อวันนี้ฟุตบอลก็คึกคลื้นแล้วก็หลายท่านอาจจะนอกจากดูเยอรมันทีมระดับท็อปแล้วก็เดี๋ยวรอดูคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นต่อด้วยนะครับ
7: เกมฮอลแลนด์ญี่ปุ่นจะเล่นกันตีสามตรงนะคร
8: ับ ใช
7: ่ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม FM 99ก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันคุณปั๊กสวัสดีครับคุณรัตพงศ์สวัสดีมานะครับคุณเอ๋ใช่ไหมเนี่ยทักทายมาดีจ้าสวัสดีครับบอลโลกคุณวิรัตนะครับชื่อของคูราซาวเล่นในยุโรปทั้งนั้นเลยอ่ะใช่นะครับ4เยอะเกินอีก2ต้องอีก2นะครับ
8: ตอนนี้4ไม่พอแล้วเพราะว่าคูราซาวดันยิงได้นะครับ
7: ต้องเท่าไหร่ต้องชนะ
8: ต้อง 5-1
7: นะครับ
8: ใช่ครับ
7: คุณณัฐพงศ์บอกว่าแจ้งวัฒนะฝนก็ตกครับบอกว่า 2-2 แววเนี่ยไส้แตกแน่อะไรประมาณนี้นะครับคุณโซโลมาสเตอร์เยอรมันคืนนี้มาอย่างกับพายุเลยนะครับก็มาลัวในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกอะเนาะ
8: ดูแล้วคู่นี้อาจจะมีสกอร์มากที่สุดในทุกคู่ที่เตะมาของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
7: เนี่ยกี่ลูกอะ5ลูก
8: เยอะสุดคือคู
7: ่ของครั้งนี้ใช่ไหมก็อเมริกา
8: อเมริกายิงไป 4-1 ตอนนี้เนี่ยถ้ามีอีกสักหนึ่งประตูจะเทียบเท่าคู่นั้นแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้2026เริ่มเทคออฟอะนะ
7: โคเลนเวียดนี่เป็นทำไมคนละล่างกับตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับอย่างเทพเลย10นาทีผ่าน
8: เวียดต้องเล่นกับแวด
7: ใช่
8: ต้องมีมูเซล่าต้องมีซาเน
7: ่แต่วันนี้ที่ผมชอบนะตรงกลางของเยอรมันผมชอบไอเมชา
8: อ๋อเมชาเกมขึ้นหลังกำลังจะเริ่มนะครับที่ฮูสตันเยอรมัน

0: นีเซ่กองกลางจากคีวีซีอัสในลีกกรีซลงมาโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าหมากนี้จะแก้ยังไงแล้วเลือกถอดทางด้านแฮนเซนออกพี่เอกกองหน้าที่ค่อนข้างเงียบนะครึ่งแรกนะครับ
1: ก็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าครึ่งแรกโดนไปแล้ว3แต่ช่วงที่กุลเซาเล่นครึ่งแรกก็ชัดเจนนะรับแล้วรอสวนนะครับหลายหลายครั้งขึ้นมาก็ได้จบด้วยนะครับ
0: แต่ผมชอบตาฮิชงนะคือก็เล่นได้ดีเบอร์ต้นๆของกุลเซาในครึ่งแรกนะ
1: ครึ่งหลังจะเป็นทางด้านเยอรมันเขียนะครับเยอรมันน่าจะชุดเดิมอยู่นะครับ
0: ใช่ก็ยังไม่ได้เติมตัวลุกลงมาหรือพักผู้เล่นนะครับเพราะว่านำแค่ 3-1 มันก็ยังไม่ปลอดภัยครับเยอรมันนี
1: ้ขออีกสักลูกอ่ะ
0: ใช่มีบอกว่าพี่เอกครับสาวกอย่างพวกผมขอแค่3แต้มก่อนดีกว่าครับเพราะ2นัดหน้าเนี่ยเยอรมันต้องเจอโกดีวัวแล้วก็เอกวาดอร์
1: ถูกต้อง
0: ไม่ง่าย
1: มันจะไม่จำเป็นต้องชนะขาดหรอก 3-1 4-1 ก็หรูแล้ว
0: ครับ
1: ดูว่าทางด้านนาเกลสมันเองเขาจะให้ลูกทีมเล่นเล่นเพื่อประคองผลการแข่งขันแค่ชนะ3แต้มหรือว่าจะลุยต่อนะครับ
0: บอกทำไมฟุตบอลโลกปีนี้ไม่โปรโมทเมสซี่กับเนย์มาร์เลยครับว่าเนย์มาร์ก็ยังเจ็บอยู่ไงโอ้แต่เยอรมันเหมือนดึงจังหวะช้าลงหน่อยครับครึ่งต้นครึ่งหลัง
1: เมสซี่เนย์มาร์พวกเขาก็พวกสตาร์อยู่แล้วนะครับมาอีกทีมูเซล่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นแค่นาทีเดียวครับเยอรมัน 4-1
0: โอ้โหให้มาเหมือนมุมจะแคบครับแต่ว่าจามาลมูเซล่าครับตัวลูกจากเบย์มินิกครับกดได้ขวาแล้วบอลเรียดแล้วก็เข้าโคนเสาไกลเป็น 4-1 ให้เยอรมันหนีคือดาวเสาออกไปครับครึ่งหลังเล่นมานาทีครึ่งครับกดเลยไหมพี่เอกไปกดเตาบินเลย
1: กดให้พี่ไหม
0: โอ้โหถ้ากับตอนนี้เหลือประตูเดียว
1: ประตูเดียวเด็ด
0: 5-1 ไม่ไกลเกินฝันครับเยอรมันนีโอ้โห
1: เสาไม่น่าไปเสมอเลย
0: นี่ครับซาเน่คืนกลับมาที่คิมมิชมองไกลๆแล้วให้ทะลุช่องแล้วโอ้โหมูเซล่าครับน้ำหนักไม่ต้องเยอะแต่ทิศทาง 100% ครับ 4-1
1: แล้วบาสัวไม่คิดที่จะบล็อกเลย
0: บาสัวแบบยิงๆก็ยอม
1: คอนเนคชั่นของบาเยิร์นนะครับโอ้ยิงดีมากนะครับลูกเนี้ยโอ้มาละ
0: นี่ก็เท่ากับว่าทำสถิติเป็นคู่ที่ยิงเยอะเทียบเท่าเกมระหว่างสหรัฐกับปารากวัยถ้ามีอีกก็
1: ผมว่าน่าจะมี
0: คู่นี้ยิงจะเยอะสุด
1: ผมว่าน่าจะมี
0: นะตอนนี้
1: จะยอมหรือจะสู้ฮะคนเศร้าแต่จริงๆลูกได้เสียสำคัญนะเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปวัดกันที่แต้มและลูกได้เสียด้วยนะครับน่าจะเปิดหน้าสู้แล้วนะครับตอนนี้โดนเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับบาคูน่าย้อนมาบาซัวเคาะสั้นๆคูเมนิเซียวอลานุสแบ็กต้องดันขึ้นมาช่วยเกมรุกนะครับจะไปอุดอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับใช้ช่องพยายามจะเข้าไปแย่งเป็นบอลของเยอรมันได้ทุ่มครับ
0: ก็ถือว่าครึ่งหลังเริ่มต้นได้ดีครับทีมอินซีเล็ก
1: 2ประตูหลังสุดของเยอรมันมันท้ายเกมครึ่งแรกแล้วก็ต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
0: คือก็ต้องยอมรับว่าคือดาวเสาเสียสมาธิช่วงท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังนี่เสียหายเยอะครับ
1: ครับ
0: คือจาก 2-1 เป็น 4-1 นี่บอกเลยว่ามันต่างกันมากนะคร
1: ับ อ่ะคุณสนทายมาจะจบที่เท่าไหร
0: ่ผมให้ 6-1 เลย
1: ตอนนี้5ประตูใช่ไหม
0: ผมว่า 6-1
1: 6-1 นี่7ลูกนะ
0: ใช่เพราะว่าเยอรมันคือเป็นบอลที่เร่งได้เรื่อย
1: ๆ
0: ไม่เหมือนสวิตเมื่อว่าเร่งไม่ขึ้น
1: ครับเนี่ยมาแล้วเนี่ยแล้วบราวจะไหลมาข้างหน้าไม่ถึงมูเซล่าแต่ก็ยังตามมาเก็บได้ต่อครับมูเซล่าย้อนคืนพาโบวิชโชรันทาเมช่ามูเซล่าจะง้างยิงลูกนี้โดนสไลด์ยังเก็บได้อยู่ครับคิมิชทางด้านขวามีฟอนวิลขวางอยู่ต้องเคาะเล่นกับเพื่อนเอาแล้วไปขึงลูกนี้เสียบอลแต่คือราซาวโดนบีบเลาะริมเส้นทางซ้ายดีดออกมาโดนตัดได้ก็เข้ามาแย่งอยู่สไลด์ลูกนี้เสียฟาวครับกูราซาวเดี๋ยวดูให้ฟาวหรือให้ทุ่มครับ
0: คือเอาไม่อยู่ครับจังหวะลากเลี้ยงของเลลอยซานเน่ได้ทุ่มเป็นฟรีคิกครับของเยอรมนีครับ
1: ครับ
0: ลุ้นจาก

0: บวกสกอร์เพิ่มครับ
1: ทุกชลัตเบกยืนเนี่ยไม่มีใครประกบติดเลยอ่ะ
0: คือไปประกบ
1: อันนี้เล่นสั้นเมชายิงยัดลูกนี้เลยโอ้โหวิ่งมุมมันแคบครับโดนปลายมือหรือเปล่า
0: ใช่ได้เตะมุมคือไปประกบพับลาวิดหมดเลยครับแนวรับคือเดาซาโอ้โหแล้วปล่อยชลัตเบกกับทานี่ค่อนข้างโล่งถ้าไม่ปลายมือทางรูมนี่บอกเลยว่าม ีลูก
1: ค
0: ้าม
1: าที่พับลาวิดเล่นกับเมชาชาลัตเบกตอนนี้ผ่อนได้นะครับนำอยู่ขาดเลยเบียดให้กับบราวน์แตะบอลยาวไปเคลียร์ทิ้งไปก่อนแต่ก็เข้าทางเยอรมันหมดแล้วครับชาลัตเบกไหลมาข้างหน้าครับเบียดโดนบีบต้องย้อนคืนชาลัตเบกจะให้มูเซียล่าได้อยู่นะให้ช่องไปทำฟาวครับ
0: เนี่ยครับย้อนกลับมาให้ดูกราฟิกจังหวะที
1: ่มาอีกแล้วตัดตอกส้นซาเน่ล็อกเข้าขวาตัดว่าพื้นที่น้อยครับไม่ได้เปิด
0: ตอนนี้เล่นเกมลุกกันสนุกสนานเลยครับเบลอยซาเน่จะมามูเซล่ามีพื้นที่ให้เล่นเยอะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ซาเน่พยายามจะไปต่อแต่ว่าทำบอลออกหลังมีบอกว่าเดี๋ยวก็มาครับคือเดาซาวครับพี่เอกจากคุณสะพงษ
1: ์
0: มานี่มาโดนเพิ่มหรือยังไง
1: มาสัก 2-4 อะไรอย่างเงี้ย
0: วันนั้นก็บอกเลยว่าบันเทิงตอนนี้เล่งไม่ขึ้นครับคือเสาลูกทุ่มนั้นขวานะครับฟอรานุส
1: จะได้สวนลูกคดีออกไปซ้ายครับแต่จะสวนกลับเร็วก็ไม่ได้นะครับลูบิสโปเปิดมาตรงกลางยังเก็บบอลได้ข้างหน้ามีใครขยับไหมขวามีเติมมาแล้วครับไอชองไอชองหลบมาหนึ่งโดนดึงเสื้อผู้ตัดสินให้ฟาวครับ
0: ก็แนวรุกที่จะสร้างปัญหากับเกมรับเยอรมนีได้มากสุดก็เนี่ยแหละครับตาฮิตชองรวมถึงจูเก้นเลคเดียครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้คือดูแล้วเยอรมันเริ่มรับมือได้แล้วครับ
1: บาซัวครับต้องดันขึ้นมาช่วยทีมให้มากขึ้นนะครับไทชองมาคุน่านี่เป็นฝั่งที่ต้องเปิดขึ้นมาบ้างไทชองไหลทะลุช่องมาบาคุน่าจับจังหวะแรกยาวไปหน่อยครับพาโปรวิดคืนนอยเออร์เตะจุดพุยาวขึ้นมาเยอรมันได้ฟาวครับไคเฮาแบท
0: ตอนนี้เล่นได้นิ่งขึ้นครับเยอรมันในครึ่งหลังนี่บอกเยอรมันระยะห่าง4ประตูไม่ไกลเกินฝันครับเน้นๆหน่อยอย่าผ่อนจากคุณ2677
1: ก็เหลืออีกลูกนึงนะฮะต้องชนะ 5-1 ฮะดูด้วยกูราเซาเองจะถอดใจหรือเปล่าหรือเลยรูมโดนบีบเตะทิ้งเลยไม่บิ้วเลยครับดิ้วมันอันตรายครับเดี๋ยวโดนฉกได้นี่ยอมเตะทิ้งออกข้างเลย
0: คือตอนนี้เหมือนอาจจะเริ่มต้องมองถึงการแพ้น้อยหน่อยครับ
1: เปิดมาเวียดขวายิงติดบล็อกอู้ยไม่ได้ประตูที่5ครับเยอรมัน
0: ตอนนี้หลังพิงเชื่อครับคือราซาโอ้บาซัวนี่ก็เริ่มเอาไม่อยู่ครับอายุเริ่มเยอะครับ
1: มัวแล้วบาซัวเนี่ยคอนเนอร์ลอยซาเน่เล่นกับเวียดคืนไปซาเน่คิมิดครับโคลินเวียดคิบิดเปิดยัดมาลูกนี้เล่นโดบักบักคุณได้ต้องลงมาช่วยหน่อยเออออกมาเล่นกลางสนามเลยโอ้หม่งเข้าไปเพราะว่าผู้เล่นของเยอรมันดันสูงไปหมดแล้วนะครับเอาละทุ่มเร็วเลยครับเยอรมันได้ซัดครับฮาวแวดติดบล็อกเก็บได้อยู่ฮาวแวดไหลมาเมชาปล่อยพาร์ฟโรบิดขวาเอียงยิงลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
0: เมื่อกี้ต้องชมไหวพริบของผู้เล่นเยอรมันเลยนะครับคิมมิชครับทุ่มเร็วแล้วคือล้ำไอ้ทุ่มเนี่ยไม่มีล้ำหน้านะครับ ก็เลยหลุดไปในกรอบแม้ว่าก็ยังยิงประตูที่5ไม่ได้แฟนๆคือดาซาวที่มาดูในที่ฮูสตันนี่ก็ยังเฮฮานะครับถึงแม้ว่าจะโดนไป4ประตูจนทันทาครับวันนี้นี่งานเบาครับจนทันทาก็มาต่อเลยครับเยอรมันโอ้โหเหมือนครึ่งหลังนี่วันเวแล้วครับจังหวะจะเถียงของคือเราเซาไม่ค่อยมีแล้ว
1: เหมือนพอวิ่ง

0: เยอะๆก็มีหมดเหมือนกันนะครับมาที่บราวน์แต่แม่โดนดักไว้ได้ก่อนนะครับคุณเบเนเซียต้องย้อนคืนครับเลยรูมเปิดมาติดท้ายช่องแต่ขึ้นเร็วไม่ได้ต้องเลี้ยงบนรอเพื่อนอยู่โดนกระแทกอยู่ด้านหลังได้ฟาวครับกดลงพื้นแล้วเล่นเร็วมาแล้วยูราซาวไหลมาลูกนี้จะเล่นเร็วไม่แม่นอีกพับโลวิดมูเซียล่าออกไปขวามันย้อนหลังแล้วก็ไม่ถึงคาเวตครับ
1: คือตอนนี้ข้างหน้ามีแค่คาเวตกับโคลินเวียสอยู่นะครับของเยอรมนีเนี่ยแล้วโอ้โหณตอนนี้เนี่ยคนที่สร้างสรรค์โอกาสสูงสุดเป็นเวียสนะครับ5ครั้งบราว3ครั้งแล้วคิมมิด3ครั้งซึ่งโอกาสทั้งหมดของเยอรมันคือ21ครั้งเลยนะครับเกมนี
0: ้เอาจริงถ้าไม่มีช็อตเซฟของรูมนี่อาจจะ5ไปแล้วนะครับจังหวะมงสลัตเบกมาอีกแล้วครับพับโลวิชไหลต่อคายฮาวเวตดีดคืนพับโลวิชเคาะสั้นๆนำห่างนี่ฮะเคาะให้ผู้เล่นของกูราซาวนี่ออกมาแย่งบอลนะครับซาเน่ไหลต่อคิมมิดล็อกเข้าซ้ายยังไม่เปิดครับไหลย้อนคืนมาอ้าวโดนดักได้จูเนโยบาคูน่าโดนบีบเหมือนกันงั้นเสียบอลให้เยอรมันคิมมิดเอามามุมกว้างก่อนครับทางด้านขวามันแน่นละหลายยัดมาฮาเวตย้อนคืนชลอตเบกพับโลวิชครับเมช่าลิกเมช่าเล่นกับซาเน่ไม่จำเป็นต้องเร่งแล้วนะครับเนี่ยเคาะบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ๆครับขวาแน่นมาซ้ายเวียดรับบอลจากชาร์ลอตเบกจี้แล้วครับฟูรินเวียดเล่นกับมูเซียล่าโดนอัดจากด้านหลังไม่ฟาวครับกูราซาแต่ก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้อีกนะครับ
1: คือตอนนี้เริ่มแกะเพซซิ่งของเยอรมันไม่ออกครับทางกูราซาอาจจะต้องมีเปลี่ยนตัวเพิ่มในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าโอ้โหเกมกลายเป็นว่าดรอปกว่าเดิมเนี่ยจังหวะพยายามจะพลิกหนีของทางโคเมเนเซียที่ครึ่งแรกเด่นเนี่ยตอนนี้หายไปเลยครับกลายเป็นต้องมาตัดเกมแล้วก็ไปเบรกฟาวใส่มูเซล่าครับ
0: ครับคุณพจนีบอกสวัสดีค่ะพี่สนพี่เอกทักทายมานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใครที่ชมอยู่นะครับยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่วงบอลโลกก็จะมีบรรยายสดแบบนี้จนถึงรอบชิงเลยนะครับ
1: นี่บอกพี่สนพี่เอกต้องเรียกชื่อเต็มจนทันทาทายังด้วยนะครับคุณนันท์
0: ไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับปู่ต้องเรียกเจนะครับนั่นแหละ
1: ใช่แต่ไอตอนจนทันทาฟอร์มไม่ดีนี่ก็มีฉายานะจนทันทาถูตอนนี้เริ่มฟอร์มดีก็อ่ะจนทันทาครับ
0: ปีนี้เขาดับเบิ้ลนะ
1: ใช่
0: ดับเบิ้ลแชมป์นะ
1: เดวิดพวกเขากับบุนเดสลีก้านะครับกับบาเยิร์น
0: 57นาทีครับ
1: นี่เท่ากับเบียดลูดิเกอร์เป็นสำรองเลยนะพ
0: ี่คิมิดยกมาทางขวาทันไหมสปีดซาเน่โดนกุลเซาย้อนคืนหลังมาครับเตะทิ้งมาก่อนเลยครับรูมโอ้แล้วเตะทิ้งมาเหมือนกับเตะให้เยอรมันได้บุกต่อครับเมช่าชอร์ตเบกวอลเลนเวียสเล่นสั้นกับมูเซียล่าแหมมูเซียล่าโดนดักได้กูราซาจะสวนกลับกูเบเนเซียสายเลยมีโลคาเดียเอาแล้วโลคาเดียข้างหน้ามีขยับแต่เพื่อนเติมมาช้าออกมาทางซ้ายฟอนวิลชองเจอกับโจทันทาต้องย้อนคืนครับนั่นแหละครับเคาะไปเคาะมาเสียบอลให้เยอรมันนะ
1: นี่ผมเช็คข่าวเขาบอกว่าอโบลิมนี่กำลังจะไปคุมเอซิมิลานเหรอพี
0: ่เอาเหรอ
1: จริงเนี่ยเขาบอกมิลานจะเซ็น2บวก1 2ปีเบื้องต้นแล้วบวกอีก1ปี
0: ก็ว่างงานอยู่ก็น่าจะอยากกลับมาทำบอลแล้วมั้ง
1: เพราะว่าอย่างกาสเนอร์เขาปฏิเสธ AC มิลานไงแล้วก็ลังนิกก็ปฏิเสธ AC มิลาน
0: ก่อนเอาจริงอ่ะมีข่าวกับนาร์ลอตด้วยซ้ำ
1: โอ้แต่เยอรมันตอนนี้บุกต่อเนื่องเลยคร
0: ับ เล่นแบบมั่นใจแล้วอ่ะเยอรมันนี่ครับพยายามจะเข้าไปบี้เข้าไปเพรสหนักแล้วได้ทุ่มด้วยนะครับทางด้านขวาทุ่มสั้นทุ่มเร็วครับมูเซล่าให้คิมิชคิมิชเจอกับฟอนวิลมุมธงต้องงัดกลับคืนมาครับคิมิชย้อนมาใหม่ครับทาเวียดลงมาเชื่อมเกมครับโจทันทาฮาวเวตปล่อยบอลไหลทะลุช่องมาบราวลูกนิ้วหูยไม่ได้จิ้มครับเฮโรยรูมถึงก่อนไม่งั้นละ 5-1 เลยครับลูกนี้
1: คือ

0: เนี่ยบราวเนี่ยวิ่งอ้อมไลน์เกมรับของคือเราซาวมาแล้วโอ้โหแต่ว่าไลน์มันล้ำเลยครับยิงเข้าไปก็ไม่น่าได้อยู่ดีซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ในลูกฟุตบอลมีชิปอยู่นะครับคือไม่มีดีเลย์แฟลกครับล้ำก็คือล้ำไปเลยแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องกราฟิกการตีแบบสมิออโต้นะพี่ชัดเจนอะว่าล้ำไม
1: ่
0: ล้ำ
1: เล่นมาถึงวันเนี่ย4-5 วันยังไม่มีแบบช็อตเหลื่อมแบบต้องมาวัดกัน
0: ค่อนข้าง
1: ล้ำในบางทีหักเลย
0: อ่ะเหมือนคุณสะพงพิมพ์ SMS มาว่าจะมอบแล้วอาจต้องตามต่อที่ญี่ปุ่นครับพี่เอก
1: อืมใช่ใช่ เราเอาให้มันคาตา
0: เอ้ยนี่ก็ยังคือถ้าตาบใดยังไม่โดนอีกลูกหนึ่งก็ยังรอดอ่ะ
1: คือถ้าเราโดนลูก5เดี๋ยวเราค่อยมอบคือตอนเนี้ยอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมันยังลุ้นได้อยู่นะครับ
0: ส่วนคู่เนเธอร์แลนด์เก็บญี่ปุ่นนี้เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายเราเดี๋ยวเราแจ้งไลน์อัพให้
1: ฟรีคิกครับของคุราซาวโอ้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะหยอดมาในกรอบเขตโทษเดี๋ยวมันมงจังหวะ2ทายกมาโคลินเวียสเอาละครับแต่ได้สวนเหลวซาเน่ครับจังหวะงัดยังติดทางนั้นคูราเซาฟอนวิวครับเปิดมาโลคาเดียโอ้โหใสเท่ากันโลคาเดียเจอกับโจทันฮาโดนดึงผู้สินให้ฟาวครับโอ้พลิกหลบมาได้ต้องดึงครับทางนั้นโจทันทาครับ
0: ก็มีปัญหาเหมือนกันครับในการดวลกับเจเกนโลคาเดียครับจนาธานทา
1: คู่หน้าผมชอบ
0: ชัดเจนคู่หน้าผมคือถ้ามีมิโตมะผมชอบญี่ปุ่นแต่พอไม่มีมันก็ตัดสินใจยากอ่ะพี่เด
1: ี๋
0: ยวขอดูแลอัพก่อนแล้วกันแต่เนเธอร์แลนด์อ่ะไอ้วันนั้นก็อาจจะชนะอุซเบย์พี่เอกได้ดูว่าไออุ่นเครื่องอ่ะเกือบไม่ชนะแบบ90-9
1: ขาบ้านด้วยนะ
0: ใช่แพ้ LGDผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดีมากนะ
1: โอ้โหฟรีคิกลูกนี้น่าลุ้นอ่ะทางด้านซ้ายเกือบริมเส้นเลยนะครับเหลี่ยมยิงก็ได้เปิดมาก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
0: เอาให้ดีครับเยอรมันครับเกมรับ
1: มาซัวขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะอาจจะอยากขอแค่ตัวหน่อยเปิดแม่นไม่แม่นนะ
0: ฟอนวิลเขาอยู่ในกรอบครับ
1: 6-7คนเลยนะครับเล่นของกุราเซาลูกนี้ถ้าไม่ได้ก็ระวังโดนสวนนะครับเปิดมาเสาแรกได้บงเช็ดลูกนี้อู้กดไม่ลงครับเป็นทางด้านเลนโดบาคูน่าครับ
0: ลูกนี้เปิดดีแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าบาคูน่ามงสะบัดน้อยไปหน่อยครับเนี่ยบอลตกที่ศีรษะบาคูน่าเลยครับผ่านแนวรับเยอรมันมาแล้วโอ้โหสะบัดมงแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวครับ
1: พอไม่โดนเยอรมันก็เซตมาใหม่ครับโจทันทาเล่นกับคิบิสซานเน่ครับเคาะบอลคืนมาก็ต้องเล่นเพื่อประคองของตัวเองด้วยนะครับยกมาลูกนี้ซานเน่จับหลุดเดียวแล้วซัดลูกเดียวไม่เข้าครับอุ้ยนึกว่าหายลูก5ยังไม่โดนครับคุณเซา
0: เรียบแต่ไม่ร้อยครับโอ้โหลอยซานเน่คือพอจริงบอลผ่านมือทางดูมไปแล้วเหลือแค่ปากประตูเปล่าๆแต่บอลมันไม่ตรงกรอบโอ้โหแฟนๆเยอรมันที่สนามเนี่ยไม่ล้ำด้วยจังหวะเปิดให้ของโจนาธานทาบอลแรกดูดอย่างเทพแต่ว่าปั่นด้วยซ้ายหลุดไปไหนไม่รู้โอ้โหเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วตวัดยิงตามน้ำปั่นแล้วโอ้โหบอลหลุดเสาไกลครับ
1: ยิงเสร็จเนี่ยรอตะข่ายดิ้นอย่างเดียวครับโอ้โหพอตะข่ายไม่ดิ้นแสดงว่าไม่เข้าแล้วฮะ
0: โอ้โหเหลือ27นาทีครับเวลาของเยอรมัน
1: รับชมอยู่กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเห็นแค่คนภาคบอกว่าพี่เอกพี่สนเชียร์ญี่ปุ่นครับทำไมไม่เห็นภาพก
0: ็ลิขสิทธิ์ด้วย
1: ใช่
0: ของเราก็สไตล์นี้อยู่แล้วตั้งแต
1: ่เขาเรียกว่าอะไรคุณสน
0: รีแอคชั่น
1: รีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: รายงานสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเรามาเนี่ยจะเปลี่ยนครับเดนิสอุนดาฟที่ตอนอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากกำลังจะลงมาแทนจามาลมูเซล่าคร
1: ับมูเซล่านี่ก็เหลือเชื่อนะครับว่ากลับมาเล่นได้ฤดูกาลนี้นะเพราะว่าเขาเจ็บไปตอนฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพอ่ะ
0: ครับเจ็บอาการดูน่ากลัวนะตอนนัดบาเยิร์นเจอเปเช่ที่มูเซล่าเจ็บอ่ะแล้วจะเปลี่ยนครับมาการิต้าโอ้โหเมาไปคนนี้ชื่อยังไงเครื่องดื่ม
1: ลูกคาเดียออกนะครับ
0: ครับก็ลูกคาเดียวันนี้เล่น64นาที
1: ทาง YouTube ห้ามเปิดซาวหรอครับคุณสนมันเงียบไปแต่คุณสุขุมา
0: เออเหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบ

0: เหมือนกัน
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ไม่น่าได้มั้งถ้าเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะ
1: จาเรามาการิต้าครับกองหน้าจากเบลเรนนะ
0: ครับ
1: ลงมาให้กับกูราเซา
0: ใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2แล้วนะครับกูราเซาส่วนอุนดาฟก็ลงมาแทนมูเซล่านะครับ
1: น่าจะเล่นหน้าต่ำ
0: วันนี้เอาแล้วนะดังนั้นกูราเซานี่เปิดหน้าสู้เลยครับทางที่ช่องลากตัดในแต่โดนขวาง2คนต้องคืนครับวอรานุสโอ้โหคนเดียวก็ไม่ไหวครับทางที่ช่องเยอรมันเวลานี้เข้าเนี่ยหลุม2คน3คนเลยครับมาการิต้าทางด้านขวาวอรานุสต้องเล่นกันสั้นๆทางที่ช่องครับลูกหนึ่งนี้มันตัดสินได้หลายอย่างนะ
1: ใช่
0: เปิดมาลูกนี้ยังติดที่โจทันท้าไม่ถึงเกมรุกของกูราเซา
1: แสดงว่าเขาวางไม้บรรทัดมาแม่นเป๊ะนะพี
0: ่
1: มันแบบก้ามกึ่งอ่ะ
0: ใช่
1: บากูน่าได้ฟาวครับจังหวะนี
0: ้ไม่แม่นสวิตนะเมื่อวานอ่ะ
1: เมื่อวานบอกเลยสวิตยิงไป30กว่าครั้งแต่ว่าไม่คม
0: คุณประพิษสวัสดีด้วยนะครับทักทายมาแล้วถ้าลูกบอลหายนะครับชิปนะครับโครชิป
1: นี้ไมโครชิปไงที่อยู่ในลูกบอลน่ะแต่ถ้าชิปแล้วมันหายมันจะอย่างหนึ่ง
0: เปิดภาพได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวปิวนะฮะชอบ
0: ก็เหมือนเราฟังวิทยุเนี่ยแหละครับเหมือนกับเป็นการภาควิทยุแต่ว่าได้เห็นภาพของนักภาคนะครับลุ้นก่อนครับกูราเซาฟรีคิกเปิดมาโดนโมงทิ้งจังหวะ2ยิงลูกนี้เก็บตกเข้าไหมเข้าแต่ต้องมาเช็คครับลูกนี้ยิงได้แต่น่าจะล้ำแล้วครับมาคูน่าครับ
1: แต่เดี๋ยวตามหลักการก็เช็คเวอาร์ให้ครับบอลมันเข้าไปในประตูแต่แฟนๆคือดาวซาวที่ฮูสตันโดดเฮไปแล้วแต่ผู้ตัดสิน
0: แนวรับเยอรมันค่อนข้างมั่นใจว่าลูกนี้ล้ำหน้าแน่ๆโอ้โหล้ำเยอะครับ
1: คนที่ห้อยต่ำสุดคือโซนาธานทาครับก็ล้ำหน้าชัดเจนไม่ได้ครับประตูที่ไล่มาของคือดาวซาว
0: อีกประมาณ24นาทีนะครับแฟนเยอรมันลุ้นลูก5อยู่นะครับ
1: คุณ1164ถามมาว่าพี่เอกคุณสนครับคู่ญี่ปุ่นทั้งไหนครับหลายคนเริ่มมองผ่านข้ามช็อตคู่นี้ไปละ
0: ผมชอบญี่ปุ่นอ่ะแต่คุณสนชอบฮอลแลนด
1: ์เดี๋ยวผมขอดูไลน์อัพเพราะว่
0: า
1: บางทีญี่ปุ่นน่ะผมว่าฮาจิเมะโมริยาสึชอบจัดตัวแปลกๆพี
0: ่ครับ
1: แต่ทางเนเธอร์แลนด์ก็คงชุดเดิมกักโปไงของพี่อ่ะ
0: แต่คักโปเล่นทีมชาติมันเล่นดี
1: ตอนเยอรมันเล่นไงฟอร์มกำลังดีกับโรม่าฮะ
0: เดี๋ยวเดปายลงไปยิงสักสองลูก
1: โอ้โหเดปายนี่ปัจจุบันไปเล่นกับในบาร์เซลกับโคลินเทียนแล้วนะ
0: เยอรมันเองก็ไม่ได้เร่งนะครับเล่นตามจังหวะมาเคลียร์อุดาฟเล่นกับฮาวเวิร์ดชอตเตอร์เบคครับฟอร์เรนเวียดจีแล้ววอร์เรนเวียดลากตัดในไหลมาลูกนี้โดนสกัดตวัดข้ามอีกทีซัดเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้เป็นแบ็กซ้ายที่ยิงในขวาแล้วยิงในกรอบ18หลายอย่างนาธานิเอลคลายครับเยอรมัน 5-1
1: นาธานิเอลบราว
0: น์นาธานิเอลบราวน์ครับ5-1
1: โอ้โหเรียบร้อยเหมือนจะไม่มาครับแต่ถึงฝั่งฝันครับเยอรมนี 5-1 ครับนาที68จากนาธานิเอลบราวน์ครับแบ็กซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตครับ
0: โอ้มันจะไม่หยุดที่5ดิ
1: ผมว่าประมาณ6เพราะว่าก็แรงเด้งไงเรื่อยๆเนี่ยครับจังหวะ
0: เฮ้ยเฮ้ยดู
1: ขาไงพี่ขาไงอ๋อแต่ขามันไม่ได้เหยียบ
0: บา
1: คุณหน้า
0: อยู่แต่ก็
1: แต่เดี๋ยวต้องเช็คครับ
0: ต้องเช็ค
1: แต่ว่าโอ้โหฮาร์ฟวันเล่ด้วยขวาครับนาธานิเอลบราว
0: น์นี่เป็นดาวรุ่งแฟรงเฟิร์ตวัย22ปีแต่ยิงสวยครับแต่ดูแล้ว
1: ก็มีโอกาสจะไม่ล้ำ
0: แต่ผมว่าไม่น่าจะล้ำ
1: เพราะว่าถ้าล้ำผู้ตัดสินของเป่าแล้ว
0: ขาของบาคูน่าเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าแล้วครับ
1: เรียบร้อยไหม
0: แบ็กซ้ายแล้วขึ้นมายิงในกรอบ18หลาย
1: เรียบร้อยไหมอันนี้เช็คบินไหมลูกนี้เดี๋ยวรอดู VAR นิดนึงครับแต่แฟนเยอรมันที่สนามอ้าวนี่ตีเส้นออนไซด์ครับถ้าแบบนี้ออนไซด์ครับไม่ล้ำเรียบร้อยครับ 5-1 ครับเยอรมันดีโอเคนะพี่เอก
0: เฮ้ยเผื่อกูราเซาได้มาสักลูกนึงใจเย็นดิ
1: แล้วแต่พี
0: ่ถ้า6อ่ะพี่มอบ
1: โอเคไฮเดชั่นเบรกกันก่อนครับดื่มน้ำปัสสาวะได้มัธยาใส
0: โอ้อ่ะช่วงนี้ทำไมบิ๊กจุนถึงได้พากคู่ใหญ่ๆครับสงสัยเป็นลูกรักผอ.น่าจะให้บิ๊กจุนไปพากอุซเบกกับกาตาร์จอร์แดน อันนั้นเขาสายในนะเขาสายใน
1: จะเดี๋ยว
0: เดี๋ยวคู่หน้าเลยเป็นคุณจุ่นกับคุณชิดนะคุณประชาบอกว่าคุณสนรีบกลับไปพักผ่อนนะครับ9โมงมีงานใหญ่รออยู่
1: อ๋อเดี๋ยวผมกลับไปผมนอนเลย
0: คนกว่า
1: ไม่งั้นนี่ผมมาอยากดูคู่
0: 9โมงคู่อะไร
1: สวีเดนตูนิเซีย
0: อ๋อ
1: แต่ผมไม่อยากดูญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์มาก
0: ดูต่อเลย
1: แต่ต้องนอนไม่ได้เดี๋ยวชีวิตไม่ดี
0: คุณจักรินบอกว่าคนขวาคุณเด็กปืน
1: ครับ
0: คุณประเสริฐว่าดีใจจังจบครึ่งแรก 3-1 เยอรมันนะครับ
1: ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆสนุกๆของ Mcord เรานะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcord Super Fans นะครับก็ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แหละนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์mcord.net นะครับขั้นตอนครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็คือเลือกกิจกรรม Mcord Fan Pack Mcord Super Fan Package นะครับแล้วก็ร่วมรุ่นรัดสิทธิ์โหวตทีมโปรดนะครับ3ก็คือแพ็คเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter นะครับยาวไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond แล้วก็ได้รับสิทธิ์โหวตสุดคุ้มนะครับโดยนอกนั้นเนี่ยมี Mcord Super Fan สะสมคะแนนสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ
0: ครับผม
1: ก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับคุณก้องเกียรติถามว่าอยากรู้ในสนามที่อเมริกาคนดูเอาหมูปิ้งลูกชิ้นไปกินในสนามเหมือนในไทยได้ไหมครับ
1: น่าจะมีไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้นะยกเว้นบ้านเราอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้บ้านเราก็ไม่ได้แล้ว
1: ก็เริ่มจำกัดมากขึ้นขวดบงขวดเบียร์อะไรเงี้ยห้ามเอาเข้าอะไรที่เป็นขวดแข็ง
0: ๆอัศนายบอกว่าคนไทยย้อนยุคครับวิทยุเลยย้อนไป40ปีฟังแค่เสียงส่วนเปิดภาพนี้ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: นี่คุณรีวิวสินค้าเนี่ยบอกว่าจบ 6-1 ไม่แน่นะเวลาเหลือผมว่าอีกเพียบเลย
1: ใช
0: ่ญี่ปุ่นจัดตัวแปลกคงไม่เท่าทีมชาติไทยหรอกครับทัศน์จัดแปลกสุดแล
1: ้วแบ็คขวาดาวรุ่งวัย40เนี่ยสุดชาติสารีพิมพ์แต่เยอรมันจะเปลี่ยนนะครับ3คนพี่เอก
0: อ
1: ันนี้พักตัวแล้วแหละ คือยาเกลสมันน่าจะรู้ว่าถึงฝั่งฝัน
0: ใช่ผม 5-1 ไปแล้วอะ
1: เลออนกอเลสกาดาวิดรวมแล้วก็โดนาธานทานออกไปแล้วลูดิเกอร์ลงมาคนแรกนะครับแทนโจนาธานทาครับก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คลูดิเกอร์นี่ต่อสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดต่ออีก1ปีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กอเลสกาครับลงมาแทนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางลงมาแทนเมชาวันนี้เมชามี1ประตูนะครับแล้วก็อีก1คนนี่คือ18ทางด้านนาธานิเอลบราวน์โอ้โหได้ไปพักแล้วก็ดาวิดรวมลงมา
0: ชาร์ลอตเตอร์เบกก็เหมือนโดนถอดออกนะ
1: ใช
0: ่ก็น่าจะตามตำแหน่งเลยเนาะ
1: ชาร์ลอตเตอร์เบกยังอยู่พี่เอก
0: ผมเห็นชูป้าย
1: ยังอยู่ยังอยู
0: ่เป็นเมชา
1: ใช่เป็นเมชาไง
0: เป็น
1: เมชาแล้วก็เลสกาลงแทนก็กองหลัง2ตำแหน่งแล้วกองกลาง1ตำแหน่ง
0: แต่ไอ้พวกที่ลงมามันไม่ใช
1: ่มันก็คือเกรดดี
0: มันก็ของดีนะครับ
1: ครับยังเหลือ17นาทีครับเยอรมนีกือราซาวครับเยอรมัน5กือราซาว1
0: ครับ
1: นี่บอกว่าอุนดาฟเป็นในทางหน้าต่ำหน้าเป้าแล้วก็ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ก็เก่งอย่างคุณตั้มหงแดงนะครับ
0: เกมแบบนี้ทำไมไม่ส่งนิกลงมา
1: เออนิกวอเตอร์มาเดอร์
0: เก็บฮาวเวดอะไรเงี้ย
1: อาจจะรอนาที80ป่ะพี่
0: คือเพราะเป็นเด็ก U21 นะเขาขาประจำอยู่แล้วเป็นชุดใหญ่ก็เนี่ยต้องใช้เวลานะโปรเลนเวียสยังอยู่นะครับบางคุณหน้าโดกคนบีบครับเปิดมาอ้าวดักได้แต่เยอรมันไปฟาวก่อน
1: คุณพุทธิพงศ์แฟนเมดบอกว่ามอบสิครับลงไปกดตัวเต่าบิน
0: ยังผมยังฮะผมขออีกลูกนึงก่อน
1: ดื้อพี่เอกดื
0: ้อ
1: คุณสันติบอกคืนนี้ต้องญี่ปุ่นครับทางหนึ่งบอกว่าสอบถามครับทำไมในคลื่นวิทยุเปิดไม่ได้ครับผมอยู่นนทบุรีอ้าวหรอน่าจะฟังได้ปกตินะ
0: ลองโหลดแอป Mcord Connect นะพี่เพราะว่าแอปของเก่าเนี่ยมันไม่ได้มันใช้ไม่ได้แล้วนะ
1: แอปนายที่นาย Active Radio เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ
0: ครับ
1: คือไปใช้รวมที่ Mcord Connect ดีกว่า
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่เยอรมันก็ห้ามโดนลูก2อ่ะ คือถ้าเอา

0: ลูก6ได้ต้องเอานะครับ
1: ครับคุณจริงเจ้าน้อยบอกตอนเย็นมาเล่นนี่แล้วตอนกลางวันนี่เขาเล่นด้วยไหมครับ
0: พักผ่อนนะนอน
1: ตอนเย็นมาเล่น
0: อ้าวเนี่ยมาแล้วทาฮิตชองทาฮิตชองกระชากแหวก2มาในกรอบเขตโทษเปิดมาเสาไกลโอ้ยเพื่อนไม่เข้าชาร์จครับ
1: ก็บุกครึ่งหลังนี่ไม่ได้น้ำได้เหนือเลยครับคือราซาเงียบไปเยอะครับทาฮิตชอง
0: มันแบกคนเดียวมันแบกไม่ได้เนาะลุงนิกแอดโวคาร์ดก็ต้องสารภาพนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆวันนี้เพราะเยอรมันก็เป็นทีมเต็งของสายนี้อยู่แล้วนะครับ
1: ใช่ก็ต้องเน้นหน่อยพี่เอกเพราะจำได้ไหมเยอรมันตกรอบแรกมาหลายครั้งแล้วไง
0: ครั้งที่แล้วนี่โดนญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ใช่
0: สเปนก็โดนญี่ปุ่นนะ อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคูราเซาตัดบอลได้ทางซ้ายดีดมาอ้าวแล้วครับลุยมาในกรอบเขตโทษคูราเซาแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้อุ้ยเกือบ2ครับ
1: โอ้โห
0: มาการิต้าหรือเปล่าตัวสำรองลงมาครับ
1: มาการิต้านะครับหลุดมาทางด้านซ้ายครับเนี่ยพลิกหนีลูดิเกอร์แล้วปั่นด้วยขวาบอลโอ้โหหลุดสามเหลี่ยมนิดเดียวครับ
0: ถ้ามุดกว่านี้สักคืบนึงเนี่ยไม่น่าเหลือนะครับ
1: เกือบมาเป็น 2-5 ใครเชียร์เยอรมันบอกเลยเมื่อกี้ขมิบไต้ชองที่ปัจจุบันนี้ไปอยู่เชฟยูอะพี่
0: ใช่ส่วนไลอัพญี่ปุ่นเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวน้องสนจัดให้นะ
1: เดี๋ยวรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันยังเหลืออีกชั่วโมงเสร็จ
0: เยอรมันชลตะเบกเปิดยาวขึ้นมาดิวิตรวมครับเปิดมาให้อุ่นนับแม่อุ่นนับจะเปิดต่อมีซาเน่มาเสาไกลวุ้ยบอลมันโด่งไม่หน่อยครับแล้วมันก็เลยโรยไม่ถึงอุ่นนับ
1: คือถ้าลูมไม่ออกมาตัดนี่เข้าเต็มหัวอุ่นนับแน่นอนคุณ0137ถามก่อนมาเตะบอลโลกญี่ปุ่นเขามีปัญหาอะไรครับตัวหลักเจ็บเยอะไงมินามิโนะใครรู้มิโตมะ
0: ก็ล่าสุดก็เอ็นโด
1: ว
0: ันตะ
1: ลุเอ็นโดหายหมดเลย3คนนี้ผมว่าหลักๆสำคัญสุดก็มิโตมะ
0: ใช
1: ่คนยิงประตูชัยใส่อังกฤษที่เวมบลีย์ตอนอุ่นเครื่อง
0: ชาร์ลตเบคครับเล่นกับพับโลวิทซาเน่เวียดแคบๆไม่สนมันเคาะบอลแม่นอยู่แล้วนะครับแล้วกุราซาวเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้วิ่งไล่เพชรแกะเพชรหนักๆได้เนี่ยเคาะกันเล่นๆนะรวมแวดเปิดมาคิมมิดจอจอเปิดมาซัดเรียบร้อยเอาโอ้โห6-1เป็นอุนดาฟครับ
1: โอ
0: ้โห6-1เอาอีกครับไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะ
1: นี่คิมมิดหรือแม่น้ำเจ้าพระยาพี่เอกทำไมใจมันกว้างกว่างยิงเองไม่ยิง
0: เขารุ่นใหญ่แล้วอันไหนที่มันชัวร์ต้องให้น้องๆหน่อย
1: อ่อนตลอดเนี่ยรูมต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับคือเริ่มปล่อยจอยครับทางกีดาซาวปล่อยเยอรมันต่อบอลกันสนุกสนานเลยครับในกรอบแล้วก็ได้ประตูที่6นะครับนาที77ครับจากโอ้แล้วคิมมิดถือว่าลูกเมื่อสักครู่นี้ให้เหนือเลยครับอุนดาฟครับยิงเข้าไป
0: แต่ลูกนี้โอกาสมันโดนเยอะนะ
1: เ
0: น่งๆเลือกใครก็ได้ครับ
1: นี่คือไปยืนดูกันหมดเลยครับนอนรับคือเดาสาวเนี่ยตั้งแต่ปล่อยให้หลุดมาด้านซ้ายครับรวมแล้วให้มาคิมมิดพื้นที่ไม่จ่ายปาดกลับไปแล้วโอ้โหอุนดาบอกขอบใจ
0: จริงๆตัวย้อนหลัง2คนน่ะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าเขาเลือกตัดมาข้างในครับอุนดา
1: โอ้โห
0: อ่ะผมมอบ
1: 6-1
0: เอาลูก7แล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: โอ้อะเท่ากับตอนนี้คู่นี้เนี่ยประตูรวมเยอะที่สุดในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้แล้ว
0: เฮ้ยเวลาเหลืออีก
1: 7ประตูแล้วเนี่ยตอนนี้ประตูรวมเนี่ย 7-1 เลยเหรอ
0: 7-1
1: เออไปกันต่อครับ2นาที
0: เพราะกุลาชาวก็ไม่สนว่าจะโดนไม่ยอมอ
1: ่ะโดนเยอะเดี๋ยวมันประตูจะติด
0: สู้ก็โดน
1: ติดลบเยอะนะ
0: ไม่เป็นไรอันดับ3ยังพอได้ลุ้นอยู
1: ่พี่บอกว่าคุณวาวให้ทีมไหนบ้างครับคืนนี้โอ้เมื่อวานเขาท็อปฟอร์มมากพี่เอก
0: เ
1: มื่อคืนพี่วาวใส่เสื้อสวิตใส่เสื้อตุรกีใส่เสื้อบราซิล
0: ดูก่อนเยอรมันมาไหมไหลมาลูกนี้หูยังติดอยู่อุนดาฟครับพยายามจะไหลยัดเข้ามาข้างในอ้าวแล้วจ่ายบอลพลาดจะสวนกับยูรินโยบาคุน่ามาการิต้ายังได้สดอยู่แต่โอ้ยลูดิเกอร์ก็เพิ่งลงมาครับเร็วเหมือนกันครับลูดิเกอร
1: ์นี่เท่ากับตั้งแต่ทอโดน 1-1 นี่เรามารัวอีก5ประตูหลังจากนั้นอันนี้ก็หวยพี่หญิงมาหรือยังคะนายเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากคุณธนทุนแฟนนอน
0: เหมือนแกส่งมาแล้วนะ พี่หญิงฟังอยู่ส่งย้ำมาหน่อยนะว่าในลายส่วนตัวยังไม่เห็นพี่หญิงส่งมานะครับ
1: คุณเคยลงทุนเชียร์ทีมชาติทีมไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้เด็กนั่นนะเด็กนั่น
1: ถ้าเมื่อก่อนอ่ะต้องฝรั่งเศสพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือก็มันก็กระจายกระจาย
0: เฮาเวตนะ
1: เยอรมันอ่ะ
0: เยอรมันเชียร์อินคาบิเย่นะ
1: เอกวาดอร์เลยเหรอ
0: ใช่
1: เอกวาดอร์มันมีไอ้นี่ดีอีกตัวนึงพี่โอโดเนสเดี๋ยวคอยดูฟอร์มนะมีข่าว
0: ตัวดีเยอะนะวันนี้เจอกับไอวอรี่โคสต
1: ์ครับไอวอรี่โคสต์นี่ล่าสุดอุ่นเครื่องกันนะฝรั่งเศสนะพี
0: ่อามัดอามัด
1: ใช่ไอ้นี่ไงดูนี่ยานดีองมองเด
0: ้
1: ดูซิว่าของแท้เปล่าที่ลิเวอร์พูลจะเอาเนี่ยของแท้เปล่า
0: อย่าเล่นดีนะ
1: เดี๋ยวแพง
0: ถ้าเล่นดีมันจะแพง
1: ให้มันเล่นดีดิพี่จะได้รู้ว่าพอเวลามันเล่นนอกจากบุนเดสแล้วมันเล่นได้ไง
0: จะได้แบบนะ
1: พิสูจน์ถ้า
0: จะขึ้นมาเป็นระดับท็อปมันต้องผ่านไปที่บอลโลกนะเอาครับตัดบอลได้บ้างครับกูราซาวทางนี้ชองตัดโอ้โหต้องชมเยอรมันมากเลยครับกูราซาวคือได้บอลเนี่ยเยอรมันถึงบอลเร็วตลอดคายฮาวเวตมาแล้วครับโกเลสก้านี่ก็ลุนเก่าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของโกเลสก้านะครับให้ซาเน่ลากจี้กระชากมาเปิดฉลับออกหลังยังได้เตะมุมครับ
1: มือต่อเนื่องเลยครับเยอรมันเดลอยซาเน่ครับหลุดมาด้านขวาแล้วเปิดยัดเข้าไปได้เตะมุมต่อครับคุณพุทธิพงศ์บอกอุนดาบอกมีหนุนอุ้งเท้านุ่มสบาย โอ้ยิงง่ายจัดครับอุนดาลูกที่6เอาเมื่อกี้มีสถิติขึ้นมาบอกว่าอุนดาฟนี่เล่นทีมชาติ7นัดล่าสุดตอนนี้ยิง7ประตูนะครับหมายความว่าค่าเฉลี่ย1ประตูต่อ1นัด
0: ครับก็เดี๋ยวอาจจะมียิงเพิ่มอีกแต่พอย้ายมาเล่นในบุนเดสลีก้าฟอร์มดีนะ
1: ใช่แต่ตอนเล่นไบตันนี่ไม่ได้น
0: ะอ่ะเตะมุมของเยอรมันครับสายเปิดโค้งมาเสาไกลไม่มีใครเติมครับบอลออกหลังไป
1: โอ้เปิดเสียของเลยครับลูกนี้ทางซาเน่แต่คือดาวเซาก็ไม่เร่งแล้วครับดึงไว้หน่อยไม่อยากโดนเยอะกว่านี้ตอนนี้เหลือ8นาทีนะครับอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับทางคือดาวเซากำลังจะส่งทางด้านคาสตาเนียลงมาครับ
0: ครับ
1: เป็นกองหน้านะโอ้โหจากตรังกานูพี่เอก
0: หรอ
1: เกอร์วานเน่คาสตาเนียกองหน้าจากตรังกานูในมาเลเซีย
0: ถอดให้ช่องออกนะ
1: ครับโอ้โหเอ้ยมีนักเตะลีกมาเลมาเล่นฟุตบอลโลกด้วย
0: คาสตาเนีย
1: ครับอ่ะส่วนเยอรมันกำลังจะเปลี่ยนวิลเดอร์มาแอนตอนนะครับลงมาโอ้โหแล้วพักคิมมิชแอนตอนเนี่ยเป็นเซนเตอร์แต่ว่าคิมมิชเป็นแบ็คขวาเดี๋ยวต้องดูว่าจะอ๋ออาจจะโยกลูดิเกอร์มาเล่นแบ็คขวาแล้วเอาแอนตอนลงไปยืนเซนเตอร์นะครับ
0: ครับ
1: เปลี่ยนครบแล้วครับเยอรมันตอนนี้ครบ5คนนะ
0: เหลือไม่ถึง10นาทีก็เก็บตัวแล้วนะฮะ
1: เท่ากับวันนี้เนี่ยวอเตอร์มาเดอร์ไม่ได้เล่นพวกไอทางด้านมาเล็กเจ้าวันนี้ไม่ได้เล่น
0: นี่ถ้าเกิดว่านักเตะอย่างโพเลนเวียดน่าจะได้ลงเล่นครบนะ
1: ก็เปลี่ยนครบแล้วเท่ากับวันนี้เล่นเต็มไอ้นี่ไม่ได้เล่นเจมี่เลเวลลิงคุณประสิทธิ์บอกยินดีกับแฟนเยอรมันด้วยครับยังไม่จบนะ
0: เปิดมานี่ลูก7ยังเอาอยู่นะครับเนี่ยกุลซาวตัดบอลได้จะสวนกลับเร็วแต่ก็เสร็จเยอรมันอีกนะเหมือนยอมเหมือนใจมันหมดแล้วนะกุลซาวเปิดมาคาสตาเนียข้างหน้ามีไหลออกมาทางซ้ายจะยิงได้สักลูกไหมเปิดมาลูกนี้น่ะโดนจิ้มออกหลังไว้ครับ
1: นะบุกขึ้นมาหน่อยครับทางกุลซาวบอลติดวิลเดอร์มาแอนตอนนะครับลงมาก็สกัดได้ครับจังหวะแรกพยายามจะเปิดเข้าไปครับเนี่ยมาดูช็อตประตู6ของเยอรมันโอ้โหยิงง่ายมากครับทางอุนดาฟแค่วางเท้าให้ตรงกรอบครับ
0: ไม่ต้องอุนดาฟนะให้สนเอกไปก็ยิงเข้าลูกนี
1: ้โอ้โหคิมมิดนี่ปั้นขนาดนั้นนะฮะเตะมุมครับกีราซาวโยนมาตรงกลางยังติดครับมงเครียกมา
0: ขอปลอบใจอีกสักลูกได้ไหม2-6ก็ยังโอเคอยู่นะ หรือ7-1ไปเลยนะครับน
2: ี่
0: ครับโฟเรนเวียสออกไปขวาฮาแวดฮาแวดวนอยู่ครับฮาแวดเจอกับอันโตนิเช่ต้องย้อนคืนลูริเกอร์ครับขอค่าเวลาไปด้วยนะครับทางด้านเยอรมันโอ้ต้อง 6-1 ก็ถือว่าขาดมากนะ
2: โอ้ครึ่งโหลวะพี
0: ่
2: นี่คือผิดแผนคือเสียไปลูกนึง
0: ไ
2: งง
0: ั
2: ้นนี่6ลูกก็ถือว่าค่อนข้างขาด
0: ชลตเบกดันขึ้นมาสูงเลยครับนิวิตร่วมนี่ยกมือขออยู่ขอสั้นๆนิวิตร่วมเข้าซ้ายสัตว์ริ้วต้องเซฟครับซ้ำคีนึงก็ยังไม่ได้อุ้ยเกือบ7ครับเยอรมันนี่แบ็กซ้ายจะยิงทั้ง2คนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: โอ้โหลูมบอกพอแล้วนะฮะแหมยังเซฟได้ครับตรงนี้หลุดมาแล้วหืมเลยสัตว์ด้วยซ้ายครับดาวิดรวมแต่ยังใช้ขาเซฟครับทางลูม
0: ผมมีบอกฝนตกหนักมากแถวไหนฮะ
2: แถวนี้แหละพี
0: ่เดินทางยังไงก็
2: ระมัดระวัง
0: ระมัดระวังด้วยนะคร
2: ับ แล้วบอกเลยช่วงนี้ฟุตบอลโลกใครดูนี่ถ้าจะดื่มให้ดูอยู่บ้านนะเม
0: ื่อ
2: วานเนี่ยผมขับรถมานี่แค่เส้นราชดาเส้นเดียวอ่ะมี 3-4 ด่านนะพี่
0: จิบเมียเชียร์บอลไหม
2: แล้วจิบเมียเลยเหรอฮะ
0: จิบน้ำเก็บหวยดูบอลที่บ้านเลย
2: เพราะว่าถ้าจะดื่มก็ไม่แนะนำไม่ขับนะมันช่วงนี้คือ
0: ดูบอลตีสองตีสามมันดื่มที่อื่นไม่ได้แล้วไง
2: ใช่
0: นอกจากบ้านเพื่อนอ่ะมาคุณ่าเปิดยาวมาทรัตเบกถึงก่อนมงคืนให้กับนอยเออร์ครับ
2: เหลือ4นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดครับโอ้โหแฟนคือดาวเซานี่คือก็ไม่เป็นไรนะโดน6ประตูแต่ก็ยังเฮฮาครับ
0: ก็มันเป็นระดับแชมป์โลก4สมัย
2: คือได้มาก็เอนจอยแล้วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเนี่ยแอดโวคาดก็ยังไม่ได้เครียดอะไรมาก
0: ไม่มอบก็ต้องมอบอ่ะ
2: ครับ
0: สกอร์มันขาดเลยเดิน
2: ที่บอกว่าหวยเด็ดงวดนี้พี่ๆชอบเลขอะไรบ้างครับผมแฟนนอนแต่เลือกทีมเชียร์ไม่ถูกเลยครับลำบากใจมากโอ้คุณ9479ก็คุณต้องดูว่าคุณชอบใครที่สุดในอาร์เซนอลไงถ้าคุณชอบโยเคเลสคุณก็เชียร์สวีเดนค
0: ุ
2: ณชอบโอเดกาดคุณเชียร์นอร์เวย์แต่ถ้าคุณชอบเดคันไรส์คุณต้องเชียร์อังกฤษ
0: ก็มีซาก้ามีเดคันไรส์ไง
2: มีเอเซ
0: ่ก็ยืนพื้นเชียร์อังกฤษไปก่อน
2: มันมีอยู่รูปหนึ่งที่ซาก้าเอเซ่เดคันไรส์ยืนอยู่แล้วมีโรเจอร์ในเฟรมไปดีลมาว่
0: าใช้เครดิตเอเจนต์ทำงานในแคมป์ทีมชาติอะไรเงี้ยบราซิลไง
2: บราซิลก็มีมาร์ตินเนลล
0: ี่ก็มี
2: กาเบียลโอ้แต่กาเบียลไอ้วันเจอโมร็อกโกเมื่อคืนนี
0: ้
2: มั่วเลยไอ้ลูกที่โดนยิงนี่กาเบียลก็ประกบพลาด
0: เฮ้ยเขามีข่าวริมเส้นเหรอใครอาร์เซนอล
2: นี่พี่ไอ้โซคริตอสโซลิส
0: ตัวนี้ริมเส้นโคตรจี๊ดเลยนะ
2: ปีกกรีซของ
0: คาบูชที่เล่นในเบลเยียมอ่ะ
2: แต่ก่อนหน้านี้เคยเล่นกับนอริทพี่ในทีมเนี่ยแต่ไม่เวิร์กไงเอาแต่เยอรมันมาอีกแล้วมา
0: เดียวลุดเดียวฮาวเวดลุดเดียวลุดเดียวจิ้มลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยกสวยๆเลยครับ 7-1 ครับเยอรมัน
2: โอ้โหเรียบร้อยครับคือต้องชมตั้งแต่จังหวะจ่ายทะลุช่องครับแล้วถึงแม้ฮาวเวดสปีดต้นจะไม่ได้จัดจ้านเนี่ยแต่บอลมันให้มาดีครับแล้วก็ถึงบอลก่อนเกมรับคือดาซาวครับแล้วก็ยกบอลผ่านทางรูมเข้าไปเป็น7-1ครับนาที88
0: เมื่อวานนี่ชอบบอลเหนือกว่าโดนวันนี้ชอบมวยรองก็โดน
2: คือก็ต้องยอมรับว่าความคมของสวิตมันไม่เท่าเยอรมันนะเนี่ย
0: นี่ลุ้นแฮตทริกนะฮาวเวดอ่ะ
2: ใช่
0: เวลาเหลืออยู่
2: นี่ครับโอ้โหแฟนๆเยอรมันแฮปปี้ครับจังหวะนี่กอร์เลสก้าตัดได้ก่อนครับตัดได้ก่อนอันโตนิเซ่แล้วทะลุช่องมาฮาเวดคิดว่าไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยแต่ว่ายังถึงก่อนแล้วยกบอลผ่านทางเอเลสซูมเข้าไป
0: ต้องชมอุนดับเลยนะจังหวะไหนมาไอประตูที่ยิงเปเช่เขาก็ไม่ได้เร็วนะแต่เขาไปกับบอลได้ดีนะฮาเว
2: ดแล้วยิงผ่านโอบิสโปด้วยเนี่ย
0: โอ้นี่7-1คุณชาคิดบอกว่าฝนตกทุกวันกรีดยางไม่ได้เลยครับจากอุบลกรีดยางไม่ได้ก็พักผ่อนเชียร์บอลไปก่อนครับพี
2: ่โอ้โหนักเตะคือดาซาวเกาหัวกันแล้วแบบโอ้โหโดนเยอะเลยครับจาน
0: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับคงทดไม่นานนะครับสกอร์มันขาดไปแล้วแล้วก็จังหวะหยุดเกมนานๆแทบจะไม่มีเลยนะครับ
2: มี8ลูกแล้ววันนี้
0: ขออีก เอาอีกได้นะครับเนี่ย
2: มาอีกแล้ว
0: ลูกนี้โอ้ยไม่ถึงไปเดรวมยังได้อยู
2: ่มาแล้ว
0: มาแล้วเดวิดรวมซ้ายขอเองไหมยกมาตรงกลางครับโดนโขกทิ้งเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนจะบิวก็ไม่ได้ก็กลัวฉกนะค่อยๆเซตกันขึ้นมาครับคุราซาวแต่ถ้าไม่สวนไม่สู้ก็จะโดนอีกครับฮาวัตเล่นกับเดวิดรวมเปิดมาตรงกลางน้ำหนักไม่ได้ครับนักเตะคงแบบเมื่อไหร่จะหมดนาทีวะ7-1
2: แล้วพอแล้วหลังจากครบ90นาทีนะครับ5นาทีไปอย่างน้อยครับเวลาที่ใส่มาเพิ่มของคู่นี้ครับเยอรมนีกับคือลาซาว
0: 5นาทีนี่เอาลูก8ได้แล้วน่ะถ้าเน้นๆเนี่ยเนโรบาคูน่าครับเล่นกับจูนินโญ่บาคูน่าอันโตนิเซ่เนี่ยคือผมกุลาซาก็เคาะบอลให้มันหมดเวลานะครับ
2: มอบแล
0: ้วไม่มีแรงฮึดมันสู้ไม่ไหวแล้วนะครับโอรานุสเล่นดังฝั่งของตัวเองอยู่เดี๋ยวเรามันเองก็ปล่อยกุลาซาเคาะไปนะครับพื้นที่ยังไม่ได้อันตรายมาทีครับเนโรบาคูน่าข้างหน้ามีอยู่2เคาะมาจูนิโอบาคูน่าไหลทะลุช่องมาลูกนี้ก็โดนดักได้เอาไหมเยอรมันจะสวนเร็วได้ไหมนอยเออร์จับบอลแรกเกือบยาวยังแก้ไขได้อยู่แอนทรอนจะเลาะริมเส้นทางขวาไม่ได้ครับโอ้แล้วคู่ละเสามาเร่งอะไรช่วงถ่ายเนี่ยสกอร์ให้มันห่าง
2: อยากยิงเพิ่ม
0: อยากขออีกสักลูกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มันเจาะไม่เข้าเนี่ยคองบอลได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันจบไม่ได้มาการิต้าริมเส้นลุยเข้ามามุมทงทางฝั่งซ้ายแต่อยู่คนเดียวไปลำบากครับรูดิเกอร์เอาแต่บิวกับแอนทอนเปิดบอลแล้วออกข้างไปเอง
2: อ่ะในทุ่มต่อครับคือดาซาวช่วง3นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เปิดมาติดชลัตเบกบอล2คูราซาวยังเก็บได้อยู่บาคูน่าปล่อยบอลแล้วก็จะวิ่งตามลูกนี้เจอกับเดวิดร่วมไม่ได้นะเสียทุ่มอีก
2: เป็นบอลของเยอรมนีครับนี่ครับนายเกลส์มันแหมประเดิมสวยครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเยอรมนีก็ดูลูกที่7ของฮาแวดเลยครับคือแหมไม่ได้มีสปีดแต่ว่าแตะบอลหนีไปแล้วก็กดด้วยซ้ายยกผ่านทั้งเกมรับแล้วก็ทางผู้สัมประตูของกุลาซาวครับเป็นลูกที่7ก็ไม่เร่งนะครับเยอรมันเอาแต่ไปเสียบอลหน้าบ้านตัวเอง
0: โอ้ไปเล่นยากครับจูนินโจ
2: อุนดาบลงมาช่วยเกมรับครับ
0: แอนทอนไหลขึ้นมาซาเน่กอเลสกาเวียดโอ้จะเอานะครับนะกอเลสกาลุยขึ้นมาโดนดึงฮาแวดว่างอยู่แต่ไม่มีจังหวะไหลครับโอ้ยังติดยังเก็บได้อยู่ว่าเยอรมันพับโรบิดขวางไปทางขวาเลยครับเวียดเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงกอเลสกาแต่ยังปั๊มบอลได้อยู่พาฟโลวิชหน้ากรอบไปโทษพาฟโลวิชไหลมากอเลสกาจับบอลลูกนี้โอ้โหมันโดนแย่งไปก่อนเลยครับยังมีอีกนาทีครึ่งครับเยอรมันพาฟโลวิชเปิดยัดมาโดนดักได้อ้าวเราจะได้สวนไหมเยอรมันได้ฟาวครับขอเบียดสักลูกได้ไหมฟรีคิกลูกนี
2: ้ลุ้นดูได้ฟรีคิกครับระยะพอยิงได้ครับประมาณ30หลาจังหวะที่อลิซันดาพาฟโรวิชนะครับไปโดนเข้าบอลหนักครับจากทางโคเมเนเชียครับคนยิงประตูเดียวให้กับคือลาซาวในเกมนี้ฟาวไป
0: โอ้แต่ระยะถือว่าไกลแต่ว่ามันห่างแล้วเสี่ยงยิงได้ครับ
2: แต่คนถือบอลเดวิดรูฮัมครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับค่อนข้างยิงหนัก
0: แทบจะตรงประตูเลยนะครับแทบจะกลางเลยนะครับเวียดแย่งเลยขอยิงเลย ไม่ต้องไปสนแล้วสกอร์มันห่างเผื่อจะมีเครดิตกับเกมนี้หน่อย
2: เวียดยังไม่ได้ยิงนะวันน
0: ี้ใช่
2: ทำแพง4คนครับทางกราเซาแล้ววิดรวมในลอยซาเน่ครับ อยู่ที่บอล2คนซึ่งเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายทั้งคู
0: ่แต่ไกลแบบนี้หูน้ำหนักมันจะได้หรือเปล่าเวียดอาจจะเป็นพวกสายแบบสายยิงแรงเดวิดรวมเนี่ย
2: เนี่ยเดวิดรวมซาเน่คนหนึ่งคือเวียดต้องดูครับว่าใครจะยิง
0: หมดช็อตนี้ก็น่าจะจบเลยเน
2: า
0: ะ
2: อาจจะเอาคิเตียนทีเก้มายิง
0: โอ้โหไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับสายเดวิดรวมยกมาให้ฮาเวตมงย้อนมากอลเลสก้าเอ้าบอลตกพื้นแล้วมันก็ดอนหนียังได้อยู่เปิดมาลูกนี้เปิดทิ้งไปเลยครับโอ้ยไม่ได้ลูก8ครับเยอรมันจบเลยไหม
2: จบเลยครับเป็นอันว่าเปิดหัวสวยครับสำหรับเยอรมนีกับฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้นะครับถล่มทางกราซาวไปขาดรอ7ประตูต่อ1นะครับ
0: คร
2: ับ เยอรมนีนำก่อนจากฟิลิปเมช่า 1-0 นาทีที่6นะครับแต่หลังจากนั้นครับช็อกเลยครับทางด้านโคเมเนเซียครับตีเสมอให้เกือซาเป็น 1-1 นาที21หลังจากนั้นเยอรมันมารัวอีกทั้งหมด6ประตูนะครับเป็นชลเตเบกครับมง 2-1 นาที38แล้วก็จุดโทษคายฮาวัตเป็น 3-1 นาที45บวก4หลังจากนั้นครึ่งหลังนะครับเป็นจามามูชล่ามาบวกเพิ่มให้เยอรมันเป็น 4-1 นาที47แล้วก็นาธานิเอลบราวน์นะครับเติมมายิงเป็น 5-1 นาที68อุนดาฟยิงเพิ่มเป็น 6-1 นาที78แล้วก็ปิดท้ายเป็นคายฮาวัต 7-1 นาที88นะครับ
0: ครับผม
2: โอเคครบถ้วนเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกวันอาทิตย์นี้นะฮะ
0: ช่วงหน้าคุณชิดคุณจุนมารับช่วงต่อนะครับเกมของทางด้านเนเธอร์แลนด์กับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
2: ก็อัพยังไงเดี๋ยวฝากคู่หน้าเลย
0: ครับผม
2: แล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันยังไงก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุนจัดให้นะครับ
0: ครับ
2: ส่วนข้อความใน SMS เนี่ยเดี๋ยวขอรีบเก็บนิดนึงนะครับก่อนจะลากันไปมีบอกว่าถ้า 7-1 นี่ย้อนรอยบราซิลกับเยอรมันปี2004เลยนะครับ
0: รับรอง
2: เราบอกว่าแล้วว่าพี่เอกโดนถอดหมวกกับบิ๊กจุ่นใส่กางเกงขายาวอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับ
0: น่าจะจุ่นใส่ขายาวก่อนนะ
2: อ
0: ืมอ่ะลาไปเลยนะคุณสน
2: ยังไงขออภัยบางข้อความไม่ได้อ่านนะครับอ่ะช่วงนี้พี่เอกโดนพดลและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
7: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่าง

0: ินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connectที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99

0: สวัสดีครับ2:10 นนะครับขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่การรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอตอน3นะครับเกมที่ AT&T นะครับก็จะออกสตาร์ทนะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับทางเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นนะครับโดยช่วงนี้มีผมจุนเพ็ญกวินนะครับแล้วก็พี่ชิตจิตบุญทรัพย์คำครับสวัสดีครับ
1: ลูกพี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
0: สวัสดีครับลูกพี่พี่เอาสิ
1: โอเคก็มาลากยาวๆกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลโลกไม่เปิดโอกาสให้คุณได้พักผ่อนแล้วนะ
0: ครับผม
1: ทำร้ายคุณทุกวันด้วยกับมาละ4คู่2วันติด
0: นับตั้งแต่ออกสตาร์ทมา
1: 2วันแรกเขาให้คุณวอร์มก่อนวันละ2คู
0: ่วันแรกผมก็ไม่รอดแล้วนะผมก็แค่คู่เดียวนะคู่เกาหลีใต้กับเช็กเกียผมก็ดูแค่ไฮไลท์
1: เหมือนกัน
0: วันที่2ก็คู่เดียวเหมือนเดิม
1: ดูแคนาดา
0: ดูแคนาดา
1: แล้วก็น็อกเลย
0: แล้วก็น็อก
1: ครับผม
0: ครับผม
1: วันที่3เมื่อวานเนี่ยเอาจริงนะทัวร์นาเมนต์เอาจริงกับคุณ4คู่ไล่ตั้งแต่ตี2ไปถึงบ่ายโมง
0: ใจผมอ่ะคิดไว้ทีแรกว่าจะลากยาวตั้งแต่คู่กาตาร์กับสวิตไปจนถึงจบคู่ออสเตรเลียกับตุรกีแต่ที่ไหนได้เพียงแค่จบคู่ของโมร็อกโกกับบราซิลเท่านั้น
1: ครับผม
0: ผมก็ไปละเรียบร้อย
1: อ่อนจริง
0: ๆคุณพี่ชิดล่ะครับ
1: ผมเมื่อวานนี้เหรออ
0: ื้อ
1: คู่แรกสวิตดูแล้วโกรธด้วยโดนตีเสมอท้ายเกมแล้วก็ตีแท้ต้องดูดิ
0: ครับ
1: เพราะว่าโหครึ่งแรกสนุกมากเลยครึ่งหลังหักหลังเท่าไหร
0: ่มันเหนื่อยไปหน่อยครึ่งหลัง
1: โมร็อกโกบราซิล
0: ครับ
1: คู่สกอตเฮติอำลาแล้วแต่ว่ายังนอนไม่หลับนะ
0: ติ
1: ดขาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: เปิดเหมือนเปิดฟังเสียงอะไรไปไหม
1: ไม่เป
0: ิ
1: ดแบบอยากพักหัว
0: อยาก
1: หยุดดูบอลสักพัก
0: ครับผม
1: แล้วก็หลับต
0: ื่
1: นมาเที่ยงกว่า
0: ครับ
1: มาดู20นาทีท้ายตุรกีตื่นมาตกใจเอ้า 2-0 ก็ดูตุรกีบุกอยู่ฝั่งเดี๋ยวบุกแบบไม่ได้เรื่อง
0: ครับผมโอกาสมากกว่าครองบอลมากกว่าแต่เจอความคมของออสเตรเลียเข้าไป
1: คือพามาถึงจุดเนี้ยมันก็มีคู่แบบพลิกล็อกต่อเนื่องให้เราได้เห็นครับอันดับแรกคือ1แต้มของกาตาร
0: ์ถูกต้อง
1: พลิกล็อกใหญ
0: ่
1: แล้วก็รวมไปถึงไอ้คู่สุดท้ายในตอนกลางวันที่ผ่านมา
0: ออสเตรเลีย
1: ซึ่งชาวบ้านทุกคนส่วนใหญ่มองไม่มีอะไรแล้ว
0: แต้มเดียวก็เก่งแล้วถ้าจะได้จากตุรกี
1: ก็ไปตบตุรกี 2-0 นิ่ม
0: ๆครับผม
1: ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยของเวิลด์คัพครั้งเนี้ยมาบวกกับวันนี้ด้วยที่มีคู่เร็วที่สุดตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มาแล้ว
0: ครับผม
1: เที่ยงคืนเพิ่งจบไปสกอร์อีกทีถ้าผมจำผิดว่า 7-1 แล้ว
0: 7-1 จ้ะ
1: 7-1
0: ครับ
1: ตบกุโรเซาเท่าตบบราซิลตอนคว้าแชมป์โลกนั่นเป็นมินิหมายที่ดี
0: โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้แต่กุโรเซาเองเนี่ยถ้าเทียบกับบราซิลก็ยากหน่อยต่อให้กุโรเซาเองอาจจะมีนักเตะที่เรามองว่าเอ้ยเหมือน

0: เคยโฉบเฉี่ยวอยู่ในเอเรดิวิซีลีก
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะโดนเละเทะขนาดนี
1: ้จับมือครับ
0: ก่อนเกมก่อนเกมนี่ผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าให้เลือกเชียร์ผมไปกุลาซาวเพราะอ่ะกุนซืออย่างดิกโอเวอร์คาร์ดก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็นักเตะหลายคนสองพี่น้องบาคูน่าเจอแกโลคาเดียไทชองลิเชลิบาซัว
1: มันก็เป็นเรียกว่าดัตชุดซี
0: หลายคนมีประสบการณ์เคยเล่นในลีกเอเรดิวิซี
1: มันหล่อหลอมมาจากฟุตบอลที
0: ่แกลนเล่นอังกฤษก็มี
1: ใช่
0: ถูกไหมพวกโลคาเดียพวกเลอันโดบาคูน่าถูกไหมแล้วก็
1: ก็มีสกุลรุ่งชาติ
0: ก็เนเธอร์แลนด์อยู่21ปีเก่าม
1: ันไม่ได้โนเนม
0: ที่ไหนได้
1: โอ้
0: แล้วเยอรมันบวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าชุดนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายขนาดนั้น
1: ใช่ก็ยิงเล่นๆก็มีกระตุกนิดหน่อยตรงประตูตีเสม
0: อ
1: มีกระตุกเล็กน้อยในช่วงนั้นก็กลายเป็นว่าภาพรวมของเวิลด์คัพครั้งนี้จากทั้งหมด100กับอีก4เกม
0: ครับ
1: เล่นไปแล้ว9คู่แล้วจำนวนประตูเนี่ยมันมาบวกเยอะไอ้คู่ล่าสุดนี่เองบวกอีก8ลูกทัวร์นาเมนต์นี้มีไปแล้ว27ประตูนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยกลับมาสวยจาก9คู่27ประตูหาร3ลงตัวตกคู่ละ3ประตู
0: เอ้ยแต่แปลกนะก็จะบอกว่าแปลกมั้ย ก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงคือมันยังไม่มีเกม 0-0 เลยนะ
1: ใช่
0: เออ
1: ใช่แล้วก็ที่ผ่านมาผมชอบใจมากอันดับแรกก็คือเรื่องของกติกาใหม่ที่พยายามที่จะปรับให้เกมกระชับเอ้ยมันกระชับจริง
0: ๆก็เราจะได้เห็นพวกทีมนำทั้งหลายที่เวลาเปลี่ยนตัวผมว่ากุนซือกระชับแล้วแหละว่าต้องรีบออกภายใน10วินาทีนะครับก็ได้เห็นความจังหวะการทุ่มบางทีก็รีบทุ่มละ
1: ลีลาน้อยลง
0: น่าจะมีก็แต่ที่โดนไปแล้วอาจจะเป็นแซดคูลาซีนักเกมบอสเนี่ยนะคุ้นๆว่ามันผมเห็นข่าวอยู่ว่าไม่ทันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทุ่มไปนะครับ
1: ก็โอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับเรื่องของคู่ที่3อ่ะเปิดไลน์อัพให้ดูกันหน่อยสิเราจะได้ประเมินเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับผมก็ไปดูไลน์อัพของเนเธอร์แลนด์ก่อนละกันนะครับโรนัลด์คูมัน4-3-3หรือบางแหล่งก็จะมองว่าอาจจะเป็น4-2-3-1เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะจัดยังไงนะครับในหมากจริงๆเวลาลงสนามนะครับประตูก็เป็นบาร์แฟร์บุเกนนะครับเป็นมือหนึ่งให้กับทางเนเธอร์แลนด์จริงๆมีข่าวว่าเขาเจ็บอยู่เหมือนกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เฝ้าเสานะครับแบ็คขวาเดนเซลดุมฟรีสนะครับว่าที่นักเตะทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแบ็คซ้ายมิกกี้ฟานเดลเฟนคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นทางด้านของยานพอฟานเฮเกอร์จับคู่กับเฟอร์จิลฟานไดตรงกลางมีเฟรงกี้เดยองและแอนกาเฟนแบกนะครับด้านบนไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลทางขวาซ้ายโคดิกักโปตรงกลางทีนี่ไรเดอร์สแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนเกียวมาเล่นนะ
1: มีอะไรผิดปกติไหมไลน์อัพ11ตัวจริงทั้งจากตามคาดแล้วก็ของจริงเทียบกัน
0: ก็ผมมองว่าค่อนข้างจะตามคาดก่อนหน้านี้ถ้าจะมีสลับนิดๆหน่อยๆก็คือบางแหล่งมองว่าอาจจะเป็นทางดอนเกียวมาเล่นออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งบอกอาจจะเป็นเมมฟิสเดปายออกสตาร์ทก่อน
1: แต่ว่าเมมฟิสด้วยว่าร่างกายไม่สมบูรณ์มาเจ็บเอ็นร้อยหวายมาในช่วงก่อนเข้าเวิร์คครับก็เลยเป็นดอนเดียวมาเล่นแล้วก็จริงๆฟอร์มหลังดอนเดียวมาเล่นดีกว่าเมมฟิสด้วย
0: โอ้โห
1: แต่ถ้าเรื่องสถิติทีมชาติเมมฟิสเขาขังไว้เยอะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเนาะเรามาอยู่จนถึงจุดที่แบบจากดูเมมฟิสเดอะไปเป็นดาวรุ่งนู่นนี่นั่นมีช่วงดีมีช่วงแย
0: ่ครับ
1: ใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้ถือสถิติเป็นดาวซันโบทีมชาติตลอดการด้วย
0: ถูกส่วนญี่ปุ่นนะครับของทางฮาจิเมะโมริยาสึประตูเป็นไซออนซูซูกินะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็มีทางด้านของซูโยชิวาตานาเบะนะครับมีทางโชโงะทานิกุจิ
1: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมไล่ให้คุณไล่ชื่อไปแล้วผมไล่สังกัดต่อ
0: ได้ได้ได้ได้เริ่มจากเซนเตอร์ใหม่แล้วกันนะอาซาซูซูกิก็ปาม่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็3เซนเตอร์นะครับตรงกลางมีโชโงะทานิกุจิ
1: ทานิกุจินั้นอยู่กับแซงทุยดองในเบลเยียมก็เป็นตัวเก่าแล้ว
0: ครับผม
1: มี34แล้ว
0: มีทางซูโยชิวาตานาเบะ
1: วาตานาเบะนั้นเล่นอยู่กับเฟยานอสก
0: ็
1: เป็นตัวมีประสบการณ์พอตัว
0: ฮิโรกิอิโตะ
1: อิโตะจากบาเยิร์นมิวนิกครับผม
0: แล้วก็มี
1: เฉพาะตอนทีมชาติ ตอนกับบาเยิร์นเจ็บอย่างเดียว
0: เออวิงแบ็กด้านขวาลิซโดอัน
1: ริสเซโดอันก็ถือว่าโอเคตำแหน่งตามธรรมชาติเลยหลังๆแฟรงก์เฟิร์ตเล่นระบบนี้เอาริสเซโดอันเล่นวิงแบ็คขวาตลอด
0: ครับผมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเคโตะนากามูระ
1: เคโตะนากามูระนั้นเล่นอยู่กับแบงค์ในลีกเอิง
0: แล้วก็คู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับก็มีทางไดจิคามาดะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของไคชุซานะ
1: คามาดะจากคริสตัลพาเลทเป็นมนุษย์ที่ทำได้ทุกอย่างสมัยวัยรุ่นเป็นปีกก่
0: อ
1: นตอนนี้เป็นตัวขยันตรงกลางก็คู่กับทางไคชุซานะนั้นเป็นมิดฟิลด์จากไมซ
0: ์ครับผมด้านบนมีทาเคฟุสะคูโบะ
1: คูโบะจากโซเซดัด
0: แล้วก็มีไดเซนไมดะ
1: หลวงพี่จากเซลติก
0: เอาจริงๆไดเซนไมดะนี่ถือว่าก็ถ้าดูจากไลน์อัพจริงๆ หลายคนคาดว่าจะเป็นจุนยะอิโตะนะที่จะได้ลง
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็หน้าเป้าเป็นทางไอเซอุเอดะ
1: โอ้โหตัวนี้น่าจับตาดู
0: กองหน้าจอมถล่มประตูจากเฟย์นอร์ด
1: แล้วทั้งชีวิตเพิ่งจะถล่มฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเป็นดาวซันโวลิกดัสนะครับจากเฟย์นอร์ด
0: แต่แรงจริงเป็นลีกเดอร์นะ
1: ฮะ
0: เป็นลีกเดอร์แรง
1: ขออภัย
0: โอเคครับผมอ่ะดูจากไลน์อัพญี่ปุ่นเองก็อาจจะผิดคาดกับแค่ตำแหน่งเดียวคือไดเซนไมดะ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่าจะเป็นจุนยะอิโตะที่จะได้ออกสตาร์ทพิชิตคู่นี
1: ้คือมันก็ก้ำกึ่งนะ
0: ครับผม
1: ทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ครบอ่ะจริงๆก็สตาร์เบอร์ใหญ่3ตัวก็มีมินามิโนะที่เรารู้กันมาหลายเดือนแล้วว่าหมดสิทธิ์แน่นอน
0: ปีที่แล้ว
1: เป็นควายหน้าขาหลายเดือนละแต่ไม่แน่คุ้นๆเหมือนยังอยู่กับในสตาร
0: ์มา
1: ด้วยใช่ไหม
0: มาด้วย
1: มีเรื่องของโอ้โหตัวทีเด็ดอันดับต้นๆในแผนเกมรุกทาคุมิมิโนะมินะเอ้ยมีให้ไม่ใช่ดิ
0: คาโอรุ
1: คาโอรุ
0: มีตอม
1: ผสม2ชื่อรวมกันเลยเลยรวนเลย
0: ฟิวชั่นเลย
1: นึกไม่ออกเลย
0: มาเป็นดาวกันบอลเลย
1: คาโอรุมีตอมะ
0: เออ
1: ปีกจากไบรตันก็โชคร้ายไปเจ็บนัดท้ายของซีซั่นนี่แหละ
0: ครับผม
1: มาไม่ไหวแล้วก็ตัวกัปตันทีมบูชิโดอย่างวาตารุเอนโดก็พยายามซ่อมเท้าซ่อมคือเรียกว่าใส่เหล็กใส่อะไรแล้วไม่ไหวครับ
0: โอ้แล้ว
1: สุดท้ายก็ต้องมาเรียกว่าแจ้งถอนก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์3วัน
0: แล้วก็กลายเป็นรีไทร์จากทีมชาติไปด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: โคตรเศร้า
0: ทางวาตารุเอนโด
1: ก็สรุปแล้วเนี่ยหลังจากญี่ปุ่นส่งชื่อให้ฟีฟ่าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อหนึ่งตำแหน่งก็คือวาตารุเอนโดเนี่ย
0: ครับผม
1: โดยที่ใส่ชื่อชูโตะมาชิโนะมาชิโนะลงสนามมาแทนลงมาติดอยู่ในทีมชุดนี้แทนเป็นมิดฟิลด์จากมุนเช่นกลัดบักเป็นกองหน้าจากกลัดบัก
0: ครับผมอ่ะพี่ชิดมองว่าเกมคู่นี้ถ้าต้องเลือกผู้ชนะหรือผลจะออกมาเป็นแบบไหน
1: ยากมากเลยคิดหลายตลบใจนึงถ้าเราดูเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวมันก็ด้วยคลาสของตัวผู้เล่นมันก็ดูโปรไฟล์จะใหญ่กว่าค่อนข้างใหญ่กว่าแต่เวลาแบบนึกถึงเนเธอร์แลนด์เล่นอ่ะมันก็ไม่ได้หรูหรามาเห่าอะไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าจะข่มญี่ปุ่นได้อย่างญี่ปุ่นเองโอเคขาดตัวโปรไฟล์ใหญ่ๆไปบ้างก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นจุดแข็งก็คือระบบนำหน้า
0: ครับ
1: เพราะนั้นเวลาขาดตัวนู้นตัวนี้เนี่ยผลกระทบจะค่อนข้างน้
0: อ
1: ยผมก็เลยคิดว่าญี่ปุ่นรับมือได
0: ้
1: จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย
0: ครับผมคิดเหมือนกัน
1: แต่เริ่มหวั่นไหวเพราะว่าหลังจากเป็นกองเชียร์กูราซาวไปเมื่อคู่นี้หวั่นไหวนิดหน่อย
0: เฮ้ยเราต้องหนักแน่น
1: ครับ
0: หนักแน่นหนักแน่น
1: คิดเหมือนกันเหรอ
0: คิดเหมือนพี่ผมมองว่าญี่ปุ่นช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ดีโดยรวมแพ้ยากอยู่แล้วด้วยนะครับผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เอาว่ากันตามตรงผมก็มองว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมผมก็ยังมองว่าเนเธอร์แลนด์ถ้านับว่าเฉพาะว่าเป็นชาติใหญ่ๆนะผมก็ยังมองว่าไม่ดูจากขุมกำลังยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วผมมองว่าด้วยญี่ปุ่นเองโอ้โหอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้คุณยังปราบอังกฤษมาได้เลย ผมเลยมองว่าฟอร์มช่วงหลังของญี่ปุ่นที
1: ่ปราบบราซิลตบเยอรมันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ผมเลยมองว่าอังกฤษไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อยคุณภาพตัวผู้เล่นผมถือว่าแต่ละคน
1: ญ
0: ี
1: ่ปุ่นไม่ต้องกลัวเนเธอร์แลนด์
0: ใช่ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อย
1: เมื่อกี้คุณบอกอังกฤษไม่ต้องกล
0: ั
1: ว
0: อ๋อคือหมายผมก็เลยพูดว่าถ้าคุณปราบอังกฤษมาได้ต่อให้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะแต่คุณไปปราบที่เวมบลีย
1: ์อ่
0: ะคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์สักเท่าไหร
1: ่
0: ผมมองว่าคู่นี้ต่อให้คุณจะขาดสตาร์ของทีมอย่างทาคูมิ มินามิโนะอย่างทางคาโอลุมิโตมะเนี่ยพี่ทำผมต้องคอยระวังเลยเนี่ยวาตารุเอนโดเนี่ยผมก็ยังมองว่าศักยภาพของญี่ปุ่น

0: ุ่นมีดีพอ okay. ในการที่อย่างน้อยๆแบ่งแต้มได้มองมุมชนะก็ยังมองได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์ 100%
0: นะ
1: เ
0: สมอ50
1: ฮะ
0: เนเธอร์แลนด์ชนะ30ญี่ปุ่นชนะ20
1: ว่าแต่คอมคุณน่ะมันมาอัปเดต Windows ในตอนนี
0: ้นั่นสิ ผมนี่แบบโอ้โหอยู่ดี
1: โอเค
0: อยู่ดีนับถอยหลังตัวเอง
1: อ่ะชวนถามหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจุนจะได้เปิด SMS ได
0: ้
1: แล้วบอกว่า SMS ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมที่หมายเลข4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเทศกาลพิเศษก็เปิดไลฟ์ด้วยทางแฟนเพจของ FM 99รวมไปถึงที่ YouTube Channel ก็ลองเซิร์ชง่ายๆครับคุณจะหาเพจหรือว่าหา YouTube เนี่ยก็เซิร์ช FM 99 Active Radio เดี๋ยวก็เจอเข
0: ้
1: ามาคอมเมนต์เข้ามาอะไรได
0: ้
1: เดี๋ยวจันพระจันจุ่นดูแลให้ทั้งหมด
0: ได้ๆๆส่งเข้ามาพูดคุยได
1: ้ครับผม
0: นะครับคุณมงคลดีใจดีบอกว่าญี่ปุ่นจะไหวมั้ยผมว่าไหวนะพี่ชิดก็มองเหมือนกัน
1: มองว่าไหวแต่ก็ยอมรับว่าความไม่แน่ไม่นอนของคู่นี้มันเป็นไปได้สูงเพราะเป็นบอลเกรดไม่หนีกันมันเท่าๆกัน
0: คุณทัชกรบอกทำไมไม่70อ้าวเรานี
1: ่ไม่ไม่ไม่ไม่อันนี้เขาย้อนลอยตอนคว้าแชมป์โลก2014
0: อ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะ
1: กดบราซิลเป็น71เอาแค่นี้พอ
0: โอเคโอเคคุณเจริญเอาช่วยเอาใจช่วยญี่ปุ่นครับ
1: ครับผม
0: คุณฮักเขาบอกว่าถึงผมจะชอบดูหนังญี่ปุ่นแบบไม่มีเสียงแต่ผมว่าวันนี้อัศวินสีส้
1: ม
0: น่าจะยิงยับ3-1มีห่างถึง2ประตูโ
1: อ้เป็นไม่ได้ทั้งหมดญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วคือมันก็ด้วยวิธีทำฟุตบอลอะไรของเขามันเป็นต้นแบบที่แบบเราอยากให้บ้านเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเชียร์ญี่ปุ่นเยอะรวมไปถึงเป็นเอเชียด้วยกันเองด้วยก็น่าเอาใจช่วยแต่ว่าเนี่ยเวลาที่เส้นมาแข็งๆเนี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าโชคไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ในการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มผมถือว่าอยู่ในสายที่แข็งไปนิดนึง
0: ใช่
1: เพราะว่าที่เหลืออีก2ทีมเนี่ยมันเป็นสวีเดนกับตุนิเซียไม่เหมือนในพวกสายเจ้าภาพนะเจ้าภาพชอบแบบได้สายนิ่มตลอดเลยนะ
0: คุณอิดลุนดอนบอกว่ากรีดยางอยู่หาดใหญ่ครับฟังดีเจเป็นเพื่อนครับ
1: ดีมากครับใครอยู่ต่างจังหวัดช่วยส่งมาให้หน่อยนะว่ามาจากไหนกันบ้างเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคลื่น FM 99ของเราก็ปล่อยสัญญาณเพราะว่าจะได้ฟังกันเกือบทั่วประเทศด้วยเพราะว่าจะออกไปที่วิทยุเครือข่าย
0: ครับ
1: ถ้าใครฟังยังฟังผ่านวิทยุเวอร์ชันคลาสสิกอยู่นะคุณก็สามารถฟังได้สะดวกขับรถขับลาอยู่ต่างจังหวัดตอนดึกๆใครต้องทำงานตอนดึกเนี่ยก็สามารถรับฟังได้เพราะว่าจะเป็นเครือข่ายถ้าเป็นอยู่ในข่ายของอสมทหรือว่า M-Cod เนี่ยคุณฟังได้หมดยาวทั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
0: ครับผม
1: เพราะงั้นก็เดี๋ยวจะให้จุนทักทายสวัสดี4ภาคสวัสดีชาวเหนือครับ
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีชาวปากใต
0: ้ ยากแล้วตานี่ต้องยังไงนะ
1: ได้คุณเป็น คุณเป็นคนดูสื่อเยอะ
0: เดี๋ยว
1: ผมข้ามไปทางฝั่งอีสานก่อนก็ได้สั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ทักทายครบทุกภูมิภาคเพราะว่าคลื่นจากอสมทของเราแหละ
0: โอ้โหแล้วเราก็ปรับไม่เตรียมตัวด้วยแล้วพอเจอกดดันแบบนี้นี่ลืมเลย
1: หัวไวหน่อย
0: เอาพิชิตก่อนได้ไหม
1: ไม่ผมเป็นหัวหน้าคณะไงคุณมาย้อนผมได้ไง
0: เราตัวปู
1: โอ้
0: ไม่นัดกันก่อนเลยผมไม่ได้มาทรงพี่หม่ำป่าเทพนะที่แบบไม่ต้องนัดกันก่อน
1: ย้อนไปสวัสดีชาวเหนือ
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีชาวปากใต
0: ้สวัสดีครับชาวใต
1: ้ไม่ได้หนกเลย
0: มันต้องยังไงอ่ะ
1: ทางตะวันออกก่อนก็ได้อ้อมไปทางตะวันออก
0: โอ้โหนี่ขนาดยอมไปสองทียังจะชี้เอาอันนี้ให้ได
1: ้เราให้ครบ4ทิศกราบให้ครบ4ทิศเหมือนนักมวยอ่ะขึ้นเวทีกราบให้ครบกราบสวัสดี
0: กราบสวัสดีชาวตะวันเมื่อกี้พี่ให้ออกหรือตกอ่ะ
1: สายตะวันออก
0: ตะวันออกเพื่อนๆแฟนรายการชาวสายตะวันออกด้วยภาคตะวันออก
1: ไม่มีสำเนียงถิ่นอะไรนี่คำถิ่น
0: ผมนึกไม่ออก
1: จันทบุรีค่ะระยองอะไร
0: อ๋อโอเค
1: เออ
0: พี่บอกเป็นจังหวัดอย่างนี้สิเราไปปูสักโอ้โห
1: ตอนเราก็ต้องมีไหวพริบหน่อยที
0: ่สวัสดี ดีว่าเพิ่งไประยองเลยนึกได
1: ้ทางทิศตะวันตกสุพรรณอะไรเงี้ยกาญจนบุรีเงี้ย
0: ผมบอกเลยนะตลกเรื่องของสำเนียงเนี่ยผมไม่ได้จริงยอมรับ
1: ขี้แอ๊กก็เกิดกรุงเทพแล้วเงี้ย
0: โอ้ยสมุทรปราการ
1: สมุทรปราการ
0: เกิดสมุทรปราการ
1: เกิดปริมณฑลก็เงี้ย
0: คุณบินบอกว่ากระบี่ครับเอานี่น่าจะฟัง
1: นี่ไงสวัสดีเขาหน่อย
0: สวัสดี
1: นักไทยนักไทยสำเนียงกระบี่เลย
0: สวัสดีจงเชงจงเชง
1: โอเคได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได
0: ้กระบี่คุณประชาบอกเชียร์กากโปครับอ่ะนี่แฟนเนเธอร์แลนด
1: ์ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วย
0: แล้วก็คุณบินบอกว่าญี่ปุ่นมาตั้งแต่เกิดคุณ PCR โพสีบอกว่าสวัสดีครับพี่มาโอ้โหพี่ชุดพี่จุนพี่จุนโอ้นี่เป็นไงสำเนียง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบแบบเขาชอบพิมพ์เสียงด้วย
0: เขาต้องตอนนี้เขามีตัวเลขอะไรที่มันคล้ายๆ55อะไรสักอย่างป่ะ
1: โอ้วัยรุ่น
0: อะไร
1: 6767
0: เอออะไรสักอย่าง
1: อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข5เขาก็เป็นที่เข้าใจกัน
0: ครับผม
1: มันง่าย
0: วิรศักดิ์บอกว่ากรีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับตั้งแต่แข่งมาไม่ได้ดูฟังแต่99
1: นี่ไงชาวปากใต้เยอะเลย
0: เดี๋ยวผมไปเรียนมาก่อน
1: เ
0: ออเออคุณธงขจรมากสัมพันธ์บอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะทิมเบอร์ไม่ได้ลงฮ่าๆโอ้น่าเสียดายนะทิมเบอร์สุดท้ายก็ต้องถอนออกไปคุณประสิทธิ์ชนะรบบอกว่าสวัสดีตัดยางอยู่บ้านทุ่งสงไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีโอเคเออนี่แฟนๆชาวใต้นี่ฟังเราเยอะนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่ากรีดยางอยู
1: ่เอาเยี่ยมเลยครับมีคอมไม่ใช้แต่ว่าต้องผ่านพาสเวิร์ดซึ่งไม่มีพาสเวิร์ดอะไรกันครับนี
0: ่แต่ละยางแต่ละวันเอ๊ะทำไมคู่เมื่อกี้เขาไม่มีปัญหาเลยมีแต่คู่เราอะ
1: ก็มันดันมารีสต
0: าร์ทอ๋อเออ
1: วินโดว์เอาได้ไหมครับจิ้มเข้าไปตรง
0: ๆโอเคโอเคได้อยู่คุณธงขจรบอกว่าในแอปฟังไม่ได้ครับ
1: ในแอปเนี่ยอันดับแรกถามว่าคุณใช้แอปไหนเป็นแอปรวมวิทยุทั่วโลกทั่วประเทศอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับถ้าคุณจะฟังคลื่น FM 99ให้ถูกต้องแล้วก็รับสัญญาณที่ชัวร์ที่สุดก็คือมาที่ยานแม่เลยเดี๋ยวนี้เขาให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่ละจะรวมทุกคลื่นของอสมทคุณเข้าไปฟังได้ในนั้นรวมไปถึง FM 99ไอทีเรดิโอด้วยใช้แอปที่ชื่อว่านี้ครับ MCOT Connect MCOT MCOT สะกดคำนี้เข้าไปเดี๋ยวก็เจอใน App Store Google Play อะไรพวกเนี้ย
0: ส่วนใน YouTube YouTube นะครับก็เข้ามาทักทายคุณปลั๊กสวัสดีสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับก็เข้ามาทักทายเช่นกันคุณณัฐพงษ์บอกว่าสวัสดีครับพี่จูนพี่ชีทคุณพีชี่เหรอบอกว่าเฉินเฮาหนานคืนนี้ไม่ดูแลเขตธงหลอวานหนีมาภาคบอล
1: โ
0: อ้นี่เป็นแฟน
1: คุณพกอีโต้ไว้ตรงไหนวะ
0: อยู่ด้านหลัง
1: แล้วขับนั่งรถตู้มาด้วยใช่ไหมพร้อมสี
0: ่ไก่ปลารออยู่ล่าง
1: โอ้แต่ไก่ปลาแต่เฉินเฮาหนานอย่าไปห้าวแถวตลาดห้วยขวาง
0: ตกใจเลย
1: โอ้ดีสมัยนี้ไม่ค่อยได้ไป
0: ก็มีอะไรก็ใจเย็นๆนะ
1: วูบเดียวเท่านั้นเอง
0: เฮียฟลุกแฟมิลี่ออกจากทู
1: เฮียวิโก้
0: เฮียวิโก
1: ้ไปแล้วแจ้งเมื่อคืนนี้เอง
0: นั่งหน้าจออยู่นี่เลยเมื่อกี
1: ้ก็เปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวอยู่ในสตูดิโอของโมโนแม็กซ์ทำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก่อนเลยแล้วที่เหลือก็จะพรีเมียร์ลีกอะไรก็ว่าไปในซีซั่นหน้านะครับ
0: รู้สึกว่า5เกมแรกนี่จะเป็นคู่ไอวอรี่โคสต
1: ์อ๋อเหรอ
0: ใช่ๆๆเห็นแกพูดอยู
1: ่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องลุ้นสภาพอากาศครับ
0: ใช่ๆๆๆ
1: เพราะว่าคู่ไอวอรี่โคสต์เตะเนี่ยเขาเตะกันที่สนามซึ่งมันไม่มีปิดหลังคาไม่ได้ครับแล้วก็ดูว่าสภาพอากาศนั้นเสี่ยงที่จะเจอกับเรื่องฟ้าฝน
0: ครับ
1: พอให้ฝนแบบไม่ได้ตกหนักจนมากเกินไปบางทีถ้าประจุไฟฟ้ามันไม่เซฟสำหรับเรื่องเสียงฟ้าผ่าเนี่ยคุณก็ต้องเบรก
0: ก็ยาวไป
1: ซึ่งสายเอวิโคสเตะกับเอลกาดอร์ไอ้กิโมนะผมจำเวลา
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูเวลา
1: หน้ามันเวลาไปหมดแล้วเพราะเวลามันไม่เท่ากันในแต่ละวัน
0: น่าจะ6โมงเช้าใช่6โมงเช้า
1: 6โมงเช้านะครับ
0: ผม
1: ซึ่งสายนี้เขาเป็นสายเดียวกับเยอรมนีที่เพิ่งถล่มกรุงเซาไป
0: ใช่จ้ะก็วันนี้ก็อาจจะนอนได้เร็วหน่อยสำหรับสายที่
1: ส่วนคู่เราถือว่าปลอดภัยกับสภาพอากาศไม่ต้องลุ้นอะไรมากปิดหลังคาได
0: ้โอเคก็วันนี้ที่ AT&T นี่เป็นสนามของ Dallas Cowboy นะครับ
1: เก่งไหมหลัง
0: ๆโอเคถือว่าโอเค Dallas Cowboy ถือว่าโอเค
1: ก็เป็นทีมที่เหมือนว่าแฟน
0: เริ่มจะกลับมาดีแล้ว
1: ด้วยใช่ไหม Cowboy
0: อ๋อ
1: เยอะป่ะ
0: โอ้เยอะ
1: เยอะใช่ไหมเยอะต้นๆเลยป่ะ
2: ผมว่าถ้ายุค90มาจากแฟนดัลลัสคาร์บอยเยอะนักพากย์ส่วนใหญ่บ้านเรา
1: เป็นแฟนคาร์บอยเยอะ
2: ใช่พี่ต้น
1: ขี่ม้ามาทำงาน
2: ที่จะมาใส่หมวกก็พอแล้วไม่ต้องเต็มขนาดนั้นเออนะครับแล้วก็9โมงก็เป็นอีกคู่หนึ่งของสายนี
1: ้ครับ
2: สวีเดนกับตูนิเซียก็ติดตามได้แต่ว่าคู่สวีเดนตูนิเซียนี่ไปเตะที่เม็กซิโกนะ
1: 9โมง
2: ครับผม
1: โชคดีครับสำหรับคนตื่นเช้าเราผัดกันดูใครก็ใช้ชีวิตช่วงเช้าคุณก็ผมก็ฝากพวกคุณดูช่วงเช้าไปด้วยผมก็เน้นดูคู่ดึกกันอย่างเดียว
2: โอ้โหนี่น่าจะเป็นหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เชื่อว่าตัวผมเองคงจะพลาดการดูถ่ายทอดสดเยอะที่สุด
1: ถูกตั้งแต่ตั้งใจดูบอลมาทัวร์นาเมนต์นี่แหละเป็นเวิลด์คัพที่ผมจะดูแบบโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเกมน่ะน้อยสุด
2: ใช่มิสเตอร์พิษณุบอกว่าสวัสดีครับอเบลัวมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการฟูลแลมไหมครับเห็นว่าอยู่ในช่วงเจรจาขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะ
1: เรียกว่าจบแทบทุกอย่างแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับแล้วก็ไม่มีเต็ง2เต็ง3มาแล้วจะเป็นอเบลัวนี่แหละรอยืนยันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง
2: โอ้ลอนดอนช่วงนี้นี่ข่าวใหญ่อยู่งั้นนะถูกไห
1: ม
2: ที่เกี่ยวข้องกับรามาริดเพราะว่ามาคูกุเลย่าเยวิโกเยวิโกจะไปแล้วมาริดเฉยเลยโอ้โหผมตอนแรก
1: เพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเรื่องโอกาสได้ทีมของมาร์คูเรียเนี่ยอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายจะไปไหนเนี่ยคือถ้ามันเป็นบาร์ซ่าเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
2: เพราะว่าเป็นทีมเก่า
1: เออ
2: แล้วมาริดจริงๆก่อนเนี่ยผมแทบไม่เจอข่าวกับกูเรียนะผมจะเห็นมาริดจะมีข่าววนเวียนอย่างพวกยอสโกกวาดิโอบ้างมีข่าวกับลูเบนดิอาสบ้างนะในเกมรับเออถ้าไม่รวมพวกโกนาเต้ไม่รวมทางเดนเซลดุมฟรีสเนี่ย
1: โอ้
2: โหนี่เท่ากับว่าคุณจะได้แบ็คขวาเซนเตอร์แบ็คซ้ายด้วยนะ
1: ดุมากครับ ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเอฟเฟกต์หลายๆอย่างรวมกันอันดับแรกคือมาดริดเขาแบบเสียหน้ามากไม่ได้แชมป์มา2ปี
2: ครับผม
1: แล้วก็เป็นวาระเลือกประธานรอบใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเปเรสก็ต้องการแก้มือ แล้วก็รวมไปถึงปรับนู่นนี่นั่นเอาเลือกโค้ชที่แบบอยู่ร่วมกับนักคุมนักเตะอยู่อะไรเงี้ยเป็นมูรินโญ่เข้ามาแล้วก็ยังไงก็ตกใจอ่ะมาร์คูเรียคือตกลงกันเสร็จสับหมดแล้วก็เอาเป็นว่าทุกฝ่ายด้วยเชลซีก็โอเคยอมรับได
2: ้
1: กูเรย่าอยากไปมาดริดอยากได
2: ้
1: เรื่องเงินเรื่องสัญญาอะไรต่างๆคุยจบแล้วเอาเป็นว่ายืนยันกูเรย่ากำลังจะย้าย
2: เอ็นอาการเมื่อไหร่ตอนนั้นเองจะตามไปไหมในความคิดพี
1: ่ก็ท่านประธานเนี่ยยังมันมีคำหนึ่งที่ค้ำคอท่านประธานไอ้เรื่องนักเตะค่าตัว150ล้านยูโรมันจะจบที่ใครกันแน่
2: เพราะโอลิเซ่
1: ตอนแรกเป้าแรกเป็นโอลิเซ
2: ่เออแต่โอลิเซ่พวกท่านประธานของบาเยิร์นบอกไม่ขาย
1: เออแล้วก็อีกชื่อนึงใครจำไม่ได้ละอีกชื่อนึงเป็นชื่อที่2ที่โผล่ตามมา
2: เดี๋ยวก่อน
1: ผมลืมนึกจู่ๆก็ตื้อด้วยความเพิ่งตื่น
2: มาร์ตลิดมาร์ตลิดมาร์ตลิดคูเลนอัลวาเรสก็มีข่าวไง
1: อ่าใช่คูเลนอัลวาเรส
2: เ
1: ป็นชื่อที่2ต่อจากโอลิเซ่ซึ่งก็2รายเนี้ย
2: แอดคงไม่ปล่อยแน่ๆ
1: ยากมาก
2: ดูทรงแอดนี่ไม่ปล่อย
1: เพราะแอตเลติโกพร้อมทำสงครามทุกที
2: ถูกใช่
1: เพื่อคูเลียน
2: อ๋อสงครามราคา
1: โอ้โหสง
2: ครามออนไลน์
1: สงครามโซเชียลมีเดียด่าซะบาซ่าเขินเลยบาซ่าตอนนี้ไม่รู้จะทะเลาะกับหันไปทะเลาะกับมาดริดต่อดีกว่า
2: โอ้สุดยอดจริงแอด
1: เบี่ยง
2: ของ
1: เบี่ยงประเด็นเลยไปฟ้องไปเลสดีกว่า
2: เออนี่บอกว่าคุณเชฟนี่บอกว่าแอดฟังไม่ได้ครับพี่เป็นท่านนะคุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าน่าจะสนุกครับแต่ดัชมีลุ้นเฉือนครับก็เป็นไปได้นะครับคุณมารตาบอกว่าไมช็อตหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมวันนี้ไม่แน่ใจนะมันดังจี๊ดจี๊ดเนี่ยหรอญี่ปุ่นจะชนะ2ประตูต่อ1ครับคุณนันทพงศ์บอกมาคุณจำพลบอกว่าเห็นคุณจุ่นผมฟูครับวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ย
1: ครับผม
2: ครับผมปลวกแดงชัดเจนน่าหมายถึงว่าฟังอยู่ที่
1: ปลวกแดงคือระยอง
2: ใช่จ้ะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าผมก็ต่างจังหวัดครับนนทบุรีปากเกร็ดโอ้โห
1: โอเค
2: มีสำเนียงอะไรเป็นพิเศษไหมคนนนทบุรีมีศัพท์อะไรพิเศษที่แตกต่างจากกรุงเทพไห
1: มชาวนนทบุรีก็กลืนๆไปหมดแล้ว
2: เนาะ
1: หาความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ว่าบางคนก็บ้านก็อยู่คนละฝั่งถนนก็ติดกับกรุงเทพ อยู่ที่ขอบฟุตบาทแค่นั้นเอง
2: บอกว่าทองแดงได้ไหมออกหมายถึงว่าสำเนียงทองแดงเนี่ยไม่ได้จริง
1: โอ้โหจุน
2: ยอมเดี๋ยวไปฝึกก่อน
1: เสียหมดเลย
2: คุณวัชระพงศ์บอกสวัสดีครับพี่จุนสวัสดีนะครับ คุณนัชนะครับบอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยโอ้โหมาขับวินมอเตอร์ไซค์
3: ครับผม
2: ครับผม
3: ครับ
2: มาเป็นเพลงเลยฟังจากสปป.ลาวครับคุณวุฒิเทเลอร
3: ์ฮะ
2: นะครับ
3: ที่ลาวได้ดูฟรียินดีด้วย
2: คุณมนุษย์ลุง
3: มนุษย
2: ์มนุษย์ลุงเลยแอป99 FM ฟังไม่ได
3: ้อันเก่าลบทิ้งไปเลยถ้ามันเป็นแอปของ99ครับให้ใช้เป็นแบบอันนี้รวมหน่วยเลยเป็นฐานใหญ่ของอสมทของบริษัทเลย MCOT ครับ MCOT MCOT Connect ลองเซิร์ชเข้าไปแล้วโหลดใหม่เลยครับ
2: ครับ
3: อันเก่าลบทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วไม่มีการพัฒนาอัปเดตอะไรมันพังเขาก็ไม่ซ่อมแล้วอพยพมาที่แอปใหม่ครับ MCOT Connect
2: คุณวิลาสแซงโง่บอกว่าส้ม20น่าจะหมายถึงเนเธอร์แลนด์ชนะเนาะ
3: ใช่
2: คุณณัฐพงศ์บอกว่า Gen C Alpha Hit 67ครับแล้วก็แบงหงายมือ2ข้างแถมขยับอีกครับผมช่วงหลังตามไม่ทันจริงนะเทรนด์ฮิตของ Gen C Gen Alpha เนี่ย
3: มันก็เป็นช่วงเวลาเหมือนในช่วงรุ่นเรามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนตามไม่ทันเหมือนกัน
2: ครับผมอันนี้น่าจะคุณคิวเปียงกายบอกสวัสดีชงเชงชงเชงลั่นเลยครับจันจุนโอ้ขอบคุณมากที่ชอบครับให้ได้ยิ้มๆก็พอมีกำลังใจหน่อย
3: ครับ
2: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะที่ทักทายกันเข้ามาอ่ะมีคุณปอนบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีมินามิโนะไม่มีคาโอรุมิโตมะไม่มีเอนโดส่งผลต่อทีมมากแค่ไหนครับ
3: ผมว่าอิมแพคใหญ่ๆเนี่ยคาโอรุมิโตมะเพราะมันเป็นคนที่คือสร้างจังหวะพิเศษได
2: ้
3: คือเล่นลูกยากได้คือเป็นตัวที่แตกต่างกว่าตัวเกมรุกที่ญี่ปุ่นมีคือถ้าไม่มีมิโตมะอยู่ในทีมมันไม่มีผู้เล่นที่แบบทำอะไรแบบนี้ได้อยู่ในทีม
2: คือใช้คำว่าจังหวะสำคัญจังหวะที่มันพลิกแพลงเปลี่ยนเกมได้เน
3: า
2: ะผมว่าการมีมิโตมะอยู่ยังสำคัญ
3: ลูกที่คาดไม่ถึงเป็นตัวอื่นหลุดเข้าไปไม่ได้แต่มิโตมะแบบมีลุ้นทำได้อะไรแบบนั้น
2: หรือคนอื่นทำได้แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ความมหัศจรรย์ที่เขาจะเสกให้ทีมได้เนาะมันไม่มันคลาสมันยังไม่ถึงมิโตมะนะครับคุณพงศกรบอกว่าพี่จูนเมื่อคืนที่นิวยอร์กซิตี้เละมากหลังจากนิกชนะออกไปเดินถ่ายรูปมาเป็นก็อตแธมซิตี้ในแบทแมนไปละโอ้ก็เห็นมีความวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะ คุณพงศกรนี่ก็อยู่นิวยอร์กนะก็ยินดีด้วยนะครับคว้าแชมป์ NBA ไฟนอลไปไม่ได้ฟัง FM 99นานมากตั้งแต่ World Cup 2018ยุคสมัยเปลี่ยนพอมีช่อง YouTube สะดวกมากคลาชพี่ชิดพี่จุนเสียงก็หล่อเหมือนเดิมจากคุณ DD S699
3: ขอบคุณครับผ
2: มคุณตีตี้คุณมองผิดคนหรือเปล่าบอกพี่จุนยังไปดีๆอยู่ไหมครับเมื่อก่อนเห็นไปบ่อย มองผิดคนแล้วไม่ใช่นะฮะ
3: ดีตรงแถวพัฒนาการป่ะ
2: ใช่ๆแต่จริงมันไม่พลาดมันจะเลยลงมาศรีนครินทร์พี
3: ่เส้นศรีนครินทร์
2: เส้นศรีนครินทร์ใช่
3: คุ้นๆเหมือน
2: ถนนหลักเลยถ้าโอ้โหคือเส
3: ้
2: น
3: เคยไปป่ะ
2: เคยผ่านครับเพราะผมต้องผ่านอยู่แล้วมันตรงข้ามกับ
3: ผมว่าผมเคยไป
2: เฮ้ยจริงเหรอดีๆเนี่ยนะ
3: ใช่ป่ะ
2: นี่พี่จะถึงบ้านผมอยู่แล้วนะพี่ไปดี
3: ๆเฮ้ยเส้นศรีนคริน
2: ทร์ใช่
3: จะถึงอะไร
2: เอางี้สมมติพี่นึกภาพนะพี่ลงมาเส้นศรีนครินทร์ปุ๊บใช่ไหมพี่จะเจอฟอร์เรนต
3: ์อ๋อผมน่าจะเป็นฟอร์เรนต์มากกว
2: ่
3: า
2: ดีๆเนี่ยมันจะลงไปเยอะเยอะเลย
3: ผมไปฟอร์เรน
2: ต์แต่แถวนั้นนะโอ้โหผมบอกได้เลย
3: ฟอร์เรนต์ยังอยู่วะ
2: ฟอร์เรนยังอยู่ยังอยู
3: ่
2: เกือบ10ล้านอ
3: ่
2: ะ
3: ใหญ่โต
2: แถวบ้านผมอ่ะ
3: 10ล้าน
2: 10ล้านเลยเยอะมากครับผม
3: ทำไมแถวบ้านกูเป็นอย่างนั้นอ่ะ
2: อ้าว
3: เขาชอบกันแบบนี้
2: ใช่
3: ครับผม
2: ครับผมเราชื่นชอบชีวิตลาตีครับผมลาตี2012ดิวกูคูเรย่าคิดเห็นยังไงบ้างครับผมไม่รู้ว่าแฟนเชลซีจะเสียได้ไหมนะ
3: เสียได้ไหม
2: คุณได้ระดับ
3: โตเว้ย
2: 50ล้านปอนด
3: ์โถปั้นฮาโต้แทน
2: เออคุณก็ได้ในราคา
3: ไม่โอเคคุณก็เอาเงินไปซื้อเคอร์เคสต่อดิ
2: อืม
3: ดีมั้ย
2: เดี๋ยวกันเลยทำไมไปเสนอให้เขาล่ะเออทำงานกับอีลาวล่าจะดีก็ได
3: ้ครับผม
2: เออนะครับโอเคน่าจะคุณติตี้บอกเคยไปผมเห็นฮ่าฮ่าฮ่าจำบิดคนเราอ่ะพี่ปามอาจารย์วาวยังอยู่99ไหมครับ
3: ไม่อยู่แล้วทั้งคู่นะครับผม
2: แล้วก็
3: การเวลาพลากไปได้ทุกอย่าง
2: บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาเนเธอร์แลนด์ที่จะพาเนเธอร์แลนด์เข้ารอบในความคิดพี่
3: สุดท้ายเนี่ย

0: คือยังไงผมก็ให้น้ำหนักไปที่เกมรุกสำคัญกว่าเกมรับผมว่าเกมรับมันก็จะมีมาตรฐานกันระดับนึงแหละแล้วฟุตบอลด้วยหลายสิ่งหลายอย่างได้ปรับได้รูปแบบทุกวันนี้มันก็ยังไงก็จะลบราค่าฟันกันก็ต้องตัดสินกันด้วยเกมรุกซึ่งเนเธอร์แลนด์ผมไปลุ้นดอนเยลมาเล่นเพราะว่าฟอร์มแกอยู่ในระดับสูงอาจจะสูงที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ดีเหลือเชื่อกับโรม่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
1: ใช่เรียกว่าในช่วงขึ้นปฏิทินปี2026มาฟอร์มอย่างโหดดอนเยมาเล่นกับทางโรม่า
0: ใช่ผมว่าพึ่งพาดอนเยมาเล่นได้แล้วก็ไปหวังให้โคดิกาโปเนี่ยให้มาตรฐานเหมือนกับที่เขาทำกับทีมชาติมาตลอดเราตัดพาร์ทของลิเวอร์พูลไปซึ่งลิเวอร์พูลก็แน่นอนมันไม่ดีทั้งทีมในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่ากาโปกับทีมชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมได้เยอะ
1: เทียนนี่ไรเดอร์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามกับซิตี้ในช่วงหลังพอที่จะขึ้นมาเหมือนกลับมาเป็นฟอร์มที่เคยอยู่กับเอซิมิลานได้ไหมในความคิดพี่กับทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเล่นร่วมละมองคุณภาพในแต่ละคนเนี่ยเพราะตำแหน่งของทีมในเรดเดอร์สเนี่ยจะมี2คนที่ขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังกราฟเฟนแบกกับเฟรงกี้เดยองคลาสบอลระดับเนี่ย มันช่วยกันได้เยอะ
1: ครับผมบิ๊กจุนไปเดอะสเตเดียมยังขับอ๋อมีน้องตระกูลพิบไหวรออยู่ครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไปดูข่าวๆให้นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวแวะมาที่ข่าวๆกันบ้างนะครับอ่ะแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับก็สามารถไปร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะcheer.mcot.net นะครับผมขั้นตอนก็เพียงแค่คุณไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Mcot Superfan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเนี่ยจะมีเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: เออ
1: ทีมโปรด1ทีมในฟุตบอลโลกคราวนี้สำหรับพี่คือ
0: เยอรมันผมปีนี้ผมเชียร์เยอรมัน
1: เพราะว่าม
0: าเป็นอันดับ1
1: ทำไม
0: จริงๆก็มี 2-3-4 ต้องเชียร์หลายทีมไงเผื่อมันตกรอบ
1: อ๋อแต่พี่ก็เป็นคนเชียร์เช็คเกียร์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่ฮะก่อนหน้านี้
0: ย
1: ัง
0: เชียร์อยู่ยังเชียร์อยู่แต่ว่าสมัยได้เชียร์ไม่ค่อยสนุกแล้วมันไม่ค่อยมีความหวัง
1: ครับผม
0: โอ้
1: ก
0: ็เชียร์เยอรมันเชียร์ขึ้นลงๆตอนเด็กเริ่มดูบอลใหม่ๆไม่ชอบเยอรมันเลยมันเก่งแล้วก็เล่นบอลแบบขี้เหนียวอ่ะเล่นบอลไม่เอนเตอร์เทนแล้วดันเก่งด้วย
1: ครับผม
0: ไม่ชอบมาชอบอีกทีตอนแบบเยอรมันเข้าสู่ยุคล้มเหลวต้องมาตั้งกันใหม่ตอนยุคคลินส์มันเนี่ยนึกออกไหมไต่ระดับไปถึงโยกิเลิฟเฮ้ยเล่นบอลสนุกตามเชียร์จนประสบความสำเร็จก็เลยแบบพอได้แชมป์โลกก็ไม่ค่อยเชียร์แล
1: ้
0: วเอาเผลอปั๊บเดียวนึกว่าจะตกเล่นๆตกยาวเลยต้องกลับมาเชียร์อีกรอบเนี่ย
1: ปีนี้ก็ไม่ได้เป็นเต็งลำดับต้นๆด้วยนะประมาณสัก5-6ประมาณนี้นะเยอรมัน
0: เต็งเขินๆอย่างเงี้ยคือชื่อเก่ามันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟอร์มหลังก็ไม่ได้น่าไว้ใจแต่ทำไปทำมาเนี่ย
1: นัดแรกดูน่ากลัวนะ
0: สถิติเวอร์สุดแล้วนะครับตอนนี้ไอในบรรดาทีมที่เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยพอบวกกับเกมนัดเปิดสนามของเยอรมัน10เว้ย
1: 10แล้วเหรอ
0: รวมอุ่นเครื่องรวมในช่วงควอลิฟายมาก่อนหน้านี
1: ้ชนะติดมา
0: ชนะ10เกมติด
1: โอเคเราเข้ามาที2เนาะ
0: ใช่ครับ
1: สวัสดีครับจากปัตตานีครับเมืองร้อยด่านโอ้ไม่เอานะฮะ
0: โอ้ยคำ
1: มันต่อไม่ได้นะต
0: ่
1: อไม
0: ่
1: ได้นะ
0: okay.
1: มันเซนซิทีฟนะครับ
0: ผมจะบอกว่าร้อยด่านในหลายจังหวัดบ
1: ้
0: าน
1: ผ
0: มก็เหมือนกัน
1: ในมหากรรมฟุตบอลโลกมีนักเตะคนไหนที่โดนเล่นแรงใส่จนต้องบาดเจ็บแล้วขาหักบ้างไหมครับโอ้โหบาดเจ็บถึงขาหักเลยเหรอ
0: ในเวิร์คครับผมก็จะนึกถึงถ้าถึงกับขาหักยังนึกไม่ออกแต่ก็จะมีแบบ อารมณ์แบบตีศอกของไรใช่ป่ะ
1: ตีศอกของเลโอนาร์โด
0: ของเลโอนาร์โด
1: ใส่แท็บลามอสของซาเมกาปี
0: 94
1: นั้นกะโหลกร้าวหรืออะไรน่าตกแถวเนี้ยแตก
0: หนักมาก
1: หนักเออถ้าแบบ
0: ผมนึกถึงช็อตตีศอก
1: อันนี้หนักจริงมีใครหนักอีกไหมอ่ะถึงหักโอ้โหยังนึกไม่ออกถึงหักต้องใช้เวลาหน่อย
0: แล้วมันก็จะไปสมัยก่อนของชูมัคเกอร์อะไรพวกนี้เลยใช่ไห
1: ม
0: ซ
1: ึ่
0: งเราดูไม่ทัน
1: นะมันไม่ทันละรู้สึกจะมีเปเล่ก็เจ็บแต่ไม่ถึงกับหักนะแต่มันก็เจ็บหนักเหมือนรอบต้นๆนี่แหละเขาเจ็บหนักนะครับสักปีหนึ่งอ่ะน่าจะ
0: ที่สวีเดนหรือไงมั้ยไอ้ฟิน
1: ชัยปีที่เดี๋ยวก่อนนะ
0: เอาเหอะเราดูไม่ทันผมว่าตัดเอาเข้าสู่ยุค
1: ใหม่ใช่ใช่ใช่
0: ยุคเก่าพูดไปก็เราก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์
1: จริงนี่บอกว่าสวัสดีครับพี่จุนพิชิตคืนนี้พี่เชียร์ทีมไหนครับผมเชียร์ญี่ปุ่นคืนนี้แก้มูกุลาซาวครับจากคุณซอโซพงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ไว้ใจ
0: ผมเข้าใจผมเข้าใจมันจะยิงอะไรกันนักหนา
1: เอง
0: นี่คือบอลโลกขนแบบรอบสุดท้ายนะครับคือขี้หมูขี้หมาผมเชื่อว่าแต่ละทีมที่แบบชื่อเล็กชื่อน้อยเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีของพอตัวเรียบร้อยเล่นไม่เอาอะไรเลย
1: พิชิตคำว่าสวัสดีทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แล้วสำนวนน้ำเสียงตามภาคเลย
0: ใช่ๆก็ผมให้จุ่นทำน้ำเสียง
1: ทำไม่เป็นจริง
0: ทำสำเนียง
1: ผม
0: เรียกว่าสำเนียงถิ่น
1: ใช่ว่าไม่ใช่ทางตกเล่นเสียงใช่ครับผมว่าเสียงในห้องส่งมันต้องมีปัญหาเหมือนมีอะไรช็อตสักอย่างหนึ่งเอาหรออ
0: าจจะเป็นระบบเซตใหม่ก็อาจจะต้องแก้ไขทีพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่จุนพี่ชิดสมุทรปราการฝนตกเอาหรอเข้าเวรฝั่ง99ทุกวันเลยเอ้าตอนผมออกมามันยังไม่ตกนะ
0: มันตกทั่วทุกที่แหละเพราะมันตกเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่น่าจะหนักมั้งตอนเนี้ยมันก็ตกแบบพรำๆไปเรื่อยๆลากยาวมาตั้งแต่ค่ำๆอ่ะตั้งแต่เย็นน่ะ
1: ครับ
0: เ
1: น
0: ี้ย
1: นี่บอกว่า Mcord Connect ใครที่โหลดแล้วไปฟังเสียงหายสะดุดให้ลบแล้วลงใหม่อีกครับ
0: บางท่านอาจจะมีปัญหาแม้กระทั่ง Mcord Connect ถ้าเกิดว่ามันติดขัดอ่ะผู้ฟังหลายท่านแนะนำมาว่าคุณลบแล้วก็ลงใหม
1: ่
0: โหลดใหม่อีกรอบนึงไม่ยากครับยังไงก็รบกวนแก้ไขด้วย
1: ครับผมถ้ามีตัวมาหายเจ็บมีสิทธิ์จะพาญี่ปุ่นมาเล่นเอเชียนคัพที่เจอกับทีมชาติไทยหรือเปล่าครับ
0: โอ้โหไม่แน่นะเพราะเขาถือว่าเขาขาดวาระเวิร์คัพไปแต่คุณคิดดูดิถ้าต้นสังกัดจะอยากปล่อยไห
1: ม
0: แต่ก็อาจจะต้องปล่อยเพราะว่าแฟร์เวลามีแอฟริกาคัพออฟเนชั่นต้นสังกัดก็ต้องปล่อย
1: โอเคเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่หรือว่าเรายาวเลย
0: เบรกก่อน
1: แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาติดตามเกมฟุตบอลโลกระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางญี่ปุ่นกัน
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์3

0: ไข่แข็งแรง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: คริสเตียโน่โรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโน่โรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซเลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: เอาละครับกลับมาติดตามนะครับการรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับเกมที่ AT&T Stadium ครับคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปทวนไลน์อัพตัวผู้เล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับประตูเป็นบาร์ทแฟบูเกนนะครับนอกนั้นมีฟันเดอร์เฟนทางซ้ายนะครับทางขวาดูมฟรีสคูเซนเตอร์เป็นฟานเฮเกอร์กับทางฟอร์จิลฟันไดนะครับตรงกลางมีทางเฟรงกี้เดยองนะครับเทียนี่ไรเดอร์สแล้วก็ลันกาเฟนแบกนะครับด้านบนโคดิกักโปทางซ้ายขวาไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนเยมาเล่นนะครับก็ดูจากผังที่ขึ้นมา 4-3-3 นะ 4-1-2-3 หรือว่า 4-3-3 นั่นเองนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ส่วนญี่ปุ่นครับประตูเป็นทางซาโตะซูซูกินะครับ3เซนเตอร์มีฮิโรกิอิโตะนะครับมีโชโกทานิกุจิแล้วก็วาตานาเบะ3เซนเตอร์นะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางริซุโดอันนะครับซ้ายเป็นเคโตะนากามูระตรงกลางไดจิคามาดะกับทางไคชูซาโนะนะครับ3ตัวบนครับมีหน้าเป้าอย่างอุเอดะนะครับแล้วก็ตัวสัมสุนอย่างไดเซนมาเอดะทางซ้ายแล้วก็ทาเคฟุสะคุโบะทางขวานะครับ3-4-3 ครับญี่ปุ่นของโมริยาสึผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิสมาอิลเอลเฟตนะครับเป็นอเมริกันแต่ว่ามีเชื้อสายโมร็อกกันนะครับ
8: ครับ
7: ส่วน VR นี่เป็นโจดิคเคอร์สัน
8: เนเธอร์แลนด์ครับคือเจ้าแห่งการเข้าชิงเจ้าพ่อแห่งความอกหักรองแชมป์3สมัยครับ
7: แต่ปีนี
8: ้ไกลสุดคือเท่าไหร่16ทีม
7: ไกลสุด16ทีม
8: ครั้งที่หลายครั้งน่าจะไปไกลกว่านั้น
7: คราวที่แล้วก็พลาดจุดโทษกับโครเอเชียไปน่าเสียดาย
8: เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับจะได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับจากหน้าจอบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดส้มเต็มตัวครับ
9: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โ
12: อ้ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
8: เต็มๆนะครับมาไปเสียฟาวล์กับอุเอดะเอ้าผู้ตัดสินไม่ให้โอ้เฉยเลย บอลยังเป็นการครอบครองของฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับเฟอร์จิลฟันไดยังค่อยๆเคาะกันอยู่ในแผงแบ็คโฟนะครับจากฟันเดอร์เฟนกลับมาด้านหลังที่แฟร์บุกเกนอีกทีนึง
7: ก็ส่วนผลฟุตบอลที่ขอเข้ามานี่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะมีขอเซกุนด้าย
8: ังมีนอกใจบอลโลกกันด้วยอ้าวเพราะว่าเซกุนด้าเป็นนัดชิง
7: ก็จบครึ่งเวลาแรกมาลาก้ากับอเมริกายัง 0-0 นะครับ
8: ครับก็ยังเหลืออีก1ทีมนะครับที่ลาลิก้าสเปนหาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จะเป็นการดวลเพลย์ออฟกันอยู่ตอนนี้เป็นรอบชิง
7: ก่อนหน้านี้มีลาซิงซานเตเดมีเดปอร์ติโบลาโคลุญญานะที่ขึ้นมา
8: ฟานเนเคอร์ครับไหลออกขวาที่ดุมฟรีสก็เคาะช้าครับลองดูว่าญี่ปุ่นจะไล่บอลสูงมาญี่ปุ่นไม่ไล่ครับขยับทิ้งบอลออกฝั่งซ้ายไปที่โคดิกาโปครับเกาะริมเส้นอยู่จี้เข้าหาลิซิโดนเคาะมาตรงกลางก่อนครับเฟรนกี้เดยองยังเล่นใกล้ๆกันอยู่ครับฟานเดอร์เฟนค่อยๆขยับดันขึ้นมายังไม่เร่งเอาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์เคาะขวางไปเรื่อยๆฟานเนเคอร์กลับมาขวาที่ดัมฟรีสเล่นกับซัมเมอร์วิลล์ญี่ปุ่นก็เน้นรักษาตำแหน่งนะครับยืนแนวกันแน่นเป็น3ชั้นครับฟานไดโยกออกซ้ายไปบ้างครับให้มาที่เขาได้กักโปครับเพื่อนจากลิเวอร์พูลด้วยกันกักโปปัดเรียกเขากลับไปโทษมาเล่นพักบอลได้ยังพลิกไม่ได้พิงไว้ก่อนแล้วพลิกเข้าขวายิงยัดเลยครับโอ้ไซออนซูซูกิต้องเซฟแรกครับปัดข้ามคานออกไปได
7: ้โอ้โหซูเปอร์เซฟแรกมาตั้งแต่ช่วงประมาณ2นาที39วินาทีครับกักโปทางซ้ายจ่ายยัดมาในกรอบเขตโทษมาเล่นบางกอดโอ้โหแล้วพลิกหนี2คนครับก่อนตวัดยิงด้วยขวาครับแต่ว่าติดเซฟทางด้านของไซออนซูซูกิครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟสวยเลยครับจังหวะนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมทางซ้ายครับอูทานิคุจิเอาไม่อยู่นะครับเจอจังหวะพลิกหนีของดันโยมาเล่นแล้วได้ซัดเมื่อสักครู่นี
8: ้โอ้เป็นเหลี่ยมที่พลิกเล่นแบบพลิกความคาดหมายนะครับคือเป็นเหลี่ยมปกติเนี่ยเล่นง่ายๆคือคืนเพื่อนดีกว่าครับแกหลอกพลิกแล้วยิงดื้อๆเลยยิงเต็มข้อเลยครับซูซูกิต้องเซฟหนักๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับไรเดอร์เตะมุมเข้ามาเสาแรกโดนหม่งทิ้งออกไปได้เคลียร์เด็ดขาดครับจังหวะนี้ของญี่ปุ่น
7: เริ่มต้นได้ดีครับทางฝั่งอัศวินสีส้มของโรนัลด์คูมันดูอีกครั้งครับโอ้โหทันกุจิเอาไม่อยู่ครับได้ตวัดยิงด้วยขวาแต่ว่าคือตำแหน่งการยืนของไซออนซูซูกิเนี่ยบอของมาเล่นมาตรงนั้นพอดีนะครับเลยทำให้เจ้าตัวปัดทิ้งออกหลังไปได
8: ้เอาเป็นว่าคือยิงอัดประเต็มข้อตรงนั้นนะด้วยตำแหน่งซูซูกิที่ขยับเข้าไปยืนตำแหน่งดีถ้าสมมติว่ายกมือปัดไม่ทันเนี่ยก็บอลชนหน้าอยู่ดีครับบอลจะเข้าหน้าเต็มๆเลย
7: ก็ฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะลงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับปาม่าจากปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับซอนซูซูกิ
8: ซึ่งแกเซฟจนมือหักในเกมที่แบบดึงตามกับไอซิมิลาได้ชิ่งเข้ากรอบไปโทษอีกทีครับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าจะให้ซัมเมอร์วิลเสียจังหวะล้มไปก่อนนะครับบอลลึกออกหลังไป
7: ผิดจังหวะไปหน่อยครับจังหวะที่จะแทงเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับทีมงานของโรนัลด์คูมานนี่ยอดนักเตะทั้งนั้นนะครับวินคูมานวิมยองลุดฟานอิสเตอรอยครับ
8: คูมานแกเป็นมนุษย์ที่ถ้าวงการฟุตบอลดัสแล้วก็ไม่ธรรมดาครับผ่านมาหมดแล้วในการทำงานกับอาแจ็กสฟีดวีเฟย์นอต
7: แต่จริงๆเหมือนแกก็สตาร์ทตัวเองไว้เหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ดูแก่ไม่ดู
8: ผมว่าแก
7: เพลไปกว่าเนี้ย
8: ทรงกระตึงตั้งแต่ตอนสมัยแบบไปปลายการค้าแข่งแล้วแต่จะมีน้ำมีอวบๆนิดหน่อยแล้วก็ทรงนี้มาตลอด
7: ใช่ดูไม่แก่ขึ้นไปกว่าเดิมนะ
8: พ่อได้เปรียบของคนมีน้ำมีนวลครับมันจะตึงตลอดเวลา
7: ส่วนไอ้คนที่มันดูหุ่นดีๆสมัยเป็นนักเตะหลายคนนี่ดูอวบไปแล
8: ้
7: ว
8: เราดูรอยเขาสั้นน่ะเรารู้จักแกกัน
7: แก่แล้ว
8: ปู่ลอยแกแกดูทรงภูมิไหนแต่ไรตอนนี้จะ80แล้วแกก็ยังดูเหมือน30ปีที่แล้วดูญี่ปุ่นครับนานขึ้นเกมมาทีฝั่งซ้ายของนากุมระจะพิ้วเข้าในแต่ว่าฟานเดอร์เฟนข้ามฝั่งมาช่วยเกมรับนะครับตัดฟาวไปก่อน
7: จังหวะโยกหนีไปแล้วนะครับของทางนากุมระครับแหมมีมือเข้ามาดักฟาวครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแต่ใช้ความเร็วหนีฟานเดอร์เฟนไม่ง่ายนะครับแต่มอสโกนี่นี่ต้องใช้มือช่วยในการขวางนากามูระไว้ครับฟานเดอร์เฟนแล้วก็โดนจับฟาวครับฟรีคิกของญี่ปุ่นครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับไดจิคามาดะ อยู่ที่บอทาเคฟุซะคุโบอยู่ที่บ
8: อนะครับผู้ตัดสินไปเช็คในกรอบไปโทษที่เรียบร้อยให้สัญญาณเล่นได้ครับคำระเปิดย้อยไปเสาไกลลูกนี้ม่งย้อนกลับมาของแม่อิโตแต่ว่าจังหวะกว่าจะม่งย้อนเข้าในได้เนี่ยบอลมันย้อยออกหลังไปแล้วนะครับ
7: จังหวะยิงมีเหมือนไปโดนหน้าของทางฟานเฮกเกอร์ด้วยนะครับนี่ก็มีข่าวกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกันหลังจากทางไบรตันฮาจิเมะโมริยาสึครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะพาญี่ปุ่นไปได้ไกลแค่ไหนครับรอบคราวที่แล้วเนี่ยจบที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแพ้จุดโทษโครเอเชีย
8: คุณน้าแกคุมไปคุมมาเนี่ยคุมนานเดี๋ยวไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
7: พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เวลลี่สไนเดอร์กับทางฟันเดอร์ซาครับ อยู่ด้วยกัน
8: ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพูดนอกหลังไมค์กับผม
7: เอาหรอ
8: ไม่ได้พูดหน้าไมค์คนฟังก็งงดิครับ
7: เออว่ะ
8: ตอนยังไม่ได้เปิดไม
7: ค์ไม่เมื่อกี้เราบอกถึงหุ่นไงหุ่น
8: อ๋อ
7: เห็นไหมพี่อ่ะเออน้องจำได้เราเพิ่งตื่นเราดิ
8: ส่งสไนเดอร์สไนเดอร์ก็เนี่ยแก๊งอกหักครับเข้าชิงหนล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ก็เป็นยุคของสไนเดอร์นี่แหละ2010บอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของญี่ปุ่นครับโยกเปิดยัดเข้าในมาไปติดเวอร์ชิลฟันไดก่อนนิดเดียวครับเกือบไปครับโอกาสที่จะลุ้นยิงของอุยดะมาไม่ถึงครับทางซ้ายยังได้โยกต่อนากามูระจ่ายกลับคืนหลังมาก่อนครับฮิรุกิอิโตะแล้วก็จะเปลี่ยนแกนเข้าด้านในของคามาดะทิ้งบอลทางขวาให้ลึกเกินไปครับออกหลังไปเลย
7: ก็พึ่งจะช่วยพาคริสตัลพาเลซนะครับคว้าแชมป์ในส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่โอลิเวอร์กาสเนอร์ที่อำลาพาเลซไปเหมือนจะไม่ได้งานที่มิลานนะกลายว่าตอนนี้เต็งเป็นรูเบนอโมลิมนะครับ
8: ดีไม่ดีจะว่างงานเอาแล้วนะกาสเนอร์เพราะว่ามันก็เหลือไม่

0: กี่ทีมแล้วนะที่ทีมที่แบบชื่อใหญ่ๆหน่อยที่จะขยับเปลี่ยนโค้ช
1: แล้วเอาจริงชื่อเขาช่วงหลังอ่ะมันไปติดอยู่กับทางเอซิมิลานเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ
0: คุยกันนานมากสุดท้ายอมริมโฉบแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าคิดว่าไม่ได้ดีลใหญ่อะไรเงี้ยรอไปสักพักหรือการเปิดไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักทีม
1: ไม่เกิน2 เดือนผมมองว่ายังไง

0: wonderful potential he showed as a very Van der Ven went to Barcelona had injuriesก็กลายเป็นว่ากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดนจับเล่นแบ็กซ้ายมาตลอดนะครับวิกกี้ฟานเดอร์เฟนเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ครับโดนสลับมาแก้ขัดเรื่อยๆเวลาอยู่กับต้นสังกัดแล้วแบ็กซ้ายขาดแบบนี
1: ้คือความเร็วของเขามันไม่มีปัญหาต่อการเล่นแบ็กอยู่แล้วนะทางวิกกี้ฟานเดอร์เฟน
0: เนเธอร์แลนด์ครองบอลเยอะกว่านะครับมีจังหวะลุ้นอันตรายไปครั้งหนึ่งครับลูกยิงของเดียมาเล่นที่ติดเซฟซูซูกิก็เซตเกมตามสไตล์บอลดัตส์นะครับมีสูตรครับต้องต่อบอลกันที่แนวรับเยอะๆแล้วจะสลับเล่นบอลยาวจากฟันไดก็ให้น้ำหนักไม่ดีครับจะฝากกักโปแรงออกหลังอีกแล้ว
1: โอ้โหนี่ครีเอทจริงๆครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่น
0: อันนี้เป็นปลาหมึก
1: เออเหรอเป็นไปได้
0: เป็นแก๊งมาริโอหลุยมาบ้างก็มี มีหลายแนวเนเธอร์แลนด์ก็สีสันเยอะครับก็เป็นผมว่าก็เนี่ยบรรยากาศสวยงามแฟนๆทั้งสองทีมเห็นเนเธอร์แลนด์มีแก๊งหัวเนยมาด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่เป็นเนยสีส้ม
1: อ๋อถ้าสีเหลืองนี่จะเป็นกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะ
0: แซนซูซูกิครับขยับเล่นบอลยาวออกมาฟันไดหม่งสวนกลับมาใหม่บอลลูกนี้ยังติดอยู่ที่อิโตะครับโอ้ชิงเข้าในมาสวยครับแก้เพรสได้ยอดเยี่ยมครับแล้วทะลุขึ้นมายาวๆจากนากามูระเปลี่ยนแกนออกฝั่งขวาไปริซูโดอันโดอันเร่งไม่ได้ครับเพราะว่าแนวรับของเนเธอร์แลนด์ยังยืนต่ำกันอยู่ต้องวนมาเคาะกันทางขวาครับวาตานาเบะเข้ากลางมาที่ไดจิคามาดะกลับมาซ้ายอีกทีหนึ่งอิโตะขึ้นสูงเล่นสั้นกับนากามูระวนกลับมาที่คามาดะจะปาดเลียดเข้ากลางโดนสกัดไม่ได้เอาบอลล้นเข้าทางไมดะจะเกี่ยวไปเล่นอีกทียังติดอยู่ครับมีเพื่อนตามซ้อนครับคืนมาใหม่อีกทีหนึ่งคามาดะเล่นตรงกลางใกล้ๆกับซานโนซานโนคุมเกมอยู่นี่ครับเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้ครองบอลต่อเนื่องหน่อยขึ้นมาเล่นฝั่งขวาครับปล่อยให้ลิซิโดอันโดอันหาเหลี่ยมเปิดยัดเข้าในกรอบไปโทษฟันไดเคลียร์ยาวออกมาได้ตอนเดียวมาเล่นอยู่ห่างบอล นะครับไม่ไล่ครับลูกนี้ก็ปล่อยให้ทานิกุจิเคาะกลับไปที่ซูซูกิได
1: ้ก็ผ่าน10นาทีแรกมานี่ญี่ปุ่นยังไม่มีโอกาสลุ้นแบบจ่าๆนะครับในเนเธอร์แลนด์นี่มีไป1ครั้งลูกกับตัวยิงของดันเยลมาเล่นที่ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับ
0: อิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายกับนากามูระขอกลับไปกลับมาก็ดูมฟริสเนี่ยคุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับถอยกลับมาก่อนคามาดะพยายามเล่นทางซ้ายอีกรอบหนึ่งนากามูระปล่อยข้ามหลอกของไมดะแต่ว่าลูกนี้ก็โดนอ่านทางได้ก่อนนะครับไปไม่ถึงครับเนเธอร์แลนด์ตัดขึ้นมาได้ทีนี้ไรเดอร์ไรเดอร์มาแทงเข้าช่องในแต่ว่าคนที่กักโปขาดไปก้าวเดียวครับไม่ถึงเหมือนกันบอลกลับมาให้ญี่ปุ่นครองอีกทีหนึ่งครับไดจิคามาดะจังหวะเกมใช้สปีดบอลไม่เร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ยังรักษาตำแหน่งกันค่อนข้างดีครับไม่มีจังหวะให้ทำเร็วกันได้ซาโนะวาตานาเบะครับกลับมาที่ซาโนะยังเคาะบอลอยู่ในแดนตัวเองครับญี่ปุ่นอิโตะไหลออกซ้ายไปสลับเล่นบอลยาวไมดะพักอกทางซ้ายสวยครับไมดะเปิดยัดเข้าในดูมฟรีสโอ้โหตามมาบล็อกเร็วครับแต่ว่าญี่ปุ่นได้เตะมุม
1: ไมดะไม่ได้มีดีแค่ชกต่อยนะฮะนั่นไมดะไทยซอนนะฮะนี่ไดเซนไมดะพ
0: ัก
1: อกเอาบอลลงมาสวยมากนะครับสุดเส้นหลังด้านซ้ายจะตวัดเข้าตรงกลางครับแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ก่อนครับแต่ก็ทำให้ญี่ปุ่นได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับคนเปิดเป็นไดจิคามาดะในเซตนี้สุดท้ายก็พาเซลติกคว้าแชมป์ได้นะสกอตติชพรีเมียร์ชิพ
0: ดูเตะมุมครับคามาดะบอมโด่งไปเสา2ลูกนี้โดนมิกกี้ฟานเดอร์เฟนมงเคลียร์มาได้ครับบอลล้นมายังเก็บบอลได้ครับซาโนเล่นสั้นๆกันอยู่นากามูระไหลออกมาที่คามาดะคามาดะหาเหลี่ยมโยนไม่ได้คืนกลับไปนากามูระนากามูระยังเล่นสั้นกันอยู่คุโบะบ้างครับวันนี้

0: ได้บอล น้อยมากคูโบะเล่นสั้นๆไหลไปสุดเส้นแล้วอิโตะปาดเข้าในชาร์จลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกที่ฟานเฮเคอร์ออกหลังก่อนครับ
1: โอ้โหนี่ต้องชมฟานเฮเคอร์เลยครับที่ตามมาประกบติดแต่ว่าสุดท้ายผู้สินบอกว่าบอโดนไมดะออกหลังเป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้แต่ว่าขึ้นมาสวยครับแต่ว่าฟานเฮเคอร์สอดตัวเข้ามาขวางลูกยิงของไมดะได้เร็วนะครับแล้วบอลเหมือนจะโดนไมดะจริงๆแล้วครับสุดท้ายผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด
0: ์เริ่มค่อยๆสร้างจังหวะอันตรายเพิ่มมากขึ้นนะครับญี่ปุ่น15นาทียังเสมออยู่0-0ครับเวิร์คครับนัดแรกของกลุ่ม F ครับอีก2ทีมคือสวีเดนกับตูนิเซียนะครับจะเล่น9โมง
1: อ๋อนี่บอกว่าติชมนิดนึงนะครับคุณแม็กซ์แมกเนโตบอกว่าปก YouTube ไม่ค่อยสวยเลยครับ
0: อ๋อ
1: โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขให
0: ้ครับ
1: เ
0: พิ่ม
1: สำคัญเหมือนกันนะในการคลิกเข้ามาชม
0: อ
1: ืมคุณโทมิยาสุบอกว่าเยอรมันผ่านไปแล้วเชียร์ญี่ปุ่นต่อมีเชียร์เพราะมียาบิด้วยนะครับผม
0: ก็ช่วยได้เยอะเลย
1: ก็เราเข้าใจครับ
0: ผูกพันกันเยอะหลายอย่าง
1: เราผูกพัน
0: ผูกพันตั้งแต่โอชินละ
1: โอ้โหคนสู้ชีวิตซะด้วย
0: ใช่เวอร์ชันแรกๆเลยนะ
1: ชอบผู้หญิงลำบาก
0: ไม่ใช่สมัย
1: โอ้ชอบผู้หญิงลำบากซะด้วย
0: กดขี่
1: ครับผมโอ้มีตั้งเยอะแยะให้ชอบนะฮะชอบผู้หญิงผ่านความลำบากแต่ดีอดทนดี
0: คุณทันไหมโอชินรุ่นแรก
1: ผมทันแต่ว่าผมไม่ได้ทันแบบนั่งดูอ
0: ่
1: ะแค่รู้ว่าคนนี้คือโอชินแล้วก็รู้เรื่องมันจะดราม่า
0: ก็คือพจมาน
1: ฮะโอ้ผมว่าหนักอาจจะหนักพจมานด้วย
0: ในระดับขึ้นเกมทางขวาครับคริสเตโตซามูเอลไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้โดนฟรีสตามมาไม่ทันครับมาโดนจิ้มทิ้งไปก่อนครับอิโตะถึงก่อน
1: นี่ไม่ใช่นักเตะกังฟูนะฮะ
0: โอ้ตัวยาวกว่าเยอะอิโตะของทีมชาติชุดนี้ครับ
1: ครับผม
0: กับอิโตะสิงนักสู้ป่ะ
1: นักเตะกังฟู
0: นักเตะกังฟูเป็นการ์ตูนที่โคตรตลก
1: โอ้ฮามากสุดยอดคือถ้าตัวแบบเสือเตี้ยอย่างเงี้ยใช่เลย
0: ใช่ตัวแบบเสือเตี้ยแต่ว่าเป็นสายฮาแล้วเอากังฟูมาผสมกับฟุตบอล
1: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมเชียร์เพราะชินจังครับ
0: โอ้เชียร์อะไรนะ
1: เชียร์ญี่ปุ่นเพราะชินจัง
0: โอ้ยน่ารักเลย
1: โอ้โหดีไม่เชียร์เพราะมิซาเอะ
0: โอ้น่ารักมาก
1: ทำตัวน่ารักเจียว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับญี่ปุ่นก็เริ่มจะมีหาจังหวะจบสกอร์ได้ลุ้นนะครับไดเซนแมดามเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าติดบล็อกฟานเฮเคอร
0: ์ทางขวาเนเธอร์แลนด์ขึ้นมาที่ซัมเมอร์วิลครับโยกไปสุดเส้นแล้วหักเข้าในไปเสา2ไม่มีตัวโฉบเลยครับโดนริซิโดนถอยมามงสกัดได้ก่อนครับคูโบะหยอดบอลขึ้นมาทางขวาสวยครับไมดะถึงบอลไมดะโดนลุมอยู่2ด่านครับสุดท้ายโดนสกัดออกข้างไปก่อน
1: ยังได้เป็นบอทุ่มนะครับของญี่ปุ่นครับตรงกลางสนามครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนครับไปที่วาตานาเบะ
0: ฮิโรกิอิโตะครับเก็บบอลแล้วก็จะเชื่อมฝั่งซ้ายกับเคโตะนากามูระนี่แหละครับตอนนี้กุจิครับให้กับไมดะขออภัยครับเป็นคามาดะครับตอนนี้กูจิเปลี่ยนออกขวาอีกทีนึงริซูโดอันให้บอลกักๆไปมากลายเป็นพอดีเลยครับจิ้มต่อขึ้นมาได้เดเซนไมดะจะพยายามชิ่งกันทางฝั่งขวาก็ติดอีกแล้วยังไปได้ไม่สุดทางเท่าไหร่ครับเนเธอร์แลนด์กราฟันแบกไหลขึ้นมาตรงกลางครับตอนเยอมาเล่นออกซ้ายไปที่โคดิคาโปโคดิคาโปจี้เขาหาวัตนาเบะไหลกลับมาที่ตอนเยอมาเล่นจับพิ้วหนี2ด่านมาไปติดตัว2ครับซ้อนดีช่วยสกัดออกมาได้ครับไปติดที่คามาดะนะครับบอลยังอยู่กับเนเธอร์แลนด์ครับได้นวดไปเรื่อยๆครับเฟรงกี้เดยองคืนหลังก่อนครับเปลี่ยนจังหวะพักดึงช้านิดนึง
1: คือแนวรับญี่ปุ่นรู้นะครับว่าปล่อยให้ดอนเยอร์มาเล่นนี่ดวลตัวไม่ได้นะครับจะมีตัวที่เข้ามาช่วยซ้อนเร็วอยู่ตลอดเลยครับ
0: ทีนี้ไรเดอร์คืนให้ฟานเฮเคอร์ครับกลับไปที่เฟรงกี้เดยอง

0: ขยับออกซ้ายคูนิกาโปวันนี้ยังไม่ได้แผงฤทธิ์เท่าไหร่เราเป็นเกมที่เล่นกันแบบเครียดด้วยกันทั้งคู่นะครับค่อยๆเจาะเข้าไปครับไรเดอร์สเล่นสั้นๆขึ้นมากราฟเฟนแบกโยกอยู่หน้ากรอบกราฟเฟนแบกคืนมาด้านหลังครับฟานเคอร์ดันสูงปาดออกขวาที่ซัมเมอร์วิลคืนฟานเคอร์อีกทีนึงยังไม่ผีผามครับยังละเมียดเหมือนเดิมเฟรงกี้ดิยองเปลี่ยนออกด้านซ้ายไปที่โคดิกาโปจี้เข้าหาโดนกาโปโดนซ้อน2เล่นสั้นชิง1 2ไปสุดเส้นของโคดิกาโปแต่ว่ามาตัวในกรอบเขตโทษยังช่วยสกัดออกมาได้ครับวาตานาเบะเคลียร์ข้ามไปก่อน
1: แล้วจังหวะนี้โดนชมล้มลงไปคูโบไม่ได้ฟาวนะครับผู้สินให้เป็นบอลทุ่มของเนเธอร์แลนด
0: ์เนเธอร์แลนด์บอลยังอยู่ฝั่งซ้ายครับไรเดอร์สขวางมาตรงกลางครับให้กับเฟรงกี้กลับมาที่ซัมเมอร์วิลค่อยๆบีบพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับคู่เซ็นเตอร์ดันขึ้นสูงแล้วครับระหว่างฟันไดกับฟานเนเคอร์ฟาเดอร์เฟนให้มาที่กักโปอีกทีนึงกักโปพอได้บอลปุ๊บข้างหน้าจะมี2คนดักอยู่ตลอดครับไรเดอร์สเข้ากลางมาใหม่จะรอเคาะเรื่อยๆรอจนญี่ปุ่นจะเหม่อเมื่อไหร่เนี่ยครับโคดี้กักโปอีกทีนึงกักโปแหมทีนี้แล้วไม่ถ่ายเข้ากลางเลยนะแหมคือโยกนิดนึงแล้วก็จ่ายให้กลับไปที่เพื่อนตลอด
1: เราประชดประชัน
0: ทีนี้ไม่ฝืนเลยนะว่าบอลยังไม่เสียจากเขาเลย
1: ระมัดระวังเดี๋ยวโดนคูมันด่า
0: ก็อย่างว่าครับเวิร์คคัพมันก็พลาดแล้วก็โอกาสแก้ตัวน้อยไม่ใช่เกมยาวแบบฟุตบอลลีกโอ้คลองบอลนานมากคลองบอลโดยที่ไม่ได้เข้ากรอบเขตโทษเลยครับเนเธอร์แลนด์เคาะวนไปวนมาฟานเทเคอร์บุกสักทีครับแทงยัดขึ้นมาโอ้ไรเดอร์สก็เกี่ยวบอลไม่ติดอีกครับล้นไปทางขวาลิซาโดอันเตะโด่งทิ้งออกมาก่อนฟานเดอร์เฟนบังบอลไม่ได้ครับโอ้โหคนละสายกับคูโบเลย
1: ตอนนี้ถือว่าเนเธอร์แลนด์เองก็คลองบอลมาพักหนึ่งแล้วนะครับในการกดดันเข้าใส่ทางญี่ปุ่นนะครับส่วนผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์ลีกที่ขอเข้ามานอร์บี้แพ้ออสเดอร์เวิลด์0-2นะครับฟาวเคนเบิร์กเสมอโอเลบรอ1-1ดุงสกิลเสมอออสเตอร์ซุน1-1แล้วก็ซานวิกเคนชนะทางบราเก้3-2นะครับผม
0: บอลกลับมาให้ญี่ปุ่นได้ขึ้นเกมบ้างครับอิโตะฝั่งซ้ายให้เข้ามาที่นากามูระยังไม่ลุยครับก็ต้องกลับมาหาตัวตั้งต้นก่อนคือที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีเฟรงกี้เดยองเป็นตัวพักบอลเป็นตัวเลือกจังหวะเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นไดจิคามาดะนะครับเป็นตัวรับบอลจากกองหลังเหมือนกันวันตานาเบะไหลออกขวาโดอันชิงสั้นขึ้นมาจะให้คูโบะคูโบะก็ยังพลิกไม่ผ่านฟานเดอร์เฟนนะครับได้บอลทุ่ม
1: เอาละครับช่วงพักเบรกครับให้นักเตะได้ดื่มน้ำครับก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ66-34%นะครับ
0: ไฮเดรชันเบรกหรือว่าแล้วแต่จะเรียกอะไรมันเรียกได้หลายอย่างนะคูลิ่งเบรกวอเตอร์เบรกดริงเบรกสารพัดความหมายเดียวกันคือให้พักดื่มน้ำลดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ไป
1: คุณปวัลลิศเปาปามี่บอกว่ากั๊กโปเป็นตัวจริงทีมชาตินะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์บอกว่ากาสเนอร์รองงานที่ฮาวซิตี้ครับ
0: โอ้โห
1: คงไม่นะ
0: อุตส่าห์บินสูงขนาดนั้นแล้ว
1: คุณมนตรีบอกแล้วพาเลสฟูลแลมนาโปลีได้ใครเป็นกุนซือครับพาเลสนี่รอได้กุนซืออย่างเปียซาชที่คุยกันอยู่นะกุนซือที่พาลองได้ลองแชมป์ลีกเอิง
0: ใช่ครับ
1: นะครับฟูลแลมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกับอาเบลัวนาโปลีมีข่าวกับแม็กซ์อาเลกรีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับ
0: อย่าเลยขอเหอะ
1: เพราะว่าซาลี่สุดท้ายไปแอตแลนต้านะครับไปร่วมงานกับทางด้านของจุนโตลี่ที่นู่นคุณบับพิษสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับ
0: แล้วปาลาดิโน
1: ่ปาลาดิโน่ปาลาดิโน่ตอนนี้ยังเงียบๆอยู่เพราะตอนแรกไปมีข่าวกับลาซิโอแต่ลาซิโอมันจะเป็นกาตูโซ คุณธงขจรมาสัมพันธ์บอกว่าซาโจเปเรซีเย่ของคิโฮหายไปไหนครับโอ้โหเคมันเดนนิสของแอตแลนต้าด้วยครับโอ้น่าจะเลิกไปหมดแล้วอ่ะ
0: เคมันเดนนิสน่าจะเลิกแน่ๆครับ
1: แต่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับบอหรือเปล่าปาเลซีเย่เหมือนผมคุ้นๆเหมือนแกไปทำอะไรสักอย่างนะ
0: ก็เนี่ยครับระหว่างนี้ก็จะเป็นโอกาสแบบจะให้ช่วงที่เกมพักกลางครึ่งก็จะให้แต่ละฝั่งได้ไปเน้นจริงๆคือการประชุมทีมครับมีช่วงเวลาเหมือนแบบพักยกให้พี่เลี้ยงได้แก้ไขสถานการณ์หน่อยว่าจะเลือกปรับเลือกแก้ตรงไหนบ้าง
1: ของเรานี่ไม่เข้าโฆษณานะ
0: ไม่เข้าแล้วก็ตรงนี้โดนโจมตีเยอะหลายคู่เราเห็นแล้วนะครับว่าผู้ตัดสินในสนามเขาเคลียร์แล้วอ่าโอเคครบเวลา3นาทีแล้วก็คุณไปประจำตำแหน่งเดี๋ยวเราจะให้เกมรีสตาร์ทแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเราทำไมวันก่อนทำไมเพลงในสนามก็ยังไม่ปิดอะไรนู่นนี่ผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นไม่ได้ทั้งทีมนักเตะพร้อมแล้วที่ไหนได้เขารอให้สัญญาณทางโทรทัศน์เนี่ยปล่อยสปอตโฆษณาให้จบก่อน
1: ครับผมก็เห็นยูเกนคล็อปก็ออกมาด่า
0: ใช่กลายเป็นว่านักฟุตบอลต้องมารอแบบเรื่องการตลาดเรื่องคอมเมอร์เชียลพวกนี
1: ้ตอนนี้ปาเลซีเย่นี่เป็นประธานสโมสรเคโวนะผมคุ้นๆว่าได้ยินชื่อเขาอยู่ก่อนหน้านี้ไม่นาน
0: นี่ไงเพลงยังไม่จบแต่แต่เพลงเจโรยังมาเลยโอเคผู้ตัดสินบอกเขาปล่อยโฆษณาหมดแล้วครับเล่นต่อได้บอลทุ่มของญี่ปุ่นทางขวาครับโดยริซึโดอันเล่นกันลำบากนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้นี่ฝั่งเทอร์แลนด์ปิดไปหมดเลยจะชิงกันสั้นๆก็ติดอีกครับเราเยอะมาเล่นจะไขว้ยังไม่ผ่านโคริคาโปลากขึ้นซ้ายมาโอ้จ่ายบอลทะลุมาสวยครับมาเล่นพักบอลไว้บอลเยอะมาเล่นคลองบอลนานไปหน่อยครับสุดท้ายญี่ปุ่นแย่งคืนไม่ได้ติดไปติดมาสุดท้ายบอลโดนเฟรงกี้ออกครับโอ้ชิงเร็วขึ้นมาฝั่งซ้ายครับไดเซนไมดะมาถึงบอลแล้วดวลกับฟานเฮเกอร์ไม่ดะจะหาทางเข้ากรอบไปโทษสุดท้ายไม่ฝืนครับจ่ายคืนมาตรงกลางคาร์มาดะหยอดเข้ากรอบไปโทษไปฉลับก่อนครับบอลย้อยก็เลยเข้าทางฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ทำเร็วลูกนี้ไม่มีอะไรครับญี่ปุ่นยังเจาะไม่ได
1: ้คุณโทมิยาสึบอกว่าเห็นชุดของดัชแล้วอยากกินน้ำส้มขึ้นมาเลยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบส้มโทนนี้ของเนเธอร์แลนด์นะ
0: มัน
1: แป๊บไปหน่อยอ่ะ
0: โซนที่ต่างมาคือมันแบบมันรู้สึกแสบตามากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าแบบจอเราเสียนะ
1: ไม่แล้วผมไปดูของจริงแล้วผมก็นั่นแหละไม่ได้รู้สึกชื่นชอบเสื้อฟุตบอลโลกรอบนี้พี่ชิดชอบทีมไหนพิเศษไหม
0: ก็เยอรมันเนี่ยเขาเอาไอ้ลวดลายเก่ากลับมาอีกทีนึงจริงฝรั่งเศสเนี่ยคือชอบมาตลอดเพราะว่ามันก็สมกับเป็นที่แบบเมืองแฟชั่นผมว่าฝรั่งเศสก็จะมีคลาสตลอดเสื้อบอลโลกไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามยังไงก็สวยเอาเป็นอีกหนึ่งชาติที่การันตีว่าสวยแน่ส่วนเฮติก็น่าเก็บสะสมนะไอ้เวอร์ชันที่เขาห้ามใช้
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อที่มีลายที่เกี่ยวกับ
0: น่าส
1: งอะไรเข้ามา
0: แต่ก็ดูจากยี่ห้อแล้วน่าจะหายากเดี๋ยวดูญี่ปุ่นชิงกันในกรอบไปโทษครับมาหุยดะยิงไม่ได้ครับไหลคืนแถว2มาวางด้วยซ้ายของอิโตะโด่งข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับยิงไกล
1: เดี๋ยวยิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับโด่งข้ามคานออกไปไม่จับเลยนะครับซ้ายของอิโตะแม้แต่ถ้าต่ำลงมาก็ดูแล้วทิศทางบอลไม่ได้ห่างจากตำแหน่งยืนของแฟบูเกนนะครับญี่ปุ่นปกตินี่ผมจะชอบชุดเย้านะแต่ปีนี้กลับเฉยๆไปชอบชุดเยือนสีขาวเขามากกว่
0: าแต่ที่ดีมากแล้วก็ทุกวันนี้ทำเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะคือการทำเสื้อเรดโททั้งในเวอร์ชันสโมสรและทีมชาติญี่ปุ่นก็มีออกมา
1: คือถ้าอยู่ Adidas ก็ไม่ต้องกลัวครับกระจุยกระจายของการ
0: ป้นคุณทุกที่ทุกทางทั้งเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็เวอร์ชันย้อนหลังที่อยู่ในความทรงจำก็ทำการตลาดมาถูกทางมากครับโอ้โหผมว่าสอยตังค์ไปได้เยอะ
1: แล้วคือพอมันเป็นย้อนยุคเนี่ยวัสดุมันแพงขึ้นอยู่แล้วแล้วคุณไปใช้แบบเก่าปุ๊บตัวราคามันก็จะโอ้ส่วนใหญ่แล้วย้อนยุคก็ 4,000 กว่าม
0: ันจะบวกไปอีก 1,000 อย่างน้อยนะบวกกับเสื้อทำปกติเนี่ยอย่างน้อยอีก 1,000 นึงซึ่งก็จริงๆเขาก็ทำการตลาดมาถูกเพราะว่าเดี๋ยวดูฟาเดเฟนปาดจากซ้ายเข้าในมาก่อนครับโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับอิโตะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเนเธอร์แลนด์นวดต่อเลยครับทางขวาของซัมเมอร์วิลล์เจาะเข้าในไม่ได้คืนฟานเฮเกอร์ก่อนวนไปวนมาครับซัมเมอร์วิลล์ ยังเน้นในการคุมพื้นที่อยู่ครับเวลาครองบอลบุกขึ้นมาของเนเธอร์แลนด์คือบุกก็จริงแต่บุกช้าครับบอลไปเรื่อยๆเน้นไม่เสี่ยงต่อการเสียการครองบอลง่ายๆกาโปคืนเข้ากลางครับไรเดอร์ชิปเข้ากรอบเขตโทษไม่ถึงอยู่ดีครับลูกนี้ติดนากามูระล้นออกมาแถว2ตัวนี้เนเธอร์แลนด์เก็บหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นรับต่ำนะครับไม่มีตัวมาคอยแย่งเก็บจังหวะบอลล้นออกมาซ้ายของคุณดิคาโปไถแล้วครับไถเข้ากลางไถเข้ากลางคราวนี้โยนโด่งไปเสา2มงย้อนกลับมาได้แต่ว่าโหคุมบอลลำบากครับดุมฟริสบอลย้อยออกหลังอยู่ดีครับ
1: คือลูกเปิดของกักโปมันแรงไปหน่อยเลยครับโยกจากทางแถวๆหน้ากรอบเขตโทษฝั่งซ้ายตักเข้าไปเสาไกลนะครับดุมฟริสปีดมาแต่ว่าบอลมันกำลังจะล้นออกหลังครับพยายามจะมงตั้งเข้าด้านในแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับบอลหลุดออกหลังไปแต่โดยรวมนี่เนเธอร์แลนด์เรื่องของการคลองบอลขึงเกมเข้าใส่ดูดีกว่าญี่ปุ่นนะครับในช่วง30นาทีที่ผ่านมา
0: ซึ่งก็ยัง 0-0 กันอยู่ครับโดยที่โอกาสลุ้นประตูลุ้นเกมรุกกันค่อนข้างน้อยครับฟาเทเกอร์จ่ายลูกนี้ไปกักกันนิดนึงครับแล้วติดเท้าพุทธศิลป์ด้วยต้องดรอปบอลคืนให้เนเธอร์แลนด์เล่นใหม่เขากลางมาที่ฟานเดเคอร์ครับขยับทางไปด้านขวาซัมเมอร์เวลวันนี้ก็ยังไม่ได้จี๊ดจ๊าดเท่าไหร่ครับริมเส้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับยังไม่มีใครเด่นไปกว่ากันครับก็เน้นเคาะเอาไปเรื่อยๆครับคืนมาถึงฟานไดเข้ากลางมาใหม่ครับเฟรงกี้เดยองขวามาที่ดูมฟรีสกลับมาฟานเดเคอร์ปั๊มสถิติการผ่านบอลมันไปเรื่อยๆครับซึ่งญี่ปุ่นไม่แคร์ครับเขาได้เคาะไปรอประจำตำแหน่งแล้วก็ร้อยถึงจังหวะตัดบอลของตัวเองบ้างนะครับบีบจนกระทั่งเนเธอร์แลนด์นั้นจ่ายบอลเสียนั่นเองครับบอลออกฝั่งซ้าย
1: นี่บอกว่านักเตะคนไหนชอบเล่นโทรศัพท์ใกล้ปลั๊กจากคุณอนากาเมะตอบคีแลนที่ชาร์จสั้น
0: โอ้ริชาร์ดสัน
1: มหามาก
0: เขาก็เลิกเล่นไปหลายปีแล้วไปขุดเขามานะ
1: ครับผมโค้ชคนไหนไม่กล้าไปสวนสัตว์ตอบเป๊ปกลัวกอริลล่า
0: โอ
1: ้ครับผม
0: น่ารัก
1: ฮาจังเลยคุณอนากาเมะนี่อารมณ์ดีนะ
0: ครับผมบอลปาดเข้าในจากโคดิกักโปมาไม่ถึงตอนเยียมาเล่นครับโดนมงสกัดมาได้ก่อนแถว2ยังได้อยู่ค่อยๆเคาะกันใหม่ครับบอลอยู่ฝั่งขวากับดูมฟริสให้มาที่ซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้คืนฟานเฮเกอร์สายขวางมาฝั่งซ้ายของฟันไดครับไล่ไปที่โคดิกักโปกักโปจี้เข้าหาดวนกักโปจะม้วนเข้าในเจอคุโบะขวางทางไม่ให้เปิดบอลได้ครับต้องดึงช้าไว้ก่อนยอมมาตั้งต้นกันใหม่ครับฟันไดเข้ากลางมาที่เดยองเฟรนกี้เดยองขยับออกมาซัมเมอร์วิลเนี่ยครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไปเรื่อยๆครับดูมฟรีสลองเล่นสั้นดูบ้างตอนยังมาเล่นจับบอลลั่นครับแล้วโดนแกะแย่งออกไปได้ไดจิคามาดะเอาไปกักกันเองคามาดะโดนฉกครับมาเล่นเข้ากับเบโร่ทางขวาโดนเดียวมาเล่นจะปาดเข้าในแต่ว่าไปติดบล็อกลูกนี้ที่ทานิกุจิก่อนครับได้แต่มุม
1: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่เนเธอร์แลนด์นี่ขึงเกมได้อย่างต่อเนื่องนะครับจังหวะจะพลิกหนีไมด่ากับคามาดาไปกักกันเองครับสุดท้ายบอลหลุดมาถึงดอนเยลมาเล่นนะครับแตะเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะยิงครับทานิคุจิยังสไลด์ขวางไว้ได้ครับบอลออกหลังไปเป็นเตะมุมทางขวาของเนเธอร์แลนด์กล้องจับไปที่เฟอร์จิลฟันไดครับอันตรายมากๆนะครับการลุ้นขึ้นมาช่วยเล่นลูกเตะมุมให้กับเนเธอร์แลนด์จะเตะโค้งออกนะครับเอาสวิงออกมานะครับเตะมุมทางขวาคราวนี้คนเปิดเป็นเทียนี่ไรเดอร์สครับเปิดด้วยเท้าขวา
0: ไรเดอร์สปั่นโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกโอ้โหตรงตัวแล้วก็ล้นออกมายังมีโตะเตะทิ้งไปได้ครับครอสเข้ามาใหม่ทีนึงคราวนี้มงเสยข้ามคานครับฟานเฟนโอญี่ปุ่นรอดไปครับ
1: โอ้โหว่าต้องเซฟอีก1ครั้งครับซอนซูซูกิจังหวะเตะมุมทางขวาเปิดมาลูกนิดดอนเยลมาเล่นมงแต่วัดยังปัดได้ครับไซออนซูซูกิคือก็ถือว่ายังยืนถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับบอลจากลูกมงของมาเล่นมาตรงตัวครับ แล้วสุดท้ายยังเคลียร์ได้ส่วนจังหวะมงอีกทีนึงของฟันเดอร์เฟนที่เหลี่ยมเสาแรกจากการเปิดทางขวามาอีกทีเนี่ยมันโดนเหลี่ยมใต้บอนะครับโด่งข้ามคานออกไปโอ้โหตอนนี้ญี่ปุ่นเสียการครองบอลง่ายมากครับกลายเป็นเนเธอร์แลนด์เริ่มดีกว่าชัดเจนมากๆแล้วครับตอนนี้
0: แล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าตอนยังมาเล่นสมควรได้สตาร์ทตัวจริงๆคือฟอร์มเขาต่อเนื่องมาเหมือนกับตอนที่เล่นกับโรม่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยครับอันตรายจริงเหมือนเดิมครับจังหวะเกมเหมือนเดิมญี่ปุ่นไม่พยายามจะเข้าไปแย่งบอลครับเน้นคุมพื้นที่แล้วปล่อยเนเธอร์แลนด์เคาะไปเรื่อยๆจะดีดขึ้นหน้ามาลูกนี้บอลไปติดแขนนากามูระครับโดนจับแฮนด์บอล
1: แฟนบอลเนเธอร์แลนด์ครับเมมฟิสแล้วก็เฟรงกี้เดยองครับใส่เสื้อเชียร์นั่งเลี้ยงติดกัน3คนแต่ว่าเมมฟิสนี่กลายเป็นตัวสำรองของทางดอนเยมาเล่นนะครับตอนนี้ฟรีคิกทางด้านขวาของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนี่ไรเดอร์จะโยนเข้าไปต้องระวังลูกกลางอากาศนะครับทั้งฟานไดทั้งฟานเดอร์เฟนก็มุ่งดีด้วยกันทั้งคู่นะ
0: ไรเดอร์ปั่นโด่งไปเสา2ลูกนี้โขกลงพื้นแล้วกระโดดชาร์จโอ้โหโกดิกักโปครับเตะเสยข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นเลย
1: จังหวะเปิดไปเสาไกลนะครับแล้วมีตัวที่มงย้อนกลับมาแต่ว่ากักโอจังหวะบอลมันอาจจะห่างเท้าไปนิดด้วยแหละครับต้องพยายามเรียกว่ากระโดดทิ้งตัวมายิงแต่มันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: บอลตกมาสวยครับแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละครับถ้ายิงมันก็ไม่ได้ยืนยิงนิ่มๆแบบนั้นต้องกระโดดเข้าไปชาร์จนะครับก็ผิดองศาครับเสยใต้ลูกเต็มๆ
1: ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับวาตานาเบะ
0: เชือกหลุดแม
1: ่ดึงจังหวะหน่อยเพราะตอนนี้นี่แม่โมเมนตัมเกมมันเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่ครองบอลได้ดีกว่าชัดเจนครับคึกคักเลยแฟนเนเธอร์แลนด
0: ์มันไม่มีตัวฝากบอลเอาขึ้นหน้าได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับปัญหาของญี่ปุ่นที่ทำให้แฟนๆเนี่ยตัดไปที่สีหน้าแฟนๆญี่ปุ่นหน้าก็เริ่มเครียดกันครับเหมือนรับฝั่งเดียวก็ไม่ดีอ่ะคือ
1: รอโดน
0: เออมีโอกาสรอโดนมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับทีมที่เล่นเกมรับแบบเนี้ยคือถ้ามันมีโต้ได้เรื่อยก็ยังว่าไปอย่างนี้คือก็ไม่ได้โต้ด้วยนะครับ
1: ผมชอบความคึกคักของท่านผู้ฟังจริง
0: เขาสนุกกันเองแล้วใช่ไหม
1: คุณนันทพงศ์บอกว่ามีผู้จัดการทีมคนหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวซาฟารีเจอสัตว์ตัวนึงกำลังกินน้ำอัดลมอยู่ครับเขาคือเป๊ปกวางกินโคลา
0: โอ้ผม
1: ครับ
0: ผมโอ
1: ้ความครีเอทสุดยอดจริงโอ
0: ้คึกจังเลยนะในจะตีสี่แล้วนะครับ
1: เอ๊อยากให้คนภาคคึกอย่างนี้จังเลยแต่ดิทำให้เราไม่ง่วง
0: ครับผมก็เผื่อจะได้สไลด์ดูต่อคู่6โมงเช้าไปคู่หนึ่ง
1: แวร์แวร์อิสแวร์แวร์ไป9โมงเลยครับสวีเดนกับตูนิเซีย
0: เอาเหอะอันนั้นผมยอมแล้วผมยกธงแล้วแต่ว่าผมว่าผมคิดผมไหวอะไปถึงคู่6โมงยังได้ยังดูได้คู
1: ่เออแต่พี่คิดเหมือนผม6โมงไหวแต่9โมงไม่น่าไหวแล้ว
0: มันไม่นั่นเกินไปสำหรับเราอะอยู่ถึง8โมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝนตกก็ผมก็ปิดทีวีนอนเลย
1: ฟุกเฟมิลี่ทำไงฮะ
0: ไม่รู
1: ้เอามือไก่หน้าผาก
0: ก็เริ่มมาเป็นเวลคัมดริง
1: ต้อนรับเลยเวลคัมสู่ฟุตบอลโลก2026
0: เรื่องของทีบันแล้วครับแบบนั้น
1: โอ้โหแต่กลายว่าตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เห็นญี่ปุ่นครองบอลแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ
0: ใช่แล้วก็คือกลยุทธ์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็เลือกไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ครองบอลขอให้แบบรักษาตำแหน่งบีบให้เนเธอร์แลนด์เล่นยากไว้ก่อนเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยในการที่ปล่อยให้เนเธอร์แลนด์ครองบอลฝั่งเดียวเยอะขนาดนี้แต่เหมือนกับว่าบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันก็ด้วยธรรมชาติของมันนะครับคือเกมแรกแล้วถ้าคุณเจอคู่แข่งที่ถือว่าแข็งสุดในสายเนี่ยก็เรียกว่าคือมันเป็นแนวคิดเบสิกอะที่ขอแบบเมคชัวร์ไว้ก่อนว่าอย่างแย่ขอมีหนึ่งแต้มไว้ก่อนนะไม่เสี่ยง
1: ดีดี

0: ครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มการเล่นเหรอครับแฟนบอลคนเมื่อสักครู่นี้ทางหน้าจอครับ
1: ครับผม
2: ต้องรวยด้วยนะคือแต่ละคนที่เราจะได้เห็นแบบแฟนๆเข้ามาในสนามทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องเป็นคนมีฐานะใช้ได้
0: ครับเพราะค่าตรงค่าตั๋วก็อย่างที่ทราบกันนะค่าที่พักอีกโอ้ตอนนี้นี่คนที่น่าจะสบายที่สุดนี่เป็นบาสแฟบูเกนนะแทบจะหายไปจากจอ
2: ลืมไปเลย
0: โอ้แทบไม่มีโผล่เข้ามาในจอเลยครับ
2: โอ้ทางนี้ต่อให้เจ็บก็ลงได
0: ้อืม
2: เอาฟันเดอร์ฟาลงฟันเดอร์ซาลงไปยืนยังได้เลยซัมเมอร์วิลครับขอเข้ากลางครับใครไม่ฟิตมาแล้วมาดูบอลคู่นี้ที่บ้านแล้วดูคนดูคนเดียวเนี่ยผมว่าร่วงแต่ครึ่งแรก มันจังหวะมันแบบกราฟมันเรียบนะ ไม่มีจังหวะชันขึ้นลงอะไรแบบนี้เลย
0: แล้วเป็นช่วงที่โอ้โหญี่ปุ่นก็เน้นตั้งรับในแดนตัวเองนะครับเนเธอร์แลนด์ก็พยายามเจาะเข้าใส่อยู
2: ่แล้วเนเธอร์แลนด์เขาก็จะมีระยะปลอดภัยของเขาอ่ะถ้าพื้นที่ไม่เปิดจะไม่พาบอลเข้าไปในพื้นที่30หลา30 25หลาไปไม่ลึกกว่านั้นถ้าจะมันเสี่ยงให้พวกเขามีโอกาสเสียบอลมันก็เลยเนี่ยขึ้นไปเคาะบอลในแดนญี่ปุ่นเฉยๆเพราะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไล่สูงอะไรมากมันเล่นเพื่อสุขภาพกันตอนนี้ญี่ปุ่นตัดบอลได้ครับรอโอกาสแบบนี้นานๆมาทีไดเซนไมดะได้บอลข้างหน้าดึงช้าไปก่อนรอซ้ายเติมครับรับขึ้นมาแล้วนากามุระเกโตะนากามุระผิวหนีออกไปได้สวยไปสุดเส้นแล้วก็ครอสเสียครับเปิดปริ้นหลังเท้าออกอีก
0: เปิดแถวมุมทงด้านซ้ายนะครับแต่ว่าบอลก็ปริ้นหลุดออกหลังไปครับไม่ได้ลุ้นอะไรครับเข้าสู่ช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลานะครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยัง0ประตูต่อ0นะครับโอ้แต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้นี่ทางเนเธอร์แลนด์ไประดับ 71-29% แล้วครับโอกาสยิงนี่เนเธอร์แลนด์มี4ครั้งตรงกรอบ2นะครับซึ่ง2ครั้งมาจากดอนเยลมาเล่นนะส่วนทางด้านของญี่ปุ่นโอกาสยิง1ครั้งยังไม่ตรงกรอบนะครับ
2: ดูญี่ปุ่นนานๆได้ครองบอลสักทีครับวัตเตอร์เบทขึ้นมาฝั่งขวาแทงไปที่ริซูดวนดวนคืนกลับมาทางเดิมครับนี่เอาบ้างครับล้างแค้นเนเธอร์แลนด์เคาะบอลกันแดนหลังบ้าง
0: โอ้นี่คุณกอลัมนี่บอกเลยนะคิดถึงมิโตมะเลยครับ
2: เนาะมันไม่มีตัวทะลวงไส้แบบ
0: คือถ้ามีอย่างมิโตมะเงี้ยโอ้โหการที่สมมติเก็บบอลมาได้การสวนกลับความเร็วทักษะของเขานี่พาบอลไปจบเองได้เลยนะมิโตมะคุณบอกวันนี้ก็ยังเงียบมากนะครับ
2: โอ้ยเอาบอลแทบไม่ถึงดีกว่าอ๋อทางขวาเติมมาสวยก็เปิดโด่งเข้าในกรอบไปโทษลูกนี้พักบอลลงได้ไหมได้ซัดเสาแรกโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวมาไปโดนผ้าชิ้นแรกออกครับ
0: โอ้โหนี่เป็นโอกาสแรกนะครับเวดาครับจับบอลลงได้ในกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะยิงหนีทางด้านซัมเมอร์วิลมากเกินครับโอ้โหไปโดนกระบอกน้ำของแฟบูเกนกระเด็นครับไม่ตรงกรอบแต่ถือว่าได้ลุ้นเป็นนากามูระนะครับที่ได้ซัดโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของญี่ปุ่นเลยครับที่นานๆจะได้บุกขึ้นมาทีครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับนากามูระ
2: เสียวสุดแล้วครับโอกาสดีสุดของญี่ปุ่นในจังหวะนี้ครับจากวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่ดันขึ้นไปเล่นทางเสาไกลบอลยาวของเนเธอร์แลนด์มาโดนญี่ปุ่นเก็บคืนได้ครับซาโนะให้ใกล้ๆกับไดจิคามาดะกลับมาที่คุโบโอคุโบโดนเบียดคว่ำเลยครับเก็บตัวไปด้วยครับเฟรงกี้เดยองอัดเข้าไปครับ2ผู้เล่นจากลาลิก้าผู้สินให้คุโบได้ฟาว
0: โอ้มานี่กี่ขวบนะ
2: บ้านนี้ต้องรวยมาก
0: โอ้ประมาณ 3-4 ขวบนะ
2: ซื้อที่นั่งให้เด็กด้วย
0: ลูกชายดู 3-4 ขวบลูกสาวนี่ก็โอ้โหไม่น่าเกินป.2ครับ
2: ผู้มั่งมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมุมแคบลุ้นซัดลูกนี้โอ้โหตะข่ายด้านข้างได้กระเพื่อมเลยครับคราวนี้เป็นอุยดะได้ยิงในกรอบโทษฝั่งขวาครับชิงจังหวะเล่นเร็วของทางญี่ปุ่นจากฟรีคิกนะครับ
0: โอ้โหบอจากแนวลึกครับเปิดไปจังหวะนี้ไปถึงอุยดะฟันได้มาไม่ทันแล้วนะครับแต่จังหวะยิงไม่ง่ายเลยครับไม่จับนะครับยิงทันทีด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าหักข้อได้ไม่มากพอครับเข้าหน้าต่างไปครับอายาเซอุยดะแต่โอกาสในการลุ้นจบสกอร์ญี่ปุ่นเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ในช่วงประมาณท้ายๆเกมในครึ่งแรก
2: จังหวะเกมมันได้มีสีสันหน่อยครับคือเนี่ยประเด็นคือต้องให้ญี่ปุ่นครองบอลบ้างครับที่ผ่านมาครับเขาก็ไม่ได้ฝืนที่จะไปไล่บอลแย่งบอลมาครองอะไรมากมันก็เลยกลายเป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยครองบอลแทบจะฝั่งเดียว
0: ทด3นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มคึกคักแล้วแฟนบอยญี่ปุ่น
2: สู้ได้จะยังใจเย็นไว้ก่อนแผนครึ่งแรกก็เอาชัวร์ไว้ก่อนผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นเพราะว่ามีบอลอีกลูกอยู่ในสนามนั่นเองครับทีแรกก็นึกว่าอะไรผู้สินมาบอกวัตเตอร์เบทุ่มเร็วๆครับเดี๋ยวไม่งั้นปรับเปลี่ยนทุ่มครับทุ่มยัดขึ้นหน้ามาก็เบียดไม่ไหวครับเนเธอร์แลนด์ชิงจังหวะจะพลิกตรงกลางของซัมเมอร์วิลครับโดนชนฟาวไปก่อนได้ฟรีคิกเคาะบอลเล่นสั้นทันทีครับกราเฟนแบกให้ไปที่คนที่กักโปกักโปโยกเข้าขวาเลือกสั้นๆให้กราเฟนแบกกราเฟนแบกข้างหน้าตันครับต้องคืนหลังชิงกันใหม่ตอนเดียวมาเล่นมาอยู่ฝั่งซ้ายมาเล่นจะโยกไถกับโดนมาเล่นแข็งเหลือเกินหยอดเข้าในกรอบไปโทษได้โอ้โหโดนมงสกัดออกมาครับลูกนี้ยังมีทานิคุจิครับเคลียร์มาได้ฟริงก์ก็ได้ยองคุมบอลแถว2อยู่ออกมาขวาซัมเมอร์วิลโยกตัดเข้ามาตรงกลางซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้ครับต้องไหลกลับไปถึงฟันไดซ้ายที่กักโตกักโปโยกแล้วคืนมาอีกทีนึงฟานเดเฟนกลับมาฟันไดเข้ามาตรงกลางครับเฟรงกี้เดยองเฟรงกี้ออกมาที่ฟานเนเคอร์ขยับไปที่ดูมฟริสจะชิงสั้นกับซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้ครับโดนบีบให้เล่นที่แคบแต่ฟานเนเคอร์พลิกไปได้มาจะจ่ายตัดสั้นๆให้กับทางดูมฟริสแต่ว่าไปติดแนวรับญี่ปุ่นออกหลังครับได้เตะมุมส่งท้ายก่อนจบครึ่งแรก
0: ไปติดนากามูระนะครับเอาละครับได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับก่อนหน้านี้นี่เนเธอร์แลนด์เกือบจะได้ประตูจากการเตะมุมฝั่งนี้นะครับลูกเปิดของไรเดอร์สแล้วครับที่โค้งไปเข้าศีรษะดอนโยมาเล่นแต่ว่ามองไปตรงตัวทางซอนซูซูกินะครับก็จะเป็นคนเดิมแล้วครับเชียร์นี่ไรเดอร์สเป็นคนเปิดครับ
2: ไรเดอร์สปันโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกจากตอนเยอะมาเล่นแต่บอลไม่มีน้ำหนักครับเข้าซองซูซูกิ
0: มาช่วง45นาทีแรกนี้ก็มีโอกาสอยู่เกือบตลอดเหมือนกันนะครับตอนเยอะมาเล่นแต่ว่าจังหวะนี้น้ำหนักมันไม่ค่อยมีแล้วครับบอลเลยเบาไปเข้ามือทางซองซูซูกิครับ
2: แล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบจืดๆนะครับ 0-0 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
0: ก็เนเธอร์แลนด์เองก็มีโอกาสจากดอนโยมาเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งจังหวะกลับตัวยิงแล้วก็จังหวะมงแต่ว่าก็ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับก่อนใน45นาทีแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เปอร์เซ็นต์การครองบอล69-31%นะครับโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์5ครั้งญี่ปุ่น3ครั้งเนเธอร์แลนด์5ครั้งตรงกรอบ3นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นนี่3ครั้งยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนข้อความที่มีเข้ามาคุณแม็กซ์นาโต้โอ้ญี่ปุ่นน่าจะเป็นทีมเดียวที่ใช้โค้ชจากเมื่อคราวที่แล้วไหมโอ้อาร์เจนตินาสกาโลนี่ก็คุณซื้อเก่านะเดชองฝรั่งเศสก็คุณซื้อเก่า
2: บอลโลกกี่สมัยแล้วว่าเดชองอ่ะ
0: เออเดี๋ยวขอลอง
2: ต่ำกว่า3อ่ะไม่เป็นไรเขาไม่ได้เข้านี
0: ่อ๋อโอเค
2: ทำตัว
0: ลืม
2: ทำตัวโลเทค
0: ก็ถ้าเดี๋ยวผมลองไปเช็คให้นะว่ากุนซือเก่าคร่าวๆมีใครบ้าง
2: สวิตเซอร์แลนด
0: ์มูรัตยาคิน
2: ใช่ไหมก็เก่าใช่ไหมคราวก่อนก็
0: คุมน่าจะเป็นมูรัตยาคิน
2: ผมว่าเขาคุมนานๆพอสมควรแคนาดาเปลี่ยนกาตาร์เปลี่ยนบอสเนียครับที่แล้ว
0: เขาจะไม่มา
2: สกอตแลนด์สตีฟคลาร์กไม่เกี่ยว
0: ใช่
2: เพราะว่าหายไปนานมาก
0: ใช่ครับ
2: มาโมร็อกโกเนี่ยเขาเปลี่ยน
0: ใช่ครับเป็น
2: บราซ
0: ิ
2: ลเปลี่ยนแน่นอน
0: เ
2: ป็นอันเช่เอติก็ไม่ได้มาหลายสิบปีเพิ่งขยับมา
0: ใช่ครับ
2: อเมริกาก็เป็นยุคโปเชติโน่เปล
0: ี่
2: ยนใหม
0: ่
2: ออสเตรเลียยังเดิมมั้งรู้สึก
0: ไม่ใช่เป็นโทนี่โปโปวิช
2: อ๋อโปโปวิช
0: ครับผม
2: ตุรกีเปลี่ยนไม่นานนี่เอง
0: มอนเตล่า
2: ครับ
0: อืม
2: ปรักไวก็ผมไม่แน่ใจว่าโค้ชคนปัจจุบันคุมมากี่ปีสำหรับกุสซาโบอัลฟาโร
0: แต่ปารากวัยคราวที่แล้วมันไม่ได้มานะ
2: อ๋อไม่ได้มา
0: ไม่น่าจะมานะปารากวัย
2: ก็แกก็คุมหลังเมื่อปีก่อนนี่เอง ก็มาได้แบบบุดบิดเกือบไม่ได้มาด้วยคราวนี้ก็เกือบเหมือนกันก็มีไม่น้อยเหมือนกันที
0: ่
2: เป็นโค้ชที่แบบข้ามจากเวิลด์คัพครั้งก่อนหรือว่าบางคนก็อยู่นานๆอย่างเดชอง10กว่าปีอะไรแบบน
0: ี้ครับผม
2: พอสมควรมันต้อง48ที
0: ม
2: จำกันไม่หวัดไม่ไหว
0: มันเพิ่มมาด้วย
2: เพิ่มมาด้วยครับ
0: โอ้อันนี้พี่ชิดอ่านได้ไหม
2: อะไรอ่ะผมตัวผมจะฮีวีโกตอนไหนอะครับ
0: อ
2: ๋อไม่
0: ไม่นะโอเค
2: เต็มแล้ว
0: ไม่มี
2: ไม่
0: มีเซอร์ไพรส์น้องนะแบบตบไหล
2: ่
0: ไม่มีนะโอเคเดี๋ยวโมริยาสื่อสัมภาษณ์เดี๋ยวให้พี่ชิดแปลหน่อยฮะ
2: อันโ
0: นได้คำเดียวเลยอันโนอีก
2: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนไหมพี
2: ่ดีครับ
0: นะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับ
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: บอลโลกสตอรี
4: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
5: ติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcord connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: 02-201-6569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี่
4: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบไปที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครับกับช่วงในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พิชิตเหมือนเดิมนะครับเกมฟุตบอลโลกคู่ระหว่างทางเนเธอร์แลนด์นะครับกับญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้กลับมาออกสตาร์ทในครึ่งหลังนะครับก็ในช่วง45นาทีแรกยัง 0-0 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกครับเป็นหา M-Cord Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์นะครับทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Superfan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์แบบสุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกMcot Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดนะครับรวมถึงเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตอนนี้นะไปจนถึงช่วงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์ครับ
9: ครับ
8: ก็ส่วนช่วงนี้ไปดูข้อความกันหน่อยแล้วกันเนาะพี่ชินเนาะ
9: ได้ครับ
8: นี่บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอผมดูก่อนสักครู่หนึ่งสรุปผมได้ยินเสียงไมค์ช็อตคนเดียวเหรอครับ
9: อ
8: ันนี้ไม่แน่ใจนะหัวใจล้มเหลวไงอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงเราคุยเรื่องอะไรกันนะ
9: ครับ
8: นาชิดครับ
9: ครับ
8: จุนกับนาฟุกโอ้ใครเบอร์ใหญ่ต้องมีฟุกเนี่ยฮะคุณแมวอ้วน แล้วก็บอกว่าโรธามัตเทอุสไม่แน่ใจว่า
9: ทำไมครับ
8: หมายถึงอ๋อหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนอะไรงี้ป่ะที่เราคุยกันว่าถ้าเป็นนักเตะ
9: ทรงไม่ค่อยเปลี่ยน
8: เออคุณเพชรเจริญชัยบอกสวัสดีครับแล้วก็คุณพิสารสาเกตก็ทักทายผมกับพี่ชิดเข้ามานะ
9: ครับ
8: แล้วก็ถามว่าผมมีเวลารับงานที่คลื่นด้วยเหรอนี่คือบ้านของผมครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าไมดาไทซอนเป็นอะไรกับพี่ต้นครับอ้าวเหมือนพี่ต้นแกได้แรงบันดาลใจนะ
9: ไม่ต้องไม่ต้องเดาเลย
8: มาจากตัวละครไมดาไทซอนในจอมเกมบูนะ
9: คาแรคเตอร์แกก็คล้าย
8: ไมดาไทซอนการ์ตูนเรื่องคู่ไม่ใช่สินั่นมันอามากิงสิถ้าคู่แสบอะเนาะ
9: แสบกว่านี้มี
8: ไหมแสบกว่านี้มีไหม
9: คู่
8: แส
9: บอามากิง
8: อามากิงนะฮะคลาสสิกมาก
9: ท่านี้ก็จอมเกมบู
8: ใช่ครับดูบอลมีแค่แพ็คเกจ6,000หรือเปล่าครับถึงเหรอ
9: ณตอนนี้ทำไม
8: 6,000 อ๋อ 6,400
9: อ๋อก็ 6,000 บวกแวตก็ประมาณ 6,400
8: เออหรือไปจ่ายตอนครึ่งนึงก็เลยเอ๊ะใจแล้วจ่ายถูกด้วยดิ
9: โทษทีนกที่ตื่นเช้าก็จะได้ราคาดี
8: โอ้ผมช้าไปนิดเดียวเรียบร้อยเลย
9: ครับผม
8: บอกว่าแมนยูนำกี่เม็ดละอันนี้ไม่แน่ใจ
9: ยังใจเย็นๆแม
10: ่สนับสนุนโดย
11: ท้องเสียปวดท้อง
12: แน่นท้อง
11: มองหาย
13: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
14: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
15: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
14: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
17: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
18: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02

0: าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: แล้วก็เซกุนด้าเพลย์ออฟนะครับรอบชิงเล็กแรกมาลาก้ากับอเมริกาจบ 0-0 นะครับ
7: จบ90นาทีโดยที่0-0
6: 0-0ก็เล็ก2จะเตะกันวันที่20มิถุนายนที่บ้านของอเมริกานะจ๊ะ
7: ไม่รู้จะเชียร์ใครดี
6: นั่นสิ
7: ไม่อินกับทั้งคู่
6: จริง
7: แต่มีช่วงเวลาที่ผมเคยเชียร์แต่ละทีมเลยนะทั้งมาลาก้าก็เชียร์ช่วงแบบเทคโอเวอร์ใหม่ๆ
6: อืม
7: เอาเมเลียก็เชียร
6: ์มุ้ยอ่ะ
7: ตอนพี่มุ้ยแต่พอหมดช่วงเวลานั้นก็เลิกเชียร
6: ์เหมือนกันเอาเมเลียนี่โอ้นี่มาลาก้านี่ลุดฟานิสเตอร์ลอย อยู่เป็นผู้ช่วยของทางคูมันอยู่วันนี
7: ้เนเธอร์แลนด์เอาบอลเข้ามาในพื้นที่กรอบให้โทษได้ครั้งครับจังหวะตวัดทางขวาของกราเฟนแบกแต่ว่าเข้าไปชาร์จไม่ถึงนะครับญี่ปุ่นบอลเลาะมาฝั่งขวาไมดะไม่มีพื้นที่ให้ลุยครับโดนจิ้มออกข้างไปก่อน
6: ก็อยากได้ผลคู่ไหนอะไรยังไงนี่สอบถามเข้ามาได้นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งในกลุ่ม E ที่จบไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเยอรมันชนะคูราซาวไป7ประตูต่อ1นะครับ
7: ครับบอลของญี่ปุ่นสาดยาวเข้ามาฝั่งซ้ายให้ไม่ดีนะครับบอลล้นออกข้างไปแล้ว
6: คือจริงสีสันของทั้งสองทีมในส่วนของแฟนบอลนี่ก็ดีนะทางฝั่งของญี่ปุ่นมันจะมีความครีเอทในการแต่งน่งแต่งหน้าอะไรมาส่วนเนเธอร์แลนด์สีส้มเน
7: า
6: ะ
7: สีมันจัด
6: เลยแล้วเวลากันเดินเป็นกองทัพเดิน
7: เหมือนกันหมด สีไม่สเปะสปะเอางี้ก่อนสมัครทีมแรก
6: ใช่มันจะส้มๆเลยเวลากันเดินเป็นกองทัพมาเชียร
7: ์เนี่ยแล้วบรรยากาศเวลาฟุตบอลโลกมันก็จะดีอย่างคือแฟนบอลเขาจะนั่งคละกันเชียร์กันแบบเวลาอีกฝั่งเฮก็แบบอีกฝั่งที่โดนอาจจะเขินๆหน่อยเขานั่งคละกันหมดเลยเสื้อน้ำเงินของญี่ปุ่นกับเสื้อส้มของเนเธอร์แลนด์กราเฟนแบกครับพักบอลแล้วก็ดึงช้าครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นระบบที่เหมือนเป็นบอทที่ตั้งไว้เดี๋ยวคุณต้องเอาบอลมาให้เฟรงกี้เดยองก่อนนะถึงจะเล่นได้คนที่กักโปขึ้นซ้ายกักโปจะแตะบอลผ่านโดอันแล้วทิ้งตัวล้มเอ้าได้ผลครับฟาวครับลิซูโดอันไปขวางทางวิ่ง
6: ได้ฟรีคิกใกล้เคียงกับแถวๆเตะมุมนะครับโอ้จังหวะตัดเข้าด้านในได้แล้วนะครับโดอันเอาตัวไปขวางเอาไว้ครับทำให้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของเนเธอร์แลนด์ครับเทียนนี่ไรเดอร์จะเป็นคนเปิด
7: ทีนี้ไรเดอร์สเป็นคนเล่นฟรีคิกเหมือนเดิมนะครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายไรเดอร์สปั่นด้วยขวายัดเข้ามาเสาแรกไม่มีอะไรครับติดหัวไมดะล้นออกมาเฟรงกี้เดยองคุมบอลตัวสุดท้ายครับแล้วจ่ายขวางมาด้านขวาที่ดูกราเฟนแบกเปิดโด่งกลับเข้าไปได้มงจังๆชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้เป็นเฟอร์จิลฟันได้ครับกับตันทินเนเธอร์แลนด์ครับนำ 1-0 ไปแล้ว
6: โอ้โหนาทีที่50ครับเฟอร์จิลฟันได้มงให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 ครับประตูที่13ในนามทีมชาติของเขานะครับประกันหลังวัย34ปีว้าเน้นที่

0: ออกขวามาอุลโยนไปดูตรงนี้ไม่น่าจะออฟไซด์นะครับทางเฟอร์จิฟันได้โอ้โหแล้วมงย้อนกลับไปเสาแรกนี่เรียกว่าเนียนกริปเลยครับกระแทกเสาเข้านะครับพอดูแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะอยู่ในไลน์ต่ำกว่าคือทานิคุจินะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีเลยครับเรื่องไลน์ของทางเฟอร์จิฟันได้ว่าออฟไซด์หรือเปล่าโอ้แล้วดูการเล็งของทางเฟอร์จิฟันได้หลังมงเสร็จ
1: ดีจัดเลยอ่ะแล้วมุมสวยนะมงเสร็จแล้วดูดิว่าลูกมันจะไปคือไปลุ้นว่ามันชนเสาเหลี่ยมไหนแต่มันเป็นเหลี่ยมในครับก็เลยแบบเช็ดเข้าไปอย่างสวยงามครับ
0: จ้องตาแป๋วแล้วว่าบอลที่ตัวเองมงไปจะเป็นยังไงครับเฟอร์จิฟันไดแล้วค่อยเฮพอเห็นบอลกระแทกเสาเข้าประตูไป
1: ฟันไดเนี่ยคือลูกมงเขาช่วยลิเวอร์พูลเยอะมากในซีซั่นแย่ๆที่ผ่านมาแกทำรวมมันทั้งหมด8ประตูก็ส่วนใหญ่เป็นลูกมงเกือบทั้งหมดนะครับ
0: ยืนยันประตูนะครับ 1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำจากเฟอร์จิฟันไดกราฟิกขึ้นมาเป็นนาทีที่51นะครับ
1: เมื่อกี้ญี่ปุ่นเนี่ยตัวคุมประกบน่าจะเป็นวาตานาเบะครับที่เอาไม่อยู
0: ่ดูอีกครั้งหนึ่งมาดูกราฟิกให้ดูโอ้ชัดเจนครับเหลือเยอะเลยครับ
1: ทานิคุจิยืนต่ำกว่าแบบ 2-9 ครับดีๆผมชอบสุดๆเลยอ่ะภาพกราฟิกหรือว่าซิมูเลชันที่จำลองเหตุการณ์เวลาเช็คจังหวะล้ำหน้าคือโหเนียนกว่าเกมอีกอ่ะ
0: ชัดเจนแต่เห็นจะมีเกมคู่กาตาร์กับสวิตนะที่เสีย
1: ที่ทำให้แบบ
0: เราเข้าใจ
1: ว่ามันล้ำหน้าก่อนจะได้ฟาวจุดโทษหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
0: เ
1: นี่ยออกมาเฉลยเช้าอีกวันนึง
0: ออกมายืนยันว่าร
1: ูปอยู่นี
0: ่เออ
1: คือเจนเสร็จแล้วแต่เอาขึ้นนอนแอร์ไม่ได
0: ้แต่ยืนยันว่าไม่ออฟไซด์นะครับจังหวะนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้จุดโทษ
1: โดนจนได้ครับญี่ปุ่นการที่แพ้นัดแรกนั้นเป็นอะไรที่ทำให้ไม่มีอะไรดีอ่ะการแพ้นัดแรกของบอลทัวร์นาเมนต์แบ่งกลุ่มนี่นะ
0: แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าเกมโดยรวมตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ
1: ก็สรุปเลยว่าคือถ้าโดนก็ไม่แปลกอ่ะดูเกมอย่างนี้
0: คืออาจจะมีหือมีอือช่วงท้ายครึ่งแรกแต่โดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์ครับที่รูปเกมดูดีกว่าชัดเจนนะครับ
1: โอ้คามาดะจะจ่ายทะลุช่องตรงกลางโดนตัดได้ครับเนเธอร์แลนด์สวนเร็วทันทีครับไหลมาทางซ้ายลูกนี้มาจะจังหวะแตะผ่านเข้าเหลี่ยมในก็ยังติดอยู่นิดนึงนะครับเป็นอิโตะจิ้มออกไว้ได้เดี๋ยวดูสักพักครับญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบไหนครับตอนนี้ก็ยังเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่ครับเวลาเหลือเยอะด้วยครับ
0: ในเกมรุกนี่ก็มีอย่างพวกจุนยะอิโตะนะครับที่รอโอกาสอยู่นะครับโกกิโอกาวะพวกนี
1: ้คือสำคัญที่แบบรูปแบบการเล่นมากกว่านะคืออันดับแรกต้องครองบอลมากกว่านี
0: ้คือตอนนี้ก็จะไปเน้นตั้งรับก็ไม่ได้แล้วต้องเปิดเกมบุกมากกว่าเดิมแต่ดูตรงนี้เนเธอร์แลนด์ยังครองบอลบุกใส่อยู่นะครับ
1: ยังรอการประมวลจากโค้ชอยู
0: ่
1: ว่าจะสั่งปรับวิธีเล่นเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำก็คือการไล่บอลสูงไล่ถึงตัวไมดะเปิดก่อนแล้วครับไม่รอโค้ชวิ่งนำไปคุณหันหลังไปโล่งครับเพื่อนไม่ตามคือคุณสมบัติที่ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วคือวินัยร่างกายฟิตแล้วก็ขยันลูกขยันมีทุกตัวอยู่แล้วเป็น DNA ของญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้ใช้ลักษณะการบดบี้คู่แข่งแบบนั้นออกมาให้เห็น
0: คุณออสการ์บอกฮอลแลนด์มาลัวๆครึ่งหลัง
1: เอ้าโอ้โหซัมเมอร์วิลครับมากความเร็วกันจัดจ้านจริงๆเปิดบอลยาวมาลึกนึกว่าจะออกแล้วไปตามเกี่ยวกลับมาทันในกรอบเขตโทษแต่ว่าก็ยาวรับญี่ปุ่นยังมีตัวซ้อนเคลียร์ออกหลังไม่ได้ครับ
0: เดนซาดูมฟรีสครับตักเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลเกือบจะไปถึงดอนเยลมาเล่นครับยังดีที่ทางชานิคุจิเบียดเอาไว้ได้นะครับแล้วสกัดได
1: ้โอ้ดูเหลี่ยม

0: แรกบอลพุ่งแรงนึกว่าจะไม่ทันครับอิโตะก็นึกว่าไม่ทันเหมือนกันนะแกก็กะบังสบายๆครับสมวิวไปล้วงมา
1: ดูอีกครั้งครับคือเหมือนขึ้นจังหวะผิดด้วยนะครับตัวประกบของทางญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของวัตนาเบะ
0: เอาครับญี่ปุ่นสวนมาทางบอลไปที่ว่างโอ้โหไม่มีสปีดเลยครับคามาดะเจอวิ่งแซงง่ายๆครับแล้วก็บาสฟรานเฟเกนคราวนี้โดนเพรสซิ่งครับต้องเตะทิ้งออกข้างเลยญี่ปุ่นครองบอลครับครับยอมเล่นแบบเสี่ยงมากขึ้นครับจะเลี้ยงและจ่ายตัดออกมาฝั่งซ้ายนากามูระปาดเรียดเข้าในลูกนี้มาโดนเตะทิ้งไปก่อนครับแถว2ยังเป็นญี่ปุ่นขึงอยู่ครับเคโตะนากามูระไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้ตามมาเก็บบอลได้คูโบะคูโบะไหลคืนสั้นๆนากามูระเข้าขวาขวานากามูระยิงยัดเอาฉลับเข้าเลยครับตีเสมอดื้อเดี๋ยวดูว่าบอลสุดท้ายเนี่ยมันโดนไมด่าหรือเปล่าครับแต่ว่าเฮไปก่อนแล้วครับ
1: โอ้โหฉลับอะฉลับแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าฉลับใครครับโอ้โหลูกยิงของเคโตะนากามูระครับลูกนี
0: ้โอ้โหไวเหลือเกิน
1: โอ้คือมันฉลับมาเลยทำให้จังหวะเซฟของแฟบุกเก้นมันก็เลยเรียกว่าเซฟไม่ได้นะครับเหมือนบอลมันผิดจังหวะไปนิดนึงครับโอ้โหเฮเลยครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่นตามหลังอยู่ประมาณ6นาทีครับการขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายของญี่ปุ่นนะครับคูโบะได้บอลมาสุดเส้นหลังด้านซ้ายแล้วก็เข้าด้านในไม่ได้จ่ายย้อนมานากามูระเลี้ยงมาหน้ากรอบเขตโทษนัดยิงโอ้มา
0: ใครก็ได้ไม่เป็นไร
1: ใช่ครับโอ้โห
0: มิกกี้อยู่ต่ำมาก
1: เดี๋ยวดูว่ามันโดนฟาเทคเกอร์หรือไดเซนไมด่ากันแน่จังหวะยิงโอ้ฉลับไดเซนไมด่าครับทำให้บอลเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแล้วน่าจะโดนบังอยู่ด้วยนะครับทางด้านของแฟบูเกน
0: ก็ถ้าโดนไมด่าก็ต้องเป็นเครดิตประตูของไมด่าพลาดไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็แบบไม่มีโอกาสโดนจับล้ำหน้าด้วยเพราะว่ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนยืนต่ำถ้าฟานเดอร์เฟนดันสูงลูกนี้จะโดนจับล้ำหน้าทันทีได้เลยนะครับ
1: คือแฟนโดเฟนยืนอยู่ด้านล่างของจอนะครับมันเลยทำให้ลายของไมด่าไม่ออฟไซด์
0: แล้วจะบอกว่าผมเป็นแฟนเนเธอร์แลนด์ผมเซ็งมากนะบุกมาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ประตูนำญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งเอาบอลมาบุกได้ 2-3 นาทีเองครับ
1: เพิ่งจะตั้งใจบุก
0: เออเพิ่งจะดูเนเธอร์แลนด์จะเล่นบอลทุ่มไกลครับฝั่งขวาจากดุมฟริสทุ่มย้อยมาเสาแรกลูกนี้มงสกัดเอาไปได้ครับอิโตะบอลล้นออกมาจะให้ดูฟริสโดนนากามูระตัดออกข้าง
1: คุณแมวเมียบอกว่าเห็นเหมือนเราป้าคนภาคหายผีหลอกเราเหรอทำไมเราไม่เห็นคนภาคเมื่อกี้เราไปพักนะคุณแมวเมียว
0: ใช่ครับผม
1: ไม่ต้องแปลกใจ
0: ไปฉี่มาครับ
1: จะไม่ให้เราเข้าห้องน้ำเลยฮะสามชั่วโมง
0: ผู้สินให้ทุ่มใหม่เพราะว่าในกรอบเหตุโทษดีไปยุกยิกกันนิดหน่อยครับ
1: มีมาเตือนนะครับผู้ตัดสิน
0: ฟิสก็เลยใช้เวลาบอลทุ่มกับลูกนี้ได้เยอะเลยครับกว่าจะบอลกลับมาเข้ามืออีกครั้งหนึ่งทุ่มกลับมาที่เดิมคราวนี้โดนมงเสยไปได้ครับโดยนากามูระลุ้นแย่งบอลจังหวะ2กันอยู่กราฟเฟนแบกซื้อเวลาครับสาดโด่งไว้ก่อนบอลล้นออกมาในกรอบให้โทษของญี่ปุ่นฟันได้ไปไล่กดดันจนกระทั่งล้นออกหลังไปลูกนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: แต่วันนี้นี่ญี่ปุ่นต้องระวังลูกกาอากาศของเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนใหญ่เปิดเข้ามามักจะได้ลุ้นและประตูที่เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก็ได้จากลูกหม่งของเฟอร์จูฟันได้ด้วยนะครับชิลานี่ไรเดอร์สครับจะเป็นคนเปิดครับ
0: ไรเดอร์ปั่นมาเสาแรกลูกนี้บอลล้นตกพื้นคูโบะเก็บได้คูโบะค่อยๆเลาะขึ้นมาครับรอเพื่อนขยับแล้วแทงมาทางขวาที่ว่างแล้วครับได้ลากขึ้นมายาวๆบอลอยู่กับอุยดะอุยดะจะล็อกโดนซัมเมอร์วิลเตะฟาวครับแล้วก็เอาใบเหลืองแรกของเกมไป
1: จังหวะสวนกลับมาของญี่ปุ่นเลยครับต้องตัดฟาวไว้ก่อนครับซัมเมอร์วิลมาแล้วโอ้โหเตะ
0: โอ้เป็นวัตนาเบะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เติมขึ้นมารับบอลลูกนี้แล้วโดนเตะ
1: ไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเตะของซัมเมอร์วิล

ครับเป็นเซ็นเตอร์นะครับที่เติมขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้วาตานาเบะผลบราซิลที่ขอเข้ามาคู่แอตเลติกกับโกยาเสมอกัน 1-1 นะครับจบไปแล้ว

0: เป็นฝั่งญี่ปุ่นนานๆได้เล่นลูกตั้งเตะทีครับฟรีคิกครับจะต้องเปิดเข้าไปเล่นนะครับคูโบะเปิดย้อยเข้ากรอบไปโทษติดหัวฟานิเคอร์ล้นออกมาเข้าทางนากามูระนากามูระเปิดยัดอีกทีติดบล็อกกราฟเฟนแบกล้นออกมานากามูระยังเก็บคืนหลังไม่ได้ครับมาว่ากันใหม่ครับที่วาตาดาเบะวาตาเบะปาดออกซ้ายคืนนากามูระเหมือนเดิมครับเล่นกันอยู่2คนนากามูระแทงเรียดไปที่ว่างไมดะไปสุดเส้นแล้วเปิดหักเข้าในบอลฉลับผ่านหน้าปากประตูไปครับแม่มันโด่งไปหน่อยข้ามหัวอุยดะไปแล้วทางขวานี่ก็เป็นคุโบะครับไปชนฟาวใส่ซัมเมอร์วิลก่อน
1: โอ้โหแต่ญี่ปุ่นพอขึ้นมาแต่ละทีพวกเขาขึ้นมาแล้วน่ากลัวนะครับโอ้ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะยิงฉลับมันก็เหมือนจะไม่โดนขามาเอดะแต่ถ้ามันเมื่อกี้เรามองจากมุมหลังประตูเหมือนฉลับนะ
0: เ
1: หมือนทิศทางบอลมันเปลี่ยนนิดนึงทำให้ทางแฟร์บูเกนเนี่ยเสียจังหวะแต่พอมองด้านหน้าเหมือนไดเซมัยดาก็กระโดดหลบได้นะครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวเครดิตพวกนี้ถ้ามันมีอะไรต้องแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานของฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจัดการเองคล้ายๆอย่างไอประตูของกาตาร์เมื่อวานเนี่ยแต่เดิมเราก็นึกว่าเป็นผู้เล่นของกาตาร์มงตีเสมอ
1: ครับ
0: ก็เอามาเห็นอีกทีนึงเช้าอีกวันนึงอ้าวเขาให้เป็นโอนโกไปโดนกองหลังสวิสเข้า
1: ครับผมคุณมูกิวารากาอิโซกุโอ้โหชื่อไม่รู้คนญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่พิมพ์ไทยออกมาวิ่งขึ้นสุดลงสุดไปเลยญี่ปุ่น
0: ส่วนณตอนนี้เครดิตคนทำประตูเนี่ยก็ยังให้เป็นที่คนยิงนะครับคือเคโตะนากามูระ
1: ครับ
0: เขาไม่เท่าที่เขาส่องมายังไม่เห็นว่ามันโดนเท้าไมดะซัมเมอร์วิลลองยิงว่าเอาเข้าเสาไกลไปเลยครับมายิงมุมทะแยงจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับบอลตกพื้นแล้วเข้าเสาไกลไป 2-1 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำอีกรอบหนึ่ง
1: โอ้โหแล้วเป็นประตูแรกของเขากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับไคเซซิโอซัมเมอร์วิลครับดาวเตะจากเวสต์แฮม
0: จะว่าไปแกเพิ่งมาฟอร์มดีไม่กี่เดือนหลังท้ายฤดูกาลนี่เองครับ
1: โอ้โห
0: แถมเวสต์แฮมฟอร์มตกชั้นไปด้วยนะครับ
1: แล้วเจ้าตัวก่อนหน้านี้ลงสนามในนามชุดใหญ่มา2นัดเองนะครับซัมเมอร์วิลได้บอลริมกรอบเขตโทษด้านขวาตัดเข้าด้านในแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหหนีนากามูระแล้วปั่นด้วยซ้ายไซโป้งแล้วชนเสาเข้าอีกแล้วโอ้ไซออนซูซูกิโดนแต่ละประตูครับจังหวะประตูแรกเนี่ยเสาซ้ายมือประตูที่2เสาขวามือครับโอ้โหยิงเข้ามุมตลอดครับ2ประตูของเนเธอร์แลนด
0: ์โหน่าสงสารไซออนซูกิโหยิงดีจัดมันไม่มีโกลที่ไหนเซฟได้ทั้ง2ลูกนะครับอันนี้พูดได้เต็มปากก็หมดสิทธิ์เซฟด้วยประการทั้งปวงโอ้ยิงดีจัดเลยครับซัมเมอร์วิลก็เหมือนกับลูกมงของฟันไดก็เข้ามุมเหลี่ยมจัดแบบนี้นะครับมาเช็ดเสาไปคนละทีครับนาที64ครับเนเธอร์แลนด์ขยับออกนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1
1: โอ้โหครึ่งแรกไม่มีประตูครับแต่ครึ่งหลังมาตอนนี้มีไป3ประตูแล้วครับหลังจากผ่านมาถึงตรงนี้64นาทีโอ้นี่เท่ากับว่า14นาทีนะมี3ประตูเกิดขึ้น
0: ดีมากโอ้โหครึ่งแรกแบบผมว่าเล่นงานแฟนบอลหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูต่อในครึ่งหลังว่ามันสนุกมากขึ้นนะครับฟานเทคเกอร์ค่อยๆเล่นตามช่องขึ้นมากราฟเฟนแบกจะพลิกลูกนี้เราจะมาเล่นมาช่วยต่อบอลบอลออกมาสั้นไปนิดนึงครับแต่ยังเข้าทางไรเดอร์แทงออกซ้ายมาสวยกักโปจี้เข้ากรอบไปโทษกักโปมุมแคบกักโปซ้ายลูกนี้ล็อกเข้าขวากักโปล็อกเข้าขวาแล้วยิงยัดติดบล็อกครับโอ้โหมีตัวนอนขวางไม่ได้แต่ถึงเข้าไปนี่ก็มีธงออฟไซด์ขึ้นมาก่อนครับ
1: โอ้โหกักโปจังหวะยิงสุดท้ายไปติดทางฮิโรกิอิโตะนะครับแต่ดูว่าออฟไซด์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายมีธงนะครับประมาณ1ช่วงตัวนะครับจังหวะออฟไซด์ของโคดิกักโปเหมือนมือว่าแต่มองบอลไม่ได้เช็คไลน์ด้วยเองนะเพราะมันก็แหมถือว่าออฟไซด์ประมาณ1ช่วงตัวเลยนะครับ
0: โยกสมันไดเซน
1: เอา
0: แล้วครับ
1: จุนยะอิโตะลงมาครับนี่ก็เป็นคนที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมนี้นะครับจุนยะอิโตะแต่ว่าสุดท้ายเป็นไดเซนมาดะออกสตาร์ทก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ลงมาในช่วงประมาณ24นาทีสุดท้ายครับจุนยะอิโตะ
0: ตัวรุกจากราซิงเก้งนะในเบลเยียม
2: 6 minutes in that period.
0: ญี่ปุ่นขอบุกหน่อยครับลุ้นยิงไกลโอ้โหคุโบะเช็ดหน้าจะเช็ดคานออกครับนิดเดียว
1: โอ้โหผู้บรรยายบอกว้าวเลยครับโอ้โหจังหวะเก็บบอลได้เท้าซ้ายยิงโด่งไปนิดเดียวครับจังหวะของคุโบะ
0: เพิ่งจะมีบทบาทกับเขาบ้างครับคุโบะแต่ก็เป็นคนที่มีส่วนในจังหวะญี่ปุ่นได้ประตูตีเสมอนะครับ
1: อ่ะช่วงเบรกครับไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวมาตัดดูข้อความนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ผู้ตัดสินก็ต้องให้น้ำด้วยนะครับในช่วงไฮเดรชั่นเบรกเสิร์ฟโดยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกทีนึง
1: คุณอนุรักษ์บอกว่าทาง YouTube ไม่มีเสียงซาวกองเชียร์เลย
0: อันนี้อาจจะต้องตัดออกด้วยเงื่อนไขต่างๆนานา
1: ครับคุณใจเย็นนรสิงห์บอกว่าพี่ดูผ่านช่องทางของโมโนเปล่าครับใช่นะครับเราดูผ่านช่องทางของโมโนคุณจิระบอกไปแล้วนะที่บอกว่าครึ่งหลังซูบาสะจะลงมายิงคุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับพี่ชิดพี่จูนบอลคู่นี้ทันกันหมดผมว่าน่าจะเสมอนะต่างจริงโดยรวมผมว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการครองเกมโดยรวมอ่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันควรจะต้องสูสีกันมากกว่านี้ด้วยจังหวะเรื่องการครองเกมอ่ะไม่คิดว่าญี่ปุ่นจะปล่อยให้เนเธอร์แลนด์เล่นเยอะขนาดนี
1: ้คุณ N2PD บอกว่าทำไมดีเลย์กว่าทีวีเยอะจังครับ
0: ไม่รู้ครับ
1: มันน่าจะ
0: บางทีเราก็อาจจะต้องรีสตาร์ทกล่องเราเองด้วยอะไรเงี้ยหลายเงื่อนไขในโลกของแบบโลกของการสตรีมมิ่งอ่ะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยก็ทำใจ
1: ไทยกับเวียดนามใครจะไปบอลโลกก่อนกันครับจากคุณพิสารสาเกต
0: ก็ถ้าไล่อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกราฟการพัฒนาในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็ต้องเป็นแนวโน้มจะเป็นเวียดนามมากกว่าผมว่าตรงๆอ่ะ
1: คุณกอล่าบอกเก็ตความรู้เมื่อคุณตัดใบกล้วยออกจากต้นมันจะกลายเป็นใบตองทันที
0: เฮ้ยจริงดิบ้า
1: ครับ
0: โอ้มหัศจรรย
1: ์เหลือเชื่อมากๆ
0: แต่ใบอื่นไม่เห็นมีเป็นแบบนี้เลยเนาะตัดแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้อะไรเงี้ย
1: มีไหมมีอะไรที่พอมัน
0: ทำไมเขาไม่เรียกใบกล้วยวะ
1: นั่นเด็ก
0: อย่างแบบใบขนุนเติมมาก็เป็นใบขนุนใบเตยก็ยังคงเป็นใบเตยอยู่วันยังค่ำ
1: นิดนึงโอ้เนเธอร์แลนด์ที่นำอยู่2 1จะเปลี่ยนทีเดียว3คนนะครับเมมฟิสเดปายเทิร์นคอปไมเนอร์เดี๋ยวอีกคนหนึ่งรอแป๊บหนึ่งว่าเป็นใครดอนเยอมาเล่นนะครับโดนถอดออกแล้วนะครับจริงๆวันนี้ถือว่าเขาเองก็โดดเด่นนะแต่ว่า2ประตูที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีชื่อเขาเป็นคนทำประตูนะครับ
0: เขามาพร้อมกับผ้าคาดผมเหมือนเดิมครับเมมฟิสผมเป็นผู้ตัดสินผมจะไม่อนุญาตให้เขาใส่ลงนะ
1: เพราะว่าม
0: ันไม่ได้ช่วยคาดผมอันนี้มันไว้ซับเนี่ย
1: ทางด้านของซัมเมอร์วิลเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกนะครับแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์สครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกเช่นกันนะครับส่วนคนที่ลงมาอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของคุนตันจิมเบอร์นะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรยูเรียนไม่มีควินตินนะบ้านนี้ยังไงก็มีลูกชายได้เล่นบอลโลก
1: ครับผมนึกว่าจะมา2นะสุดท้ายถอนไม่1
0: เพราะว่าผมนึกถึงนะยูเรียนทิมเบอร์เนี่ยที่แกเปลี่ยนลงมาสำรองในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกไม่เห็นเลยว่าแบบมันดีถ้าอาร์เซนอลมียูเรียนทิมเบอร์สตาร์ทตัวจริงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกัน
1: ท็อป3แบ็คขวาในโลกตอนนี้ติดไหมสำหรับพี
0: ่ท็อป3อ่ะโอ้โหไม่น่าติดเจอ
1: ฮาคิมี่
0: เข้าไป
1: ตัวหนึ่งแล้วแน่ๆ
0: จองไปหนึ่งแล้วผมว่ามีอีกหลายตัวแต่ว่าคือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แบบอยู่ในช่วงเข้าฟอร์มอะแบ็คขวาที่มาตรฐานสูง
1: ถ้าให้เลือกดุมฟริสกับทิมเบอร์ส่วนตัวพี่เลือกใคร
0: ดุมฟริส
1: ทิมเบอร์กับเทรนต์
0: ทิมเบอร์ดิครับ
1: อุ้ยครับผมทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
0: อ้าว
1: แบ็คฟริมปองกับทิมเบอร
0: ์ทิมเบอร์ว่ะ
1: เราไม่รัก
0: ยอมก็รักแต่แบบ
1: แต่เราไม่รักแบบน่าเกลียดเกินไปถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นตอนนี
0: ้ดาราปะบางทีก็ใช่นะแต่เราไม่รู
1: ้
0: ดารานักกีฬาอะไรเงี้ยพวกเซเลบ
1: แล้วยิ่งใส่หมวกเข้าไปอีกนี่โอ้ยากเลยทีนี
0: ้แค่วันก่อนผมเพิ่งรู้ว่าแคทตี้แพรี่แบบไปเป็นแฟนกับจัสตินทรูโดแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะแฟนเก่าแกออร์แลนโดบูมปะ
1: แคทตี้แพรรี่เหรอ
0: แคทตี้ใช่ปะ
1: จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่น่าจะมีนั่นด้วยไหมดูตรงนี้ก่อน
0: โอ้โหกักโปครับเลี้ยงเลาะแล้วก็หลอกยิงเรียดเจนยัดเข้าเสาแรกกันแซวซูนากิงานหนักนะครับทิ้งตัวปัดออกหลังไม่ได
1: ้
0: กดสูตรติดแล้วครับครั้งแรกของกักโป
1: ฟริกกี้เดยองนะครับปากจากแนวลึกในแดนตัวเองครับแถวๆกลางสนามขึ้นมาทางซ้ายกักโปจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็หักย้อนกลับมาก่อนที่จะหักข้อเข้าเสาแรกแต่ว่าบอโดนผู้เล่นญี่ปุ่นออกนะครับสุดท้ายเป็นเตะมุมทางซ้ายของทางเนเธอร์แลนด์ครับโดยเมมฟิสเตปะเอ้า
0: เข้าแย่แล้ว
1: คูโบะเจ็บครับออกไปปฐมพยาบาล
0: เมมฟิสเตะมุมโดนไปเสาสองมงตั้งกลับมาเบาไปหน่อยครับเข้าซองซูซูกิอีกทีนึง
1: พี่ทำให้ผมอยากรู้เลยเนี่ย
0: คุ้นๆน่ะ
1: ลิสการเดทของทางเคทีเพอร์รี่มีออเรนโดบูมด้วย
0: ใช่ไหม
1: เออแล้วก็มี
0: น่าจะเป็นคนก่อนหน้าจัสตินทรูโดเนี่ยปะ
1: เพราะผมจำได้ว่าเขาเคยคบกับไอ้จอห์นเมเยอร
0: ์ผมว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นออเรนโดบูมนี่แหละจนถึง20259ปีอ่ะ
1: โอ้โห
0: ผมจำได้คู่นี้ผมเชียร์มากดูทางขวาของญี่ปุ่นมุดเข้ากรอบไปโทษครับแต่ว่าเปิดไปเตะบล็อกที่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนได้เป็นลุ้นเป็นลูกเตะมุมแทนครับ
1: โอ้จังหวะขึ้นมาเหมือนจะมีโอกาสออฟไซด์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเลยครับฟานเดอร์เฟนเร็วครับตามมาสกัดได้ก่อนนะครับญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมแล้วครับเอาริซึโดอันออกนะครับแล้วก็คนที่จะถูกส่งลงมาเนี่ยมีทางยูกินาริสุกาวะนะครับลงมาเปลี่ยน3คนครับโดอันคูโบแล้วก็วาตานาเบะนะครับเอาโทมิยาสึโอกาวะนะครับแล้วก็สุกาวะลงมาครับ
0: โคกิโอกาวะจาก NEC Nijmegen นะครับเปลี่ยนเกมรุก
1: สุกาวะนี่ก็จากทางเวเดอร์เบรเมนนะครับแต่จริงนี่เขาอยู่กับซาตันตันใช่แล้วก็ยืมไปอยู่กับเบรเมน
0: เตะมุมของญี่ปุ่นครับจุนไยโตะครอสไปโอ้โหโด่งไปหน่อยครับข้ามไปตัวไกลจะยิงสวนกลับมาก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งออกแบบไม่ได้ลุ้นอะไร
1: เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการเล่นชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาไล่บอลสูงกันแล้วแต่เนเธอร์แลนด์ยังพาบอลหนีเพลย์ไปเรื่อยๆกาเฟนแบกให้บอลขึ้นหน้ามาเมมฟิสจ่ายตัดออกซ้ายไปที่โคดี้กักโปอีกทีหนึ่งกักโปดีดบอลเข้าในกรอบไปโทษกระดกกันไปกระดกกันมาสุดท้ายมาได้ยิงแบบไม่ถนัดครับคอมไมเนอร์สบอลเบาเข้าซองซูซูกิ
1: พยายามจะยิงแต่ว่าโดนขวางไว้นะครับทางคอมไมเนอร์สย้ายจากแอตแลนต้ามาอยู่กับยูเวนตุสค่าตัวแพงนะครับแต่กล่าวว่
0: า
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
0: แฟนยูเวนตุสด่าทุกวัน
1: ก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมสูงนะครับทางด้านของคัพไมเนอร
0: ์ญี่ปุ่นชวนเล่นบอลโด่งครับย่นเวลาหน่อยแล้วไปแย่งบอลกันข้างหน้าได้ผลครับเก็บบอลคืนไม่ได้ จิธรรมดาขืนตัวครับพลิกไม่ได้เหมือนกันนะครับคอมเมนเนอร์ตามติดเลยฮิโรกิอิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายคืนที่คามาดะชิ่งเข้ามาหน้ากรอบไปโทษจุนย่าอิโตะฝ่าออกขวามาอีกทีหนึ่งสุกามุระย้ำกลับไปขวาอีกรอบหนึ่งจุนย่าอิโตะครอสบอลย้อยข้ามไปเสาไกลลึกไปหน่อยครับบอลแรงล้นออกไปฝั่งซ้ายยังมีตามเก็บได้ครับอิโตะจะแตะหลอกแตะลอดขาดอมฟริสยังติดออกข้างนะครับ
1: ยังเป็นบอลชุบญี่ปุ่นนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายในแดนของเนเธอร์แลนด์
0: ทางขวาที่จุนย่าอิโตะอีกทีหนึ่งผิวจ่ายตัดเข้าด้านในมาขวามีตัวเรียกบอลอยู่ครับสุกามุระครอสตรงไปด้วยขอโทษมงแบบฝืนๆครับบอลเปลี่ยนทางไปทางซ้ายยังมีตัวเก็บบอลได้ครับนากามุระนากามุระโดนปิดจุด2ด่านต้องคืนแล้วอิโตะเบิ้ลเข้าในมาอีกอิโตะหนึ่งครับมาไม่ถึงเตะหัวมิกกี้ฟาเดอร์เฟนมงเคลียร์ข้ามไปได
1: ้ยังเป็นบอลทุ่มนะครับมุมทงด้านขวาของญี่ปุ่นครับแต่ว่าจังหวะโยนจากริมเส้นเข้าไปของญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้ผลนะครับนี่ครับแฟนเนเธอร์แลนด์แฟนญี่ปุ่นนี่ก็เล่นกล้องกันอยู
0: ่สุกวระทุ่มไกลเข้าไปจากทางขวาลูกนี้ติดหัวฟันได้บอลล้นออกมาแถว2ยังได้อยู่ครับทานิกุจิแต่ว่าโดนเนเธอร์แลนด์บีบทำให้ต้องคืนกลับไปไกลถึงไซออนซูซูกิซูซูกิเลือกให้ตัวซ้ายครับฮิโรกิอิโตะนากามุระคืนคืนมาตรงกลางครับทานิกุจิโทมิยาสึเข้าในมาจักกระชากขึ้นมาตรงๆซาโนะมาไม่ดีครับโดนเหลี่ยมเบียดแล้วทำให้บอลล้นคืนไปของเนเธอร์แลนด์ครับกลับไปที่แฟบุเกนโดนบีบต้องหดบอลยาวบ้างเหมือนกันอิโตะมงเอาบอลลงพื้นได้ครับมาตั้งกันใหม่โอ้โหคาบะดะเปิดยัดก็ติดบล็อกออกง่ายๆครับ
1: แต่เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเริ่มจะครองบอลได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ครับต้องการประตูตีเสมอครับ
0: สากามุระจุนย่าอิโตะเอาครับเบิ้ลบอลขึ้นมาทางขวาแล้วปาดหักเลียดยิงแบบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้บอลตรงตัวแฟบุเกนมาขวาติดมือไม่ได้ครับ
1: บอลมันมาย้อนหลังสุกาวาระไปนิดนึงนะครับยิงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ค่อยมีครับแล้วไปตกตัวแฟบุเกน
0: จังหวะเวลาญี่ปุ่นพยายามตั้งใจตั้งอกตั้งใจเล่นเกมรุกเนี่ยมันก็น่ากลัวใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็เลือกซื้อแท็กติกซื้อเกมรับไปก่อนสุดท้ายก็ตามหลังถึง2รอบนะครับต้องมาลุ้นว่าจะคราวนี้จะกลับมาเป็น 2-2 ได้เหมือนตอนที่ตามอยู่ประตูเดียวได้หรือเปล่าไดจิคามาดะครับเคาะตรงกลางทานิกุจิดันขึ้นสูงทานิกุจิปาดออกฝั่งขวาไปครับโทมิยาสึสุกาวาระสุกาวาระคืนโทมิยาสึเบิ้ลเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ก็ยังติดที่ฟานเนเกอร์แล้วล้นไปเข้าซองของแฟบุเกน
1: พยายามจะยัดไปในกรอบเขตโทษให้กับทางโอกาวะนะครับส่วนจังหวะหักคัตแบ็กมาเมื่อสักครู่นี้ให้ทางสุกาวาระซัดมันย้อนหลังไว้หน่อยเลยครับโทมิยาสึนี่ก็ปัจจุบันนี้ไปอยู่กับอาแจ็กซ์นะครับอดีตดาวเตะอาร์เซนอลลงไปนี่ก็ไปเล่นเซนเตอร์ทางขวานะครับ
0: ก็ระหว่างอยู่อาแจ็กซ์ก็ดูเหมือนจะเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังดีได้เล่นบอลโลก
1: กับเฟนแบ็กโดนถอดออกครับช่วง10นาทีสุดท้ายนาธานอาเก้ลงมา
0: น่าสนใจว่าจะปรับรูปแบบการยืนกองหลังไปด้วยหรือเปล่าครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยสุกาวาระลงไปเล่นวิงด้านขวาแล้วก็อายาเซเวดาเหมือนถอยลงมาหน่อยนะแล้วหน้าเนี่ยให้เป็นทางโอกาวะไปยืนนะครับ
2: it's a pretty big back line he's got. It is five of them really. All of them can play central defence.
0: ทานิคุจิแทงบอลขึ้นมาตรงๆครับลิดะไหลออกด้านซ้ายไปอีกทีหนึ่งฮิรุกิอิโตะยังต้องคืนมาทางเดิมครับทานิคุจิโทมิยาสึขวามีครับสกาวระมาจะไขว้เล่นลูกนี้ของจุนยาอิโตะบอลไม่ตรงเพื่อนครับโดนสาดยาวขึ้นหน้ามาแต่ลูกนี้บอลของเนเธอร์แลนด์ก็แรงข้ามหัวเมมฟิสไปครับมีเวลายังมีเวลาพอสมควรให้ญี่ปุ่นลุ้นแก้ตัวเพื่อตีเสมอครับไดจิคามาดะเปิดย้อยขึ้นไปทางขวาแย่งหม่งกันลูกนี้เป็นจุนยาอิโตะชิงจังหวะได้ถึงก่อนอาเก้นิดนึงเตะยัดใส่ขาเลยครับเอาเป็นบอลทุ่ม
1: ยังได้เป็นบอลทุ่มของญี่ปุ่นครับตามอยู่แค่ประตูเดียวก็ยังมีโอกาสครับเหลืออีก8นาทีไม่รวมการทดเวลา
0: บอลคืนมาทางขวาตั้งป้อมเปิดเข้าไปในกรอบให้โทษติดขาฟันไดครับเคลียร์ทิ้งออกมาได้แล้วก็จังหวะชิงเหลี่ยมบอลตกกันลูกนี้มีใบเหลืองของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: เหมือนจะเป็นเมมฟิสเดปายนะครับเหลือง2ของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้ครับ
0: โอ้เล็งเป้า
1: แล้วก็โดนชนต้นแขนซ้ายครับกระแทกใส่หน้าของทานิคุจิ
0: เจตนาไม่ดีอ่ะตั้งใจเล่นงานคู่แข่งเป็นหลักครับ
1: โดนจดชื่อไปครับเมมฟิสเดปายญี่ปุ่นเปลี่ยนเพิ่มครับเอาทางด้านของเวดาออกนะครับเอาทางชิโอกาอิลงไปครับเคนโตะชิโอกาอิครับเล่นกับโวฟบวกในเยอรมันนะครับตัวลุกวัย21ปีเป็นกองหน้านะครับ
0: เมมฟิสลงมาช่วยเก็บบอลทางริมเส้นแล้วก็มาจ่ายยัดขึ้นมาเฟรงกี้เดยองยังเอาตัวรอดได้นะครับหาเหลี่ยมบังบอลแล้วเรียกฟาวเอา
1: จะกินแดนนะครับผู้สินบอกให้ถอยไปให้ตรงจุดครับจังหวะฟรีคิกของเนเธอร์แลนด
0: ์มีเปลี่ยนตัวเนเธอร์แลนด์อีกแล้วครับโคดี้กักโปออกนะครับ
1: เอากองหน้าอย่างแบนบ็อบบี้ครับจากเนเธอร์แลนด์ลงมา
2: Cody Gakpo is off and Ryan Brobbey played a big part
1: in Sunday. Ake ไปเล่นเป็น back side นะครับ
0: ฟานเฮเกอร์โดนบีบครับสาดโต่งอย่างเดียวแล้วช่วงนี้ก็เข้มข้นครับยังเป็นบอลทุ่มของเนเธอร์แลนด์
1: จะเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายซะมากกว่าด้วยซ้ำนะอาเก
0: ้น่าจะ3เซนเตอร์นะเพราะว่ามิกกี้ฟาเดอร์เฟนก็เล่นวิงแบ็คด้านซ้าย
1: ครับ
0: ก็ปรับมาซื้อเกมรับนะครับเพื่อรักษาโอกาสในการเก็บ3คะแนนจากเกมนัดประเดิมสนามครับทางเนเธอร์แลนด์ครับโดนันคูมันเลือกแบบนี้ญี่ปุ่นตั้งเกมขึ้นมาจากด้านหลังใหม่ครับมาอีกรอบนึงบอลยาวจากสุกาบาระติดเฟอร์จิลฟันไดเคลียร์ออกข้างไปก่อน
1: สกัดท่ายากครับมีไปบ่นผู้สินด้วยเหมือนว่าตัวเขาอาจจะโดนผลักในจังหวะสกัดนะครับแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
0: สุกาบาระครับทางขวาเริ่มขึ้นเกมมากขึ้นนะครับไหลกลับมาเคาะกันตรงกลางคามาดะฮิรุกิอิโตะดันสูงแล้วครอสเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ติดเฟรงกี้เดยองชิงจังหวะแย่งบอลกันอยู่ยังครองบอลได้เหนียวครับไหลออกด้านซ้ายมาอีกทีแล้วเปิดยัดเข้ามาเสาแรกชาร์จไปโดนทางขวายังมีเก็บได้จุนยาอิโตะยอดโดนไปเสา2ติดหัวฟันได้ครับมงเคลียร์ออกมาแย่งบอลกันอยู่หน้ากรอบไปโทษญี่ปุ่นเอาบอลลงได้ครับคามาดะคืนหลัง

0: ถึงไปเรื่อยๆครับจังหวะจะมาพริ้วโยกตัดเข้าในของโทมิยาสึโดนชนฟาวไว้ก่อนครับได้ฟรีคิก
1: คอปไมเนอร์ครับไปเสียฟาวครับโทมิยาสึครับโดนทำฟาวฟรีคิกโดยจุนยาอิโตะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษของเนเธอร์แลนด์
0: จุนยาอิโตะครอสเข้าไปลูกนี้ก็โดนหม่งเคลียร์มาได้ครับแถว2ยังเป็นของญี่ปุ่นครับซาโนะไหลมาสั้นๆคืนมาอีกทีหนึ่งนากามูระเปิดพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษมาติดหัวฟันเดอร์เฟนล้นออกมาอีกทีหนึ่งญี่ปุ่นยังเก็บได้ครับขึงต่อไปโทมิยาสึไปขวาครับจุนยาอิโตะจุนยะโยกหนีเมมฟิสแล้วชิ่งสั้นเข้าในกรอบเขตโทษจะพลิกเปิดช้าไปนิดหนึ่งครับโดนฟันเดอร์เฟนมาสกัดออกหลัง
1: นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเริ่มจะมีบทบาทมี impact กับเกมนะครับทางด้านของจุนยาอิโตะหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองหาแล้วครับแล้วเขาเป็นคนเปิดเตะมุมทางขวาครับจังหวะนี
0: ้จุนยาอิโตะเปิดโต่งเข้ามาไม่ผ่านเสาแรกครับติดหัวเฟรงกี้สุกาวาระเก็บบอลคืนเข้ามาตรงกลางก่อนครับทานิคุจิเคโตะนากามูระโดนข้ามฟากกลับมาขวาที่สุกาวาระครับสุกาวาระแทงเรียดขึ้นมาจ่ายทะลุช่องสวยครับลูกนี้จะปาดเข้าในแต่ว่าบอลจากจุนยาอิโตะไปติดที่ดุมฟริสก่อนครับได้เตะมุม
1: ยังขวางไว้ได้ทันครับเดนเซลดุมฟริสแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นก็กดดันได้ต่อเนื่องนะครับในเกมบุกครับเพื่อหวังจะเอาประตูตีเสมอ 2-2 ครับเตะมุมทางด้านขวาอีกครั้งครับโดยจุนยาอิโตะ
0: เปิดบอลพุ่งเข้ามาตรงกลางมงฉลับแล้วก็เข้าไปได้ครับตีเสมอ 2-2 ครับโอ้แฟนฟูเกนพยายามปัดแล้วแต่ว่าไม่พอครับบอลปริ้นเข้าไปจนได
1: ้โอ้โหแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับเป็นทางด้านของโกกิโอกาวะครับประตูที่12ในนามทีมชาติของเขานะครับโอ้โหนี่สถิติทีมชาติดีมากนะนี่นับที่16ทำ12ประตูในนามทีมชาตินะครับโอกาวะ
0: โอ้โหดื้อจริงๆครับญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
1: พยายามปัดแล้วนะครับแฟบูเก้ดูว่ามันปัดไม่พ้นครับจังหวะเตะมุมทางขวาจุนยาอิโตะเปิดมาแล้วก็ประกบพลาดแล้วครับแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่มีตัวตามทางด้านของโอกาวะมาแล้วบอจังหวะหม่งเหมือนไปฉลับด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วคนที่คุมโอกาวะคือฟันไดครับคือขึ้นแล้วไม่ถึงบอลตกผ่านข้ามหัวฟันไดมาแล้วโดนหม่งยัดก่อนที่จะสลับเปลี่ยนทางนิดนึงครับลูกโขกของโอกาวะ
1: โอ้ฮาจิเมะโมริยาสึเฮเลยครับ
0: โอ้จี๊ดโอ้แฟนส้มๆแกงส้มทั้งหลาย
1: กัดฟันเลยโอ้ไปเสมอ 2-2 นาทีที่ 89ครับ
0: โอ้คูมันซื้อเกมรับครับเล่นหลัง3หลัง5เอาไม่อยู่ครับโอ้เอาครับมาเคลียร์บอลกันใหม่ครับสาดบอลยาวก็เป็นสู้ครับเนเธอร์แลนด์โดนนากามูระเคลียร์ยาวกลับมาฟันไดมงสวนกลับไปทีนึงอ้าวพุทธศิลป์ชนจุนยาอิโตะทำไมบอกโทษดีโทษดีเดี๋ยวให้ดรอปบอลเล่นใหม
1: ่โอ้จังหวะมงไปฉลับไดจิคามาดะนะครับ
0: เอาเหรอ
1: สุดท้ายทางเครดิตขึ้นมาเป็นไดจิคามาดะครับจากคริสตัลพาเลทเป็นคนทำประตูเต็งเสมอ 2-2 นะครับ
0: โดนพวกเดียวกันเองเข้าแต่ถ้าไม่ฉลับก็อาจจะไม่เข้า
1: ใช่มันเปลี่ยนทิศทางบอลนะครับทำให้แฟร์บุเกนสุดท้ายปัดไม่พ้นคือมันเปลี่ยนจังหวะนิดนึงนะพอมงไปโดนฉลับศีรษะของทางคามาดะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมนี้
0: จุดเป็นไงโพยที่พรีให้ดู
1: อ๋อเออแล้วคู่นี้เรา2คนก็ญี่ปุ่นว่าไม่แพ
0: ้ใช่ไอ้แฟนบอลที่มันทายผลนั่นแม่นๆน่ะ
1: แม่นจริงแม่นจริงต้องยอมแต่เกมยังไม่จบ
0: เพราะแล้วเพอร์เฟคสกอร์เยอะมาก
1: อ่ะแต่ว่าล่าสุดนี่เนเธอร์แลนด์โดนจดชื่อเพิ่มเป็นคนที่3นะครับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนญี่ปุ่นนี่ยังไม่โดนใบเหลืองเลยนะ
0: อ
1: โอ้โหแล้วญี่ปุ่นเดี๋ยวดูว่าจะเอาถึงชนะเลยหรือเปล่านะเพราะในช่วงก่อนตีเสมอ 2-2 นี่ถือว่ากดดันใส่เนเธอร์แลนด์ได้ดีนะครับ
0: ใช่แล้วโมเมนตัมนะตามจังหวะของเกมโมเมนตัมมันก็กลายเป็นว่าเนเธอร์แลนด์ก็ปวดนะครับรักษาสกอร์ได้ไม่อยู่รวยไม่ทนจนไม่นานครับวันนี้ก็สมก็เป็น2ทีมเต็งของกลุ่มนี้ครับเพราะงั้นถ้าคู่นี้เจ้ากันไปเนี่ยโอ้โหคู่หลังของกลุ่มเนี้ยมีความหมายมากๆถ้าฝั่งไหนสู้จนแบบเก็บชัยชนะระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะช่วยได้เยอะเลย
1: สวีเดนเดี๋ยวดูว่าจะตะกุกตะกักหรือเปล่านะแต่ตูนิเซียก็ต้องบอกว่าแหมอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยดีนะ
0: แต่ว่าเวลาสวีเดนก็ไม่ได้น่ากลัว
1: เผื่ออีซั
0: คกองหน้ามันชื่อใหญ่มาก
1: คุณยังมีพวกตัวที่อาจจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างเอลังกาลูคัส
0: เนี่ยเขาไปเด่นทีเดียว3คนทั้งบนไงสวีเดนน่ะที่เหลือก็เฉย
1: ๆนี่อ่ะพี่มองข้ามวิกตอร์ลินเดเลิฟไป
0: ผมว่าเอามาติดเดลินมาเล่นตอนนี้ยังดีเลย
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนี่ผ่าน2นาทีแล้วนะครับ
0: เนเธอร์แลนด์ครับขอลุ้นเกมบุกอีกสักชุดนึงครับดูมฟรีสทางขวาไม่แน่ใจครับคืนมาที่เฟรงกี้เดยองหารอเพื่อนขยับครับมาจะจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ครับให้ขวางให้ใกล้ๆไปก่อนจิงซันกับเควินตินทิมเบอร์ขวาของดูฟริสคอสโดงเข้าไปในกรอบเขตโทษเสา2ลูกนี้มงโดนไม่ดีครับคอปไมเนอร์สหลับตามงแน่นอนครับเหลี่ยมนี้โดงไม่ได้ลุ้น
1: จังหวะเปิดมานี่ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะมงแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกมงของโอกาวะไปฉลับศีรษะของทางไดจิคามาดะแล้วทำให้บอลมันโด่งขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้จังหวะการปัดของแฟร์บุกเก้นมันเสียครับสุดท้ายปัดไม่พ้นครับบอลเข้าประตูไป
0: คือจุดตั้งต้นมันจุดหนึ่งซึ่งปกติมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเนี่ยกับฟันไดถ้าอยู่ในตำแหน่งของบอลแบบนี้คือกะจังหวะมงไม่ค่อยพลาดคราวนี้ขึ้นแล้วไม่ถึงน้ำหนักบอลมันตกมาพอดีเป๊ะเลย
1: แล้วโอกาวะอยู่ด้านหลังก็ไม่มีใครวิ่งตามมาด้วยนะครับ
0: ดูมฟรีสเปิดยัดทางขวาฉลับไม่ออกด้วยเข้าซองสุซูกินี่จังหวะเป็นใจครับให้กับญี่ปุ่นนะไม่เสียแต่มุมหวดบอลยาวไปเจอทั้งหน้าแกหวดไปไหนครับกระเตะออกข้างดื้อเลยโค้ชสั่งมาหรือว่าไง เพื่อนงงหมดเลยเด้งไปเข้ามือแฟนบอลญี่ปุ่นเลยครับ
1: แฟนบอลเฮเลย
0: ก็ทำอะไรทำทำไมบอลโด่งจากอาเก้โดนญี่ปุ่นสกัดไม่ได้ล้นออกมาอีกทีนึงสุขบาระไม่เอาแล้วครับเตะทิ้งดีกว่าเก็บบอลไว้กับตัวมันตื่นเต้นครับฟันไดไปเก็บบอลมาว่ากันใหม่ครับเหลือนาทีครึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่อาเก้จะบุกดีไหมจะบุกก็ถ้าโดนสวนก็หวาดเสียวทางขวาขึ้นมาที่ดูมฟริสดูมฟริสจ่ายทะลุช่องวิ่งอ้อมมาสวยเป็นตินทิเบอร์หักเข้าในติดบล็อกก่อนครับโอ้โหอิโตะช่วยเอาขาดักไว้ได้แล้วก็เตะเคลียร์ยังติดฉลับไปทั่วหมดเลยครับบอลคืนมาเฟรงกี้เดยองครับเคลียร์คืนหลังได้เหลือได้ทีเดียวแฟร์บุเกนขึ้นมาเคาะบอลให้กับฟันไดสกอร์อยู่ที่ 2-2 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยอดโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกทีนึงยังไม่ผ่านครับอันนี้กุจิดักได้บอลชิงจังหวะบอลลงครับเมมฟิสดูดบอลลงให้ทิมเบอร์ควินตินทิมเบอร์ยอดโดไปในกรอบเขตโทษเปิดแรงไปเสาไกลไม่มีตัวครับแรงไปหน่อยฟันเดอร์เฟนยังมีลูกขยันครับตามไปเก็บบอลได้ครับไม่ออกเหลือครึ่งนาทีปาดเรียกเข้ากรอบเขตโทษเมมฟิสเมมฟิสคลึงอยู่โดนแย่จากด้านหลังครับโอ้เสียการครองบอลกลับไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาทางขวาจุนย่าอิโตะอิโตะจะมีไม้เด็ดไหมไม่มีเหลี่ยมให้เปิดขึ้นหน้าได้ครับต้องยอมคืน ญี่ปุ่นดึงช้าแล้วครับโทมิยาสึขวางไปที่ฮิรุกิอิโตะโอเคก็ยินยอมทั้งคู่แล้วครับไม่แลกหมัดกันแล้วญี่ปุ่นรอเสียงนกหวีดยาวแล้วครับไดจิคามาดะคืนหลังแล้วก็ทดครบ6นาทีครับจบด้วยสกอร์ 2-2 ครับระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: โอ้โหฟาชิฟันไดนะครับมงให้เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก่อนนาทีที่50นะครับแต่ว่าทางเคโตะนากามูระครับมาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้นาทีที่57ก่อนที่ทางคริสโตซัมเมอร์วิลครับจะยิงขึ้นนำให้กับเนเธอร์แลนด์นาทีที่64ครับแต่ว่าไดจิคามาดะครับก็มาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้ในนาทีที่89นะครับก็ทำให้นัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับจบด้วยการเสมอกัน 2-2 ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงที่จะลงสนามนะครับผมก็ผมไปดูแลอัพให้นิดนึงแล้วกันเกมเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับทางฝั่งของไอริโคสนะครับประตูเป็นยาเฮียฟอฟาน่านะครับเกมรับแบ็คขวาเกวล่าดูเอนะครับซ้ายเป็นทางโคนนันคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางวิลฟิดซินโก้กับเอมมานูเอลอักบาดูนะครับตรงกลางมีทางเซโกฟอฟาน่าฟรองเคซิเย่นะครับแล้วก็ในเกมรุกมีทางนิโคล่าเปเป้ยานดิโอมองเด้ตรงกลางในเกมลุกเนี่ยเป็นทางบาซูมาน่าตูเล่หน้าเป้าเป็นเอลิวาอีนะนี่คือไลน์อัพของทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวนะครับส่วนทางเอลกวาดอร์ประตูเป็นทางเฮอร์นันกาลินเดสนะครับ3เซนเตอร์ปิโลฮินคาเบียโจเอลออโดเนสแล้วก็วิลเลนปาโชนะตรงกลางนี่ก็มีอย่างทางด้านของอารันมินดาอารันฟรังโกเปโดวิเต้แล้วก็มอยเซสไกเซโดส่วนด้านบนมีจอนเยบัวมีกัปตันจอมเก๋าอย่างเอนเนอร์วาเลนเซียที่ก็สุดท้ายฟิตออกสตาร์ทได้อีกคนหนึ่งเป็นกอนซาโลปลาต้าครับ
0: ครับชอบทีมไหนคิดว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
1: เสมอกันไปครับคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้นะขุมกำลังเอลกวาดอร์นี่ก็จบอันดับ2ในรอบคัดเลือกมาของโซนคาเมโบเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายแล้วก็ในส่วนของเอลิโคสตัวผู้เล่นก็โอเคนะครับผมมาว่าโอกาสเสมอสูงมากพี่ชิดอ่ะ
0: ผมให้เอลกวาดอร์ชนะ
1: อุ้ยเท่าไหร่ดี
0: ผมไม่ชอบผมเบื่อบอลเสมอ
1: 2-1 2-1 นะคุณไก่คุณแก้วน้อยเหร
0: อ
1: ไม่แปลกใจทำไมญี่ปุ่นถึงไม่กลัวใครแท็กติกศูนย์หน้าคือบอลไปก่อนคนตามไปทีหลัง คุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกว่าไม่เสียหายมากเสมอไม่เสียหายมาก 2-2 จบฮ่าๆๆๆๆเดี๋ยวผมขอสลับมาดูนี้บ้างนะครับ ผมในส่วนของ SMS ก่อนที่จะจากกันไปญี่ปุ่นชุดนี้ถ้าเลือกได้1ตัวลิเวอร์พูลพิชิตเอาตัวไหน
0: เอาตัวไหนเอาคามาดะแล้วกันมันใช้ได้หลากหลายดีจริงๆเนี่ยคามาดะเอาไปเล่นเกมรุกก็ได
1: ้บัวดี้ของโมร็อกโกเมื่อคืนเล่นดีไหมโอ้โหเล่นดีมากและแป๊บเดียวนี่โอ้โห
0: ผมไม่เคยดูตัวนี้เล่นเต็มเชื่อแล้วว่าทำไมมันมีข่าวกับอาร์เซนอลกับนู่นกับนี่มาก่อนแล้วค่าตัวไม่ใช่ถูกด้วย
1: ก็โอ้โหเห็นตอนนี้ก็ประมาณสัก75ล้านปอนด์
0: ผมว่าเนี่ยอีกมุมนึงอ่ะแฟนฝรั่งเศสก็อาจจะเซ็งๆหน่อยๆนี่มันสมบัติแห่งชาติของฝรั่งเศสเลยเสียให้กับโมร็อกโกไปแล้ว
1: ใช่ดีชิดจูนส่งของอยู่ฝนตกครับพรำๆจากคุณจองคลอง6
0: ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับคุณพี
1: ่คุณชิดคุณจูนคู่ที่ผมเสียดายที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: จริงจริงแล้วก็น่าด่าสวิตทำตัวเอง
1: นี่บอกว่าผมเชียร์ญี่ปุ่นเพราะหมายเลข18ครับจาก FC จุนย้ำฉะน่าจะหมายถึงการ์ตูนดราก้อนบอลแล้วล่ะหมายเลข18
0: อ๋อใช่
1: นั้นก็สเป
0: คขนาดเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละ
1: ใช่ขนาดเป็นหุ่นยนต์แต่ตอนหลังมีชีวิตเป็นคนใช่ไหมที่ขอพรอะไรสักอย่าง
0: อะไรประมาณนั้นมันก็ต้องอย่างนั้นนะไม่งั้นมันจะดูวิปริตไปหน่อย
1: เสียดายญี่ปุ่นนัดนี้อยากให้อารากิของกัมบาติด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันจันทร์15 มิถุนายน 2569นะคะกลางเดือนที่6แล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM95 เช้าวันฝนตกเหรอคะหลายที่บอกว่าฝนตกเช้านี้สวัสดีพี่เป้านะคะพี่ปูพี่แขกพี่หนูพี่ตุ๊กพี่จิตตานะคะพี่ไหนอีกพี่ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์บอกว่าฝนไม่ตกที่บ้านทุ่งไม้ไผ่อำเภอชะอวดนะคะตัดยางได้อยู่เช้านี้เนาะแล้วก็ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะอ๋อเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นตอนนี้ใช่ไหมบนโลกนะคะเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นกำลังแข่งอยู่ใช่ไหมนะคะหลายท่านก็ได้ดูนะคะก็มีโอกาสได้ดูก็ดูเนาะแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเวลาที่รู้สึกไม่สะดวกก็อยากนอนประมาณนี้นะคะเอาจบแล้วเหรอจบแล้วนะคะเสมอกันเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนเธอร์แลนด์ครองบอลเหนือกว่าแต่สุดท้ายก็เสมอโอ้โหอย่างคงมันเลยเนาะใช่ไหมคะพี่สุพี่สุอยู่เนเธอร์แลนด์ก็ต้องเชียร์เนเธอร์แลนด์หรือพี่สุเชียร์ญี่ปุ่นหรือยังไง นะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายครองบอลบุกสุดๆแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะคะเสมอกันญี่ปุ่นก็อ๋อตอนแรกก็นำก่อนนะ1-0นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ตีเสมอนะในส่วนของครึ่งแรกนะคะพอครึ่งที่สองญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นำก่อน2-1แต่ว่านาทีเกือบสุดท้ายเลยนะคะโอ้โหตัวสำรองของญี่ปุ่นนะคะงงให้ญี่ปุ่นตามตีเสมอ2-2นะคะแบ่งไปกับทีมละ1 แต้มนะคะอ๋อก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนเธอร์แลนด์จะเจอกับสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นไปเจอกับประเทศตูนิเซียนะคะต่อคงสนุกกว่าเนาะสำหรับคนที่ดูฟุตบอลนะคะคนไทยบอกไม่สนุกเลยมันง่วงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะถามว่าสนุกไหมดูย้อนหลังมันก็คงสนุกไม่เท่าเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะสภาพอากาศสักหน่อยนึงก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนเนี่ยนะขอเช็คก่อนจังหวัดไหนบ้างที่จะเจอฝนฟ้าเจอนะเจอแน่ๆนะคะเจอแน่นอนสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักเป็นบางแห่งโอ้บางจังหวัดนี่ใช้คำว่าถล่มเลยเหรอภาคเหนือ 60% นะคะที่หนักอยู่ก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกค่ะโอ้ลืมไปต้องเมย์อยู่หลังใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะใครที่จะคุยด้วยโทรมานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะง่วงรีบโทรมานะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่น้องๆถ้าเข้ามาทักด้วยนะ
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วย
0: ว่าน่าจะนิ่งแล้วนะคะ
1: ครับสวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะพยากรณ์อยู่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีถล่มบางจังหวัดนะคะได้คำว่าถล่มนี้แสดงว่าต้อง 60% ของพื้นที่ขึ้นไปเนาะภาคเหนือค่ะส่วนใหญ่หนักเลยภาคเหนือหนักที่สุดอีสาน 40% เองภาคกลาง 30% ของพื้นที่จะฝนตกนะภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็40กรุงเทพก็40

0: ขังลงตรงนี
1: ้โ
0: อ้เนื้อหนัก
2: เหมือนกันฮะ
0: 10% ที่ต้องระวังน้ำท่วมอยู่ก็หลายจังหวัดเนาะหลายจังหวัดเลยนะคะทะเลก็ขึ้นไม่ได้สูงมากนะประมาณเมตรต่อ 1-2 เมตรเท่านั้นเองนะคะก็จริงๆก็ช่วงหน้าฝนเนาะแต่ว่าเบาๆก็ได้ค่ะท่านเทวดาค่ะพอประมาณเนาะบางที่มันก็แฉะไปหมดแล้วฝนเยอะก็ไม่ดีฝนน้อยก็ไม่ได้อีกนะมันต้องสมดุลใช่ไหมคะ
1: ต
0: ้องมีความสมดุลวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันเมื่อวันศุกร์วันรุ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อก็ทราบข่าวนะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าก็รอแถลงเนาะก็ไม่สามารถที่จะประกาศอะไรได้นะคะต้องรอแถลงจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการนะคะก็หลังจากนั้นก็ประกาศก็ทำให้คนไทยรู้สึกเลยนะคะช่วง2วันที่ผ่านมานะคะ2และอาทิตย์นะคะน้องๆเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ก็เป็นบรรยากาศของความสูญเสียนะครับ
0: ใช่ ค่ะเนาะก็เราได้เห็นพระสหายตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมนะคะได้ออกมาโพสต์หรือแม้แต่คนที่ทำงานด้วยกันนะคะสมัยที่พระองค์เป็นอัยการหรือแม้แต่ร้านส้มตำที่อุดรนะคะร้านส้มตำเนี่ยสื่อก็ไปสัมภาษณ์นะบอกโอ้โหประทับใจมากนะเราก็เพิ่งทราบนะว่าพระองค์พาเนี่ยชอบรับประทานส้มตำค่ะน้องดง
1: ครับครับ
0: ค่ะชอบส้มตำนะคะก็คนที่ทำงานด้วยก็ประทับใจ
2: เนาะ
0: ใช
2: ่มีคนที่เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนนะฮะหรือแม้แต่วัยทำงานด้านกฎหมายก็เห็นได้ชัดว่าพงษ์แบบเป็นคนที่เรียบง่ายพี
0: ่เรียบง่ายใช่ที่ประทับใจมีอยู่รุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีอ่ะคุณหมูปิ้งอ่ะแล้วพระองค์พามาเห็นพอดีขอเลยบอกว่าขอกินด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วรุ่นพี่ก็ด้วยความที่แบบเป็นเด็กก็ไม่ให้กินด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าพระพี่เลี้ยงจะดุพระพี่เลี้ยงของพระองค์เนี่ยก็เวลาไปโรงเรียนก็ไปด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ให้กินพระองค์บอกว่าไม่ให้กินว่าไม่ได้เดี๋ยวกินเข้าไปแล้วท่านคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเรียกท่านเนาะบอกเดี๋ยวท่านจะเป็นอะไรเผื่อท้องตรงท้องเสียอะไรอย่างนี้ทุกคนก็กลัวไม่ให้กินสุดท้ายพระองค์พาต้องไปซื้อมากินเองแล้วก็มากินร่วมกันเป็นที่สนุกสนานเขาเล่าด้วยความสนุกว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเขาไม่อยากเดือดร้อนเลยประมาณนี้วันนี้ถ้าชื่อพี่ตุ้มเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่อยากเดือดร้อนไม่ให้กินหมูปิ้งเนี่ยแต่โอ้ว่าพอท่านเห็นท่านถามว่าทานอะไรกันอยู่คะพี่ตุ้มบอกหมูปิ้งเลยคะร้องป้าที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะก็ทีเนี้ยปกติเด็กๆที่ราชินีเนี่ยเขาบอกว่าซื้อกินไม่ได้นะแล้วโรงเรียนเนี่ยห้ามเด็กโรงเรียนเนี่ยซื้อขนมหน้าโรงเรียนมากินแต่วันนั้นซื้อได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วก็พากันหัวเราะตอนนี้ท่านผับบอกว่าให้พาทานได้ไหมคะพี่ตุ้มบอกว่าไม่กล้าค่ะเดี๋ยวคุณพยาบาลและองคลักษ์ก็ต้องหนีเอาค่ะมันเป็นหมูปิ้งรสเข็มนะคะอาชีพนี้เพราะว่าไม่ได้สะอาดอาจจะไม่สะอาดเพียงพอนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าแล้วทำไมทานได้แล้วทำไมตัวพี่ทานได้ล่ะคะแล้วพาจะทานไม่ได้เพราะอะไรถ้ามันไม่สะอาดแล้วพี่ทานได้ยังไงคะพี่ตุ้มบอกว่าตอนนั้นก็เงียบไปเหมือนกันแล้วก็พยายามจะบอกว่าท่านคะรบกวนท่านไปแจ้งคุณพยาบาลก่อนได้ไหมคะท่านก็ไปคราวนี้ก็เดินไปหาคุณพยาบาลไม่นานท่านมาพร้อมกับถุงข้าวเหนียวและหมูปิ้งเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ได้กินแล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมถ้าพี่ตุ้มหรือว่าพวกพี่กินอะไรเนี่ยพาก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งเวลาจะมีกิจกรรมเนี่ยท่านก็จะชอบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่ประทับใจสุดๆเลยพี่ตุ้มบอกว่าพี่คะช่วยถักปีให้พาหน่อยเพราะพวกพี่ถักกันสวยเลือดตึงเป๊ะเจ้าแบบนี้ค่ะพี่ตุ้มบอกว่าคราวนั้นก็กรี๊ดอีกแล้วไม่ได้ค่ะ ไม่ได้นี่กล้านี่บางควรอะไรอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถักได้ทำได้พี่ทำให้มันแน่นแน่นไม่หลุดชอบสวยดีค่ะสุดท้ายก็บ่อยกับที่เพื่อนแบ่งกันถักคนละข้างค่ะน้องดงเออ
2: คิดไปแล้วเนาะเหมือนว่าจะไปจับศีรษะอ่ะเนาะทำให้ว่าน
0: ั่นแหละตรงนี้ตุ้มเขาบอกว่าเขาคิดอย่างนี้แหละใช่ก็ไม่กล้าทำเขาบอกเขาก็ไม่กล้าถักก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพี่ตุ้มบอกว่าไปชวนพี่มาอีกคนชื่อพี่ทัศน์มาถักกันคนละข้างเผื่อว่ามีความผิดอะไรนี่นะคะมหาเล็กหรือพี่พยาบาลจะได้แบบว่าไม่ทำโทษทั้งคนเดียวพี่ตุ้มบอกว่า
2: จะ
0: พาเพื่อนมาชื่อพี่ทัศน์จะได้สองคนสุดท้ายก็ถักสวยถักปกตั้งใจมากสุดความสามารถอย่างแน่นและเป๊ะมากเลยนะคะแล้วก็วันที่ท่านป่วยบอกว่าวันนั้นเนี่ยจำได้สุดๆใจเจ็บมากตั้งแต่วันรู้ข่าวนะคะแล้วก็พอรู้ข่าวของค่ำคืนเมื่อวันศุกร์นะคะพี่ตุ้มคนนี้บอกว่าเช็คข่าวเช็คแน่เช็คสุดท้ายก็พากันร้องไห้แม้ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ภาพจำที่ร่วมกันมันผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนในทุกเหตุการณ์นี่คือผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคะลุง30ปีแล้วนะคะเกือบ30ปีแล้วนะ
1: โอ้ครับ
0: ก็พี่ตุ้มบอกว่านักขณะที่เรียนอยู่เวลาชิงนี้เนี่ยคำราชาศัพท์ไม่ใช้เลยไม่ต้องใช้เลยสำหรับท่านแล้วก็มีภาพที่คุณชื่อพี่ตุ้มเนี่ยกำลังกอดพระองค์อยู่ค่ะกอดเล่นกันน่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากน่ารักจริงๆอ่านแล้วไม่เบื่อนะแต่พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะพยายามเขียนแบบเรื่อยๆความทรงจำที่มีต่อพระองค์ในสมัยวัยเด็กตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีค่ะแล้วก็พี่ตุ้มบอกว่าก็ไม่แปลกใจเลยที่มีหลายท่านออกมาเขียนถึงพระองค์ในช่วงเวลาที่เศร้าใจยิ่งนักตอนนี้เพราะว่าท่านทรงเป็นกันเองกับทุกคนไม่เคยถือพระองค์ด้วยเหตุนี้แหละมั้งที่ทำให้ทุกคนมีภาพจำที่งดงามกับพระองค์ท่านเสมอค่ะพี่ตุ้มเขียนค่ะ
2: เนาะแต่ละคนก็เคยมีครับความทรงจำดีๆเนาะ
0: ใช่ค่ะเนาะสุดซับซึ้งในแต่ละคนค่ะนะโอ้ได้รับเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมีข่าวอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปรับกันหนึ่งสายก่อนนะคะน้องโด่ง
2: ครับผม
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: จ
2: ้
4: าสวัสดีค่ะคุณสีคุณดงน้องดง
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ได้ยินไหมคะ
0: จากโขทัย
2: นี่เสียงเบาสักนิดหนึ่งไหมพี่
0: เสียงเบานิดหนึ่งพี่ชนะพรพูดใกล้ๆมือถือนิดหนึ่งได้ไหมคะ
4: จ
0: ้า
4: โอเค
0: จ้าได้ค่ะพี่เป็นค่ะ
4: ก็ฉันมีอยากเล่าปรึกษานะคะนี่ฉันอยู่โขทัยคนเดียวลูกมีโขทัยสองคนสระบุรีคนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับแฟนเลี้ยงเดียวนะคะก็ลูกอยู่กับต่างก็วิ่งแก๊ปนี่ก็บอกว่าสมกรณ์มีจดหมายมาให้เรียกไปเสียภาษีเขาก็ไม่มีเงินนะเขาก็เล่นอะไรบ้างแบบเขาก็เอาเงินน้องมั่งพี่มั่งไปใส่คือบ้านเช่าก็ไม่มีตังค์ไงก็น้ำมันก็แพงเขาวิ่งแก๊สแต่คนเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์เขาบอกว่าเงินสำเนียเยอะทุกคนบอกว่าเล่นการพนันอะไรเงี้ยก็จะจับอ่ะ
0: โอ้เดี๋ยวอันนี้ลูกชายเหรอคะ
4: จ้ะ
0: ลูกชายขับแก๊สลุง
2: ครับ
0: แล้วก็
2: มีจดหมายมาให้
0: ส่งจดหมายมาเรียกเก็บภาษี
4: แล้วว่าไม
0: ่
4: มีต
0: ัง
4: ค์ทำไงค
0: ุ
4: ณ
0: คุณ
4: คะ
0: ก็ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ไปค่ะก็ไปตามเรียกนั่นแหละค่ะพี่บอกให้ลูกชายไปนะคะคือถ้าเราชี้แจงได้ว่าเราได้มาใช้ไฟค่าอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะพี่นะ
4: ค
0: ่ะแล้วไอ้เรื่องการพนันเนี่ยเกี่ยวกับพนันมันมาได้ยังไงคะพี่
4: เขาก็เล่นมั่งแหละค่ะเขาก็บอกเขาก็เล่นมั่งเขาอยากได้เงินแต่เขาก็ไม่ค่อยได้เงินเขาไม่ค่อยมีเงินเขาก็เอายืมแม่บางยืมพี่บางเสียค่าเช่าบ้านอ่ะค่าเช่าบ้านก็ไม่เคยมีลูกก็ส่งเร
0: ีย
4: นอย
0: ู่แต่กรมสรรพากรก็รู้เหรอคะว่ามีเงินพนันเข้ามา
4: ไม่ทราบตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยทราบเรื่องลูกเขาบอกว่ามีเงินผ่านบัญชีเยอะลูกเขาบอกว่ามันคือมันแก๊ปอ่ะ

0: เงินฐานบัญชีทุกวันใช่ไหม
1: ที่เขาเรียกไปนี่คือเรียกไปกรมสรรพากรหรือเรียกไปโรงพักครับ
2: สรรพากรค่ะให้ไปไล่ไปเขาเรียกตัวไหนเราจะหมายมาเรียกตัวให้กรมสรรพากรเขาบอกว่า
0: ให้ไม่ติดเกณฑ์ภาษี
2: ไม่ติดตังค์เขาจะจับไม่อะไรเขาก็เครียดเนาะเขาก็ไม่เขากลัวเนาะเขาไม่เคย
1: เท่าไหร่คุณแม่ภาษีเท่าไหร
2: ่ไม่ทราบค่ะเป็นไงครับภาษีป้าก็ไม่เคยรู้เรื่อง
0: ถ้าคือถ้าไม่เกิน1.8 ล้านหรือ2 ล้านเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแสดงว่าเงินเข้าเยอะถึงบริษัทประกันนู้น
2: เดี๋ยวต้องถามดูเป็นล้านไม่ได้จะถามดูเป็นยังไง
0: ต้องเป็นล้านนะแล้วพี่ธนาพรต้องนั่นแหละ2 ล้านอ่ะ
2: เขาอ่ะ
0: แสดงว่าเขา
2: ก็มันมีตังเรียนไงตอนที่รุ่นอะไรนะอะไรเด็กๆอ่ะเขาไม่มีเงินไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เรียนเงินป้าก็กู้หลวงไงเรื่องเงินไม่มีธนาคารไงก็ไม่มีจ่ายไม่ม
0: ี
2: เง
0: ิน
2: ร
0: ู้
2: ไหมนะที่ทองอ่ะหลวงพ่อลุงต้มยำเตะอะไรเน
0: ี
2: ่ย
0: เ
2: งิน
0: ที่
2: ส่งล
0: ู
2: ก
0: ค่ะก็อันนี้ก็ไปให้ลูกชายอ่ะไปก็เอาจดหมายฉบับนั้นละค่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรก็จะอธิบายเองว่าในกรณีที่เรามีรับโอนเงินนะมันเป็นพันๆครั้งอ่ะเพราะว่าแน่นอนข้อมูลเหล่านี้ถ้าเงินเข้าเยอะก็ต้องถูกส่งสรรพากรอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจว่าเงินรวมที่ธุรกิจได้รับเป็นยังไงก็ไปชี้แจงเขาอะค่ะถ้าไม่มีเงินแบบว่าจากใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: แล้วเราบอกแล้วเขาก็เลยถามอ่ะแล้วหนูเล่นจริงไหมเขาเล่นจริงแต่เขาก็ไม่มีเงินเล่นมั่งอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเนี้ย
0: ก็ไปก็ไม่ได้จับต่อหน้าในเรื่องนั้นคือไม่ได้ตำรวจจับก็ไม่ไหลอธิบายเขาไปได้ได้ค่ะไม่มีปัญหา
2: จดหมายไปป้าก็ปรึกษาหนูไงว่าป้าไม่รู้เรื่องอะไรที่คนเดียวอยู
1: ่ที่คนอ๋อสีเพราะว่าตามหลักนะพี่สีนะครับว่ารายได้ทั้งปีเรามันต้องเกิน150,000 บาทอันเนี้ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแบบแรกก่อนนะที่จะเข้าเกณฑ์เกณฑ์ภาษี
2: เงินเยอะก็ประหยัดรู้
0: ของแต่นี้เอาจริงๆเข้าใจลูกชายบอกป้าไม่หมดเขาอาจจะบอกอธิบายป้าไม่หมดเขาอาจจะมีเงินเข้ามาแบบว่ามันมันเยอะเข้ามาเยอะเกินไปอ่ะป้าซึ่งป้าทราบข้อมูลไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายจดหมายเนี่ยให้ลูกชายโทรหาสัมภาระน้องท้ายจดหมายมีแน่นอนมีชื่อด้วยมีชื่อของเจ้าหน้าที่ของสัมปกรณ์พื้นที่นั้นๆอยู
2: ่
0: โทรเลยค่ะโทรเลยให้ทราบข้อมูลแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเชิญไปในสัมปกรณ์ที่อยู่ในตามภูมิลำเนาบ้านนั่นแหละ
2: โทรเลยเหรอคะเขาอยู่
0: โทรค่ะโทรเลย
2: ก่อนป้าย้ายมาจากแฟนอ่ะคือลูกคนนี้ออกจากบ้านแล้วก็ตามลูกมาป้าไม่ได้เคยกับบ้านลูกก็มากับบ้านคือลูกอ่ะอยากเรียนช่างยนต์พ่อเขาด่าเขาว่าเรียนช่างยนต์พ่อลูกเลยหนีทุกวันนี้ไม่เข้าบ้านเลยป้าก็ตามลูกมาป้าแม่ก็บัตรสถานอะไรก็ห่วงลูกอ่ะสองคนอ่ะเขาคนสอนยนต์ได้แล้วเขาพ่อเขาบังคับให้เรียนพาณิชย์เขาเรียนไม่ได้เขาก็โกรธแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็เลยหนีออกจากบ้านหนีคนโตนะเนี่ยก็หนีไปลูกมีเมียคือก็เครียดเนาะแล้วคนเล็กนี่ก็หนีตามเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่เงี้ยแล้วป้าก็ตามลูกไปสู้อะไรเหมือนบ้านตอนนั้นอ่ะอะไรไม่อยากได้แล้วโกรธแต่ลูก
0: อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องที่สัมภาระเรียกพบเนี่ยก็ไปหรือโทรไปก่อนตามจดหมายก็ได้ค่ะโทรไปเลยในจดหมายระบุข้อความหลักๆวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาเรียกพบเพื่อขอตรวจสอบขอข้อมูลหรืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้ายังไม่สะดวกติดต่อขอเลื่อนในนั้นแหละในจดหมายจะมีอยู่อย่าตกใจค่ะไม่ต้องตกใจมีวิธีอยู่ในการรับมือ ค่ะป้าได้เห็นจดหมายหรือยังป้าได้เห็นจดหมายด้วยตัวเองไหมจดหมายฉบับที่กรมสรรพากรส่งมา
2: ป้าไม่เห็นป้าก็ถามว่าคอนเทนเตอร์หรือเปล่าเขาบอกเขาตกใจมากเขามาเอาขอตังค์ย่าจะมีที่ไหนแม่ก็ทำงานไม่ได้สมองเคลื่อนแล้วก็ทำงานไม่ได้ก็อยู่เฉยๆก็เพิ่งเงิน600แหละป้าอยู่อ่ะก็ต้องทำไม่ได
1: ้อ๋อนี่คือลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังนะครับลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังใช่ไหมคุณป้ายังไม่ได้เห็นจดหมายจากกรมสรรพากรที่ว่านี้ใช่ไหม
2: ไม่เห็นป้าอยู่ที่สุโขทัยแล้วลูกอยู่ลำปางอยู่อะไรนะเพื่อนอะไรนะเคหะการเคหะ
1: อ๋อ
0: แล้วจดหมายส่งไปที่ลำปางเห
2: คือเขาทำงานที่นั่นไงขนมแก๊ปอ่ะมีข้อมูลขนมแก๊ปเลยก็จะม
0: ีที่อยู่ก็ไปที่โน
1: ่
0: น
1: อ๋อแล้วลูกชายมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมว่าเนี่ยแม่เราต้องเอาเงินไปเสียภาษีอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่เขาบอกเออหนูเล่นอะไรหนูถ้ามีเงินเยอะเหรออะไรเงี้ยก็ถามอ่ะก็ผมก็เล่นอ่ะตอนนี้นะแล้วผมตั้งที่คอนเซ็นเตอร์หลอกเขาเขาจะเงินทองเงี้ยตั้งก็บอกไม่มีตังค์แล้วกลัวไงแล้วเออเซ็นเตอร์เปล่าเขาบอกว่าใช่เซ็นเตอร์เป็นสมกรณีจริงผมถ้าผมไม่มีตังค์เขาจะจับไหมอะไรไหมผมก็มีตังค์เขาแค่จะมีตังค์ไง
1: ผมมาเล่าเพราะเขาจะขอเบื่อขอตังค์แม่อย่างนี้ใช่ไหม
2: จ้ะ
1: อ
2: ื
1: ม
2: เงินจะเลย600เองก็ไม่มีเงินก
0: ็
2: เง
0: ินก็ป้าแนะนำเขาไปให้ว่าไปตามจุดหมายเลยค่ะอืม
2: นะบอกว่า
0: โทรไ
2: ปก่อนใช่ไหมคะคุณส
0: ีใช่ค่ะไปตามให้ลูกชายอ่ะถ่ายจุดหมายมาให้แม่ดูก็ได้หรือว่านั่นแหละให้ไปตามนั้นเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าแบบเขาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้บอกแม่หมดว่าทำอะไรมาบ้างเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่แล้วของบัญชีมาทีมาอะไรเงี้ยแล้วทำไง
0: เอ้า
2: บอกว
0: ่
2: าเป็นอย่างนั้นนะแล้วทำไงอ่ะพอหนูเล่นนะ
1: คุณป้าแล้วเขาตอนเขาโทรมาเขาจะขอยืมเราเท่าไหร่เพื่อไปเสียภาษีตรงเนี้ย
2: เขาบอกยืม5,000
1: ห้าพันอ๋อยืม5,000เพื่อไปเสียภาษีนี้ใช่ไหม
0: แสดงว่าเขาไปพบเจ้าหน้าที่แล้วสิคะถ้าอย่างนั้นนะเขาถึงรู้อ่ะ
2: ย
0: ัง
2: ไม่เจอเขาก็กลัวตำรวจไงเกิดเขาเอาเงิน
0: แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเสีย5,000มันต้องเดี๋ยวก็ต้องไปคำนวณอะไรกันก่อนค่ะมันมีเรื่องหย่อนมีอะไรได
2: ้
0: หลายอย่าง
2: เขาก็แบบมีเงินติดตัวยังมีเงินติดตัวไว้ไงเขาก็กลัวยังไงก็ใช่หรือมันมีต้องเสีย5,000ยังไงก็ไม่มี
0: การอ๋อจะเงินเสีย5,000
1: ก็
0: ย
1: ัง
0: ไม่อู้อีกลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วคะป้า
2: 45แล้วค่ะ
0: ฮะ
2: 45
0: 45
2: จ้ะ
0: ลูกชาย45แล้วเหรอคะ
2: จ้ะ
0: โอ้ย
2: ป้า7เนี่ยลูกคนโตก็7
0: 45แล้วถ้าอย่างนั้นนั่นแหละให้เขาไปตามจดหมายนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวถ้าเผื่อว่าไม่ได้เอาบัญชีให้ไปให้คนอื่นไป
2: ถ้าเขาไปแล้วคะ
0: เออให้เขาไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตามจดหมาย
2: เอาบัญชีไปทำไงอ่ะแล้วต้องทำยังไง
0: เดี๋ยวเขาเรียกเองค่ะไม่ต้องทำยังไงค่ะให้เขาจัดการดีกับป้าอายุ45แล้วค่ะป้าไม่ต้องกังวลแทนเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะให้เขาจัดการชีวิตเองเพราะว่าเดี๋ยวกรมสรรพากรก็จะชี้แจงทั้งหมดว่าต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้าง
2: เขาไม่อยู่กับป้าไม่อยู่กับพ่อเขาอย
0: ู่
2: คนเด
0: ีย
2: ว
0: นั่นแหละไม่เป็นไรว่าไม่ต้องห่วงตรงนั้นเขาอายุเยอะแล้วไอ้เรื่องภาษีเนี่ยถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียแต่ถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องเสียแค่นั้นเองค่ะ
1: เรื่อง
0: ไปพบตามหมายเรียก
2: ก็ผัดผ่อนใช่ไหมเดี๋ยวภาษ
0: ี
2: เนาะ
0: ได้หมดได้ทั้งหมดค่ะแล้วแต่ว่าจะวางแผนยังไง
1: เนาะเรื่องภาษีเนี่ยไม่ได้หรือว่าโหคอขาดบาดตายแล้วป้าเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคุณป้าทำใจสบายไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเดี๋ยวลูกชายเขาหาหนทางได้
0: ใช่ใช่
1: เขาคงจะมาต้องการมายืมเงินคุณป้าด้วยแหละผมว่า
0: ใช่อันนี้ที่รู้สึกว่าไม่คือหน้ากังวลก็คือว่ากลัวว่าลูกชายจะพูดไม่จริงกับคุณป้าน่ะเอาจริง
2: ๆใช่ว่ากลัวไม่ได้กลัวพูดไม่จริงแต่ว่ากลัวเขาติดคุกเขากลัวกลัวเขาทำจริงอะไรเงี้ยนะ
0: โอ้ป้าไม่กลัวเขาทำจริงถ้าเอาอย่างนี้ป้าถ้าเขาทำจริงเขาก็ต้องยอมรับสภาพในการกระทำของเขาลูกเมียเขามีไหม
2: เมียเขามีแต่เมีย
0: นั่นแหละก็มีครอบครัวแล้ว
2: อยากอยู่แล้วก็บอกว่าอยู่นี่ไม่เคยดูแลครอบครัวเลยเขาก็ทำอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ก
2: ็เลยเขาก็ไม่มีตังค์ไงเขาก็มีเงินก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็อยากได้เงินมันจะน้ำมันอะไรก็เขาแบบอย่างเงี้ยตัวเมียก็แบบเขาก็เหนื่อยนะลูกก็มีเงี้ยอยู่เขาก็อยากการจังหวัดเขาก็คงไม่เอาลูกมาแล้วแหละเขาบอกว่าแม่ผมไม่เอานะ
0: เอาจริงๆถ้าป้ามีเงิน 5,000 ป้าให้เขาไหมอ่ะ
2: ป้านะป้าจะบอกให้นะคุณสี มีแสนก็ให้มีหมื่นก็ให้ก็เป็นรักโลกมาก
1: ว่าแล้วว่าแล้ว
0: นั่นเลย
1: ดูรักดูป้าดูรักอย่างว่าแหละก็น้องคนเป็นแม่ก็ต้องรักลูกเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจนี่ไม่มีแล้วถ้ามีนะป้าจะโอนไปแล้วป่านเนี้ยเอาอย่างนี้ป้าไม่ต้องโอนให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองค่ะป้าเนาะเข้าใจความความรักและเข้าใจแต่ว่าป้ามีหรือไม่มีไม่ต้องให้ละเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเองป้าก็ต้องดูแลตัวเองเนาะตามนั้นนะครับคุณป้า
1: ไม่ต้องทุกข์ใจแทนเนาะคุณป้าถือว่าเรื่องนี้มันเรื่องแบบเดี๋ยวเขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องมีหมายจับมาอย่างนั้นถ้าเป็นหมายจับอย่างนี้ค่อยน่ากังวลนี่มันแค่แบบว่าเรียกไปไก่เกี่ยไปคุยกันได
0: ้ครับอืมเนาะ
2: ตกใจพ่อติดลูกติด
0: พ่อไอ้ขวัญเดี๋ยวโอ้ไม่ต้องตกใจป้าเนาะอาจจะไม่ใช่สัมภาระไม่ซ้ำเรียกเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวพูดไปป้าตกใจเข้าไปอีกเลยเอาใช่ไม่ต้องเลยใจเลข45แล้วปล่อยค่ะปล่อยวางป้าปล่อยวาง
2: ถ้าไปถึงป้าเนี่ยป้าอยากปล่อยวางแต่ป้าก็แน่ใจว่าถ้าป้ามีชีวิตอยู่ถ้าจะมีชีวิตด้วยเดี๋ยวจะพูดถึงอ่ะ
0: โอ้น้องปล่อยวางปล่อยวางป้านะ
1: ทุกชายถ้าฟังนี่ทำให้คุณแม่ทุกใจเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยนะ
0: ใช่เออลูกเนี่ยไม่ดีเลยนะอยู่ลำปางเหรอเออนะถ้าฟังอยู่นะคะลูกอย่าลองแม่ลูกนะขอบคุณมากค่ะคุณป้าชนพรขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะ
1: เสียงสดใสครับสวัสดีครับ

0: ช่วงนี้มิจฉาชีพก็ยังเยอะอยู่นะคะ
1: ครับผม
0: มิจฉาชีพเนี่ยหลอกเรื่องซ้ำซ้อนหลอกอะไรอย่างเงี้ยเออน้องบง
1: อ๋อใช่
0: เนี่ยพี่สมหญิงบอกว่าไรเดอร์หรือว่าคนขับแกร็บเนี่ยนะมีข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่กรมสรรพากรทราบว่ามีรายได้ดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องยื่นแบบถ้าไม่ยื่นเดี๋ยวจะมีจดหมายแจ้งมายื่นแบบหรือถ้ารายได้คุณไม่เพียงพอก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าต้องยื่นนะคะเดี๋ยวจะโดนปรับ200บาทถ้าไม่ยื่นนะเพราะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่มีหน้าที่ก็ต้องยื่นทุกปีค่ะคือรายได้ไม่ถึงก็ต้องยื่นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าขับแกร็บอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะต้องเสียภาษี
1: ไม่มันจะถึงมันถึงยังไงนะ
0: ใช
1: ่ก็แสนห้าแหละต่อปีนะรายได
0: ้ซึ่งในลายของป้าธรรมนพรเมื่อสักครู่เนี่ยเราคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แกบอกแม่ไม่หมด
1: ใช่ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: อาจจะติดพนันเล่นพนันเปิดบัญชีม้าหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าโดนสรรพากรเรียกมาเป็นจดหมายก็ไม่ต้องตกใจก็ไปตามนั้นค่ะก็ไปตามนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะคะไม่ได้น่าตกใจอย่างที่คิดนะเพราะว่ารับมือได้แน่แต่ว่าต้องเรื่องจริงนะต้องเรื่องจริงนะคะไปโทรไปตามท้ายจดหมายนั่นแหละเขาจะมีเบอร์โทรให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยไปพบคนไหนชื่ออะไรนะคะแม่ไม่ต้องตกใจอะไรมากมายนะคะลูกโตแล้วค่ะแม่ต้องปล่อยบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจปชด.นุ่ง
1: โอ้ที่เมื่อวานมีคลิปเป็นว่อนเลยนะฮะ
0: โอ้โหเสียชีวิตนะเนี่ย
1: คลิปที่เกิดเหตุ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะซึ่งก็ถือว่าสะเทือนใจไปสองครอบครัวเลยนะหนึ่งครอบครัวของตำรวจเป็นสิบตำรวจตรีนะคะอีกครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวผู้สูญเสียเมื่อวานท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะพันตำรวจเอกศักยะแสงวันก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาก็ไปมอบตัวเองที่สน.มักกะสันเลยจากนั้นสน.มักกะสันก็ประสานที่สน.ห้วยขวางให้ไปรับตัวเพราะว่าเหตุเกิดนั้นที่ประชาสงเคราะห์38ใช่ไหมก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของห้วยขวางแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากโมโหที่ถูกผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะทำร้ายผู้ก่อเหตุนั้นดื่มเบียร์และกินอาหารกับแฟนก่อนที่จะเดินกันมาเรื่อยๆจนถึงที่เกิดเหตุโดยตำรวจเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักนะคะไอ้มาถึงแฟนนะแฟนเนี่ยแฟนของตำรวจอ่ะเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักส่วนตำรวจเรียกให้ไปส่งที่บ้านญาติแถวมักกะสันแต่ราคามันสูงก็เลยมีการต่อราคากันนะคะจากนั้นก็มีปากเสียงกันตอนที่จะเห็นในคลิปเลยนะคะก็เอาอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงใส่มีทะเบียนถูกต้องนะคะปืนอ่ะถามว่าทำไมต้องพกปืนตลอดเวลาท่านรองนครบาล1บอกว่าเอาจริงๆนะผมเองก็พกประจำโดยเมื่อวานผู้ก่อเหตุไม่ได้กินยารักษาโรคจิตเวทด้วยผู้ต้องหาเดินทางมากรุงเทพเพื่อที่จะไปสอบปลัดค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: เขาประจำการอยู่ต่างจังหวัดนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เขามีการสอบปลัดนะคะก็ไม่ได้สอบก่อเหตุก่อนเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นเมื่อวานนี้พ่อของตำรวจก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพเดินทางไปเยี่ยมลูกชายนะคะก่อนจะเข้าไปคุยกันนิดหน่อยจากนั้นก็เดินออกมานักข่าวก็ถามว่าคุณพ่อบอกว่าผมไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าลูกเป็น ก
2: ็พ่อไม่ได้เป็น
0: พ่อไม่ได้เป็นใช่ค่ะพ่อก็บอกว่าพ่อไม่รู้จะอธิบายยังไงเหตุมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะซึ่งผมก็บอกลูกแล้วว่าการแก้ไขปัญหาแบบนั้นมันก็ไม่ได้ถูกเมื่อถามว่าลูกชายใช้อาวุธปืนป้องกันตัวใช่หรือไม่พ่อก็บอกว่าก็ไปตามดูคลิปทุกแบบทุกคลิปแล้วไม่ขอพูดอะไรมากขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานตามกระบวนการที่ทำแล้วกันถามวันนี้ลูกชายมาตอบเป็นประหลัดพ่อบอกจริงๆไม่ทราบเลยลูกชายแค่บอกว่าขอสิทธิ์ลดจากสุรินเข้ามาเนื่องจากพ่อเนี่ยเข้ามาหาเพื่อนด้วยคือพ่อก็มากรุงเทพพอดีนะแต่ลูกชายไม่ได้บอกว่าจะมาสอบประหลัดเมื่อถามว่าลูกชายมีอาการซึมเศร้าต้องกินยาทุกวันใช่หรือไม่พ่อบอกว่าลูกชายเป็นคนเครียดอยู่แล้วมีปัญหาส่วนตัวและสามารถขับรถได้ตามปกตินะคะถามว่าตอนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยลูกชายเครียดไหมพ่อบอกว่าร้องไห้แทนลูกชายร้องไห้กับพ่อนะคะก็แต่เขาก็อ้างว่าเขาป้องกันตัวเพราะว่าเขาถูกลุมก่อนไม่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องมันแค่ไม่ได้เยอะมากต่อรองราคากันแล้วก็สุดท้ายโดนกระทำก่อนเขาบอกว่าเขาโดนก็คือในคลิปอ่ะนะโดนถีบล้มลง
1: ก็เมื่อวานเห็นคลิปแบบยาวที่ตำรวจเขาไปเอาเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมานะพี่ก็มีหลายจังหวะของมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตคนจริงนะว่ามันจะเกิดเหตุคือตอนเขาไปยืนต่อราคาสักพักนึงแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ทำท่าเหมือนโบกแท็กซี่คันแรกถ้าคันนั้นเป็นแท็กซี่ที่ว่างหรือเป็นแท็กซี่ที่จอดแล้วรับเข้าไปมันก็จบไปแล้วนะ
0: ก็ไม่มีอะไร
1: ที่เขาโบกมันก็ไม่จอดโบกคันแรกเนี่ยมันก็ไม่จอดอ่ะแกก็เดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมาโบกคันที่สองนะฮะเหมือนกับเขาเข้าไปยืนอยู่ในรั้วฟุตบาทแล้วก็โบกเองอ้าวมือก็กดโทรศัพท์อะไรไม่รู้แล้วก็โบกแท็กซี่ก็ไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้จอดรับเลยบอกถ้าเกิดว่ามีแท็กซี่ที่ไหนที่เขาเห็นเขาพอดีแล้วก็รับเขาไปพอดีมันก
0: ็ก็ไม่เกิด
1: การทะเลาะกันมันก็จบไปมันก็ไม่เกิดเหตุแต่ว่านะมันเกิดแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ทีนี้พอเขาบอกว่าป้องกันตัวเนี่ยนะก็ต้องไปดูนะครับว่าโอ้ใช่เมื่อวานเห็นมีทนายสายหยุดนะครับทนายสายหยุดแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะว่ามันอย่างที่พี่สิว่ามันสมควรแก่เหตุไหมนะครับก็เขาบอกให้แยกเป็นกรณีนี้เนี่ยว่ามันจะเข้าการป้องกันตัวไหมก็ต้องไปดูว่าจริงๆถ้าป้องกันตัวเนี่ยยิงขึ้นฟ้าปังปังปังปังอย่าเข้ามาหนุ่มเว้ยอันเนี้ยยิงไปนัดเดียวยิงใส่นัดเดียวว่าตัวเองโดนทำร้ายอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเหตุผลในการใช่ก
0: ็
1: เป
0: ็นสำคัญ
1: มันแต่อันเนี้ยโอ้โหยิงแล้วก็เดินตามไปยิงเนี่ยนะครับ
0: โอ้ใส่หมดแม็กเลยเนาะ
1: โ
0: อ้ตัวรัวเลย
1: คือชาวในเน็ตเขาก็เห็นใจพี่ตชดแหละนะครับเพราะว่าตัวเองล้มคือผมเชื่อเลยว่าจังหวะนั้นถ้าเขาล้มแล้วไม่ลุกขึ้นมานะโดนยำ
0: โดนซ้ำแน่ๆใช
1: ่ซ้ำแล้วก็พวกนี้เตะหัวแน่นอนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้พอล้มปุ๊บเนี่ยจะมาเตะหัวเราแน่นอนนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เขาเหมือนเขาโดนถีบไปทีแรกเขาถอยเขาพยายามจะลุกรีบลุกให้ไวก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาปืนออกมาก็คงโดนลุมยำนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอคุณเอาปืนออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพฤติการเนี่ยนะครับคุณจะไปสู้ทางกฎหมายยังไงว่ามันเป็นป้องกันตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนาะการเขียนจำนวนไปอ่ะพอภาพมันเห็นอยู่ว่าคือถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเหมือนที่บอกปั้งขึ้นฟ้าให้พวกนั้นหยุดเนี่ยได้ไหมล่ะ
0: ก็คือถ้าดูในอย่างที่บอกเนาะในคอมเมนต์ชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่า ็สมควรแล้วอะไรประมาณนี้เอาจริงๆนะเราเข้าไปอ่านเนาะเออแต่ว่าเอาถ้าในมุมของผู้สูญเสียอย่างภรรยาของคนที่กระโดดถีบตำรวจเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าเขาไม่ด่าแฟนหนูก่อนไม่มาหาเรื่องก่อนแฟนหนูจะทำไหมปกติแฟนเป็นคนไม่ทำใครอยู่แล้ววันวันก็ขับแต่วินก็เธอบอกว่าเธอก็ขายของอยู่นะเขาก็ช่วยเข็นรถมาขายขนมปังปิ้งดูในเอกสารด้วยนะแฟนเนี่ยก็บอกว่าคือเขาไม่คิดว่ามันจะถึงต้องยิงกันอะประมาณนี้นี่คือในมุมของแฟนของผู้เสียชีวิตเนาะเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเถียงกันก่อนหน้านี้นั่นแหละก็บอกว่ายิงจนหมดแม็กเลยแล้วก็โดนไป3คนอีกคนที่โดนลูกหลงนะคะคนที่เจ็บหนักคือผู้บอยกับแฟนของแม่ค้าคนนี้นะคะถามว่าถ้าเขาเป็นจิตเวชเนี่ยทำไมให้เขาเป็นตำรวจได้รับความเป็นธรรมไหมแล้วในเมื่อพ่อเขาเป็นตำรวจยศใหญ่เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดพ่อปฏิเสธแล้วนะพ่อไม่ได้เป็นตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าต้องมีความยุติธรรมให้หนูด้วยอย่างพวกเพจก็มาลุมว่าสมควรแล้วคุณอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าไม่ได้ลุมให้ดูดีๆก่อนถ้าคุณก่อเหตุไม่มาหาเรื่องจะมีเรื่องไหมนี่อันนี้คืออันนี้ในส่วนของ
2: ภรรยา
0: ผู้ภรรยาผู้เสียชีวิตค
2: ่
0: ะก็ดูสิมันไม่ใช่เรื่องจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะ
2: มันต้องมีคำ
0: พูดอะไรกัน
2: สิมันต้องมีคำ
0: กินไม่ไปก็ไม่ไป
2: มันต้องมีคำพูดอะไรกันที่ในกล้องมันไม่ได้ยินว่าต่อเขายืน
0: ที่มันยอมกันไม่ได้เลยวินาทีนั้นก็ต้อง
2: มัน
0: ถึงขนาดด่ากันแล้วก็ต้องกระโดดถีบกันขนาดนั้นนะเนาะ
2: ใช่
0: นะคะส่วน
2: มีลูกคนที่โดนยิง
0: นั่นราชการ
2: ตายสรุปตายคนเดียวหรือ2คนมาดูพี่คนเดียว
0: ตาย1บาดเจ็บ2ค่ะน้องโด่ง
2: ตาย1บาดเจ็บ2เห็นตัวภรรยาเขาบอกว่าเมื่อวานที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าอาการแฟนเขาสาหัสแล้ววันนี้สงสัยจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก
0: ็
2: ยัง
0: ค่ะบาดเจ็บอยู
2: ่ยังอยู่เนาะครับผม
0: ยังอยู่ใช่ค่ะกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะ
2: ครับ
0: ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อนเขาลาพักผ่อนเพื่อทำธุระส่วนตัวนะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะเขามาสอบเป็นปลัดอำเภอนะคะเขาลาเพื่อมาสอบในกรุงเทพนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21นะคะได้ตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วก็เสนอว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เลยขอให้เชื่อมั่นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของตำรวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสและเป็นไปตามกระบวนการนะคะนี่ก็จะเป็นการชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเลยนะคะก็คือว่าเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้นะได้เกียรติมีปืนอะไรอย่างนี
2: ้
0: แต่ว่าถ้าในมุมของคนที่แบบว่าวินเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปถีบเขาขนาดนั้นไหมหรือยังไง
2: ครับ
0: ค่ะ
2: โอ้
0: ก็มองกัน
2: แล้วก็ใช่เพราะคนพอคนเห็นกล้องเนาะพี่ก็คนก็มีความรู้สึกว่าแบบว่านี่แหละก็ไปหาเรื่องวินหาเรื่องก่อน
0: ใช่ใช
2: ่ก่อนแล้วก็นะคะ3-4คนเตรียมเข้าไปวิ่งตามเข้าไปตามลูกพี่อ่ะลูกพี่เปิดให
0: ้
2: พี่ใหญ่เป็นคนขี่ไปก่อนแล้วก็
0: ใช่แต่ในจังหวะที่พอเขาลุกได้จ้ะพอเขาโดนกระโดดถีบแล้วเขาล้มลงเนี่ยเขาวิ่งนะเขาหนีนะเขาถึงกลับมาเขาถึงกลับไปเอาปืนในกระเป๋านะเขาวิ่งนะถ้าไม่วิ่งอย่างที่น้องร่มบอกว่าตอนนั้นนี่อาจจะโดนรุมก็ได
2: ้
0: เขาลุกแล้วเขาวิ่งเลยนะคะเขาวิ่งนะ
2: แล้วส่วนหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาไม่ค่อยเข้าข้างฝั่งของพี่วินนะเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์นะพี่ส่วนใหญ่คือคนที่เขาเคยประสบพบเจอเรื่องราวไม่ค่อยดีกับพี่วินนี่แหละคนแถวห้วยขวางเขาบอกอย่างนี้ คนในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มพี่วินเนี่ยตั้งวงกินเหล้ามีเสพกัญชาด้วยนะครับเอารถไปขาวมาวิ่งด้วยเอารถไปขาวมาวิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายมีการอะไรกันก็กลางนะครับคนคุมวินเนี่ยก็ทำตัวเหมือนจะเป็นหัวหน้าเป็นมาเฟียในการคุมให้รถคอยเคลียร์คอยเอารถขาวมาวิ่งคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: รู้สึกกันชา
2: เคยเห็นแบบไปหาเรื่องเด็กวัยรุ่นในพื้นที่กันก็มีก็ดูแล้วก็แสบพฤติกรรมคนแถวนั้นเขาบอกว่าแสบเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยจะเข้าข้างฝั่งพี่วินเท่าไหร่
0: ใช่ไงเป็นหลายคนเป็นผมก็ยิงวินาทีนั้นเขาบอกนี่แหละปืนไม่ควรพกเลยนะคะมันคุมอารมณ์ไม่ได้เนาะ
2: ครับ
0: ฮะก็คือไม่ละใช่พี่วินาทีแล้วก็อยู่ฝ่ายตำรวจอยู่ฝ่ายตชดค่ะ
2: ครับผมบอกมีปืนแล้วก็เนี่ยแหละมันก็ทำให้แบบว่าเวลาตัดสินอะไรไปมันก็เนาะทำให้เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับการพกปืนพกต้องพกแบบดีสติที่หลายคนบอกมีอาจารย์ช้างนี่เขาเป็นนักเรียนในร้อยเป็นครูสอนโรงเรียนในร้อยนะเขาก็บอกว่าพกปืนมันต้องพกอย่างมีสติไม่งั้นปืนเนี่ยจะทำให้เราเดือดร้อนประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลง

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: 13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะล่าสุดบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเพิ่มอีก1ค่ะลุง
1: ก็ตามที่เมื่อวานภรรยาเขาบอกเลยพี่ว่าอาการเขาหนัก
0: ก็คือว่าคนที่โดดถีบอ่ะอันนี้เสียชีวิตทีหลัง
1: ครับครับ
0: ค่ะที่บอกว่าการสาหัสคนนั้นอ่ะคนที่แบบมีรอยสักอ่ะที่บอกว่าเพิ่งจะไปสักมาอะไรอย่างนี้นะคะเสียชีวิตสองยังบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะก็ดูสิกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: นะคะนี่แหละหนึ่งปืนสองอารมณ์เนาะ
1: ใช่
0: หนึ่งปืนแล้วก็อารมณ์ในขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันยังไงก็ยอมไม่ได้อ่ะถูกไหมสมมติถ้าคืออันนี้เราก็อาจจะไปโทษปืนว่าสมมติถ้าตำรวจตชด.คนนี้แกไม่ได้เอาปืนมาด้วยแกก็หนีอย่างเดียวว
1: ิ่งอย่างเดีย
0: วก็ไม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: คือพอลุกขึ้นมาได้แกก็วิ่งอย่างเดียวหรือวิ่งขอความช่วยเหลืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าแหมเนาะคนเราโดนกระทำอะไรอย่างนี้ก็คือคิดว่าโอ้ณวินาทีนั้นมีปืนก็ควักออกมาแล้วก็ยิงไป
1: ครับผม
0: ท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็เดือดร้อนอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่สองครอบครัวแล้วนะตอนนี้เนาะ3-4ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: จนมาค่ะมาดูข่าวบันเทิงล่าสุดก็ต้องไปโฟกัสที่ฟาริดาหน่อยค่ะน้องดง
1: เป็นไงฮะวันนั้นบอกน้ำข้ามแตกแล้วก็บอกไม่ใช่ละไม่น้ำข้ามไม่ได้แตก
0: ไม่แตกแต่ยังยืนยันว่าตั้งครรภ์อยู่นะคะเพราะว่าเธอมีสมุดสีชมพูสมุดสีชมพูก็คือเป็นสมุดฝากครรภ์แล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจซ้อเตาเรื่องนี้ต้องใส่ใจบอกว่าเธอมีเอกสารทางการแพทย์มาประกอบด้วยนะสมุดนี้ก็เป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเธอยืนยันว่าพร้อมจะตรวจ DNA และออกมาขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอโทษต่อสังคมที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากนี้จะโฟกัสดูแลลูกในครรภ์หยุดเคลื่อนไหวใดๆแล้วเธอว่างั้นแต่ว่าก่อนที่จะโพสต์เนี่ยนะคะปรากฏว่าโอ้โหมีแชทหลุดเด็ด

0: นะคะส่งแชทก็คือส่งใบไอตัวเทสตั้งครรภ์เนาะไปให้กับนักร้องต่อฟันตอนนี้ก็รู้แล้วนะแท็กใช่ไหมไมค์ทองคำ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าก็ส่งไปเหมือนกับให้ปินๆเลยค่ะเธอบอกว่าขอโทษที่คึกขนองได้เหร
1: อ
0: ขอโทษที่
1: เขาบอกเป็น
0: ที่คึกขนอง
1: เป็นอันเดียวกันกับที่ส่งให้ปินๆเลยเหรออ
0: ้าวอันเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแล้วมันได้แบบอย่างนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้เธอบอกอย่างนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฟ้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่ออธิบายข้อที่จริงและกราบขอโทษจากเป็นสิ่งอันดับแรกขอที่เกี่ยวเรื่องแชทหลุดที่ส่งรูปที่ตรวจคำและกล่าวอ้างว่าตั้งครรภ์กับน้องฟอฟันยืนยันว่าฟ้ากับน้องฟอฟันไม่เคยมีความสัมพันธ์กันใดๆเชิงชู้สาวเหตุการณ์ในแชทเกิดจากการที่ฟ้าคุยกับบุคคลภายนอกท่านหนึ่งแล้วเกิดความคึกขนองจึงสร้างเรื่องและส่งรูปนั้นไปหลอกคู่สนทนาเถื่อนนะโดยขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมาฟ้าต้องกราบขอโทษน้องฟอก็คือน้องฟุกและครอบครัวอย่างสุดซึ้งที่ความสิ้นคิดของฟ้าทำให้น้องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้าผิดเองจริงๆค่ะส่วนความขัดแย้งทั้งหมดที่ผ่านมาฟ้าต้องกราบขอโทษพี่ปิ่นด้วยที่ฟ้าได้กล่าวหาและพาดพิงถึงเรื่องร้ายแรงทั้งเรื่องยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์รวมถึงขอโทษพี่ๆทางร้านจักรและบุคคลที่3ท่านอื่นๆที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อนฟ้าน้อมรับผิด 100% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ชั่ววูบขาดสติความรู้เท่าไม่ถึงการของฟ้าเองซึ่งเป็นการล้ำเส้นและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยฟ้าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆต่อความผิดพลาดครั้งนี้ฟ้าขอน้อมรับผิดและผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำตัวเองเพียงคนเดียวค่ะอะไรของเธออ
1: ืมไม่เห็นบอกเธอก็ปิด IG อะไรไปแล้วใช่ไหมครับพี
0: ่ปิดว่าอย่างนั้น
1: ปิดรับ
0: ปิดไปแล้ว
1: ปิดความเคลื่อนไหวแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวแล้ว
0: ก็คืออาจจะแบบว่าพบเป็นชั่วคราวก่อนมั้งหรือยังไงทบทวนตัวเองคือใช้คำว่าสุดท้ายนี้ขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความคึกขนองของฟ้าขอโทษที่ทำให้สังคมต้องเกิดความวุ่นวายฟ้าเสียใจและสำนึกผิดจริงๆก็และการหมุนกระแสก็เป็นอย่างในรายการที่เธอไปออกเห็นบอกก็ต้องลบเทปนั้นแต่ว่ามาสอบกระดาษสดไปแล้วอ่ะน้อง
1: ครับ
0: สุดยอด
1: ขอทบทวนตัวเอง
0: ขอไปทบทวน
1: ในเวลาดูลูกในท้องให้ดีที่สุด
0: คึกขนองเหร
1: อ
0: ก็นี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฟ้าเพราะว่าการที่แบบจะไปให้คนโน้นคนนี้มาเป็นพ่อของเด็กอ่ะมันเป็นผลมันเรียกอะไรอ่ะมันเป็นก็เรียกว่าตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นนะถ
1: ู
0: กไหมตรงพ่อตรงปกหรือเปล่าเรื่องของDNA เรื่องทางกฎหมายอู้เยอะแยะเลยทำไมทุกคึกขนองอะไรแบบนี้
1: ค่ะก็เห็นเขามีการนัดหมายตอนแรกเขานัดหมายกันนัดตรวจ DNA นี่นะฮะผู้จัดการของน้องตินตินเนี่ยเขาติดต่อมานัดหมายทำการตรวจ DNA วันที่20มิถุนายนเวลา10:00 น.
0: 5วัน
1: นี่
0: ค่ะ
1: ครับฟ้าเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกตอนที่ได้ทราบข่าวนะว่าต้องมีการแบบตอนนั้นกระแสกำลังแรงที
0: ่
1: แล้วตอนที่มีการนัดหมายว่าให้ไปตรวจ DNA เขาบอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะต้องไปเจาะน้ำค่ำไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กังวลแต่เขาก็บอกว่าเขาพร้อมนะสุดท้ายแล้วเขาก็มีความพร้อมที่จะไปตรวจ DNA ตามวันและเวลาที่มีการนัดหมายกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจอีกไม่กี่วันนั้นท่านพี่นะ
0: ค่ะ
1: ไม่กี่วัน
0: ตอนแรกนึกว่าตกใจว่าท้องอันนี้คือไม่ใช่ตกใจว่าท้องตกใจว่าฝั่งนู้นก็คือนัดตรวจ DNA อย่างนี้หรอ
1: ใช่ใช่ใช่คร
0: ับ อ๋อก็เลยตกใจ น้ำค่ำ
1: วันนี้วันที่8นี้15ใช่ไหมพี
0: ่15อีก5วัน
1: อีก5วัน
0: อ
1: ีก5วันก็ไปตรวจแล้วก็รอแต่แล้วก็รอผลอีกเนา
0: ะ
1: ค่ะรอผลอีก
0: เดี๋ยวนี้ก็รู้ผลเลยใช่ไหม
1: หรือเปล่าไม่รู้นะรู้เลยเหรอครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็คงระทึกใช่ไหมหรือยังไงในมีคนหนึ่งชื่อฟอร์มเป็นพี่ชายของโฟกนะคะฟอร์มเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเคยมีโอกาสถ่ายรายการด้วยกันกับฟานะฟาดิดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาเสริมเป็นนักแสดงเป็นเอ็กตราซึ่งฟอร์มก็บอกเขาเล่นประจำอยู่เขามาสักประมาณเดือนละครึ่งเดือนครั้งนึงอ่ะหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งเนาะเวลาเจอกันก็คุยปกติหลังๆมาเขาบอกว่าไอ้เรื่องมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาบ้างเขาจะมักจะพูดว่ารู้จักบุคคลที่สามที่เรารู้จักด้วยหนูไปงานกับคนนั้นมาคนนี้มาเปิดหัวให้คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะหลังๆเริ่มชวนให้ไปส่งที่บ้านซึ่งฟอร์มบอกว่าพอเป็นแบบนั้นผมก็เลยเสกตัวออกมาเพราะว่าผมมีงานคอนเสิร์ตนะคะต้องซื้อบัตรเข้าไปดูเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปดูกับเพื่อนด้วยนะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดนะงานผมก็มีน้องชายผมช่วยร้องเพลงก็คือโฟกพอเขาเห็นโฟกน้องชายผมเห็นพ่อแม่ผมด้วยคราวนี้ก็มาทักมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีวันหนึ่งฟอร์มบอกว่าเขามาบอกผมว่าอย่าบอกใครนะตอนนี้ฟานอ่ะคุยกับโฟกอยู่อ้าวคราวนี้ฟอร์มบอกว่าผมก็ต้องรีบโทรหาโฟกกลัวมีปัญหาเพราะว่าไม่อยากให้โฟกเนี่ยไปคุยกับแฟนคลับในเชิงชู้สาวน้องก็เอาแชทมาให้ผมดูเขาก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไปมีแค่บอกขอบคุณครับบ้างแค่นี้เนาะคราวนี้มีผู้หวังดีส่งที่ตรวจคันที่ฟาดิดาส่งให้ผู้หวังดีว่าท้องกับน้องชายผมด้วยเรื่องมันคล้ายกันเลยเปลี่ยนจากตินมาเป็นน้องชายผมราคานี้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะฟอร์มก็บอกว่าตอนที่ฟาริดามาตีสนิทเนี่ยพอผมปฏิเสธเขาก็เลยทักไปหาโฟกน้องชายเนี่ยค่ะก็เลยพยายามให้น้องเลี่ยงๆบางทีน้องผมอ่ะก็ไม่ทันคนขอให้ไปส่งที่บ้านบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชวนไปดูหนังบ้างฟังตอนแรกผมก็เชื่อนะไอ้ฟอร์มก็บอกงั้นนะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมว่าไม่มีผู้หญิงที่ไหนแบบกล้าพูดอะไรแบบนี้แต่พอมีหลักฐานเข้ามาทางผมจากผู้หวังดีผมก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นสารตั้งต้นให้เกิดเรื่องนี้แต่ข้อที่จริงดูย้อนแย้งไปหมดผมไม่รู้จุดประสงค์เขาคืออะไรนั่นแหละนี่คือครอบครัวนี้ที่โดนเกือบทั้งคู่นะทั้งโฟกและฟอร์มเลยนะคะแต่โฟกก็บอกว่าเขาไม่เคยไปอยู่ต่อ2ต่อ2อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดาราก็เคยเตือนเขาว่าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: ตัวเขาก็สารภาพไปแล้วนะคุณผู้ชมฮ
0: ะ
1: เพราะอนละเวงยิ่งกว่าหวยอีก
0: หวยนี่ก็เริ่มจบกันแล้วนะใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ่
1: ะเดี๋ยวรอดูรอผมได้ไปตรวจดีเอ็นเอคงจะได้ตอนนั้นแหละเนาะมันก็เป็นโอกาสพิสูจน์แหละจริงแล้วถ้าเป็นจริงๆก็ตอนนั้นแหละโอกาสของจริงๆเขาก็ต้องพิสูจน์ความเป็นพ่อกันไปจะได้กลับเข้าวงการจะได้ทำงานกันต่อ
0: เอาถ้าไม่ไปตรวจได้ไหมดีเอ็นเอไม่ไปอ่ะ
1: ไม่ไปมันก็เป็นครหาอยู่อย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมเพราะตอนนี้โดน
0: แ
1: คมป์ที่เขาพักงานแล้วนะงานเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะยังไงต่อล่ะสังคมก็จับตาดูอยู่นะพี่ถ้าไปตรวจเนี่ยถึงผลจะออกมายังไงมันก็ผมว่าเป็นผลดีกับทุกคนนะมันจะได้แบบไปกันต่อได้อะ
0: เอาไม่สมมติถ้าทางฝั่งฝ่ายหญิงไม่ไปไงก็ไม่เป็นคนหาอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาไม่ไปอ่ะเขาบอกว่าไม่มีเวลาเขาจะเลี้ยงลูกก็จะดูแลคันจนกว่าจะคลอดอะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: ก็ถ้าคุณจะเรียกร้องนะพี่ถ้าคุณจะหาคนเลี้ยงดูเรียกร้องดูแลมันก็ต้องมาจบที่เรื่องการพิสูจน์ใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันอยู่ดูแลลูกของฉันไปเองได้นี่ก็ไม่เป็นไรไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรนะ
0: อืม
1: แต่ถ้าแบบว่า คุณอยากให้เรื่องนี้มันจบแบบฝ่ายชายยืดอกยอมรับเริ่มต้นกันใหม่เพราะเขาก็ยังเด็กนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไปตรวจให้มันรู้แล้วให้มันรู้เรื่องกันไปก็แล้วแต่มุมนะแล้วแต่มุม
0: ก็แล้วแต่
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ที่ไม่ต้องรอนี่ดีกว่าพี่ทุกปีเราจะต้องเอาเลขมาฝากนะครับวันงานรำลึกนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะพี่ปีนี้รำลึก34ปีนะครับ34ปีก็3วันแล้วครับที่จัดงานนะครับที่วัดทับกระดานที่สุพรรณนะฮะแน่นอนว่าลูกชายนะครับน้องเพชรนะแล้วก็ป้าไกรสอนนะครับคณะดนตรีหางเครื่องวงดนตรีก็เดินทางไปที่ศาลาริมสระน้ำที่วัดกระดานนะครับนำดอกกุหลาบสีแดงไปกราบบูชานะครับแม่พึ่งนะฮะก็หุ่นแม่พึ่งอยู่ที่นู่นเนาะนะครับป้าไกรสอนอธิษฐานจิตบอกกล่าวดวงวิญญาณก่อนเลยครับว่าขอให้แม่พึ่งมาดลบันดาลนะให้โชคลาภกับแฟนเพลงหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำการเสี่ยงล้วงไหนำโชคเขานะ
0: ค่ะ
1: นะครับจากนั้นนะครับเพชรก็หยิบทุกปีนะของเพชรก็จะหยิบขึ้นมานะครับได้เลขครั้งแรกได้เลข5ครั้งที่2ได้เลข3ครั้งที่3ได้เลข9ครับพี่ได้เลข5ได้เลข3ได้เลข9นะครับ
0: ค
1: ่ะแฟนๆก็ชอบใจตรงนี้แหละที่มารอกันเต็มวัดที่ขอตอนนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงคอนเสิร์ตนะครับตอนกลางคืนนะก็มีน้องเพชรมีป้าไกรสอนนะมีพี่องค์สลักจิตนะครับมีน้องเปาวลีมีน้องลำไยหายทองคำนะครับมีป๋าเสรีรุ่งสว่างนะฮะแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายนะครับขึ้นมอบความสุขให้กับแฟนๆเต็มไปหมดเลยนะครับดวงใครดวงมันนะเรื่องแบบนี้นะพี่นะดวงใครดวงมันนะครับ
0: ขอให้ได้ทุกคนแบ่งปันแบ่งปัน
1: แบ่งปันนะ
0: คนละนิดคนละหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องของใครอีกเดี๋ยวนะไม่มีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้องไปกีฬาเลยไม่มีแล้วฟุตบอลโลก
0: ได้ค่ะ
1: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเอาเมื่อคืนผลงานของทีมญี่ปุ่นกันแล้วกันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับตัวแทนจากเอเชียนะฮะเอเชียเราลงเล่นมาเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะพี่เดี๋ยวไล่ตั้งแต่เกาหลีใต้กันเลยนะวันแรกนะฮะเป็นคู่ที่2ต่อจากคู่เปิดสนามนะเกาหลีใต้นี่ก็พลิกแซงชนะเช็กไปนะเช็กเกียไป2-1นะครับหลังจากนั้นมาเป็นคิวของกาตาร์นะฮะกาตาร์นี่ก็ไล่ตีเสมอนะครับไล่ตีเสมอได้1-1นะโอ้โหเห็นบอกว่ากาตาร์เนี่ยนะฮะโดนบี้มาตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
0: โ
1: อ้เดี๋ยวนะกาตาร์นี่เขาเจออะไรนะเดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยนะโอเคอ๋อเจอสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: โดนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะทีมจากยุโรปเนี่ยโอ้โหพับสนามบุกยิงใส่20กว่าครั้งนะฮะแต่ว่าผู้สาประตูก็เซฟไปได้นะช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมาตีเสมอได้สำเร็จนะครับกาตาร์ก็ไม่แพ้มาถึงคิวออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่ก็ชนะตุรกีได้นะ2-0แล้วเมื่อคืนนี้นะครับเบอร์1เอเชียนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้2-2โอ้โหผลงานทีมจากเอเชียนี่ไม่ธรรมดาจริงพี่สีนะครับเดี๋ยวรอลุ้นพวกอิรักอิหร่านอุซเบกิสถานจอร์แดนอีก4ทีมนะฮะ สี่ทีมก็ล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาของทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงสหรัฐแล้วครับพี
2: ่เรียบร้อย
1: เขาบอกทันทีที่ลงเครื่องเนี่ยก็เจอปัญหาละม็อบประท้วง
2: เอาเป็นม็อบชาวไหนอ่ะ
1: คนอเมริกันไม่ปลื้มไปประท้วงถึงสนามบิน
2: ไม่ให้อิหร่านเข้าเหรอไม่ให้อิหร่านแข่งเหรอ
1: ก็มาแสดงออกกันนะพี่นะ
2: เออๆ
1: นะครับ
2: จะประท้วงอะไรสงครามนี่ใครเริ่มก่อน
1: ไม่รู้แหละก็ไม่อยากให้มา
2: อ
1: เมริกันก็โ
2: อ้โหจะมาบ้านฉันทำไม
1: อเมริกัน
2: อ
1: ่ะ
2: เออๆ
1: เขาพิสูจน์เป็นอเมริกันน่ะเอออเมริกันคืออเมริกันน่ะเหมือนที่เราดูในหนังน่ะนะครับแล้วก็พอทันทีที่ทัพนักเตะอิหร่านนะครับบินมาถึงลอสแองเจลิสออกจากสนามบินนี่ต้องออกอย่างรวดเร็วตรงไปที่พักทันทีเลยครับ
2: โอ้โหนี่เดินไปไหนคงไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ย
1: โอ้โหไม่ได้เลยแล้วก็โรงแรมการรักษาความปลอดภัยนี่คงจะแน่นหนาเลยนะที่โรงแรมอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะโอ้โหก็เป็นที่จับตานะนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จริงทีมประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ได้มาเก็บตัวในที่อเมริกาเนาะเก็บตัวฝึกซ้อมแต่อิหร่านเนี่ยต้องไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่เม็กซิโก
2: ไปพักก็ยังต้องไปเม็กซิโก
1: ใช่
2: ใช่
1: ต้องไปอยู่ที่เม็กซิโกอ่ะแล้วก็เมื่อวานที่มาเนี่ยมีสตาฟ11คนนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาด้วยนะเท่าที่เราฟังข่าวกัน11คนนี้พี่ก็คือเช้าวันแข่งอ่ะคุณบินมาได้แล้วพอบอลจบคุณกลับไปเลยกลับเม็กซิโกไปเลยห้ามค้างในอเมริกาเด็ดขาด
2: โอ้ย
1: อันนี้11คนแต่ว่าทีมนักเตะกับสตาฟบางคนที่ได้วีซ่าเนี่ยก็สามารถมาค้างได้คืนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตะนะครับโอ้ยนะมันยุ่งยากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตะกับนิวซีแลนด์นะเพราะฉะนั้นนักเตะอิหร่านก็ได้มาพักก่อนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเตะเสร็จก็บินกลับไปที่เม็กซิโกไปตั้งหลักก่อนไปซ้อมไปอะไรที่นู่นแล้วเดี๋ยวถึงพอจะขีดคิวใกล้ถึงนัดที่สองก็บินมาใหม่อย่างเงี้ย
2: ทำนี้ก็ได
1: ้สุดมันก็ทุลักทุเลแล้วถ้าพูดถึงนะ
2: สมมุตินะถ้าอิหร่านมีโอกาสไหมอิหร่านได้ชิงกับอเมริกา
1: ชิงคงไม่ถึงพี่แต่ว่ารอบสองครั้งนี้ไม่รู้ uh-huh. ว่าสายสองสายนี่มีสิทธิ์มาเจอกันไหม
2: ไม่มีสิทธิ์มีไหมเป็นไปได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวต้องไปไล่ดูคือมันก็จะจับไข้กันนะพี่อาทิตย์หนึ่งสายนี้เจอที่สองบ้างสองสายนี้เจอที่สามของสายนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องไปไล่ดูกันว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอก
2: เออแต่ละทีมอาจจะต้องชนะมาอย่างเดียวแล้วมาเจอกันเป็นไปได้ไหม
1: มันเป็นไปมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขอเวลาไปดูพี่ว่าทั้งสองสายเนี่ยมันมีโอกาสมาเจอกันรอบไหนยังไงบ้าง
2: หรือเปล่าเนาะ
1: เพราะบางทีแบบมันมีพอเข้ารอบมาแล้วมันจะเป็นรอบ32ทีมอย่างเงี้ยมันจะมีสายบนสายล่างที่หนึ่งสาย A จะเจอกับที่สองของสาย C ที
2: ่
1: สามของสาย B อะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันต้องมาดูว่าเขาวางทีมไว้ยังไงแล้วสองทีมนี้ต้องมีโอกาสจะมาเจอกันต่อเมื่ออะไรยังไงเนาะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวขอเวลาไปดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะครับพี
2: ่นะลองดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนเนาะถ้ามันเป็นไปได้นะคะนะคะเพราะว่าในการแข่งขัน
1: แมตช์สุดโลก
2: ฟุตบอลโลกรอบนี้อ่ะมันมีอะไรที่เป็นแบบคือหลายคนก็เอ๊ะหลายอย่างอยู่นะอย่างเช่นที่เรารายงานไปว่าผู้ตัดสินชาวโซมาเลียก็ไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้นะคะเนื่องจากว่าอเมริกาปฏิเสธไม่เข้าประเทศนะเพราะว่าเขาไม่ชอบประเทศโซมาเลียไม่ได้ชอบโดนัลด์ทรัมป์ไม่เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรอกแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่า
0: ถึงแม้ว่าทางผู้ตัดสินคนนี้ชาวโซมาเลียจะไม่ได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแต่ทางฟีฟ่ายังต้องจ่ายเงินให้ตามเดิมนะคะน้องโด้ง
1: อ้าวแล้ว
0: ต้องจ่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในสัญญาเลยค่ะไม่ได้มาก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขา
1: เลย
0: เพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรนี่ก็คือตกลงกันแล้วมีสัญญาแล้วนะคะก็ต้องจ่ายค่ะไม่ได้มาเป่าก็จ่ายให้เขาเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างนี
1: ่ PPT รับรายงานเลยอย่างหนึ่งได้เงินก็น่าจะได้เยอะอยู่นะ
0: เยอะอยู่แน่นอนเพราะว่าถ้าตามตารางเดินเนี่ยผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้จะต้องตัดสินอยู่หลายแมตช์อยู่นะคะเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายตามเดิ
1: ม
0: จ่ายตามเดิมค่าฟีฟ่าต้องจ่ายเต็มจำนวนเลยเขาใช้คำนี้ว่าต้องจ่ายเต็มจำนวน
1: ผมว่าฟุตบอลโลกเนี่ยหรือว่ามัน100กับ4นัดแล้วนัดหนึ่งเนี่ยมีกรรมการ1นะกำกับเส้น2กรรมการ VAR อีก2บางที5 6คนพี
0: ่ค่ะ
1: ไม่รู้ล่ะนะครับใครจะได้ตัดสินไม่ได้ไม่รู้แต่ปีนี้ผมเชียร์อะไรนะพี่ผมเชียร์ให้บราซิลยิงประตูเยอะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามี
0: ให้
1: เป็นแชมป์ไม่ใช่แต่ให้ยิงประตูให้ยิงประตูเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามีดาวโอลิแฟนนะเขาเป็นคนบราซิลนะสาวสวยเป็นนางแบบเป็นดาวโอลิแฟนเลยนะเขาบอกว่าเขาจะแจกภาพส่วนตัวภาพสยิวเขาทุกครั้งถ้าเกิดว่าบราซิลยิงประตูได
0: ้ที่วันนี้เองยิงเท่าไหร่ได้เยอะอย่างนี้เหรอยิงเท่าไหร่ได้เยอะเท่านั้น
1: ยิงถ้า5ยิงได้505ลูกขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมได้ดู5ภาพ
0: เดี๋ยวก็แจกผ่านอะไรผ่านไหน
1: เขาบอกว่าใน OnlyFans ของเขา
0: โซเชียลส่วนตัว
1: ครับเขาบอกอย่างงี้เขาบอกว่าที่เขามาลงอย่างนี้ไม่ใช่พลิ้งตื่นตังอะไรนะเขาบอกว่าผู้คนในบราซิลไม่ค่อยตื่นเต้นกับฟุตบอลโลกเท่าไหร่เลยซึ่งมันดูแปลกมาก
0: เลยจำเป็นต้องออกมา
1: ผมว่าฉันโตมากับความหลงไหลในฟุตบอลเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยนะฮะส่งใจมาเชียร์ทีมชาติบราซิลกันมากขึ้นฉันก็เลยเอางานของฉันมารวมกับฟุตบอลเอาสองสิ่งที่ฉันรักมารวมกันก็เลยได้ไปออกมาก็คือฉันจะสัญญาว่าจะส่งภาพนูตให้กับแฟนได
0: ้
1: ชมกันฟรีในทุกๆประตูที่ทีมชาติบราซิลทำได้เอาไหมคุณฟังเชียร์บราซิลไหมได้ยินนี้เชียร์บราซิลไหมล่ะ
0: เขายังไม่ได้บอกเลยว่าภาพขนาดไหนภาพแบบไหนใช่ไหมบอกก็ยัง
1: ก
0: ็
1: คือเขาบอกมันก็คงถ้าเขาเป็น only fan ภาพมันก็ต้องตามที่เราคิดไว้แหละพี
0: ่ไม่ก็อาจจะส่งภาพลูกแมวน่ารักมาให้ก็ได
1: ้
0: จะได้ส่งหน้าชายทั่วโลกโดนหลอกนะคะ
1: โดนหลอกโดนหลอก
0: ยังไม่ได้บอกเลยว่าส่งภาพไหนอาจจะแบบภาพกำลังอุ้มแมวอยู่อะไรอย่างนี้รอดูสนุก
1: ครับผม
0: ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ค่ะเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูทีคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับพี่สำหรับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็ ลายคนนะครับอยากจะแก้หนี้เสียเนาะแต่ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาการเตรียมเอกสารมันหลากหลายขั้นตอนนะครับก็ตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการ

0: ีจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะครับเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการแอดแซมโซเชียลนะครับ AMC นะก็ทำทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยนะครับสะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเช็คสิทธิ์แล้วผ่านก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับยืนยันตัวตนเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะครับมี2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นนะครับสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่าแผน2นะครับผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% นะครับผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็เป็นการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกไว้เลยนะฮะนี่แหละสิ่งสำคัญนะครับนะฮะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะถ้าเราปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับนี่แหละนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนก็ลดลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาดีครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าสินเชื่อในอนาคตได้นะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับนี่ฮะปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เนาะฝากไว้ครับ
1: ใช่ค่ะโครงการดีๆเนาะคนก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่เราจะบริหารจัดการแล้วเพราะฉะนั้นให้เป็นโอกาสแล้วนะคะ
0: อืมใช่เลยพี่ใช่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ลองเข้าไปศึกษาดูเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะมาดูข่าวเรื่องของการปลดล็อกจักรยานพ่วงข้างกันนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพื่อถือในประเทศไทยนะคะทุกภาคทุกจังหวัดมันต้องมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะเนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นกรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางในการจดทะเบียนรถพ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเอารถมาสู่ระบบการจดทะเบียนแบบถูกต้องคือปัจจุบันนี้รถพ่วงข้างเข้าใจว่าทุกคนก็คือก็ใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะก็เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาทีนี้รัฐบาลเขาก็มองว่าเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนนะก็คือรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้มีคนใช้กันเยอะมากเพราะว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเนาะดำรงชีวิตได้เคียงคู่กับชุมชน เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย .12 ค่ะหรือว่ารอย .12 ให้เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบถูกกฎหมายเลยน้องรุ่งก
0: ็
1: สามารถไปยื่นคำขอแล้วก็เอารถไปตรวจสภาพและชำระภาษีนะคะอัตราภาษีของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยอยู่ที่150บาทเอาไปจดทะเบียน ก็รายละเอียดก็ความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรโอ้2เมตรหรอรวมหลังคาด้วยเพราะว่าอย่างมอเตอร์ไซค์พวกขายส้มตำหรือขายอะไรมันต้องมีหลังคาเพราะฉะนั้น2เมตรมันจะเตี้ยไปไหมอ่ะแต่เขาให้รายละเอียดเท่านี้ว่าความสูงต้องไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.1 เมตรและความกว้างรวมกับตัวมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 1.5 เมตรต้องตรวจสภาพด้วยนะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีไฟหน้าไฟหน้าต้องสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงตรงท้ายแล้วก็เพิ่มการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะอ่ะก็ดีนะจะได้ถูกต้องค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่า
0: ใน
1: ช
0: ่
1: วงที่กำลังรอจดทะเบียนน่ะเราก็ไม่อยากให้พูดก็พูดเนาะตำรวจก็เตือนก่อนนะพี่นะอย่าเพิ่งไปจงไปจับก่อนนะคะให้เขาพร้อมก่อนนะเห็นใจเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะ
0: ครับครับ
1: มันต้องมีค่าใช้จ่าย
0: ในการไปทำรถให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อย
1: ใช่ให้เวลาหน่อยนะคะพี่ตำรวจเนาะอย่าเพิ่งอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ลุ้มกันรวยกันอยู่ก็อ่ะก็ยังถ้ายังไม่พร้อมก็ให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าขึ้นเชื่อมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรถเก่าเอาจริงๆน้องๆนะ สภาพแต่ละคันก็จะเป็นรถเก่านั่นแหละเอามาเติมเหล็กเข้าไปบางคนบางคันก็อาจจะดูแก้งเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถทำมาหากินได้อยู่เพราะนั้นไอ้รายละเอียดสำคัญว่าความยาวความสูงความอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆเตือนไปเดี๋ยวค่อยๆปรับ
0: เน
1: าะอย่างน้อยเอามาใช้เป็นรถเศรษฐกิจชุมชนจริงๆนะบางหมู่บ้านนะถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนาะโอ้ยชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่รู้จะซื้ออาหารที่ไหนเพราะถ้าไปตลาดมันก็ไกลอ่ะลุง
0: โอ้
1: เออแต่เขามาขายถึงหน้าบ้านเลยมันก็สะดวกมาก
0: จริง
1: ฝากพี่ตำรวจด้วย
0: ครับผมเราไปพักแล้วเพลงแล้วพี่เนาะ
1: ได้ค่ะจะกลับมาในช่วงสุดท้ายกัน
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์นี้ค่ะ
3: ครับก็สรุปตัวเลขให้พี่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เขาเปิดให้ขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทนาควายเนิน350พวกนั้นนะพี่ไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างประเทศไทยกัมพูชาช่วงนั้นนะพี่นะ
2: ฮะ
3: โดยคนจริงก็น่าไปนะถ้าเราเป็นคนที่อยู่แถวนั้นนะครับก็เท่าที่เขาเปิดแล้วก็มีทหารพาขึ้นไปเที่ยวชมเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวคนไทยไปทั้งหมด 3,227 คนพี
2: ่โอ้เออเยอะ
3: ขึ้นไปเขาเปิดให้เข้าไปเที่ยวกันเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงบ่าย3โมงครึ่งนะก็ได้ขึ้นไปถ่ายรูปกับตัวปราสาทตาควายที่ตอนนี้มันก็เป็นซากปรักหักพังอ่ะนะฮะช่วงนั้นที่เราอ่านข่าวกันแล้วบอกว่ากรมศิลป์เขาบอกว่าเขาซ่อมได้แต่มันก็สวยอีกแบบนะมันก็มีความคลาสสิกอีกแบบนะครับว่ามันเป็นร่องรอยให้เราได้เรียนรู้นะว่าเออนะนะประวัติศาสตร์เราเคยสู้รบนะครับกว่าที่ตรงนี้กลับมามันก็อาจจะไม่ง่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เกิดความมันทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
2: มี
3: ผู้แทนร้านค้าเนี่ยนะครับไปตั้งร้านเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย44ร้านค้าเออนะครับก็เกิดการซื้อขายกันในชุมชนเป็นเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาด้วยแต่พอมีคนไปเที่ยวหลักพันนะพี่เองนะไปเนี่ยมันก็ต้องมีแหละน้ำขนมยาดมยาหม่องมันก็ต้องขายได้แล้วล่ะ
2: เตรียมต้องเตรียมขายใช่ไหม
3: ครับผม
2: น้ำเนี่ยยังไงก็ขายได
3: ้ครับเตรียมร่างกายไปให้ดีนะมีคนที่เดินแล้วขึ้นไม่ไหวเนี่ยนะฮะ10คนนะหนึ่งในนั้นเนี่ยหน้ามืดนะจะเป็นลมนะก็มีนะแต่ผู้สูงอายุกับพี่ศรี
2: เออแต่ก็อยากไปอย่างนี้หรอ
3: ก็อยากไปดูสักครั้งนึงเราได้ถึงที่แผ่นดินเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับขึ้นไปเนิน350มันคงจะสูงอยู่เหมือนกันนะ
2: อืม
3: ก็เดี๋ยวถ้ามีการเปิดรอบใหม่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้เผื่อได้ไปกันเนาะครับน้องคนไทยก็อยาก
2: อันนี้ที่เดียวกันไหมที่ทหารเตือนด้วยโทรโข่งทุกรอบว่าอย่าเดินไปริมนะเดี๋ยวถ้าตกลงไปก็จะเป็นคนเขมรเลยอย่างเงี้ย
3: นี่แหละ
2: อ๋อที่นี่เลยใช่ไหม
3: ใช่คร
2: ับ ขำที่ทหารเขาก็จะพูดตลอดนะอย่าเดินเลยไปนะอย่าเดินเลยนะเดี๋ยวล่วงลงไปเดี๋ยวตกลงไปจะกลายเป็นเขมรเลยนะอะไร
3: เพราะนี่ไปพื้นที่จริงเลยพี่ไปพื้นที่จริงๆที่แบบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สู้รบที่แบบดุเดือดอ่ะ
2: โอ
3: ้ตอนนี้ก็มีการให้ปลอดภัยที่สุดแหละให้นักท่องเที่ยวเราปลอดภัยที่สุดอย่าออกนอกเส้นทางอย่าไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เนาะฟังเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ไปได้
3: ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะต้องสรุปภาพรวมมา
2: ใช่ยังจะเปิดให้เข้าถ้าเขายังไม่พร้อมก็แสดงว่ามันยังไม่ปลอดภัยเนาะอย่าไปฝืนอย่าไปอะไรนะคะไม่เชื่อฟังเชื่อไหมว่าตอนที่เราปิดด่านอยู่ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะ 100% นี่นะคะเขาบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาบอกสามารถจะจับพวกสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยนะคะที่ทะลัก

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรับใช้คุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ค่ะแพทตี้อนันยพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่6โมงเช้านะคะแล้วก็แน่นอนช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะมาอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะพูดคุยเตรียมตัวคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ได้เลยนะจ๊ะใน Facebook ก็เข้ากันมาได้นี่หลายๆคนก็มารออยู่แล้ว
1: ต้องให้ง้างเลยไหมคะนิ้วและแป้นพิมพ
2: ์เออใช่อุ๊ยคุณผู้ฟังเราคล่องอยู่แล้วฟลึบไม่ต้องง้าง
1: ฟลึบนะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลดีอีนะดิจิทัลเพื่อ